0: สิงสาราสัตว์มีแต่ธรรมชาติล้วนๆไม่มีคู่คนเลยโอ้อยู่กับความเปรียวๆเปล่าเปรียวเดียวดายอยู่แต่ในคนเดียวอยู่ในป่าเลยมีแต่ต้นไม้มีแต่ทาวันมีแต่ธรรมชาติทั้งหมดเลยทำใจสว่างให้นึกเป็นป่าหมดเลยพอทำใจเป็นป่าไม่มีคู่คนเลยที่นั่งอยู่ที่นั่นพระ500องค์ก็ไม่มีโยมสีคงสีกาผู้หญิงผู้ชายก็ไม่มีมีแต่ป่าหมดจิตก็เป็นป่ารวนบอกพระพุทธเจ้ารู้วาระญาณว่าพวกนี้ได้ฌานเริ่มต้นแล้วจิตเป็นป่าแล้วบอกภิกษุเธอทรงทำใจเปลี่ยนจากป่ามาเป็นปฐมฌานทำใจมาเป็นวิตกวิจารยกจิตขึ้นมาพิจารณาป่านั้นยกจิตขึ้นมาพิจารณาป่านั้นไม่มีป่ามีแต่วิตกมีแต่วิจารภิกษุก็พิจารณาที่เพราะความสงบเกิดขึ้นแล้วก็วิตกวิจารอารมณ์ตัวเองว่าขณะนี้เรานั่งอยู่นี้จิตของเราว่างจิตของเราสงบพิจารณากายของเราพิจารณาอารมณ์เพราะยกจิตขึ้นสู่วิตกวิจารพิจารณาพระเจ้าบอกต่อไปนี้ภิกษุเธอจงละจากวิตกวิจารทำจิตให้ไม่มีวิตกวิจารมีแต่ปีติพระพุทธเจ้าว่างานภิกษุก็ทำปีติเกิดขึ้นเลยทำความดีใจอิ่มใจปลื้มปีติกำหนดปีติมากขึ้นมากขึ้นปีติก็ตัวเบากายเบาจิตเบาน้ำตาไหลคนลุกขนชันคนพองสยองก้าวกำหนดปีติให้มากขึ้นมากขึ้นเกิดคนลุกขนชันยิ่งขึ้นไปพอปีติเต็มที่แล้วนั่งแล้วเหมือนตัวไม่ติดพื้นนั่งเหมือนตัวจะลอยจะเหาะไปมีตัวเล็กตัวใหญ่ได้พระเจ้าบอกว่าภิกษุเธอจงละปีติให้หมดไปทำใจปีตินั้นหายไปจงว่างจากปีติให้ภิกษุนั้นว่างจากปีติให้อยู่กับความสุขจงทำใจให้มีความสุขปีตินั้นดับไปแล้วก็เจริญความสุขให้เกิดขึ้นสุขก็เกิดขึ้นไม่มีอะไรจะสุขยิ่งกว่าจิตที่สงบพระภิกษุก็เจริญอยู่กับความสุขตลอดเวลาเมื่อสุขนั้นเกิดขึ้นถึงที่สุดแล้วสุขนั้นก็ค่อยดับไปบอกภิกษุเธอจงละความสุขนั้นอย่าไปติดอยู่กับความสุขเธอจงทำใจให้มีอุเบกขาพอจิตใจเป็นอุเบกขาก็ปล่อยวางหมดทุกอย่างทำใจวางเฉยพอวางเฉยแล้วมากำหนดสุขก็ได้มากำหนดปีติก็ได้มากำหนดวิตกวิจารก็ได้กำหนดวิตกวิจารก็เข้าไปสู่ปีติก็ทำได้กำหนดปีติเมื่อใดจิตก็ปีติละปีติมีความสุขกำหนดจิตเป็นสุขก็สุขได้แล้วก็วางเฉยได้อีกไม่ปรุงแต่งอะไรไม่ติดอยู่ในปีติกับสุขพระเป็นงานพุทธเจ้าบอกให้ภิกษุเธอจงละปีติสุขเอตกตาปฐมฌานจงละจากปฐมฌานให้ว่างจากปฐมฌานจงกำหนดทุติยฌานพอกำหนดทุติยฌานก็พอได้ทุติยฌานแล้วก็เหลือปีติวิตกวิจารหมดไปวิตกวิจารปีติหมดไปก็เหลือแต่สุขเอกตาพอให้ว่างจากปีติสุขเอกตาให้เหลือแต่อุเบกขาเข้าถึงตติยฌานให้ว่างจากตติยฌานเข้าถึงจตุตฌานผู้ที่สามารถจะอธิษฐานจิตให้เข้าออกได้คล่องแคล่วชนิชำนาญผลที่สุดพอถึงทุติยฌานปัญจมฌานก็ให้พิจารณาเป็นวิปัสสนาญาณให้เข้าถึงพระนิพพานได้พุทธเจ้าสอนภายในไม่กี่ชั่วโมงเข้าถึงพระนิพพานได้เลยว่างจากอนันต์ทิ้งอนันต์ละอนันต์ประกอบอันนี้อันนี้เรื่องการปฏิบัติทำใจอย่างเดียวแต่เริ่มต้นทำเป็นป่าก่อน ทำใจไม่ให้มีผู้คนก่อนทำใจให้ว่างก่อนพอทำเป็นป่าแล้วก็ละป่าเข้าไปวิตกวิจารพอวิตกวิจารเกิดขึ้นก็มีปีติพอปีตินั่นเนี่ยคือฌานเกิดแล้วปฐมฌานเกิดขึ้นแล้วอิ่มกายอิ่มใจสุขกายสุขใจขนลุกขนชันให้รักษาอารมณ์นั้นไว้ปีติเกิดขึ้นแล้วพยายามเจริญให้มากขึ้นอันเนี้ยเรียกว่าปฐมฌานได้เกิดขึ้นกับเราแหละถ้าใครผ่านนี้รู้ได้เลยว่าสมาธิได้เกิดขึ้นนะปฐมฌานได้เกิดขึ้นพยายามเจริญให้มากเดินเป็นสุขเดินปีตินั่งปีตินอนปีติเดินเป็นสุขนอนเป็นสุขนั่งเป็นสุขอันเนี้ยอารมณ์ปฏิบัติทั้งนั้นเลยถ้าเรามีบาดฐานของอารมณ์สมาธิฌานนี่ได้แล้วจะเจริญวิปัสสนาก็ง่าย
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

0: ข้าพเจ้าขอเล่าว่าครั้งหนึ่งได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเยี่ยมทหารที่เขาค้อปรากฏว่ามีการลำเลียงทหารบาดเจ็บจากแนวรบกลับมาที่โรงพยาบาลสนามที่ฐานปฏิบัติการเฮลิคอปเตอร์ได้นำคนเจ็บมาลงใกล้ๆที่ประทับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าได้ไปเยี่ยมทหารที่บาดเจ็บข้าพเจ้าได้เห็นเลือดสดๆแม้ข้าพเจ้าจะพยายามทำสีหน้าให้มั่นคงแต่แววตาของข้าพเจ้าคงฟ้องว่าข้าพเจ้ากลัวเลือดมากฉะนั้นทหารที่บาดเจ็บคงสังเกตได้ความรู้สึกของเขาที่ว่าต้องการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์คงจะอยู่ในจิตใจเขาตลอดเวลาเพราะเขาปลอบข้าพเจ้าทันทีว่าท่านครับผมไม่เจ็บอะไรมากหรอกไม่ต้องห่วงข้าพเจ้าตื้นตันที่คนเจ็บกลับมาปกป้องห่วงใยข้าพเจ้าห่วงแม้เพียงความรู้สึกของข้าพเจ้าผู้ยังแข็งแรงดีทุกประการโดยไม่ได้ห่วงอาการบาดเจ็บของตนเองเลยและอย่างที่ข้าพเจ้าได้เล่าให้ท่านทั้งหลายฟังณที่นี้ย้ำถึงว่าสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ได้เพราะท่านทั้งหลายได้ช่วยกันปกป้องและจงใจที่จะให้อยู่ได้สิ่งเหล่านี้สถิตอยู่ในความทรงจำในใจของข้าพเจ้าตลอดมาทำให้มีความมุ่งมั่นที่จะรับใช้ประชาชนทำให้เขาอยู่ดีกินดีมีความสมบูรณ์มากขึ้นเพื่อจะได้เป็นกำลังของบ้านเมืองกันต่อไป
1: จึงนับเป็นความภาคภูมิใจและความโชคดีของปวงชนชาวไทยที่มีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพราะไม่ได้ทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเท่านั้นหากพระองค์ยังทรงเป็นแม่ของแผ่นดินแม่ของปวงชนชาวไทยทรงเอื้อประโยชน์อำนวยความสุขแก่ประชาราษฎรด้วยโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆซึ่งล้วนสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนและประเทศไทยโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริจึงสามารถช่วยเหลือราษฎรของพระองค์ที่ยากจนมีงานทำมีรายได้มีความรู้ด้านการเกษตรมีแหล่งผลิตอาหารและจ้างงานภายในท้องถิ่นโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริปรากฏชัดทั้งในด้านการสร้างอาชีพเกษตรกรรมเลี้ยงชีวิตจนถึงการปลูกจิตสำนึกเพื่อให้ราษฎรได้ช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโครงการธนาคารอาหารชุมชนตามพระราชดำริที่บ้านนาป่าแปดจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ทุกวันนี้ราษฎรสามารถผลิตอาหารเพียงพอต่อการบริโภคสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักของแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและธนาคารอาหารชุมชนโครงการป่ารักน้ำและโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริล้วนเกิดขึ้นจากพระราชประสงค์เพื่อให้ราษฎรได้ช่วยกันรักษาฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลายกลับคืนเป็นป่าสมบูรณ์ควบคู่กับการส่งเสริมอาชีพและเห็นถึงคุณค่าของพื้นป่าอันเป็นแหล่งผลิตอาหารตามธรรมชาติ
2: แม่บอกว่าเมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมาท่านได้ประทานต้นกล้าพันธุ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้กาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์ได้รายได้จากตรงนี้ท่านรำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่ารายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนริเริ่มให้ค่ะขอบคุณมากค่ะสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณมากที่ราชการที่10ละพระองค์พระราชินียังไม่ทอดทิ้งชาวเขาอย่างพวกเรายังต่อยอดให้กับพวกเราอยู่เสมอที่ไม่ลืมและไม่ทอดทิ้งเราเลยนะคะขอบคุณมากมากค่ะ
1: การฟื้นฟูสภาพทะเลไทยพระองค์ได้มีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาส ส่งผลให้มีปริมาณสัตว์น้ำเข้ามาอาศัยบริเวณปะการังเทียมหรือบ้านปลาเป็นจำนวนมากในขณะที่โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีเป็นหนทางในการประกอบอาชีพด้านการประมงที่ยั่งยืนทดแทนการออกเรือไปจับสัตว์น้ำในทะเลที่ห่างไกลพระราชดำริของการฟื้นฟูและส่งเสริมงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านให้กลายมาเป็นอาชีพเสริมเลี้ยงชีวิตราษฎรในท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศ
3: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปะอาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบาย
1: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินนี้วันนี้ได้สร้างงานสร้างรายได้ให้กับราษฎรมากมาย
4: เป็นงานหัตถกรรมที่มีเอกลักษณ์ทำให้กลุ่มอาชีพทอผ้าของเรามีความภาคภูมิใจในการสืบทอดการทอผ้าและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจะสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าย้อมสีธรรมชาติจนชั่วลูกชั่วหลานสืบไป
5: ข้าพเจ้ามีอยู่มีกินจนถึงปัจจุบันนี้ก็เพราะสมเด็จพระพันปีหลวงได้มาต่อยอดให้ชาวบ้านโพนจนได้มีอาชีพกินมีฐานะดีขึ้นข้าพเจ้าขอขอบพระคุณสมเด็จพระพันปีหลวง
6: เพราะสมเด็จเพิ่นเข้ามาให้ความช่วยเหลือกับชีวิตเป็นอยู่นี่ก็ดีขึ้นค่ะบ่เคยได้เห็นเงินหมื่นก็ได้เห็นค่ะแค่ดีใจปลื้มใจค่ะส่วนหนึ่งก็ส่งไปที่สวนจิตรดาเนาะค่ะปกติเป็นเงินมาให้เฮาส่วนหนึ่งเฮาก็ช่วยไว้ในที่ทำงานของเฮานี่ค่ะที่โรงท่อใหม่นี่แขกมาข้าเจ้าทัวร์มาลงหลายๆที่ข้าเจ้าก็มาซื้อค่ะ
7: สมเด็จพระพันปีหลวงพระองค์ท่านทรงฟื้นฟูงานหัตถศิลป์ของภาคอีสานเป็นด้านการทอผ้าไหมทําให้ราษฎรมีงานใช้มีงานทําตลอดทั้งปีไม่มีการยากจนเป็นผ้าที่ใส่แล้วดูดีสวยมีแววมีวับเพราะว่าเคยเห็นที่สมเด็จพระพันปีหลวงเสด็จเยือนต่างประเทศพระองค์เลือกที่จะใช้ผ้าไหมในการฉลองพระองค์ไปในการงานต่างๆครับอยากให้คนรุ่นใหม่ภูมิใจในเอกลักษณ์ในอัตลักษณ์ของตนเองภูมิใจในความเป็นไทยครับเพราะว่าความเป็นไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก
1: โครงการเนื่องมาจากพระราชดำริที่พระองค์พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยทรงตระหนักถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาและทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎร์และแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยและทรงเป็นความสุขและรอยยิ้มของพื้นแผ่นดินไทยตลอดไป

ด้วยพระราชปณิธานมุ่งมั่นที่จะทรงสืบสานรักษาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยให้อยู่ดีมีความสุขเช่นที่เป็นมาตลอด70ปี

คนไทยโดยเฉพาะคนไทยในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคในการประกอบอาชีพและดำรงชีวิตเพียงใดจากการโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศทรงเรียนรู้และสั่งสมพระประสบการณ์มายาวนานกว่า40ปีเมื่อทรงเริ่มงานโดยพระองค์เองพระวิริยะอุตสาหะและพระราชหฤทัยอันมุ่งมั่นก็เป็นที่ประจักษ์แก่คนไทยตลอดมา

มากกว่า4ทศวรรษแล้วที่พระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ทั้งปวงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้สร้างสรรค์ความผาสุกสงบแก่ประชาชนนำความเจริญไพบูลย์และความมั่นคงมาสู่ประเทศในทุกด้านทั้งด้านการพัฒนาแหล่งน้ำการเกษตรการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการศึกษาการแพทย์และการสาธารณสุขการสังคมสงเคราะห์การทหารและการบินการพระศาสนาการกีฬาและการต่างประเทศดังที่ทรงถวายสัตย์ปฏิญาณไว้เมื่อ46ปีมาแล้วโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแรกเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรที่เดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตรและการอุปโภคบริโภคในปีพุทธศักราช2534ขณะดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร

นับจากนั้นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่พระราชทานให้กับพระสงฆ์นิกรทั่วทุกภูมิภาคในเวลาที่เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสภาพปัญหาด้วยพระองค์เองและมีราษฎรกราบบังคมทูลขอพระราชทานความช่วยเหลือเกิดขึ้นต่อเนื่องมากถึง61โครงการ

0: ทำบาปมากน้ำก็ไม่มีถนนก็ไม่มีตรงนั้น
1: การอาบน้ำหรือว่าจะเอามาใช้อะไรเนี้ยต้องอาศัยลำห้วยคือไปหาบมาไปหามาเพื่อตักไว้ในโอ่งหรืออะไรเงี้ย
2: บ้านเราหรือตำบลตักช้างเนี่ยเป็นตำบลที่แรงซ้ำซากแล้วก็แรงมาอย่างต่อเนื่องยาวนานเราก็สู้เรื่องของแหล่งน้ำก็เคยของบประมาณจากหน่วยงานของภาครัฐต่างๆเนี่ยแต่มันก็ติดขัดในเรื่องของงบประมาณสูงเขาก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือได้เยียวยาให้กับชาวบ้านได
3: ้เกือบ3ทศวรรษของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้อำนวยความผาสุกสร้างฐานะทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประสบนิกรขณะเดียวกันก็สร้างความมั่นคงความสงบสุขและประโยชน์กับสังคมโดยรวมของประเทศ
1: ข้างนอกก็ได้กลับมาที่บ้านเพื่อปลูกผักเอาไปขายหรือไว้กินเองด้วยพืชผักผลไม้ก็จะมีมากขึ้นทุกอย่างดูดีขึ้นครอบครัวอบอุ่นขึ้น
4: ดีใจที่ฝายเกิดฝายขาวแดงตัวนี้นะพื้นที่แปลงนี้จริงๆไม่มีน้ำเลยก็เกิดแรงบันดาลใจก็เลยมาทำผักทำอะไรพวกนี้ก็มีน้ำยังไงก็ได้อยู่แล้วครับถ้าเราขยัน
3: ที่หมู่บ้านกูแบศรีราตำบลกอลำอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีหมู่บ้านหนองอึ่งอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรและอีกหลายๆพื้นที่โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริไม่เพียงแก้ปัญหาเรื่องน้ำเพื่อพัฒนาพื้นที่การเกษตรเพิ่มผลผลิตและรายได้ให้กับราษฎรเท่านั้นหากแต่ยังพระราชทานแนวทางแก้ไขปัญหาให้ครอบคลุมทั้งระบบไปจนถึงการพัฒนาความจำเป็นขั้นพื้นฐานทั้งด้านคมนาคมการศึกษาและสาธารณสุข
5: นี่จุดที่เสด็จในวันที่10ที่มาครั้งแรกในทีมว่ามาที่บ้านในดอลล์ในดอลล์บันเน่เนี่ยก็มาเยือนที่บ้านนี่ที่บ้านที่ว่าลำบากที่สุด
6: เมื่อก่อนความเป็นอยู่ลำบากมากไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางการทำมาหากินและก็การประกอบอาชีพต่างๆหลังจากที่เสด็จมาก็มีหน่วยงานต่างๆก็เข้ามาดูแลก็มาให้ความรู้กับชาวบ้านชีวิตความเป็นอยู่ก็เริ่มดีขึ้นจากการที่เราต้องอพยพไปงานไปที่อื่นก็กลับมาอยู่บ้าน
7: ชาวบ้านได้ทำการเกษตรได้ในพื้นที่นี้นะครับแล้วก็จะมีคลองส่งน้ำส่งนี้ระยะทางประมาณนะครับ7กิโลเมตรถึงในพื้นที่จากเขื่อนปัตตานีนะครับก็ได้กระจายน้ำไปทั่วทุกพื้นที่อะไรแหล่งนาทุกแห่งนะครับก็ได้สมบูรณ์นะครับได้มีทำมาหากินและก็น้ำทั่วถึงทุกพื้นที่นะครับ

0: ในส่วนของการปลูกฟื้นฟูก็ปลูกไปประมาณ1,000 ไร่นะครับก็ปัจจุบันเนี่ยเริ่มมีการเจริญเติบโตและมีเห็ดกลับขึ้นมาในปริมาณที่สูงขึ้นอย่างเด่นชัดนะครับทำให้รายได้ของป่าเนี่ยก็มีรายได้ที่สูงขึ้นมาจากปีละ1,000,000 กว่าบาทก็เป็นปีละ3,000,000 กว่าบาทครับ
1: เปิดไม่ให้ก็

ทีนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถามว่าที่ข้าพเจ้ามาเนี่ยอยากได้อะไรชาวบ้านก็บอกว่าอยากได้น้ำประปาครับทีนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เลยเรียกชมประธานจังหวัดผมจำได้แม่นเลยทีนี้ชมประธานจังหวัดก็มาถึงปุ๊บพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบอกว่าน้ำประปาเร่งด่วนเลยนะทำให้ชาวบ้านเร่งด่วนเลยทำประปาเสร็จประมาณสักปีเสร็จถนนไฟฟ้าก็พร้อมขึ้นมาเลยพระบาทสมเด็จอยากรู้ว่าเราอยากได้อะไรเป็นที่สำคัญณวันนั้น

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
1: ดูแลสุขอนามัยปลอดภัยโรคท้องร่วง
2: โอ้ยปวดท้องจังหมอกันคะช่วยนวดด้วยทั้งคลื่นไส้อาเจียนเป็นไข้ปวดหัวปวดเมื่อยเนื้อตัวถ่ายเหลวตั้ง4ครั้งแล้วอ่ะสงสัยจะเป็นโรคท้องร่วงแน่ๆเลย
1: ใจเย็นๆครับคุณนวดเดี๋ยวหมอให้ดื่มเกลือแร่ ORS ก่อนเพื่อชดเชยการเสียน้ำแต่จะไม่ให้ยาหยุดถ่ายเพราะจะได้ถ่ายเชื้อโรคออกจากท้องให้หมดจริงๆแล้วน้ำเกลือแร่ทำเองได้นะครับแค่ใช้น้ำต้มสุกที่เย็นแล้วประมาณ1ขวดน้ำปลากรมผสมกับเกลือแกงครึ่งช้อนชาน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะเขย่าให้เข้ากันใช้ดื่มบ่อยๆแทนการดื่มน้ำและเพื่อไม่ให้ขาดสารอาหารควรกินอาหารอ่อนๆที่ย่อยง่ายเช่นโจ๊กข้าวต้มปลาต้มหรือเนื้อสัตว์ต้มเปื่อยก็ได้ต่อไปคุณนุชต้องดูแลสุขอนามัยในการกินให้มากๆเลือกทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆไม่ทานอาหารสุกๆดิบๆเพราะอาจมีเชื้อโรคปนเปื้อนผักผลไม้ต้องล้างด้วยน้ำปริมาณมากๆให้สะอาดก่อนปรุงอาหารก่อนรับประทานและหลังเข้าห้องน้ำต้องล้างมือให้สะอาดทุกครั้งนะครับดูแลสุขอนามัยในการรับประทานกินอาหารปรุงสุกใหม่ๆห่างไกลโรคอุจจาระร่วง
3: ทักทายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับคราวที่แล้วผมพูดถึงสำนวนที่สุภาพมากซึ่งเป็นวิธีขอร้องหรือแนะนำให้แขกทำอะไรบางอย่างสำนวนนั้นคือ if you would like to เช่น if you would like to wait hereIf you would like to wait here. Wait here หมายถึงรอที่นี่ If you would like to wait here เป็นวิธีหนึ่งที่จะบอกว่ากรุณารอที่นี่อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับ If you would like to follow the bellboy กรุณาตามพนักงานแผนกสัมภาระครับ If you would like to follow the bellboy หลายคนจะพูดว่า if you'd likeAnd if you would like อย่างเช่น if you'd like to wait here กับ if you'd like to follow the bellboy วันนี้ขอเพิ่มอีกคำหนึ่งนะครับคำนั้นคือ just J-U-S-T ที่แปลว่าเพียง if you just like to wait here ความหมายก็เหมือนเดิมนะครับแต่การใช้ just อาจจะทำให้ประโยคนี้ฟังนิ่มนวลขึ้นนะครับ if you just like to wait here หรือIf you just like to follow the bellboy. วันนี้อย่าลืมพยายามนำไปใช้ด้วยครับผมแอนดรูว์บิกส์คุยกับฝรั่งอย่าพึ่งวิ่งหนี

0: พื่อความสวัสดีแห่งชีวิตสิ่งที่เธอควรมีสติปัญญาสิ่งที่เธอควรแสวงหากัลยาณมิตรสิ่งที่เธอควรคิดความดีงามสิ่งที่เธอควรพยายามการศึกษาสิ่งที่เธอควรเข้าหานักปราชญ์สิ่งที่เธอควรฉลาดการเข้าสังคมสิ่งที่เธอควรนิยมความซื่อสัตย์สิ่งที่เธอควรตัดอกุศลมูลสิ่งที่เธอควรเพิ่มพูนบุญกุศลสิ่งที่เธอควรอดทนการดูหมิ่นสิ่งที่เธอควรยินพุทธธรรมสิ่งที่เธอควรจดจำผู้มีคุณสิ่งที่เธอควรเทิดทูนสถาบันกษัตริย์สิ่งที่เธอควรขจัดความเห็นแก่ตัวสิ่งที่เธอควรเลิกเมามัวการพนันสิ่งที่เธอควรสร้างสรรค์สัมมาชีพสิ่งที่เธอควรเร่งรีบการแทนคุณบุพการีสิ่งที่เธอควรปฏิบัติทันทีทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพื่อความสวัสดีแห่งชีวิตบทประพันธ์โดยว.วชิระเมธีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเอมออนมุทิจินดาหรือน้องฝ้ายค่ะอยู่โรงเรียนนวมินทราชินูทิพย์เบญจมราชาลัยชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ขอบคุณค่ะ
1: ช่วงต่อจากนี้ไปขอเชิญเพื่อนๆรับฟังนิทานธรรมะกันนะคะ

0: ที่ป่าใหญ่ริมแม่น้ำแห่งหนึ่งมีพญาลิงใหญ่อยู่ตัวหนึ่งตัวโตขนาดเท่าลูกม้าแข็งแรงเที่ยวหากินอยู่ตามลำพังจระเข้นั้นวางแผนจะจับพญาลิงแล้วควักเอาหัวใจไปให้นางจระเข้ที่กำลังแพ้ท้องชาตินั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นพญาลิงส่วนพระเทวทัตเกิดเป็นจระเข้นางจินจามานวิกาเกิดเป็นนางจระเข้บริเวณกลางแม่น้ำที่พญาลิงเที่ยวหากินอยู่นั้นมีเกาะเกาะหนึ่งสมบูรณ์ด้วยไม้ผลนานาชนิดเช่นมะม่วงและขนุนเป็นต้นพญาลิงไปหากินที่เกาะนั้นเป็นประจำวิธีไปก็คือจะกระโดดจากฝั่งลงไปบนก้อนหินที่อยู่กลางแม่น้ำก่อนจากนั้นก็กระโดดจากก้อนหินนั้นไปลงที่เกาะหลังจากที่เก็บผลไม้กินจนอิ่มแล้วพญาลิงก็จะกระโดดจากเกาะมาลงที่ก้อนหินแล้วกระโดดจากก้อนหินมาลงที่ฝั่งน้ำในแม่น้ำสายที่พญาลิงกระโดดข้ามไปข้ามมาอยู่เป็นประจำนั้นมีจระเข้สองตัวผัวเมียอาศัยอยู่จระเข้สองตัวนั้นเห็นพญาลิงกระโดดข้ามไปมาเป็นประจำมีอยู่วันหนึ่งนางจระเข้เกิดแพ้ท้องอยากกินหัวใจพญาลิงจึงได้บอกจระเข้ผู้เป็นสามีว่า
1: พี่จ้ะน้องแพ้ท้องเหลือเกินน่ะมันคลื่นเหียนอาเจียนมันไม่ไหวไปหมดมึนหัวเหลือเกินจ้ะ
2: และใจทำอย่าง
1: ไร
2: อยากอะไรจ้ะ
1: อยากจะกิน
2: กินอะไรจะบอกกินอะไรอ
1: ยากจะบอก
2: แต่บอกมาเถอะพี่จะหาให้ทุกอย่าง
1: พี่จะสรรหามาให้น้องไม่ได้
2: ได้ได้จ้ะ
1: คือน้องอยากจะกินหัวใจลิงนะจ๊ะพี่จ๋า
2: โอ้โหพี่มองเห็นตัวหนึ่งแหละมันโดดข้ามไปข้ามมาเป็นประจำจริงสิน้องได้เลยน้องได้ไม่หลอกแล้วพี่จะหามาให
1: ้ตัวนั้นน่ะเหรอ
2: ใช่ตัวที่ข้ามไปฝั่งกันโน่นน่ะนะเออนั่นแหละ
1: และถ้าได้มาแล้วก็เป็นปลื้มเลยพี่จ๋า
2: แน่นอนแน่นอน
1: จะหายแพ้ท้องแน่เลย
2: นี่พี่กำลังคิดอยู่เหมือนกันนะ
1: อะไรจ๊ะ
2: เอาไว้ตอนเย็นๆเวลามันกลับมาจากเกาะนะพี่จะจับมันให้ได้
1: เปรี้ยวปากจัง
2: จะเอามาควักหัวใจให้น้องกิน
1: อุ้ยน้องรักพี่จังเลยจ้ะพี่จ๋า
2: เจ้าลิงเอ๋ยถึงคาดแล้วล่ะเจ้านะ
0: ครั้นแล้วเมื่อใกล้เวลาพญาลิงกลับจระเข้ก็ขึ้นมานอนคร่อมก้อนหินไว้เพื่อจะได้หาโอกาสจับพญาลิงไม่พลาดตกเย็นหลังจากกินมาทั้งวันแล้วพญาลิงก็เตรียมตัวกลับจึงเดินมาที่ชายเกาะแล้วมองลงไปที่ก้อนหินกลางแม่น้ำซึ่งตนกระโดดขึ้นลงอยู่เป็นประจำ
3: ทำไมนะวันนี้ไอ้ก้อนหินก้อนนั้นมันสูงกว่าเก่าน่าแปลกแฮะ
4: จิ๊กครับ
3: เรากระโดดข้ามไปข้ามมาทุกวันเราสังเกตขนาดของน้ำและขนาดของก้อนหินไปด้วยนี่นา
4: เฮ้ผิดสังเกตแฮะจิ๊กครับ
3: วันนี้แม่น้ำก็ทรงตัวอยู่ไม่ขึ้นไม่ลงแต่ทำไมก้อนหินมันสูงกว่าเก่านะเอ๊รู้สึกจะมีสิ่งแปลกปลอมแฮะนั่นจระเข้นี่นะมานอนครอบก้อนหินอยู่ทำไมอ๋อรู้ว่ามันต้องการจะจับเรากิน
2: ดีละ
3: ลองใช้วิธีนี้ดูดีกว่าก้อนหินที่รักก้อนหินที่รักก้อนหินจ๋า ก้อนหินที่รักก้อนหินจ๋าแปลกทำไมถึงไม่ตอบล่ะจ๊ะก้อนหินที่รักทุกวันก็ยังตอบข้าดีๆเลยอ่ะทำไมวันนี้ไม่ยอมตอบข้าเล่าตอบมาสิก้อนหินที่รักก้อนหินจ๋า
2: ทุกวันที่แล้วมาก้อนหินนี่มันคงพูดกับพญาลิงได้ทำไมอย่างนั้นพญาลิงคงไม่พูดอย่างนี้แน่เอาเถอะวันนี้ยังไงเราพูดแทนก้อนหินเองก็ได
5: ้พญาลิงท่านเรียกข้าทำไมเหร
3: อไม่เหมือนที่เราคิดจริงๆตัวจระเข้นอนคร่อมอยู่บนก้อนหินนั่นเองท่านเป็นใครนะ
5: ข้าพเจ้าก็คือก้อนหินไงล่ะ
3: ไม่จริงอ่ะไม่ใช่ก้อนหินหน้าเลยเพราะก้อนหินน่ะพูดไม่ได้แต่ท่านน่ะพูดได้ข้ารู้ทันนะนะ
2: โธ่แม่จริงนะแค้นใจนะรู้ตัวจนได
3: ้จะเอ้ยถ้าเป็นใครนะฮะ
2: ข้าแหละก็คือจะเคงอ่ะ
3: เอ้าแล้วท่านมานอนคล่อมก้อนหินอยู่ทำไมอ่ะ
2: ก็เพื่อคอยจับท่านนี่แหละเอาเนื้อหัวใจไปให้เมียข้าเมียข้ากำลังแพ้ท้องอกอ้ากอกอ้ากอยากจะกินหัวใจลิง
3: ฮะเฮ้ยนางหรือต้องการกินหัวใจข้า
2: ใช่แหละนางต้องการมากเสียด้วยแพ้มากสงสัยจะเป็นลูกชายรบกวนข้าอยู่ตลอดเวลาจะให้ข้าน่ะเอาหัวใจท่านไปให้นางให้ได้นี่แหละ
3: โอ้โหนี่พญากุมพีที่รักข้าน่ะยินดีสละร่างกายให้ท่านอยู่หรอกนะขอให้ท่านน่ะคอยอ้าปากงับก็แล้วกันเวลาที่ข้าน่ะไปใกล้ๆท่านตกลงไหม
2: ตกลงแฮแน่จริงมาเลยขอบคุณมากอ้าปากรอเลยอ่ะ
0: ฝ่ายพญาลิงเห็นจระเข้ทำตามที่ตกลงก็ตั้งสติกระโดดจากเกาะมาลงบนหัวจระเข้แล้วรีบกระโดดแคล้วจากหัวจระเข้ไปลงบนฝั่งแม่น้ำอย่างรวดเร็วเหมือนสายฟ้าแลบผลปรากฏว่าพญาลิงปลอดภัยไม่ถูกจระเข้งับส่วนจระเข้เมื่อพลาดโอกาสจะงับพญาลิงได้ทันทั้งนี้ก็เพราะหลงกลนั่นเองจระเข้อ้าปากตาก็เลยปิดทำให้มองไม่เห็นพญาลิง
2: แหมจริงๆเลยนะงับไม่ติดเหมือนนานผิดปกติไม่ไหวแล้วนะขอหุบปากก่อนละอ้าวเฮ้ยหายไปไหนแล้วเนี่ยฮะ
3: ให้อยู่ทางนี
2: ้โอ้ยแม่พญาลิงนะพญาลิงอัศจรรย์แท้เฮ้ไหนโลกนี้ใครก็ตามมีธรรมะสี่ประการอยู่ในตัวเองย่อมเอาชนะศัตรูได้เฮ้ท่านเห็นจะมีธรรมะสี่ประการนั้นละมั้ง
3: เอ๊ะท่านจระเข้ธรรมะสี่ประการที่ท่านว่านั่นน่ะมีอะไรบ้างบอกเราได้ไหม
2: แจ็คครับไอ้ธรรมะสี่ประการนั่นแหละก็คือ1สัจจะได้แก่การพูดคำจริง2ธรรมะได้แก่พิจารณา3ทิฏฐิได้แก่ความเพียร4จาคะได้แก่การยอมเสียสละธรรมะทั้ง4ประการอยู่ในตัวท่านเพราะท่านพูดว่าจะมาหาข้าท่านก็มาจริงๆไม่ได้โกหกแต่ขณะเดียวกันท่านก็ใช้ปัญญาพิจารณาว่ามายังไงจะทำให้ตัวเองปลอดภัยได้ท่านยังมีความเพียรบากบั่นแก้ปัญหาไม่ท้อแท้และยังมีความเสียสละเอาตัวเองมาเป็นเดิมพันจึงทำให้ท่านรอดตายได้ข้าขอชมท่านด้วยใจจริงไม่เอาหัวใจท่านแล้วล่ะยอมกลับไปให้เมียด่า
0: ครั้นแล้วทั้งพญาลิงและจระเข้ต่างก็แยกย้ายกันกลับไปยังที่อยู่ของตนนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ที่ฉลาดเมื่อถึงคราวคับขันย่อมหาทางเอาตัวรอดโดยอุบายวิธีอันเหมาะสมได้เหมือนพญาลิง เอาตัวรอดจากปากจระเข้ได้เพราะมีธรรมะ4ประการดังกล่าวมาแล้วฉะนั้น
6: นิทานจบแล้วสนุกไหมล่ะคะอย่าลืมเอาข้อคิดดีๆจากนิทานไปใช้ด้วยนะคะ
7: เด็กจะดีเพราะมีธรรมประจำจิตพูดทำคิดพินิจหนักรักเหตุผลอนาคตประเทศชาติปราดมืดมนเพราะเยาวชนมีธรรมประจำใจคติธรรมคำกลอนจากหนังสือธรรมะจากสวนพุทธธรรม

คือหนทางสร้างความคิดช่วยให้จิตสบายหายสงสัยเพียงมองดูพอรู้จักไม่หนักใจว่าสิ่งไหนควรเรียนรู้ไม่ดูดายแต่ถ้าตานั้นเห็นธรรมที่ล้ำเลิศจะก่อเกิดผลดีมีหลากหลายทั้งช่วยตนช่วยอื่นชื่นใจกายทั่วโลกใสจะสุขสันต์นิรันดร์เอ่ยหนูชื่อเด็กหญิงกนกวรรณวงศ์ชัยชื่อเล่นชื่อแสนค่ะเรียนที่โรงเรียนรุ่งอรุณค่ะชั้นป.5/3ค่ะ

นะกฏนิกรทั้งปวงจักได้ผาสุกร่มเย็นภายใต้พระบรมโพธิสัมภารตลอดกาลนานเทอญด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ

0: อนุโมทนาท่านประธานและท่านพุทธศาสนิกชนพระสงฆ์นิกรทุกท่านในลำดับต่อไปเมื่อท่านประธานได้เข้ามาสู่ภายในบริเวณกุฏิองค์หลวงปู่แล้วจะได้อาราธนาพระปริตรพร้อมกันพระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้เจริญพระพุทธมนต์เพื่อน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแล้วก็เป็นสิริมงคลแก่ท่านพุทธศาสนิกชนในโอกาสดังกล่าวนี้ด้วยเรียนเชิญเจริญพรคุณโยมโตได้อาราธนาพระปริตรตามลำดับไป
1: อุท

ยังปงกาลังอันสันตะสังปันสันตังจันตาลีตานิยงกานิโหติเตตักกินายัน

ดาวาสายานดาวายาวันตันตาวิงกันตัมมินโตเฮนตังตันติงอดินดายาบรัมมะเมตังวิอาลังอิตังมาวุปุเรนติญาโตต

0: พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งนั้นมีท่านเจ้าคุณพญานเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลเป็นต้นเป็นประธานได้เจริญพระพุทธมนต์จบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วลำดับต่อไปเจ้าหน้าที่ได้เทียบเครื่องทายธรรมเบื้องหน้าพระสงฆ์ทั้งนั้นเชิญเจ้าหน้าที่ได้ช่วยกันนำเครื่องจตุปัจจัยทายธรรมมาวางเบื้องหน้าพระสงฆ์และในโอกาสต่อไปโยมวิเศษจะได้นำท่านสาธุชนทั้งหลายกล่าวคำถวายพร้อมกันไปเลยนะถวายเทียนพรรษาถวายผ้าอาบน้ำฝนถวายผ้าป่าถวายพระตาหารไปในคราวเดียวกันเลยนะภายในคราวเดียวกันเลยญาติโยมท่านใดที่เตรียมผ้าอาบน้ำฝนต่างๆมาจะน้อมนำถวายเป็นส่วนกลางก็สามารถส่งมอบพระเจ้าหน้าที่มาวางเบื้องหน้าพระคุณเจ้าได้เลยแต่หากท่านจะประสงค์ถวายเป็นปาฏิปุคคลิกทานด้วยตนท่านเองก็รอพระสงฆ์ทางนั้นทำภัตตกิจฉันเสร็จแล้วนะก็สามารถที่จะเข้ามาน้อมนำถวายได้นะก็ขออนุญาตได้แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบนะ
1: ขอโอกาสครับผมขออนุญาตรายนามท่านที่เป็นตัวแทนถวายเครื่องทายธรรมพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับลำดับที่1พลอากาศเอกยุทธพงศ์กิติขจรลำดับที่2คุณรัชยาพมรมนตรีลำดับที่3คุณแม่ออนสจีเสนีวงศ์ณอยุธยาลำดับที่4คุณเพียรจันทร์คุณชัดพงศ์พยัคฆ์คันตระพยัคฆ์คันตระลำดับที่5คณะคุณโสภาวรรณพันไทยคุณสุภวรรณสุขประเสริฐคุณสุภาพรชานรงค์คุณสตาทิพย์ตั้งสมบูรณ์คุณสุนารีสุนทรเมืองคุณศิวลีบุรณะสงครามนะฮะลำดับที่5ลำดับที่6คุณสมภักดิ์คุณพันวดีชัยยะพัฒนาพรคุณวิสิทธโชธนพาณิชย์ลำดับที่7คณะหลันล้าไปเที่ยวด้วยกัน1632ลำดับที่8คุณธัญญะเรขาคุณจิรพัฒน์ลำดับที่9คุณเพลินพิษลำดับที่10คุณณภัสสรทิติธรรมมีธรรมทิติธรรมสืบสุขลำดับที่11คุณณัฐพัฒน์ประชาวิเศษโสพลคุณวิจิตราชวริตวัชระลำดับที่12คุณนิชารีบุตรบุทองลำดับที่13คุณธีรพงศ์คุณธีรินรัศมหธรรมคุณศรีนาถทองงามลำดับที่14คุณพงศิยากิติขจรลำดับที่15คุณจิตราครับขอเรียนเชิญครับผม
0: เจริญพรญาติโยมเข้ามาเลยนะยืนเข้ามาเลยครับยืนขึ้นได้นะฮะแล้วเดี๋ยวค่อยมานั่งตรงหน้าพระคุณท่านตามหมายเลขวางอยู่ที่พื้นนะหมายเลขวางอยู่ที่พื้นญาติโยมเป็นเจ้าภาพรูปใดตามที่ได้เจริญพรแจ้งก็เชิญมาเบื้องหน้าพระสงฆ์ทั้งนั้นเลยนะ

0: ที่ไหนเป็นโต๊ะที่เป็นสารไข่ทะเลหมอมาแล้วจะมาครับ
1: รอรอ
2: ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งนโม3จบพร้อมกันครับผม
1: สักครู่สักครู่พี่ตู่ขณะนี้พร้อมแล้วนำกล่าวถวาย
2: ขอเชิญทุกท่านตั้งนโม3จบพร้อมกันครับ

0: พุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตปฏิปยุตังจะวัสสิกะสาติกานิจะปังสกูละจีวรานิจะพัตตานิจะสัปปริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิปะทีปะยุตังจะวสิกะสาติกานิจะปังสกูละจีวรานิจะพัตตานิจะสปาริวารานิปฏิคันหาตุอันหาอันหากันจะทีฆรตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเทียนพรรษาพร้อมด้วยผ้าอาบน้ำฝนผ้าป่าและภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนผ้าป่าและภัตตาหารของข้าพเจ้าพร้อมทั้งบริวารทั้งหลายของข้าพเจ้าเพื่ออุทิศถวายอาจริยบูชาพระคุณเจ้าหลวงปู่บุญจริตปันทิโตและขออุทิศส่วนกุศลคุณบิดามารดาครูอุปชาอาจารย์และผู้มีพระคุณญาติมิตรผู้ล่วงลับไปแล้วด้วยกับทั้งเพื่อประโยชน์และเพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยตลอดกาลและนานเทอญ
1: สาธุขอโอกาสครับผมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยัคเคปันเตสังโฆจนะตุข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายผู้เจริญเชิญทราบเถิดว่าบัดนี้สังฆทานได้บังเกิดขึ้นแล้วในณถ้ำกลางสงฆ์เป็นทานของทายกอุบาสกอุบาสิกาที่เขาได้น้อมนำมามีทั้งของข่าวและของหวานตั้งโยนหน้าพระเถระและพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายแต่พระตายนี้ยิ่งฝากกันบ้างย้อนฝากกันบ้างหาเสมอเหมือนกันไม่เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าได้รับฉันทานอนุมัติจากพระเถรานุเถระเป็นพระตุเตสกะมีหน้าที่เฉลี่ยพระใจหนึ่งถึงพระเถรานุเถระและข้าพเจ้าเองบ้างและสัมมาเนรบ้างเว้นไว้ของคลุพันธ์ที่เจือปนกันอยู่ข้าพเจ้าไม่มีสิทธิ์จะแบ่งปันในท่านได้แต่พระใจนี้พระภิกษุสงฆ์บริโภคเสร็จแล้วที่คงยังเหลืออยู่ก็มอบให้แก่อุบาสกอุบาสิกาที่ได้มาประชุมอยู่ในสถานะที่นี้ดังสุภาษิตที่กล่าววันนี้พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายเห็นไม่ถูกต้องตามธรรมวินัยก็ขอให้ทักท้วงขึ้นในณถ้ำกลางสงฆ์ถ้าเห็นถูกต้องตามธรรมวินัยก็ขอให้สัปปะสัญญาสาธุขึ้นพร้อมกันกันบัดนี้เถิดอายอมยกปักเขนเอาสาธุฝั่งนี้ยอมอันนี้ได้สาธุสาธุสาธุยอมถอยกลับไปที่เดิม
2: ก็ยังแข็งเลย อาตมาเข้ามา70กว่าๆคิดว่าจะ70ไม่ทันเชื่อที่3คนโทร53เหรอโอ้ไม่ได้เจอนะอาตมาว่าว่าเยอะมากเลย70กว่า
1: โยมออกไปนอนเดี๋ยวได้รับพรกวดน้ำอุทิศส่วนบุญกุศลให้แก่บรรพบุรุษของเราโยมอ้าวโชเฟอร์ทุกวัดเข้ามายกของ
2: เอาดอนเดี๋ยวค่อยฟังนายเชิญไอ้เต้อไปไหน
1: ยกไว้ใกล้หลวงพ่อหลวงพ
2: ่อ
1: พ่อชักมังกุฎก็ป่าครับผมอ่างปู่ให้พรครับผมปู่ให้พรครับ
3: ยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปานจัน

องค์พระแม่ครูบาอาจารย์ทั้งนั้นได้เมตตาฉลองศรัทธารับบิณฑบาตเจริญพระพุทธมนต์รับถวายเครื่องสังฆทานเทียนพรรษาพระอาบน้ำฝนและอนุโมทนาจบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการทำบุญตักบาตรพระกรรมฐานในครั้งที่38ครั้งนี้ก็ได้รับเมตตาธรรมจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งนั้นมีท่านเจ้าคุณพระยาณเวทีหลวงปู่มานัทคำปีรปัญโยวัดบวรมงคลเป็นต้นเป็นประธานก็ได้สำเร็จเสร็จสิ้นลงแล้วในลำดับต่อไปก็เจริญพรท่านญาติโยมสุภาพบุรุษนะสามารถมาช่วยกันลำเลียงพระตาหารถวายแด่พระคุณเจ้าด้านในได้ตักบาตรพระกรรมฐานครั้งต่อไปครั้งที่39นะตรงกับวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนะครับวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2569ก็ขออนุโมทนาเจริญพรแจ้งทุกท่านได้รับทราบหลังจากพระคุณเจ้าได้ฉันพระทหารทำภารกิจเสร็จแล้วญาติโยมท่านใดไม่มีกิจธุระอันใดก็เรียนเชิญเจริญพรนะรับฟังพระธรรมเทศนาซึ่งวันนี้ท่านพระอาจารย์ชายแดนศรีรสุทโธหรือท่านเจ้าคุณพระวิสุทธิวชิรวิมลวัดสามัคคีบุญญารามจังหวัดลำปางจะได้เมตตาเป็นองค์พระธรรมกถิกาจารย์ได้แสดงพระธรรมเทศนานะเพื่อเป็นการฉลองศรัทธาในโอกาสนี้ด้วยนะแล้วก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ไปยังศิษยานุศิษย์หลวงปู่บุญญาริศทุกท่านนะครับวันที่1สิงหาคมนะ1สิงหาคมนะเราจะไปเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพพระคุณเจ้าหลวงปู่ทิวาอาภากโรที่วัดปทุมวนารามสาราพระราชศรัทธานะพร้อมกันนะครับเวลา 17:30 นาทีเป็นต้นไปท่านใดจะประสงค์ไปร่วมทำวัดเย็นไปร่วมปฏิบัติธรรมก็เรียนเชิญได้ตั้งแต่ 16:30 นาทีนะในวันดังกล่าวนั้นก็จะเป็นในนามเจ้าภาพของพระคุณเจ้าหลวงปู่บุญญาริศปันทิโตก็จะมีการออกลงทานร้านอาหารนะบริเวณหอฉันด้านหลังนะแล้วก็จะได้เปิดโอกาสให้ญาติโยมได้ร่วมเป็นเจ้าภาพท่านใดจะบริจาคทุนทรัพย์ปัจจัยเป็นกัปปิยภัณฑ์ถวายแด่พระสงฆ์ตลอดจนสำหรับเป็นค่าดำเนินการในการจัดเตรียมสิ่งของต่างๆไปร่วมในงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยก็สามารถที่จะบริจาคได้ที่เดี๋ยวคุณโตพี่โตวิเศษจะได้ประชาสัมพันธ์ต่อนะครับก็การบำเพ็ญกุศลพระคุณเจ้าองค์หลวงปู่พิวาอาภากโรนั้นก็จะมีต่อเนื่องไปจนถึงวันที่3กันยายนนะเป็นเวลา50วันที่วัดปทุมวนารามจากนั้นก็จะรอพระมหากรุณาธิคุณในการประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพในลำดับต่อไปนะก็ในช่วงที่ตั้งแต่หลวงปู่บุญญาริศมรณภาพตั้งแต่วันที่14พฤศจิกายน2561นั้นหลวงปู่ทิวาอาภากโรท่านก็ได้เมตตาเป็นที่ปรึกษาในการจัดงานนะเดินทางไปร่วมฟังสวดพระอภิธรรมอำนวยการในการบริหารจัดการพิธีต่างๆให้คำแนะนำให้คำปรึกษาจนงานสำเร็จเรียบร้อยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการนะในตอนนี้พระเดชพระคุณท่านถึงกาละมรณภาพไปแล้วด้วยสำนึกในเมตตาธรรม

0: ด้วยสำนึกในคารวะธรรมกัลยาณธรรมที่ท่านมีต่อหลวงปู่บุญยฤทธิ์แล้วก็ท่านได้มาแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีในการออกเมนหลวงปู่บุญยฤทธิ์พวกเราในฐานะลูกหลานหลวงปู่บุญยฤทธิ์ลูกศิษย์ลูกหาก็ไปแสดงออกถึงความรู้คุณดังกล่าวเป็นกตเวทีนะโอทนาขอบคุณครับก็เดี๋ยวต่อไปก็ขออนุญาตให้คุณโยมโตวิเศษศรีเชษฐาได้ประชาสัมพันธ์ต่อไปนะ
1: ครับขอบพระคุณท่านพระครูวิจิตธรรมคุณไว้นะณโอกาสนี้เป็นอย่างสูงครับผมก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับตักบาตรพระกรรมฐานครั้งต่อไปครั้งที่39เป็นวันที่30สิงหาคมนะครับ30สิงหาคมนะครับก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับ30สิงหาคมนะครับก็สำหรับสุภาพบุรุษนะครับท่านใดสะดวกก็เรียนเชิญด้านล่างนะครับเป็นตัวแทนถวายพัฒนาหารพระแม่ครูบาอาจารย์นะครับส่วนท่านสุภาพสตรีท่านใดมีร่างกายแข็งแรงนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็ขอด้านหน้ากุฏิหลวงปู่นะครับผมรับอาหารนะครับที่จะไปจัดเตรียมด้านหน้านะครับสำหรับให้ทุกท่านได้รับประทานอาหารด้วยกันพร้อมกันนะครับผมนอกจากนั้นนะครับก่อนกลับนะครับบริเวณด้านหน้าฝั่งขวามือนะครับเรามีโต๊ะเจ้าหน้าที่จะจัดเตรียมข้าวสวยใส่ถุงเรียบร้อยท่านใดต้องการข้าวนะครับก็ขออนุญาตกลับไปด้วยครับผมเป็นมงคลครับข้าวที่เราร่วมกันตักบาตรพระแม่ครูบาอาจารย์ด้านหน้านะครับได้จัดเตรียมใส่ถุงเรียบร้อยแล้วก็หิ้วกลับคนละถุงครับผมนะครับใครสะดวกนะครับข้าวสวยนะครับผมนอกจากนั้นท่านที่อยากสร้างนะครับบารมีอีกเราเรียนเชิญท่านด้านหน้าไปรับปลาไปปล่อยที่แม่น้ำเจ้าพระยานะครับปลาครับปลาหน้าเขียงนะครับได้มาจัดเตรียมแล้วแต่ว่าทุกท่านต้องเรียนเชิญว่ามาช่วยกันหิ้วไปปล่อยที่แม่น้ำเจ้าพระยาด้วยกันนะครับที่ท่าน้ำของร้านอาหารสวนทิพย์นะครับท่านใดสะดวกก็เรียนเชิญไปรับปลา9โมงนะครับอีกประมาณสัก10นาทีปลามาถึงนะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานบุญนะครับตักบาตรพระกรรมฐานณวัดสังฆทานนะครับวันเสาร์ที่8สิงหาคมนะครับเสาร์ที่8สิงหาคมนะครับท่านใดสะดวกขอเรียนเชิญนะครับงานตักบาตรพระกรรมฐานนะครับที่วัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีวันเสาร์ที่8สิงหาคม2569นะครับนอกจากนั้นยังมีงานตักบาตรพระกรรมฐานนะครับครั้งที่8หน้าสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนกรุงเทพวันเสาร์ที่22สิงหาคมนะครับ22สิงหาคมนะครับท่านใดสะดวกก็เรียนเชิญนะครับตักบาตรพระกรรมฐานครั้งที่8หน้าสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนวันเสาร์ที่22สิงหาคมนะครับส่วนวันสังฆทานของเรานั้นเป็นวันเสาร์ที่8สิงหาคมนะครับตักบาตรประจำเดือนของวัดสังฆทานก็เรียนเชิญนะครับเสาร์ที่8สิงหาคมนะครับก็ครั้งนี้ตักบาตรครั้งที่38ทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่ความงามความเรียบร้อยเกิดขึ้นนะครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเมตตานะครับผมก็คณะทีมงานนะครับแล้วก็หลายๆท่านนะครับท่านก็มีจดหมายแจ้งมาว่าเพื่อความงามให้ความเรียบร้อยจะได้ขอโอกาสทุกท่านนะครับขอความร่วมมือนะครับผมเพื่อความงามให้เกิดขึ้นดังที่เราได้จัดกันมาครบ3ปีกว่าสำหรับอาหารที่รับจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับที่ได้รับมาจากเป็นถือว่าเป็นอาหารทิพย์อยากจะให้อาหารนั้นเราได้จัดเตรียมไปพร้อมที่สถานที่ได้จัดเตรียมไว้นะครับก็อยากให้อาหารนั้นไปจัดเตรียมไว้ที่นั่นให้มัน ให้พร้อมกันนะครับก็ต้องขออนุญาตร่วมมือหลายๆท่านถ้าอาจจะมีความหิวเกิดขึ้นระหว่างทางอาจจะหยิบนิดหยิบหน่อยใส่ถุง2ถุงมันดูแล้วมันหลายท่านก็แจ้งมาแจ้งผมมาหลายเดือนหลายโอกาสแล้วผมก็ไม่มีโอกาสประชาสัมพันธ์คราวนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ว่าขอให้อาหารเนี่ยไปถึงที่โต๊ะแล้วเราจะไปร่วมกันที่นั่นนะครับก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่มีความตั้งใจในการเสียสละนะครับที่ได้มาจัดรับอาหารประเคนจากพระแม่ครูบาอาจารย์เพื่อประจัดเตรียมหลังจากนั้นเราจะได้ให้ทุกท่านนั้นเข้าแถวรอรับอาหารด้วยกันถือว่าเป็นอาหารทิพย์นะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์ให้ความร่วมมือนะครับผมเพื่อความงามให้เกิดขึ้นในสถานที่แห่งนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับผม

การตักบาตรพระกรรมฐานในครั้งนี้ต้องกราบขอบคุณในความเมตตานะครับก็อย่างที่เรียนทุกๆครั้งกับผมก็อนุญาตประชาสัมพันธ์ว่างานตักบาตรกรรมฐานเกิดขึ้นได้ด้วยความเมตตาอุปถัมภ์โดยท่านพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนเจ้าอาวาสวัดสังฆทานนะครับหลวงพ่อท่านเองก็ได้มีโอกาสได้ปรารภกับท่านพลอากาศเอกยุทธพงศ์กุลทิพยากิติขจรเพื่ออยากจะให้สถานที่แห่งนี้ได้เป็นสถานที่ที่นึกถึงเมตตาบารมีธรรมของพระคุณเจ้าหลวงปู่บุญจริตปันทิโตซึ่งองค์หลวงปู่สมัยที่ท่านยังคงดำรงธาตุขันธ์อยู่ท่านได้พำนักจำพรรษาที่นี่ก็เลยอยากให้เกิดงานบุญเพื่อการน้อมระลึกถึงเมตตาบารมีธรรมขององค์หลวงปู่พระคุณเจ้าหลวงปู่บุญจริตปันทิโตจึงทำให้มีงานตักบาตรพระกรรมฐานเกิดขึ้นนะครับนอกจากเราได้ตักบาตรพระแม่ครูบาอาจารย์แล้วเราจะได้ร่วมกันฟังธรรมเจริญพระพุทธมนต์จากพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพื่อความเป็นสิริมงคลนอกจากนั้นก็ได้มีงานบุญคือได้ฟังธรรมจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับซึ่งในครั้งนี้เราก็ได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าคุณพระวิสุทธิวชิระวิมลหลวงพ่อชายแดนศรีละสุโธวัดสามัคคีบุญญารามจังหวัดลำปางนะครับท่านได้เมตตาเป็นองค์แสดงธรรมในวันนี้ท่านใดที่ยังไม่มีธุระจำเป็นต้องรีบกลับก็ถือโอกาสดีครับวันนี้หลวงพ่อท่านเดินทางมาจากจังหวัดลำปางจะได้เป็นองค์แสดงธรรมนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับท่านใดยังไม่มีธุระจำเป็นต้องรีบกลับนะครับและในครั้งนี้เราก็ได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับมีองค์หลวงปู่ท่านเจ้าคุณพญานเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโญนะครับวัดบวรมงคลนะครับเป็นประธานสงฆ์มีหลวงพ่อถาวรอนุตโรสำนักสงฆ์หลวงปู่หลุยกม27จังหวัดปทุมธานีท่านพระครูปรัชญ์ไพลินสิริวัฒโนวัดสังฆทานนนทบุรีท่านพระครูวิบูลเขมกรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีท่านพระอาจารย์เจษดาจารุโภวัดป่าห้วยขมิ้นจังหวัดอุดรธานีท่านเจ้าคุณพระวิสุทธิวชิระวิมลหลวงพ่อชายแดนศรีราชสุโธวัดสามัคคีบุญญารามจังหวัดลำปางท่านเจ้าคุณพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศรีราชสัมปันโนวัดปทุมวนารามกรุงเทพท่านพระครูวิจิตธรรมคุณท่านอาจารย์บรชัยธรรมวโรวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพท่านพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านพระครูสังฆรักษ์สมศักดิ์สุจิตโตศูนย์ปฏิบัติธรรมป่าสมุนไพรวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาท่านพระอาจารย์สุรชัยชยาภิรโตที่พักสงฆ์สวนทิพย์จังหวัดนนทบุรีนี่คือรายนามพระแม่ครูบาอาจารย์ที่ได้เมตตาออกมารับบิณฑบาตและเจริญพระพุทธมนต์ในงานตักบาตรพระกรรมฐานครั้งที่38นะครับนอกจากนั้นก็มีพระอาจารย์ติดตาม4รูปรวมเป็นทั้งหมดวันนี้ที่เดินทางมารับนะครับ15รูปนะครับผมก็อีกครั้งหนึ่งนะครับงานบุญของคณะศิษยานุศิษย์พระคุณเจ้าหลวงปู่บุญจริตปันทิโตนะครับวันที่1สิงหาคมนะครับที่วัดปทุมวนารามนะครับเราจะได้ร่วมงานไปถวายร่วมสวดอภิธรรมถวายหลวงปู่ที่วาอาภากโรนะครับผมตอนนี้สรีระสังขารหลวงปู่ท่านอยู่ที่ศาลาพระราชศรัทธานะครับวัดปทุมวนารามนะครับและคณะศิษยานุศิษย์ในพระคุณเจ้าหลวงปู่มุญจริตปันทิโตร่วมเป็นเจ้าภาพนะครับออกโรงทานแล้วก็สวดพระอภิธรรมในวันที่1สิงหาคมนะครับท่านใดสะดวกก็ขอเรียนเชิญนะครับและเราจะมีข่าวบุญประชาสัมพันธ์ผ่านเพจพระคุณเจ้าหลวงปู่บุญจริตปันทิโตนะครับนอกจากนั้นในการทำบุญในครั้งนี้คณะกรรมการของเราก็ได้เปิดบัญชีนะครับเฉพาะกิจขึ้นมานะครับให้ทุกท่านได้ร่วมทำบุญตั้งแต่วันที่23ถึงวันที่31สิงหาคม31กรกฎาคมครับขออภัยวันที่31กรกฎาคมเราก็จะปิดบัญชีนะครับเราก็ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านเพจพระคุณเจ้าหลวงปู่บุญจริตปันทิโตนะครับจะถูกปัจจัยทุกอย่างทุกสตางค์เราจะไปร่วมบุญในวันนั้นนะครับท่านใดสะดวกก็ขอเรียนเชิญนะครับร่วมเป็นเจ้าภาพทุกๆคนทุกๆท่านนะครับ

วันนี้ต้องขออนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพโรงทานนะครับวันนี้ก็มากันจำนวนมากนะครับเจ้าภาพโรงทานนะครับมาร่วมออกโรงทานในงานตักบาตรพระกรรมฐานนะครับโดยเฉพาะโรงทานจากคณะศิษยานุศิษย์ขององค์หลวงพ่อสนองกตปุญโญนะครับแล้วก็คณะศิษยานุศิษย์นะครับจากคณะวัดธรรมชัยสิริมงคลนะครับที่อยู่ประจำกับการตักบาตรพระกรรมฐานจากเริ่มต้นจนถึงณปัจจุบันนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณในความเมตตาของหลวงพ่อพระครูปลัดไพลินศิริวัฒโนเจ้าสังฆทานนะครับท่านเมตตาให้คณะศิษยานุศิษย์ท่านได้มาออกร่วมออกโรงทานนะครับขออนุโมทนาบุญกับคณะคุณโอคุณฝันวันนี้ท่านได้มาออกโรงทานเป็นน้ำหวานกาแฟสดครอบครัวทวนทองท่านได้มาออกโรงทานเป็นขนมปังหนีบคุณต้นคุณแมวและครอบครัวสิงโตคุณวิชยะและครอบครัวธรรมใจและญาติธรรมวันนี้ท่านได้มาออกโรงทานเป็นน้ำสมุนไพรขนมไทยเปียกปูนใบเตยกะทิสดพลเอกพอพลพลตีหญิงวรัญญามณีรินและครอบครัววันนี้ท่านได้มาออกโรงทานเป็นขนมไทยพลอากาศโทธีรวัตรคุณเพลินพิษสามวังคุณยายนวลแสงคูรังและครอบครัววันนี้ท่านได้มาออกโรงทานเป็นข้าวเหนียวดำใส่เผือกคุณโอคุณโตและครอบครัววันนี้ท่านได้มาออกโรงทานเป็นไอศกรีมไผ่ทองนะครับคุณพิชเยนหงพักดีครูอัญชลีพรมอ่วมเด็กหญิงเอวยารินเด็กหญิงพิชยาหงพักดีนะครับวันนี้ได้มาออกโรงทานเป็นข้าวเหนียวไก่ทอดคุณอัญชลีและเพื่อนๆวันนี้ท่านได้มาออกโรงทานเป็นข้าวต้มมัดคุณอภิเดชโซโลมอนจ๊อกฟี่วันนี้ท่านได้มาออกโรงทานเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องคณะลันล้าไปเที่ยวด้วยกัน1632วันนี้ท่านได้มาออกโรงทานเป็นขนมไทยคณะคุณวรัญญาวันนี้ท่านได้มาออกโรงทานเป็นสาคูขนมหวานไทยคุณวิจิตราชวฤทธิ์วัชระวันนี้ท่านได้มาออกโรงทานเป็นขนมปังปิ้งข้าวมันไก่มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการคุณคนึงวันนี้ท่านได้มาออกโรงทานเป็นบะหมี่หมูแดงคณะคุณวรัญญาวันนี้ท่านได้มาออกโรงทานเป็นขนมสาคูขนมหวานไทยนะครับกลุ่มเพื่อนปณิชาโรงทานวันนี้ท่านบอกโรงทานเป็นน้ำพริกคางกุ้งนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีคณะจากวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันนี้ท่านมาออกโรงทานเป็นข้าวกล่องนะครับแล้วก็คณะคุณหญิงนะครับวันนี้ท่านบอกโรงทานเป็นขนมเกตหิมะนะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับผมคุณลุงสมเกียรติเป็นห่วงเรื่องข้าวนะครับจัดเตรียมให้เรียบร้อยใส่ถุงเรียบร้อยแล้วก็หิ้วกลับได้เลยครับถือว่าเป็นข้าวเป็นสิริมงคลจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับทุกท่านรับกลับได้เลยนะครับอยู่ฝั่งขวามือนะครับข้าว

ห้องน้ำนะครับเดินตรงไปนะครับมีห้องน้ำนะครับสุขาเคลื่อนที่นะครับท่านใดสะดวกเดินทางหน่อยก็เดินตรงไปหน่อยก็จะมีสุขาเคลื่อนที่นะครับส่วนฝั่งซ้ายก็จะมีอยู่นะครับเป็นห้องสาธารณะห้องน้ำอยู่ฝั่งซ้ายมือส่วนสุขาเคลื่อนที่นะครับเดินตรงไปหน่อยนะครับจะมีรองรับสำหรับทุกท่านนะครับถ้าสะดวกก็เดินตรงไปนิดหนึ่งไม่ไกลนะครับอยู่ฝั่งด้านตรงประตูทางเข้ามานะครับสุขาเคลื่อนที่

เมื่อเช้ากับผมก็ได้อนุญาตประชาสัมพันธ์และได้พูดถึงการที่พระคุณเจ้าหลวงปู่บุญยฤทธิ์ปันทิโตนะครับท่านเองได้บันทึกในหนังสือเสียงจากปากเกร็ดว่าองค์ท่านนั้นรู้จักกับหลวงปู่ทิวาอภากโรกันนี้เมื่อปีพ.ศ. 2507 60กว่าปีมาแล้วหลายท่านบอกพยักหน้าเกิดหรือยังครับพยักหน้าเนี่ยอ๋อยังนะครับ60กว่าปีครับหลวงปู่ท่านอยู่ที่วัดยางผาแด่นนะครับวัดป่ายางผาแด่นท่านบอกว่ามีพระภิกษุรูปงามรูปหนึ่งเดินมาท่านบอกสูงใหญ่เดินมาท่านบอกก็แปลกใจมากราบท่านก็สอบถามว่าท่านเป็นใครมาจากไหนท่านเรียนหนังสือมาหรือมาบวชเฉพาะท่านก็สนทนาธรรมกันท่านก็บอกว่าท่านบวชที่วัดปฐุมวนารามนะครับจากนั้นท่านก็ได้ไปฝากตัวเป็นศิษย์ขององค์หลวงปู่สมชายที่ตะวริโยวัดเขาสุกิมจันทบุรีเป็นลูกศิษย์ในองค์หลวงปู่มั่นจากนั้นท่านก็ได้ไปปฏิบัติเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่หลุยจันทสาโรทุกท่านก็คงทราบท่านบอกว่าท่านทุดงมาทางภาคเหนือท่านบอกทราบข่าวว่ามีพระภิกษุรูปหนึ่งมีแต่กระดูกก็เลยอยากจะมาดูด้วยกับตาเองพอมาถึงปุ๊บก็เห็นหลวงปู่บุญยฤทธิ์ปันทิโตก็ได้ข่าวว่ามีพระรูปหนึ่งอยู่ในวัดในกลางป่ามีแต่กระดูกก็เลยอยากจะมาดูด้วยตาของตัวเองปรากฏว่ามาก็มาเจอหลวงปู่บุญยฤทธิ์ปันทิโตท่านก็ได้สอบถามกันนะครับเป็นยังไงมายังไงก็สอบถามนั่นคือจุดเริ่มต้นที่พระคุณเจ้าหลวงปู่บุญยฤทธิ์ปันทิโตและองค์หลวงปู่ทิวาอาภากโรท่านได้รู้จักกันได้คุ้นเคยกันพ.ศ. 2507ครับ07ไม่ได้ไล่เลขเลยนะครับอันนี้บอกพ.ศ.ที่ท่านเจอกันนะครับผม60กว่าปีใช่ไหมครับส่วนผู้พูดนี้ยังไม่ทันถึงนะครับผมอายุยังไม่ถึงนะครับ นะครับก็ความผูกพันของท่านความคุ้นเคยของท่านก็เลยเป็นเหตุหลายๆอย่างที่องค์หลวงปู่ทิวาในงานอายุวัฒนมงคลพระคุณเจ้าหลวงปู่บุญยฤทธิ์หลวงปู่ทิวาท่านก็มาที่นี่ในโอกาสต่างๆท่านก็มากราบกันมาสักการะกันมีข่าวถึงกันตลอดเวลาแม้แต่คณะศิษยานุศิษย์ของพระคุณเจ้าหลวงปู่บุญยฤทธิ์ก็ไปกราบหลวงปู่ทิวาหลวงปู่ทิวาก็คุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับเมื่อหลวงปู่ทะละสังขารไปแล้วสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่คณะศิษยานุศิษย์ในพระคุณเจ้าหลวงปู่บุญยฤทธิ์สามารถทำได้พวกเราก็ได้ขอโอกาสไปร่วมกันทำบุญนะครับเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมถวายวันที่1สิงหาคมนะครับก็มีข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านเพจพระคุณเจ้าหลวงปู่บุญยฤทธิ์ปันทิโตก็มีหลายท่านหลายคนสอบถามว่างานในครั้งนี้ทำไมที่คณะศิษยานุศิษย์หลวงปู่ได้เปิดบัญชีเฉพาะกิจขึ้นมาเพราะเราได้ประชาสัมพันธ์ไปว่าอยากจะให้ทุกท่านได้ไปร่วมบุญกันตามกำลังศรัทธานะครับก็เปิดบัญชีเฉพาะกิจขึ้นมาวันที่23ถึง31กรกฎาคมวันที่31เราก็ปิดบัญชีจะถูกปัจจัยทุกอย่างที่ได้กันเราก็จะไปร่วมออกโรงทานไปร่วมทำบุญในวันนั้นนะครับก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ความเข้าใจในเหตุอาจจะไม่มีความเข้าใจในหลายๆด้านเราก็จะถือโอกาสนี้เป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านทราบนะครับบุญกุศลต่างๆนะครับของคณะศิษยานุศิษย์ของพระคุณเจ้าปู่จิริตปันทิโตนะครับเรามีข่าวบุญต่างๆเรามีโอกาสเราจะได้ประชาสัมพันธ์ผ่านเพจนะครับผมหรือแม้แต่ท่านใดที่มีความประสงค์อยากจะร่วมทำบุญนะครับเป็นเจ้าภาพถวายเครื่องไทยธรรมก็แจ้งข่าวมาได้ทางคุณลุงสมเกียรติก็จะมีเบอร์ติดต่อหรือคุณขันทองหรือไปที่ฝ่ายการเงินที่คุณแววว่าไหลก็ได้เป็นเจ้าภาพก็ได้นะครับถวายเครื่องไทยธรรมหรือท่านใดอยากจะมาออกโรงทานนะครับก็แจ้งข่าวมาได้ครับว่าจะมาร่วมออกโรงทานจากนั้นเราก็จะได้ถือโอกาสเอารายนามเอาชื่อท่านเนี่ยประชาสัมพันธ์ในเพจพระคุณเจ้าหลวง

ู่บุญฤทธิ์ปันทิโตให้ทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญนะครับผมนอกจากนั้นไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยนะครับทุกวันนี้คณะลูกศิษย์ของพระคุณเจ้าหลวงปู่ทั้งที่ประเทศอังกฤษออสเตรเลียเยอรมันและหลายๆที่ทั่วโลกก็ว่าได้ก็ส่งข่าวมาในเพจพระคุณเจ้าหลวงปู่มาร่วมบุญร่วมกุศลในทุกโอกาสงานบุญที่เราได้ประชาสัมพันธ์ถึงจะอยู่ไกลแค่ไหนเราก็ได้มีโอกาสได้ร่วมบุญด้วยกันนะครับก็ต้องขออนุโมทนาบุญด้วยโดยเฉพาะทางต่างประเทศก็ได้ดูผ่าน Facebook ของวัดสังฆทานนะครับผ่าน Facebook ของวัดสังฆทานไลฟ์สดผ่านหลายๆประเทศก็ดูเราอยู่ในขณะนี้นะครับความงามเกิดขึ้นแม้แต่อยู่ในประเทศหรือต่างประเทศก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะครับบุญกุศลถึงกันตลอดทุกวันนี้ไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกลแค่ไหนนะครับก็ต้องขออนุโมทนาบุญทั้งท่านที่ดูอยู่ขณะนี้

0: กุศลถึงกันตลอดทุกวันนี้ไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกลแค่ไหนนะครับก็ต้องขออนุโมทนาบุญทั้งท่านที่ดูอยู่ขณะนี้ต่างประเทศด้วยนะครับฉะนั้นก็ต้องขออนุโมทนาบุญแล้วก็ขอบพระคุณนะครับคณะจากสวนทิพย์ก็ว่าได้โรงครัวใหญ่นะครับก็น้องๆ นะฮะทีมงานจากร้านอาหารสวนทิพย์ได้มาจัดเตรียมสถานที่แล้ววันนี้ก็ได้มาช่วยกันจัดพระอาหารถวายพระแม่ครูบาอาจารย์นะครับคณะจากสวนอาหารสวนทิพย์ร้านอาหารสวนทิพย์นะครับทุกๆคนเลยนะครับมาร่วมจัดสถานที่จัดเตรียมอาหารถวายพระแม่ครูบาอาจารย์ก็ต้องขอบคุณแล้วก็อนุโมทนาบุญด้วยกับน้องๆทุกๆคนเลยนะครับก็ขออนุญาตนะครับขณะที่พระแม่ครูบาอาจารย์ท่านได้พิจารณาพระตาหารนะครับเราจะขออนุญาตร่วมมือกับทุกๆท่านเรางดถ่ายรูปในทุกกรณีนะครับผมขณะที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านพิจารณาอาหารนะครับส่วนตอนนี้ก็น่าจะใกล้เสร็จแล้วท่านใดมีความประสงค์อยากจะร่วมรับประทานอาหารนะที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับท่านได้รับพิจารณาแล้วเป็นอาหารทิพย์เราจะได้จัดแถวด้านหน้านะครับก็ต้องขอบคุณคุณลุงสมเกียรติท่านจะช่วยจัดเตรียมสถานที่สำหรับทุกๆท่านนะครับส่วนท่านใดที่อยากจะรับประทานที่โรงทานทราบว่าเขายังมีอยู่ก็สามารถไปรับได้หลังจากนั้นอิ่มเรียบร้อยแล้วเราจะได้ร่วมกันมาฟังธรรมนะครับวันนี้ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อชายแดนนะครับนะฮะอิ่มท้องนะครับต่อไปต้องอิ่มธรรมด้วยนะครับผมถ้าไม่มีธุระจำเป็นต้องรีบกลับก็เรียนเชิญนะครับ
1: สังขารสมเด็จโลกมันถึงเป็นทุกข์กันอยู่อย่างนั้นอ่ะพอจิตถึงอริยมรรคผลทางพ้นโลกที่พุทธเจ้าได้เจริญขึ้นได้แล้วในยุคนี้เป็นคนแรกจึงจะแจ้งแจ้งความสิ้นทุกข์ที่แท้จริงอุปาทานขันธ์ 5ในปัจจุบันทันทีความจะแจ้งแจ้งความพ้นทุกข์มโหฬารที่มันมากับคำเห็นว่าเราเนี่ยของเราเนี่ยมันสูญหายไปหมดทันทีพร้อมกันหมดจึงจะรู้จักพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนิพพานคุณอย่างที่เราว่ากันว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิอย่างน้อยรู้ว่าพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณไม่มีประมาณนับเอาไม่ไหวประมาณได้เพราะอย่างน้อยผู้ที่ปฏิบัติได้รู้ว่าทุกข์มโหฬารมากมายมาจากความเห็นผิดเป็นเราเป็นเขานี่เดี๋ยวนี้มันสูญหายไปแล้วแจ้งแจ้งความดับทุกข์ที่แท้จริงในปัจจุบันทันทีจึงเป็นของสำคัญอริยสัจที่สามนิโรธะเมื่อแจ้งแจ้งอริยสัจที่สามแล้วจึงเรียกว่าแจ้งแจ้งอริยสัจนิพพานได้เป็นอริยบุคคลคนจากวัฏฏะสงสารเร็วเป็นประโยชน์สูงสุดนอกจากพูดแล้วมันมีที่เรียกว่าแจ้งแจ้งอมัตตธรรมตอนนั้นจริงประการเดียวเป็นวิปัสสนาญาณที่สองเมื่อเลิกเชื่อของเท็จของโกหกแล้วถึงของจริงสิของตรงข้ามของเท็จตัดธรรมนิพพานธรรมอมตะธรรมตรงนั้นจริงกันเดียวแจ่มแจ้งเป็นธรรมดาความเห็นที่เป็นประโยคที่เป็นประธานประโยคมันไม่มีโน subject โน verb มันไม่มีประธานมันไม่มีกรรมโลกภพหลงมันก็มีไม่ได้เรื่องเกิดแต่ตายมันก็มีไม่ได้เป็นธรรมดาจึงแจ่มแจ้งอมตะธรรมเท่านั้นเป็นประการเดียววิสังขารธรรมไม่มีเรื่องเกิดดับอะไรเท่านั้นอมตะธรรมประการ

เดียวจริงรู้กันอย่างมาตรธรรมโลกก็เกิดแต่ตายไม่จริงเห็นแจ่มแจ้งกันที่เรื่องสำเร็จวิปัสสนาญาณสองคราวนี้พอแล้วที่พระพุทธองค์แสดงโดยโกงไม่โตเป็นหนังสือหลายๆเล่มอ่านแล้วรู้แต่มันไม่พ้นทุกข์อะไรทั้งอย่างจิตใจไม่พ้นกิเลสพ้นทุกข์ก็ไม่มีประโยชน์อะไรถึงความแตกต่างระหว่างปริญญาตกับปฏิบัติก็อยู่ที่ตรงนี้หนึ่งเหมือนกันอ่ะแจ่มแจ้งความสิ้นทุกข์ในปัจจุบันทันทีเด็ดขาดหรือเปล่าถ้าอ่านแต่ตำราเฉยๆมันกลับเป็นอยู่ก็เห็นกันอยู่แล้วนู่นมันไม่ปรากฏความดับทุกข์อะไรมันไม่ปรากฏความดับกิเลสอะไรประโยชน์ก็มีน้อยมีบ้างแต่มันมีน้อยเอาอย่างดีมันมีโอกาสไปสู่สุคติมากในพุทธศาสนาแต่มันไม่พ้นเวียนว่ายตายเกิดที่เป็นทุกข์แท้ๆไปได้ไม่พ้นอุปาทานขันธ์ความยึดมั่นเป็นตัวเป็นตนของเราที่เป็นมหันตทุกข์ไม่ได้ประโยชน์มันก็น้อยเต็มทีเราก็ใจอย่างนั้นพระพุทธองค์ตั้งแต่สมัยเป็นดาบสจุเมธะได้มีโอกาสด้วยความบังเอิญได้ไปพบเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระทีปังโกมเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่25ถอยหลังไปจากองค์นี้ก็เรียกว่านานในปะเกลาไม่รู้จะกี่โกรธล้านปีแล้วเห็นคนเขาทำบุญกันที่เป็นฤาษีมีลูกศิษย์เยอะแยะโอ้โหเดินอากาศได้แต่ไม่มีเงินไม่มีข้าวไม่มีของก็เลยนึกว่าเราเอาร่างกายไปทำบุญกันเลยกันสังเกตดูที่ไหนเป็นเปลือกตมก็ไปนอนพังๆอาราธนาให้ปฏิปังกรได้สาวกเหยียบพร้อมกันนั้นได้ตั้งปรารถนาซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่สุดซึ่งมาเกี่ยวข้องกับเราทุกคนเดี๋ยวนี้คือตั้งความปรารถนาอธิษฐานอธิษฐานนี่เป็นของสำคัญมากโดยเฉพาะยิ่งในทวีปเอเชียเชื่อคำอธิษฐานนั่นคือความตั้งใจจริงๆว่าเราจะเอาอะไรกันแน่แล้วทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพื่อให้ถึงจุดปรารถนาตั้งอธิษฐานหรือว่าอธิษฐานบารมีพิชานคือตั้งใจจริงๆไม่ใครรู้ว่ารู้เฉพาะตัวคนเดียวยังจริงใจอธิษฐานนี่ต้องจริงใจโดยอำนาจทานที่ทำนี้เอาล่างให้กันสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือปังกรเหยียบนี้ในที่สุดด้วยอำนาจทานบารมีนี้ขอให้ได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างพระพุทธเจ้าพระองค์นี้เทอญอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นในยุคนี้ของพระพุทธธรรมประสงค์เพราะปรารถนาเป็นธรรมะทั้งพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้ารู้คนเดียวเงียบไม่แสดงธรรมแต่สามารถมีอภิญญาวิชาพิเศษของพระพุทธธรรมทั้งพุทธเจ้าโดยเฉพาะแต่มีอยู่มากมายสามารถที่จะต่างสอนตัดตะวันโลกนับตั้งแต่ยอดพรหมโลกถึงมนุษย์ถึงอย่างน้อยให้สำเร็จทำได้ก็ต้องลงทุนมากมายคือต้องยอมเสียสละชีวิตในการสร้างบารมีทิพย์ที่เรารู้กันอยู่แล้วศีลทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาปัญญาทั้งอย่างเล็กน้อยปานกลางใหญ่เรียก30ขั้นสำหรับพระโคตมะเจ้าโพธิสัตว์
ชีวิตเขาแรกในการสร้างบารมีเพื่อสำเร็จตัตตลูธรรมนี่คือชำระกิเลสออกทีละน้อยทีละน้อยนั่นเองสร้างบารมีน่ะเหมือนอย่างทานบารมีก็สกัดเอาความตันอีกสี่เหนียวถึงมันมีด้วยกันทั้งนั้นออกไปถูกถึงทานบารมีแล้วใครก็ไม่เทียบไปประเวทสันโดนไปได้ถึงบารมีอื่นๆก็เหมือนกันเอาชีวิตเขาเนี่ยพระโพธิสัตว์สร้างบารมีปัจจัยที่จะให้ได้ตัดทะลุธรรมในที่สุดเมื่อท่านสร้างบารมีครบถ้วนแล้วแล้วก็ปรารถนาเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ตรงหมายความว่าคู่บารมีของพระโพธิสัตว์คู่บารมีของพระพุทธเจ้าก็ต้องเริ่มเกิดพร้อมๆกันละคือคนที่อยากจะพ้นทุกข์เหมือนกันแต่ไม่กล้าปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าหรือสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเห็นว่ามันยากมากนานมากคิดเอาง่ายๆปรารถนาเป็นแบบเรือพ่วงเราทำบุญสุนทานสร้างบารมีสิบเหมือนกันด้วยอำนาจบารมีสิบที่เราทำขอได้ไปเกิดในสมัยที่มีพระพุทธองค์ทุกธรรมะพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลกทรงแสดงธรรมได้มีโอกาสได้ฟังธรรมหรือได้ปฏิบัติธรรมสำเร็จธรรมต่างอันนี้ก็เป็นคู่บารมีของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าธรรมะพระพุทธเจ้าบารมีของสาวกบารมีสิบเหมือนกันแต่ไม่ถึงขนาดหนักหนาเหมือนอย่างของพระพุทธเจ้าแต่พอใช้ได้ของสาวกนั้น 60,000 ฌานตัวอย่างเช่นผู้ที่สร้างบารมีครบถ้วนแล้ว 60,000 ชั้นเขาก็ไปเกิดรอพระพุทธองค์อยู่ในชมพูทวีปแล้วสิเหมือนกระดกบัวขึ้นเหนือน้ำตูมก็มีบานก็มีสะล่อนไปหมดเมื่อพระพุทธองค์สำเร็จสัมมาสัมโพธิญาณตรัสรู้ธรรมทั้งสิ้นแล้วแล้วก็มีเทวดาไปนิมนต์ท่านทรงรับนิมนต์ก็เพราะท่านมีอภิญญาเหมือนกับเพ่งจิตเห็นรูปเหมือนกับเรียกว่าคอมพิวเตอร์ที่ติดเห็นภาพเป็นคำตอบปัจจุบันไม่ผิดพลาดคือเห็นเบื้องใหญ่มีดอกบัวโผล่ขึ้นตลอดทั้งตูมดานก็มีท่านจึงได้รับนิมนต์ถอนถ้าจะไม่เห็นนิมิตอันนี้แล้วท่านไหนถอนออกหรือถอนได้ไงมันไม่มีดอกบัวโผล่สักดอกในจำนวนพวกดอกบัวที่มาเหนือน้ำก็คงจะมีพักพวกเราในปีเพราะงั้นจะไม่ใช่อย่างนั้นเราจะมานั่งอยู่นี่ได้ยังไงคนที่เป็นดอกบัวเหนือน้ำมีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หวังพุทธังสันนังจามิธรรมังสันนังกัจฉามิสังฆังสันนังจามิหวังพึ่งพระพุทธพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณทั้งนั้นจึงเรียกได้ว่าเป็นพวกบัวเหนือน้ำพวกบัวเหนือน้ำนี่มีศรัทธาในพระพุทธธรรมอย่างน้อยที่สุดยินดีในการไม่ทำบาปยินดีในการทำบุญยินดีในการภาวนาทำให้จิตบริสุทธิ์จากกิเลสที่สุดมันก็ไม่มากเท่าไหร่นะบอกนี่พวกที่เขาบารมีสามโอหกหมื่นจัดความเพียงเลยเขาเกิดขึ้นรออยู่แล้วพระเจ้าพิมพิสารอนาบินเดกะนาบิตาขายนางตุชาดาเยอะแยะเป็นหมื่นเป็นแสนเด็กก็มีผู้ใหญ่ก็มีหญิงก็มีชายก็มีตัดทะลุทำแล้วบวชก็มีไม่บวชก็มีเยอะแยะต้องทำทีสำเร็จสำเร็จสำเร็จเป็นงั้นไปมันไม่เหมือนสมัยเดียวเป็นงานมันต่างกันมากเขาเรียกเป็นยุคทองของพระพุทธศาสนาทีนี้เราก็รู้ว่าองค์หัวใจพุทธศาสนาคือการไม่ทำบาปทั้งหลายทำบุญถึงพร้อมทำจิตบริสุทธิ์มีในพุทธศาสนาเท่านั้นทำจิตบริสุทธิ์จังอวิชชาเนี่ยเดี๋ยวองค์พุทธศาสนาคือนวโลกุตตรธรรมมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่ง
มรรคผลพ้นทุกข์ตั้งแต่โสดามากขึ้นไปความเห็นเป็นตัวเป็นตนในขันธ์5ดับทุกข์ไปหมดแล้วสงสัยในพระพุทธธรรมประสงค์ไม่มีสงสัยในอริยสัจตินิพพานไม่มีถึง5บริสุทธิ์ในแต่จิตพอแล้วแค่นี้จะถึงขึ้นไปก็ยิ่งดีนับว่าโลกุตตรธรรมมรรคผลพ้นทุกข์8กับพระนิพพานสัจธรรมยืนพื้นหนึ่งเป็นองค์พุทธศาสนาจะพูดถึงพุทธศาสนาโดยไม่พูดถึงสัจธรรมพระนิพพานมันก็ไม่เป็นพุทธนั่นเนาะเรื่องบุญบาปไปสอนกันอยู่นี่มันก็มีในศาสนาอื่นเขาก็ไปจะทำจิตบริสุทธิ์อกุศลกับอัตตาทิฏฐิมีเฉพาะในพุทธศาสนาเท่านั้นเองแสดงอริยสัจได้ว่าโลกประจำโดยย่อมักสี่เพิ่งที่แปดรวมแล้วในการปฏิบัติเป็นสติตัวเดียวตกลงทำทั้งหมดที่พระเจ้าทลายต้องแสดงหรือพระโคตมาจากแสดงก็คือสติเป็นตัวกลางถ้าถึงสติก็นิพพานถึงพุทธสติเห็นจะเห็นนิพพานยังไม่ถึงพุทธติมันก็เป็นแบบโลกวิญญาณแบบโลกรู้แบบโลกรู้แบบหลงมันก็ไม่พ้นทุกข์ไปได้ตัวรวมพระธรรมพระไตรปิฎกไม่ต้องแบกออกไปทั้งตู่อยู่ตรงนี้นี่อริยมรรคที่พระพุทธองค์หลังจากได้สั่งบารมีครบถ้วนในวันวิสาขบูชาเจริญอริยมรรคผลทางถูกต้องเห็นได้ขึ้นได้จึงแจ่มแจ้งอริยสัจถึงนิพพานทำไมท่านจึงทรงแสดงในการปฐมเทศนาท่านแสดงมรรคอริยมรรคมรรคแปดพ้นโลกขึ้นก่อนแล้วจึงแสดงอริยสัจถึงก็ไม่เห็นมีใครไหวถามตอบเลยความจริงมันเป็นของแก่นที่สุดนี่เรานั่งอยู่นี่ก็เพราะอะไรเพราะรู้จักคนทางถูกเราไม่รู้เฉยๆรู้บนกระดาษลงทุนลงแรงเลยมาตามถนนทางที่ถูกมาตามทางถูกก็มานั่งอยู่นี่ที่คือพุทธทำจริงถึงจริงถูกจริง fact actionมันไม่ใช่อุดมคติวิชาการที่หลงกันอยู่เดี๋ยวนี้ทำจริงถึงจริงถูกจริงเป็นผุดสรุปลงแล้วในการปฏิบัติจริงๆมรรคผลที่จงไปลงที่สติตัวเดียวที่จะแสดงไว้มีกายมรรคสติปัฏฐานเป็นที่รวมศีลธรรมะได้ปัญญาลงในขณะจิตที่พ้นโลกขณะจิตที่เป็นสติพ้นโลกผมรู้เขาเตือนแก้วระบบเห็นจะเห็นสำเร็จไปแล้วไม่มีคำอธิบายอันนี้เป็นเรื่องจริงๆผมมีปริพาเจ้าคนหนึ่งไปขอความจำพระเจ้าตอนเจ้าตอนเทนออกวินิบาตรวมทั้งสาวกต้องเป็นขอทั้งสามครั้งขอฟังในที่สุดพระพุทธองค์บอกว่าเอาใจงั้นเธอต้องตั้งกายใจดีเอาแล้วก็ลองดูบ้างสิทดลองบารมีดูเมื่อเธอเห็นรูปนั้นจากแต่เห็นดังนั้นล่ะไม่เพียงแต่ว่าสังโยชน์ที่เป็นหัวงูอุปาทานขันห้าความยึดขันห้าเป็นตัวตนหลักหมดความสงสัยในพระพุทธประจำตรงอริยสัจตินิพพานชุนหน้าบริสุทธิ์ไม่ติดจิตเครื่องผูกจิตตึงและได้ฉันอย่างกามตั้งแต่ยอดเทวโลกลงไปถึงคนในโลกนี้เป็นกามมาพบทั้งนั้นที่มันยุ่งกันที่ทุกอยู่คือตรงนี้แหละพ้นจากกามลงไปถึงพวกฌานสมาธิเข้าฌานปีติถูกสบายพ้นกามแต่มันไม่เข็ดเพราะมันไม่มีปัญญา
พอชั้นแตกที่ทำหมดสิ้นอำนาจมันก็ล่วงลงมาอยู่ชั้นกามอีกแล้วนี่ก็ว่าแต่ของการไม่มีตื่นตัว

0: สติเกิดขึ้นแล้วมีจิตถึงสติถึงพุทธธรรมจึงนิพพานสตินิพพานคือย่ออริยมรรคลงมาอยู่ที่สติกันนะเห็นตะเกียงเห็นตะเกียงเห็นตะเกียงตะเกียงนิพพานถ้ามันดูมันขั้นเกินไปก็แยกออกเป็นทีละขั้นเห็นแต่ก็เห็นรู้แต่ก็รู้ได้ยินแต่ก็ยินเป็นวิญญาณสติไม่ใช่วิญญาณธรรมดาไม่ใช่รู้ธรรมดาเป็นวิญญาณพ้นโลกถึงธรรมพ้นโลกวิญญาณสติพ้นโลกก็คือพ้นหลงพ้นทุกข์ที่วิญญาณสติเกิดมันก็สบายใจกันนั้นคือเห็นแต่ก็เห็นรู้แต่ก็รู้ได้ยินแต่ได้ยินเป็นวิญญาณสติไม่ใช่วิญญาณโลกเป็นวิญญาณพ้นโลกพุทธคือพ้นโลกทั้งนั้นโลกุตระเห็นอย่างกลมกลมจะท่องพุทโธเอาเป็นเด่นเป็นตั้งเด็ดก็มีพุทโธธโนตะโกนิพานเป็นโลกุตระธรรมทั้งนั้นธรรมพ้นโลกตัววิญญาณสติเห็นแต่เห็นรู้แต่เห็นรู้เป็นวิญญาณสติพ้นโลกเกิดขึ้นแล้วสบายใจแล้วก็บริกรรมคำว่าวิญญาณสติวิญญาณสติวิญญาณสติบริกรรมไปอย่างนั้นแล้วไม่ต้องไปถามไปตอบไปคิดต้องคิดต้องคิดนี่มันเป็นเล่นกับขันห้าแล้วเล่นกับขันห้ามันเป็นอุปาทานขันห้าไปนะไม่โดดแล้วตัวอริยมรรคสตินี่ตัดทั้งขันออกไปหมดตัดขันห้าทิ้งมันจะเอาอะไรมาวางทั้งหมดเรื่องว่า
1: ขอโอกาสพ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยความเคารพครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับผมอิ่มท้องหรือยังครับเพราะต่อไปจะพาทุกท่านอิ่มธรรมแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เรียนเชิญนะครับด้านหน้ายังว่างนะครับสลัดท่านที่รับประทานอาหารตากแดดก็ขยับได้ก็ได้นะครับผมอ๋อลดความอ้วนเหรอครับทานข้าวด้วยตากแดดด้วยขยับได้นะครับก็สบายๆนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็ทราบว่าหลวงพ่อชายแดนท่านจะได้เป็นองค์แสดงธรรมท่านก็คงจะอีกสักครู่นะครับท่านใดที่สะดวกนะครับด้านหน้ายังว่างที่ร่มๆนะครับมีหลายท่านมาแล้วก็ฟังธรรมแล้วปิติแดดเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงร้อนๆก็ไม่กลัวแดดนะครับบอกว่าเช้าเช้าวิตามินดีนั่งจากแดดนั่งสมาธินะครับฟังธรรมด้านหน้านะครับร่มๆนะครับท่านใดสะดวกก็มานั่งได้นะครับวันนี้เราจะได้ร่วมกันฟังธรรมนะครับวันนี้ได้เมตตาธรรมจากหลวงพ่อชายแดนท่านมาจากจังหวัดลำปางเมื่อเช้าผมเองได้ถือโอกาสกราบท่านกราบหลวงพ่อครับเป็นยังไงบ้างครับสวนทิพย์ท่านบอกท่านยังไม่เคยมาท่านมาครั้งแรกที่สวนทิพย์ได้ยินแต่สวนทิพย์ท่านก็เลยบอกขอเดินชมสวนทิพย์หน่อยเป็นอย่างไรเมื่อเช้านี่หลวงพ่อท่านก็เดินชมสวนทิพย์นะครับท่านบอกท่านมาครั้งแรกก็ถือว่าเป็นบุญคณะศิษยานุศิษย์นะครับได้ฟังธรรมของท่านนะครับท่านมาที่สวนทิพย์เป็นครั้งแรกนะครับก็คณะทำงานนะครับโดยเฉพาะท่านพระครูสมศักดิ์นะครับที่ได้รับมอบหมายจากหลวงพ่อไพลินก็จะได้เป็นคนถือโอกาสไปกราบอาราธนานิมนต์พระแม่ครูบาอาจารย์ทั่วประเทศไทยให้ได้มาร่วมในงานตักบาตรพระกรรมฐานนะครับท่านพระอาจารย์สมศักดิ์นะครับต้องกราบขอบพระคุณท่านนะครับท่านเป็นคนรับผิดชอบในการนิมนต์พระแม่ครูบาอาจารย์นะครับโดยหลวงพ่อไพลินท่านมอบหมายท่านพระอาจารย์สมศักดิ์นะครับผมได้นิมนต์พระแม่ครูอาจารย์ให้มาร่วมในงานตักบาตรพระกรรมฐานในครั้งนี้ก็ได้โอกาสนิมนต์หลวงพ่อชาย

เป็นนะครับท่านได้ไปแสดงธรรมครับเคยไปลำปางเคยไปวัดท่านไหมครับเคยไปวัดหลวงพ่อชายแดนไหมครับอ๋อเคยอ๋อหลายๆท่านที่นั่งอยู่นี่บอกเป็นลูกศิษย์หลวงพ่ออยู่แล้วอยากมาฟังธรรมหลายๆท่านก็บอกไม่เคยอยากจะมาฟังธรรมท่านเคยได้ยินแต่ชื่อท่านวันนี้ถือว่าเป็นบุญของพวกเรานะครับหลวงพ่อท่านเมตตาแม้แต่ผู้พูดเองก็เพิ่งเจอท่านครั้งแรกเหมือนกันนะครับไม่ใช่แต่พวกท่านนะครับผมก็เหมือนกันได้ยินแต่ชื่อท่านมานานแล้วหลวงพ่อชายแดนวันนี้ท่านมาก็เพิ่งได้กราบท่านเป็นครั้งแรกก็ถือว่าวันนี้พวกเรามีโอกาสอันดีนะครับก็จะได้นิมนต์ท่านนะครับเป็นองค์แสดงธรรมนะครับครั้งต่อไปนะครับตักบาตรพระกรรมฐานครั้งที่30ครั้งขออภัยครั้งที่39นะครับวันที่30สิงหาคมนะครับนอกจากนั้นนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับคณะถ่ายทอดสดจากวัดสังฆทานนะโดยอาจารย์วัชรชนนะครับก็ได้นำพาทีมงานมาถ่ายทอดจะให้คนที่อยู่ทางบ้านได้รับชมได้รับฟังธรรมะแม้แต่ต่างประเทศก็ได้ฟังธรรมกันด้วยก็ต้องขอบคุณคณะทีมงานจากวัดสังฆทานนะครับได้มาถ่ายทอดไลฟ์สดผ่านดาวเทียมนะครับ

สำหรับที่สวนทิพย์นะครับวันสำคัญนะครับก็มาร่วมบุญกันได้นะครับมาเวียนเทียนนะครับมาร่วมกิจกรรมงานบุญนะครับที่พักสงฆ์สวนทิพย์นะครับก็มีท่านพระอาจารย์สุรชัยชยาพฤตโตนะครับท่านหลวงพ่อท่านอยู่ที่นี่นะครับท่านใดสะดวกใกล้จะมาเวียนเทียนจะมาฟังธรรมร่วมกิจกรรมงานบุญก็เรียนเชิญได้นะครับ

0: 10มาล้านบาท
1: ขออนุญาตนะครับลูกศิษย์หลวงพ่อเจษดานะครับผมมาพบหลวงพ่อด้วยครับที่กุฏิหลวงปู่บุญฤทธิ์ด้านล่างนะครับลูกศิษย์ของหลวงพ่อเจษดานะครับผมที่นั่งอยู่นี้อิ่มหรือยังครับผมทานข้าวออดอิ่มบุญแล้วใช่ไหมครับผมนะครับทานข้าวก่อนนะครับผมบะบงมะหวานก็ไม่กลัวกันเนาะไม่เป็นไรครับผมมีเตรียมพร้อมนะครับมีแล้วนะฮะผมเองก็รู้สึกผิดครั้งก่อนๆที่ผ่านมาก็บอกว่านี่ลูกอมเนี่ยหลวงพ่อเราก็บอกว่าเป็นแก้โรคเบาหวานคุณยายท่านก็นึกว่าผมพูดแล้วท่านก็นึกว่าปลุกเสกมาเรียบร้อยอมเบาหวานกลับไปบ้านก็ยังอมเบาหวานครับลูกพูดยังไงก็ไม่เชื่ออ้าวก็พิธีกรเขาบอกว่าเนี่ยหลวงพ่อปลุกเสกมาแล้วแก้โรคเบาหวานกลับไปอมลูกอมอยู่นั่นแหละครับจนเบาหวานขึ้นโอ้ต้องขออภัยคุณยายด้วยผมผิดเองครับมาไหมครับครั้งนี้มาด้วยลูกบอกว่ามาบอกผมว่าคุณพิธีกรคุณพูดกลับเลยบอกว่ากลับไปแม่ของฉันเนี่ยอมลูกอมพูดยังไงก็ไม่ฟังบอกว่าก็หลวงพ่อกระปุกเสกแล้วจะหายโรคเบาหวานฉันพูดยังไงไม่เชื่อคุณต้องพูดด้วยผมเลยต้องมาประกาศอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้มาไหมครับเออต้องขอญาติคุณยายผมผิดเองเพราะท่านเป็นลูกอมครับเอามาแจกนะครับไม่ได้แก้โรคเบาหวานนะครับจะเพิ่มเบาหวานครับผมต้องขออภัยครับไอเราก็บอกว่านี่ยานี่แก้โรคเบาหวานก็คือเซลล์ปล่อยมุกไปคุณยายกลับไปก็อมอยู่นั่นแหละไม่เชื่อบอกหลานพูดก็ไม่เชื่อบอกว่าหลวงพ่อเขาปลุกเสกเรียบร้อยแล้วหายจากโรคเบาหวาน นะครับกราบขอบพระคุณในความเมตตาครับตอนนี้หลวงพ่อท่านเจ้าคุณพยานเวทีครับหลวงปู่มนัสนะครับวัดบวรมงคลนะครับท่านได้กลับแล้วตอนนี้ท่านได้เมตตามาเป็นองค์ประธานสงฆ์นะครับหลายท่านบอกว่าวัดบวรมงคลอยู่ตรงไหนท่านรุ่นเราถ้าเอ่ยถึงวัดลิงขบพอนึกขึ้นได้รู้จักไหมวัดลิงขบวัดบวรมงคลนะครับอยู่แถวใกล้ๆกับพาต้ารู้จักพาต้าไหมครับหลายท่านบอกว่าไม่ทันพาต้ารุ่นนี้บอกพาต้าไม่รู้จักพาต้าปิ่นเกล้านะครับอยู่แถวนั้นนะครับอยู่ฝั่งทนนะครับ

เราจะมีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับผ่านเพจพระคุณเจ้าหลวงปู่บุญยฤทธิ์ปันทิโตนะครับท่านใดที่ถนัดเข้าไปดูในเพจใน Facebook นะครับส่วนคุณยายอาจจะไม่ถนัดก็ให้ลูกให้หลานเปิดให้ดูได้แล้วจะมีข่าวบุญประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องนะครับทุกๆครั้งก็จะมีรูปหลวงปู่บุญยฤทธิ์แล้วก็มีคติธรรมคำสอนของท่านลงให้เห็นอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีงานบุญต่างๆสถานที่สำคัญนะครับก็เข้าไปดูในเพจพระคุณเจ้าหลวงปู่บุญยฤทธิ์ปันทิโตนะครับนอกจากนั้นข่าวบุญงานต่างๆพระแม่ครูบาอาจารย์เราก็จะได้ประชาสัมพันธ์นะครับโดยเฉพาะงานบุญสำคัญสำคัญที่เกี่ยวกับส่วนทิพย์โดยตรงนี่เราก็จะได้แจ้งให้ทุกท่านทราบนะครับอย่างน้อยก็งานบุญตักบาตรพระกรรมฐานนี่1เดือนเจอกันครั้งหนึ่งนะครับอย่างพี่เพียรจันทร์ก็เจอกันเดือนละ1ครั้งนะครับผมก็เจอกันทุกครั้งนะครับก็ยินดีจะมาร่วมบุญกันครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะอนุโมทนาบุญโรงทานครับเยอะเลยวันนี้10กว่าโรงทานนะครับนึกถึงสมัยหลวงปู่บุญยฤทธิ์ที่รุ่นเก่าๆรุ่นที่อยู่กับหลวงปู่รุ่นดั้งเดิมอย่างคุณลุงสมเกียรติคุณแวววลัยของเราหรือแม้แต่คุณป้าไก่เวลาไปออกโรงทานในที่ต่างๆไปที่โรงพยาบาลจุฬาไปที่วัดต่างๆที่ปทุมธานีที่เมืองกาญที่ไหนไปออกโรงทานเสร็จกลับมาก็ต้องมากราบหลวงปู่ถวายกราบเรียนว่าวันนี้ไปออกโรงทานคณะศิษย์องค์หลวงปู่ไปออกโรงทานมี5โรงทาน10โรงทาน20โรงทาน50โรงทานโรงทานนั้นออกโรงทานโดยท่านนี้ออกข้าวต้มมัดท่านนี้ออกข้าวมันไก่ท่านนี้ออกเดี๋ยวต้องมากราบถวายกราบเรียนหลวงปู่บุญยฤทธิ์นะครับว่าไปมาแล้วนะวันนี้จากลูกศิษย์องค์นี้ลูกศิษย์ท่านนี้เอาขนมปังบ้างเอาอะไรบ้างเป็นมากราบเรียนหลวงปู่ก็เหมือนกันแม้แต่หลวงปู่ท่านจะจากเราไปแล้วก็ตามทุกท่านที่มาแล้วเราก็จะได้ขออนุญาตเอ่ยนามท่านอนุโมทนาบุญกับท่านที่มาเป็นเจ้าภาพโรงทานนะครับผ่านทางเพจพระคุณเจ้าหลวงปู่บุญยฤทธิ์นะเราก็จะเอาชื่อท่านไปลงในเพจเป็นการอนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ได้มาร่วมงานบุญกันนะครับท่านใดมีความประสงค์อยากจะร่วมโรงทานหรืองานบุญต่างๆก็แจ้งมาได้พวกเรายินดีนะครับประชาสัมพันธ์ให้นะครับผมก็ต้องขอบคุณนะครับตอนนี้เพจพระคุณเจ้าหลวงปู่บุญยฤทธิ์ปันทิโตมีคนติดตามแล้วก็มีข่าวสารบุญของเรา 200,000 กว่าท่านครับตอนนี้ก็ต้องอนุโมทนาบุญนะครับเพจพระคุณเจ้าหลวงปู่บุญยฤทธิ์ปันทิโตมีคนมาดูมีคนมาร่วมบุญ 200,000 กว่าคนนะครับผมเราก็จะได้ถือโอกาสมีข่าวบุญแจ้งประชาสัมพันธ์นะครับโดยเฉพาะต่างประเทศนี่เยอะเลยนะครับ

ต่างประเทศนี่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่นะครับแจ้งความประสงค์แจ้งข่าวบุญมาต่อเนื่องตลอดเลยนะครับลำดับต่อไปก็ได้จะได้ถือโอกาสกราบขอโอกาสกราบอาราธนาให้มนต์หลวงพ่อชายแดนท่านได้เมตตาแสดงธรรมนะครับก็ลูกศิษย์ท่านใดที่สะดวกแล้วก็เชิญด้านหน้านะครับจะได้ร่วมฟังธรรมกันนะครับโอกาสอันดีอากาศเย็นสบายสบายนะครับวันนี้นะครับผมบอกว่าอากาศเย็นสบายพี่เพียรจันทร์อยู่ด้านหน้าวางพัดทันทีเลยนะครับพี่เพียรจันทร์พอบอกว่าอากาศเย็นสบายไม่ต้องห่วงกำลังพัดเย็นๆระวังพัดเลย นะครับกราบอาราธนานิมนต์หลวงพ่อในเมตตานะครับด้วยความเคารพครับผมเมื่อหลวงพ่อท่านขึ้นธรรมะแสดงธรรมเราก็จะได้กราบถวายความเคารพก่อนครับจากนั้นเราก็จะได้ร่วมกันกล่าวอาราธนาธรรมนะครับกับหลวงพ่อนะครับผมก็ทุกท่านก็เรียนเชิญนะครับสะดวกรู้สึกว่ามองไปทุกคนนี่อิ่มท้องกันหมดแล้วหน้าตาสดใสนะครับยิ้มแย้มแจ่มใสแสดงว่าพร้อมที่จะได้ร่วมฟังธรรมกันนะครับ

อิ่มท้องกันหมดแล้วหน้าตาสดใสนะครับยิ้มแย้มแจ่มใสแสดงว่าพร้อมที่จะได้ร่วมฟังธรรมกันนะครับ

0: ็บของเขาอยู่ขาตั้ง
1: จัดก่อน
2: ขอโอกาสพ่อแม่ครูบาอาจารย์ครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์ก่อนนะครับท่านเจ้าของรถ6ขอไข่ดอเด็ก5662กรุงเทพ1ขอไข่ยอยักษ์473กรุงเทพนะครับขยับรถท่านก่อนครับพอดีรถโรงทานจะออกครับ6ขอไข่ดอเด็ก5662กรุงเทพ1ขอไข่ยอยักษ์473กรุงเทพนะครับรบกวนขยับรถท่านก่อนนะครับ
3: ไม่บอกว่าจะเปิดไฮบูนคุณมองคาโดรู้จักใช่ไหมไฮบูนท่านมาที่นี่แล้วท่านบอกว่าให้หาโบกช้า
2: ขอโอกาสตอนนี้กราบเรียนคุณทิพยาบอกว่าที่ธรรมาสอันนี้เกิดมาได้จากหลวงปู่ไพบูลย์สุมังคโลที่ท่าน40ปีที่แล้วท่านมาที่นี่ท่านบอกว่าให้เตรียมธรรมาสเผื่อไว้ให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้แสดงธรรมนะครับอ๋อครับผม
4: ครับกราบครับกราบกราบอาราธนาธรรมพร้อมกันนะครับ

นั่งสบายก่อนนั่งสบายสบาย

เป็นเย็นโยมนั่งสบายสบายก่อนไม่ต้องรีบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิอิมัสสะธัมมัสสะปริยายัตสยัตสมันเตหิสักกัจจังธัมโมโสตัปโปติติอนั่งสบายนะนั่งในท่าที่จะนั่งได้นานที่สุดวันนี้เอาเต็มวันเลยนะโยมไม่หนีหมดทุกคนอาตมาก็จะไม่เอวังนะวันนี้นะสวนทิพย์สวนทิพย์มันมีครูอาจารย์มาหลายองค์ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีแบบฉบับเพราะบ่มทางจิตใจใช่ไหมหลวงพ่อบุญยฤทธิ์เนี่ยท่านเป็นพระที่บ่มเพาะทางด้านจิตใจบำรุงรักษาจิตใจโดยตรงนะจากนั้นก็หลวงปู่ชอบได้ยินเมื่อกี้นี่เมื่อเร็วๆนี้ก็หลวงพ่อไพบูลย์หลวงพ่อบุญยฤทธิ์นี่ก็ได้ยินแต่ชื่อเห็นแต่รูปก็แอบศรัทธาท่านอยู่ในใจแต่ไม่เคยเจอตัวจริงแม้แต่ท่านมรณภาพไปแล้วจะพระราชทานสรีระร่างกายของท่านก็ยังไม่ได้มาอีกนะโอ้โหไม่เป็นไรวันนี้ถือว่าได้บรรยายธรรมบูชาบุญคุณของท่านมีโอกาสได้มาสวนทิพย์ไม่เคยได้ยินชื่อนะสวนทิพย์นี่นะเรามันเป็นพระบ้านนอกจริงๆนะพอได้ยินแล้วแบบได้ยินตอนเขานิมนต์เลยนะไปสวนทิพย์เขาว่านะเออเอารับนิมนต์ก็มาแบบไม่รู้เรื่องมาแล้วเขาก็ผูกศอกขึ้นธรรมากเลยก็เออมาถึงแล้วมาชมสถานที่รอบไปทั่วก็รู้สึกว่ามันเป็นทิพย์จริงๆนะถ้าพูดในเมืองกรุงมันก็เป็นทิพย์จริงๆทีนี้พวกเราก็
มาทำบุญสวนทิพย์อยู่ตลอดดูสถานที่ดูเตียงที่พักจำวัดของหลวงปู่บุญยฤทธิ์ก็โอ้โหน่าศรัทธาสวนทิพย์เนี่ยมันเป็นสถานที่ที่บ่มเพาะทางด้านจิตใจนะเคยเห็นเขายกน้ำหนักออกกำลังกายบ่มเพาะกล้ามเนื้อไหมพวกเรามาบ่มเพาะทางใจบ่มเพาะทางด้านจิตใจนี้เขาเรียกว่าภาวนาใช่ไหมเหมาะกับการสถานที่อย่างเช่นสวนทิพย์เนี่ยผู้เทศน์เองเข้าใจเลยว่าอ๋อมันเป็นสถานที่บ่มเพาะทางด้านจิตใจจิตใจของพวกเรามันเสื่อมโทรมมานานแสนนานแล้วนะทำยังไงจะบ่มเพาะให้มันฟื้นฟูให้มันขึ้นมามีความสุขได้เนี่ยมันเป็นลักษณะนี้ เพราะฉะนั้นจะได้บรรยายขยายความที่หยิบยกเป็นนิเคพระบทในเบื้องต้นนั้นบ้าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิ ซึ่งแปลใจความว่าพระพุทธเจ้าเป็นสรณะที่พึ่งที่เคารพนับถือของข้าพเจ้าพระธรรมเป็นที่ระลึกที่เคารพนับถือของข้าพเจ้าพระสงฆ์เป็นที่เคารพนับถือของข้าพเจ้าถ้าแปลใจความออกมานะพวกเราก็สวดกันทุกบ้านทุกวันสวดเช้าสวดเย็นก็ไม่รู้ว่าจะไปพึ่งที่ไหนใช่ไหมพวกเราสวดกันทุกวันแต่ไม่รู้ว่าพึ่งที่ไหนตอนนี้อาตมาจะพาญาติโยมเข้าไปหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้รู้จักที่พึ่งอันประเสริฐวันนี้พวกเรานั้นเป็นผู้ที่มีบุญมากนะใครจะอธิษฐานไว้ตั้งแต่อดีตชาติหรือว่าหลายๆชาติว่าขอให้เจอพระพุทธศาสนาเถิดเกิดชาติไหนหรือว่าผู้ใดไม่ได้อธิษฐานไว้เลยแต่วันนี้เจอแล้วนะเจอแล้วอยู่ๆพวกเราก็โผล่ขึ้นในถ้ำกลางของพุทธธรรมสังฆะถือว่าพวกเรานี่แหวกว่ายอยู่ในมหาสมุทรของกองบุญนะเดี๋ยวนี้นะแหวกว่ายอยู่ในมหาสมุทรของธรรมแต่ก็เอาธรรมไม่ค่อยเป็นเอาบุญไม่ค่อยเป็นเอาบุญไม่ค่อยเป็นเพราะฉะนั้นหลักเกณฑ์หลักการทางพระพุทธศาสนาพระองค์ตรัสเอาไว้เป็นพระไตรปิฎก84,000 พระธรรมขันธ์นะถ้าเราจะไปศึกษาถึง 84,000 พระธรรมขันธ์ก็รู้สึกว่ายากยาก
เอาใจความง่ายๆคือเอาแก่นแท้ของความเป็นพระธรรมออกมาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมันมีอยู่สองขยักเนี่ยขยักที่หนึ่งก็คือศีลสมาธิปัญญาขยักที่สองก็คือทานศีลภาวนาผู้ที่จะตรงเข้าสู่พระนิพพานเลยมันต้องมาหาศีลสมาธิปัญญาพระพุทธเจ้าสอนศีลสมาธิปัญญาอยู่ตลอดเจตนาหลักของพระพุทธเจ้าจะมาขนพวกเรานี้ไปพระนิพพานนะแต่พอมาถึงจริงๆอ๋อมันต้องใช้ความสามารถของแต่ละคนด้วยมันต้องใช้ความสามารถปฏิบัติจริงๆมันถึงจะไปได้แต่ทีนี้มาเห็นอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งนะเขาไม่อยากไปพระนิพพานนะอ๋อพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าเอ้าไม่อยากไปพระนิพพานไม่เป็นไรขอให้มีการให้ทานอยู่เป็นนิดมีการรักษาศีลอยู่เป็นนิดมีการภาวนาอยู่เป็นนิดท่านก็จะท่องเที่ยวเกิดตายในวัฏจักรวัฏวนอันนี้แบบไม่ทุกข์มากพร้อมกับตรัสสั่งไว้ว่าคุณสมบัติของผู้ถือศาสนาพุทธต้องมีสามอย่างนี่แหละทานศีลภาวนาถ้าเรามีสามอย่างนี้คือคุณสมบัติของผู้ที่ถือศาสนาพุทธนะมีทานอยู่เป็นนิดมีการรักษาศีลอยู่เป็นนิดแค่นี้ก็เป็นสมบัติของผู้ที่จะไปเกิดเป็นเทวดานะมีทานอยู่เป็นนิดมีศีลอยู่เป็นนิดแค่นี้ก็เป็นสมบัติผู้ที่จะไปเกิดเป็นเทวบุตรเทวดาถ้าต่อไปภาวนาจนเกิดฌานเกิดญาณเกิดฌานเกิดญาณแล้วเนี่ยอันนี้สมบัติของผู้ที่จะไปเกิดเป็นอินเป็นพรหมพวกเราถ้าจะอยู่ชั้นพรหมกันหมดนะถ้าอยากไปพระนิพพานต่อเข้าไปเลยการทำความสะอาดทางใจภาวนาศีลสมาธิปัญญาขัดเกลาทางด้านจิตใจตรงเข้าสู่พระนิพพานไปเลยเป็นลักษณะนี้นะแต่ 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยเป้าหมายความสำคัญพระพุทธเจ้าจี้ลงที่ไหนพระพุทธเจ้าจี้ลงที่จิตใจเพราะจิตใจของมนุษย์เราเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ได้รับประโยชน์จากศาสนามากที่สุดเข้าใจไหมอย่างเช่นหลวงพ่อบุญยฤทธิ์เนี่ยท่านปฏิบัติตามคำสอนปฏิบัติไปปฏิบัติไปสุดท้ายท่านเข้าสู่ดินแดนของความเป็นอริยบุคคลเข้าสู่ดินแดนของความเป็นอมตะธรรมจิตใจของท่านตักตวงเอาผลประโยชน์จากศาสนาได้มากที่สุดพอเข้าใจไหมเนาะบุคคลที่สร้างตัวปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจนตัวเองได้เป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยนั่นแหละคือจิตใจของเราตักตวงเอาผลประโยชน์ทางศาสนาได้มากที่สุด
เดี๋ยวนี้พวกเรากำลังตักตวงเอาผลประโยชน์ทางศาสนาคือการให้ทานใช่ไหมเห็นแล้วก็ดีใจนะเมื่อเช้าเนี่ยบิณฑบาตเห็นแล้วก็ดีใจแต่อย่ามาติดอยู่ตรงนี้เข้าใจไหมอย่ามาติดอยู่ตรงนี้พากันทำต่อไปคือการรักษาศีลรักษาศีลพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ให้ถึง200ข้อนะแค่5ข้อแค่นั้นน่ะ5ข้อแค่นั้นแต่พวกเราก็ปฏิเสธพระพุทธ

จิตใจพวกนี้นะพวกที่จะตักตวงเอาผลประโยชน์ทางศาสนาได้มากที่สุดเทวดาเขาไม่มีกายหยาบเขาทำอะไรไม่ได้เขาฟังได้เขาอนุโมทนาได้จะให้เขามานั่งสมาธิสำเร็จเป็นพระอรหันต์มันไม่ได้มนุษย์เราอะเดี๋ยวนี้พวกเราเผลอตัวนะเดี๋ยวนี้นะเผลอตัวและปฏิเสธตัวเองกับเขากับศีลของพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาอันนี้ไม่ใช่เรื่องนะคิดใหม่นะพากันคิดใหม่พระพุทธเจ้าขอแค่ห้าข้อถ้ารักษาห้าข้อนี้ได้ก็ปิดอบายไปแล้วอบายภูมิไปแล้วแล้วก็บอกให้ภาวนาแต่พวกเราก็ไม่ค่อยเอากันถือว่ามันยากถือว่าไม่ใช่หน้าที่หน้าที่ของเราทั้งหมดนั่นแหละพระพุทธเจ้าก่อนเสด็จเข้าปรินิพพานเนี่ยพระองค์มีสมบัติอยู่ชิ้นหนึ่งพระองค์บอกว่าสมบัติชิ้นนี้จะมอบให้กับมนุษย์นะผู้ที่จะรักษาสมบัติชิ้นนี้ให้ชื่อว่าสมบัติแห่งความหลุดพ้นเข้าใจไหมแล้วก็จะมอบให้กับชาวโลกไว้ถึงแม้ว่าเราไม่ได้อยู่พวกท่านก็จะได้กำไรจากตรงนี้อันนี้คือสมบัติแห่งความหลุดพ้นมอบให้กับพุทธบริษัททั้ง4ใช่ไหมพระภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาโยมลองคิดดูว่าถ้ามอบให้กับ4คนเนี้ยรักษาศาสนาอุบาสกอุบาสิกาไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยทั่วโลกพระภิกษุภิกษุณีบวชอยู่ที่ไหนก็ทั่วโลกครอบจักรวาลเลย แต่พระองค์ท่านมอบให้แล้วพระองค์ท่านบอกว่าสมบัติชิ้นนี้เราไม่ได้กางกั้นเพศกางกั้นวัยนะปฏิบัติได้ทุกเพศทุกวัยไม่ได้กางกั้นชาติชั้นวรรณะใดเลยท่านศึกษาให้เข้าใจแล้วท่านจะปฏิบัติที่ไหนก็ได้พระพุทธเจ้าตรัสไว้นะจะปฏิบัติที่บ้านก็ได้ที่ไหนก็ได้ไม่จำกัดอริยบทจะยืนก็ได้จะเดินก็ได้จะนั่งก็ได้จะนอนก็ได้แล้วขอบอกคำสุดท้ายว่าสมบัติอันนี้เป็นสมบัติที่ให้ผลไม่มีการเข้าใจไหมคำว่าให้ผลไม่มีการเดี๋ยวนี้ยังให้ผลอยู่นะแต่พวกเราไม่ปฏิบัติเข้าไปเฉยๆทานศีลภาวนาเนี่ยใครให้ทานในปัจจุบันชาติมากๆอานิสงส์จากการให้ทานก็จะตามรักษาเราไปทุกภพทุกชาติถ้ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกคนนั้นก็จะกลายไปเป็นเศรษฐีทันทีรักษาศีลนะรักษาศีลศีลเนี่ยคือมนุษย์สมบัติใครรักษาศีลให้สมบูรณ์ในปัจจุบันชาติอานิสงส์ของการรักษาศีลก็จะตามรักษาเราไปทุกภพทุกชาติไม่ให้ตกต่ำเลยอานิสงส์ของการรักษาศีลนี่นะถ้ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกถ้าเป็นผู้หญิงก็จะสวยมากถ้าเป็นผู้ชายก็จะหล่อมากอานิสงส์ของการรักษาศีลนะอานิสงส์ของการเจริญสมาธิภาวนาคืออะไร อานิสงส์ของการเจริญสมาธิภาวนาคือ

ขาจะตามรักษาเราเหมือนกันน่ะตามรักษาเราเราไปเป็นเทพบุตรเทวดาอยู่ชั้นไหนอานิสงส์ก็จะตามรักษาเราให้มีความสุขความสบายอยู่ตลอดกลับมาเกิดมาเป็นมนุษย์อีกทีนี้น่ะจะเป็นผู้มีสติปัญญามากพวกเราอยากสวยอยากรวยอยากมีสติปัญญาไม่ใช่เหรอถ้าใครอยากสวยอยากรวยอยากมีสติปัญญาให้เจริญสามอย่างนี้แหละคือทานศีลภาวนาอนาคตชาติเราสบายเลยอนาคตชาติเราสบายเลยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็เพียบพร้อมทุกอย่างเนี่ยแสดงว่าเราสร้างบุญไว้จากปัจจุบันชาติจนถึงอนาคตชาติหลายๆชาติที่มานั่งอยู่นี้คือใครที่มานั่งอยู่นี้เราก็คิดว่าเป็นเราอยู่ตลอดใช่ไหมอันนี้เขาเรียกว่าก้อนบุญจากอดีตชาตินะนี่นะที่มานั่งอยู่เนี่ยอาตมาอยากใช้คำว่าไม่รู้ว่าพวกเราหลงทำบุญอะไรไว้จากอดีตชาติเอามารวมกันเข้าได้มาเกิดเป็นมนุษย์พอดีใช่ไหมก็เลยไม่น่าได้มานั่งอยู่นี่อันนี้เขาเรียกว่าก้อนบุญจากอดีตชาติเข้าใจไหมแต่พวกเรามาเข้าใจว่าเป็นเราค่อยๆฟังไปมันจะเป็นเราไหมก้อนบุญจากอดีตชาติมาถึงวันนี้เราได้เกิดเป็นมนุษย์บางคนก็เป็นหญิงบางคนก็เป็นชายแต่ไม่รู้ว่าทำบุญเท่าไหร่เป็นหญิงทำบุญเท่าไหร่เป็นชายมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ถือว่าเท่ากันแล้วไม่ต้องไปกำหนดว่าหญิงชายละวันนี้นะทีนี้ร่างกายอันนี้เขามีหน้าที่ของเขาน่ะนอกจากที่เราใช้เขาแล้วเขามีหน้าที่หลักของเขาเขาเกิดมาแล้วเขาต้องแก่ต้องเก็บต้องตายใช่ไหมจะเลี้ยงดูปูเสือเขาดีขนาดน้อยเขาไม่มีหนุ่มขึ้นมาอยู่หรอกจะให้เขานอนสบายขนาดไหนเขาไม่มีคำว่าหนุ่มสาวขึ้นมาอีกมีแต่แก่เงียบไปเรื่อยๆแต่ละปีนะเพราะฉะนั้นประโยชน์ของร่างกายที่จะทำประโยชน์ให้กับจิตใจดวงนี้ก็คือเอามาไหว้พระสวดมนต์พาเอาร่างกายอันนี้มานั่งสมาธิพาร่างกายอันนี้มาใส่บาตรอันนี้คือส่วนที่เขาจะตักตวงให้เป็นประโยชน์ได้แต่พวกเราเอาไปอีกอย่างหนึ่งนะเอาไปใช้ไม่ถูกทางพระพุทธเจ้านี่เขียนไว้อย่างละเอียดต้นทางที่เราจะเข้ามาในเมืองมนุษย์ว่าท่านทั้งหลายเมื่อท่านสร้างบุญไว้จากอดีตชาติแล้วชาติต่อไปใกล้ๆเนี่ยท่านจะเป็นมนุษย์นะแต่ขอบอกไว้ก่อนเมืองมนุษย์นี่มีทุกสิ่งทุกอย่างนะรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพธรรมรมอยู่ในเมืองมนุษย์นี้ได้ร่างกายอันนี้มาแล้วรักษาให้เป็นแล้วก็ใช้ให้เป็นประโยชน์พระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้นะแต่พวกเราก็โอ้ยเอาไปใช้ไม่ถูกทางมีวาจาก็เอาไปด่าคนอื่นมีจิตใจก็เอาไปตำหนิคนอื่นมีร่างกายก็เอาไปอิจฉาพยาบาทเอ้ามันอันนี้มันขาดทุนนะนี่นะชีวิตขาดทุนเพราะฉะนั้นพวกเราเผชิญกันอยู่ตลอดเวลาอยู่กับของพอใจและไม่พอใจมีอยู่สองอย่าง
มีโลภมีโกรธมีหลงมีอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรมาทิ่มแทงจิตใจอยู่ตลอดร่างกายก็เลยใช้ไปในทางที่ไม่ถูกเพราะฉะนั้นพวกวันนี้ฟังแล้วให้คิดนะคิดแล้วก็ไปลบเลือนอันเก่าๆเดิมๆออกเสียใช้ร่างกายให้เป็นใช้ในที่เป็นประโยชน์หาอยู่หากินประกอบไปด้วยศีลด้วยธรรมอย่าไปมองคนอื่นแล้วตำหนิคนอื่นอย่าไปมองคนอื่นแล้วอิจฉาคนอื่นนี่คือนิสัยของสัตว์โลกเราก็ตกอยู่ในฐานะของความเป็นสัตว์โลกคนหนึ่งล่ะโดยเฉพาะความโกรธนั่งฟังธรรมอยู่นี้คงจะมีแต่คนไม่เคยโกรธนะนั่งฟังธรรมอยู่นี้รู้สึกว่าสงบเรียบร้อยเหมือนคนไม่เคยโกรธเคยด่าคนอื่นในใจไหมเซียนน่ะเนาะนี่มันเป็นนิสัยของสัตว์โลกเพราะฉะนั้นการแก้ไขให้เกิดขึ้นแก้ไขอ่ะให้เราหันหน้าเข้าสู่คำสอนของพระพุทธเจ้าและตั้งอกตั้งใจข้าพเจ้าจะขออธิษฐานตนเพื่อปฏิบัติตนต่อคำสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทั้งหลายอธิษฐานตนไปเลยเลิกพวกนั้นเลิกถ้าไม่เลิกกรรมหนักนะเราด่าใครก็จะเจอเราอิจฉาใครก็จะเจอเพราะมันมีเหตุไว้แล้วไงผลมันต้องออกอนาคตไม่ใช่ไกลนะลมไม่เข้าไม่ออกเดี๋ยวนี้อนาคตชาติด้วยนะอย่าได้ถึงบอกว่าพระพุทธเจ้าบอกว่ารักษาให้เป็นแล้วก็ต้องใช้ให้เป็นประโยชน์คือร่างกายทีเนี้ยพอเขาเกิดมาแล้วเนี่ยการบำรุงรักษาเขาสูงมากพวกคุณใช้ทุนทรัพย์มากเท่าไหร่แล้วมาถึงวันนี้ไม่ได้คำนึงเลยใช่ไหมเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องใช่ไหมถ้าพูดถึงการบำรุงรักษาร่างกายเนี่ยหมดไปเป็นล้านแล้วนะหลายล้านแล้วนะยิ่งดูแลรักษาก็ยิ่งแก่ยิ่งเฒ่าใช่ไหมยิ่งไม่น่าดูนั่นนี่คือร่างกายสุดท้ายไปไหนสุดท้ายไปไหนร่างกายเขาไปดอยไว้ในบ้านเราได้ไหมไม่ได้เพราะมันเป็นเสนียดจันไรใช่ไหมถ้าตายแล้วเอาไปไว้บ้านเนี่ยเกิดปัญหาเลยนะอบตงอบตในอำเภอเขาประชุมกันเลยนะเขาเอาเรื่องแน่นอนเพราะอะไรอ่ะมันเป็นของเสนียดจันไรเข้าใจไหมต้องเผาที่สาธารณะอย่างเดียว จะมาเผาดินที่ใกล้ใกล้บ้านของตัวเองก็ยังไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นระยะที่เขาพูดได้เดินได้กินได้เนี่ยให้พวกเราเอาประโยชน์จากเขานะอย่าเอาไปอิจฉาคนอื่นอย่าไปด่าคนอื่นอย่าเอาไปตีคนอื่นมันเป็นถ้าเราทำเสร็จแล้วนะมันเป็นกรรมรอเราอยู่ข้างนอกเราออกไปก็จะเจอกันทันทีนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องของร่างกายนะมันมีอีกตัวหนึ่งที่มาอาศัยอยู่กับร่างกายของเราตัวนี้มองไม่เห็นสัมผัสไม่ได้ไม่มีตัวตนพระพุทธเจ้าให้เชื่อว่าจิตใจจิตใจนี้เขาจะมีสามชื่อหนึ่งเขาเรียกว่าจิตใจชื่อที่สองเขาเรียกว่ามโนช
ชื่อที่สามเขาเรียกว่าวิญญาณจิตมโนวิญญาณจิตใจดวงเนี้ยพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเป็นตัวของเราจริงๆเราเคยเห็นหน้าตัวเองไหมไม่เคยเพราะเขาไม่มีตัวตนใช่ไหมโยมเคยฝันไหมเคยฝันไหมเคยใช่ไหมเคยฝันไปต่างจังหวัดไหมเคยตัวที่เป็นร่างกายเขานอนอยู่ในห้องใช่ไหมที่ออกไปนั้นคือใครตัวที่ออกไปกับตัวนอนอยู่ในห้องอันไหนคือเราตัวไหนคือเรา

ใครว่าตัวออกไปคือเรายกมือขึ้นแน่ใจนะเอาไหมหลับตาหลับตาหลับตาจะพาไปเที่ยวหลับตาแล้วพาตัวเองเดินเข้าไปข้างในนี้ไปกราบพระประธานอยู่กราบรูปหลวงพ่อบุญยฤทธิ์ก็ได้อะเดินเข้าไปเลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นตัวเองเดินออกไปไหมเอานึกไปอ่ะนึกไปนึกไปบ้านก็แล้วกันเอาไปบ้านของแต่ละคนไปถึงยังเห็นบ้านเห็นนั้นหมดเลยนะปะงกหัวหน่อยเห็นใช่ไหมคนไปบ้านเมื่อกี้นี่กับคนนั่งอยู่นี้อันไหนคือเราใครว่าคนไปบ้านยกมือขึ้นเอ้าคนไปบ้านเยอะกว่าไว้จิตมโนวิญญาณจิตมโนวิญญาณพระพุทธเจ้าให้ชื่อว่าจิตใจเนี่ยเป็นตัวของเราจริงๆถ้าร่างกายอันนี้หมดสภาพลงลักษณะจิตออกจากร่างก็เหมือนเราคิดไปเมื่อกี้นี่แหละเหมือนเราฝันเมื่อกี้นี่แหละเขาก็จะป้าญาติพี่น้องก็ไม่รู้ไม่เห็นเลยนะเขาก็จะไปแบบนี้แหละตัวนั้นนะเป็นตัวเราจริงๆเพราะฉะนั้นเขาเลวร้ายเหลือเกินนะตัวนี้นะใครมาว่ามันสักหน่อยไม่ได้เลยนะมันเอาตายเลยนะใครมาตำหนิมันไม่ได้นะมันเอาตายเลยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าให้พวกเรารักบำรุงรักษาตัวนี้คำว่าจิตใจเนี่ยโอ้โหเขาร้อยเล่ห์พันเหลี่ยมร้อยสันพันคมพวกคุณจะมาใส่บาตรนี้ไม่รู้ว่าโต้แย้งกับตัวเองไม่เท่าไหร่แล้วไปหรือไม่ไปดีวันนี้มันจะมีการขัดแย้งกันอยู่เนี่ยมันตัวจริงๆเป็นตัวเราจริงๆแต่ทีนี้กิเลสตัณหามันเอาไปใช้อยู่กิเลสมันเอาไปใช้ชอบคนนั้นไม่ชอบคนนี้เกลียดคนนั้นอิจฉาคนนี้อยู่เนี่ยพวกเราก็เลยร้อยตามมันไปกลายมาเป็นเราเกลียดคนนั้นเราชอบคนนี้นี่เราไม่รู้วงจรของจิตใจ

ทีเนี้ยพระพุทธเจ้าบอกว่าให้บำรุงรักษาใจจะบำรุงยังไงอ่ะเพราะเขาไม่มีตัวตนจิตใจถ้าเลี้ยงได้เขายิ่งหนุ่มยิ่งสาวนะเห็นไหมหลวงพ่อบุญญาฤทธิ์โอ้โหร่างกายจะหมดสภาพจิตใจนี่โอ้โหหนุ่มป๋อเลยเป็นพระอริยะเฉยเลยนั่นคือการบำรุงรักษาจิตใจเราอยากจะให้พวกเราเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้นะอย่ามาฟังเทศเฉยๆพากันรักษาจิตใจของตัวเองให้เข้าสู่กระแสความเป็นอริยะให้ได้มันถึงจะถือว่าพุทธเถนะมันถึงจะถึงคำว่าพุทธังสรณังคัจฉามิเข้าใจไหมจิตใจเขาไม่มีตัวตนแต่ละบันเขาทำงานที่ไหนแต่ละวันเขาทำงานที่ไหนเกี่ยวข้องกับใครบ้างเขาทำงานส่วนตัวของเขานะเขาเป็นนักเสพติดทางอารมณ์อารมณ์คือความคิดใช่ไหมฟังดีๆนะวันนี้นะฟังดีๆฟังดีๆจะเอาให้สำเร็จวันนี้เลยจิตใจเขาไม่เขาเป็นนักเสพติดทางอารมณ์รู้ไหมว่าตอนเช้าเรารู้สึกตัวจากที่นอนยังไม่ได้ลุกออกมาเลยนะจิตออกไปเสพอารมณ์แล้วรอบประเทศไทย3รอบยังไม่ได้แปรงฟันเลยเขามีกระแสที่เร็วมากจิตใจนี่เป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนไปเที่ยวไกลแสนไกลใช้เวลานิดเดียวใช้เวลานิดเดียวเพราะฉะนั้นแต่ละบันเขาเสพอารมณ์อย่างเดียวเรื่องนี้จบขว้างทิ้งคว้าเรื่องใหม่เรื่องนี้จบขว้างทิ้งคว้าเรื่องใหม่วันหนึ่งเขาคิดเป็นแสนแสนเรื่องแสนเรื่องเอามาสรุปเป็นบาปกับบุญอันไหนมากกว่ากันเขาจะคิดเรื่องของส่วนตัวไม่ถึง5เรื่องนอกนั้นเป็นเรื่องของคนอื่นทั้งหมดมีแต่มีอยู่2อย่างแค่นั้นนะถูกใจกับไม่ถูกใจแต่เขาก็เสพนะอันไม่ถูกใจเขาก็เสพอันถูกใจเขาก็เสพแสดงว่าเขาไม่รู้จักบาปรู้จักบุญเลยเขาทำไปเรื่อยๆพวกเราเกิดมาถึงวันนี้แล้วเอามาเฉลี่ยได้กี่วันแล้วไม่ต้องนับเป็นปีนับเป็นวันวันละแสนเรื่องเรื่องบาปมากกว่าเรื่องบุญเนี่ยมันจะไปไหนเนี่ยเราบ้านะมันจะไปไหนสงสารตัวเองนะฟังแล้วสงสารตัวเองแล้วเอาไปลบทิ้งซะเก่าๆนั่นนะเอาไปลบทิ้งเสียเราจะได้กำไรชีวิตแบบเนื้อเข้าใจไหมแบบเนื้อทีนี้จิตใจตรงเนี้ยสมมติว่าอารมณ์โกรธอะอารมณ์โกรธมาเนี่ยพวกเราจะลืมทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะพอมีเหตุการณ์สถานการณ์ให้โกรธเกิดขึ้นพวกคุณนี่ทิ้งหมดเลยนะจิตใจก็ทิ้งหมดเลยพวกคุณอย่าเพิ่งไปเสนอสนองจิตใจของตัวเองในเมื่อโลกทิ่มแทงเขาให้ได้รับเหตุการณ์สถานการณ์อย่าเพิ่งไปตามใจตัวเองเวลาโกรธเกิดขึ้นอย่าเพิ่งไปคิดอย่าเพิ่งไปพูดอย่าเพิ่งไปทำ

ให้เข้าไปศึกษาเสียก่อนว่าคืออะไรเข้าใจไหมมันเป็นอย่างนี้มานานแล้วเราไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากเขาเลยมีแต่โทษให้หยุดแล้วก็ให้เข้าไปศึกษาเสียก่อนว่าอาการของจิตนี่เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวนี้แต่จิตใจเนี่ยมันเป็นลักษณะนี้นะมันฆ่าตัวเองอยู่ตลอดด้วยความที่ตัวเองไม่รู้เรื่องได้โลภมามันก็เอามาฆ่าได้หลงมามันก็เอามาฆ่าได้โกรธมามันก็เอามาฆ่าเพราะฉะนั้นพวกเราเป็นโรคมะเร็งโรคกระเพาะโรคลำไส้ไม่จงไปนึกถึงอะไรมันมาทางจิตใจเครียดมากก็เป็นโกรธมากก็เป็นเพราะฉะนั้นวิธีการรักษาใจพระพุทธเจ้าบอกว่าต้องมีสติถ้าขาดสติตัวเดียวจบสติมีอยู่สองอย่างนะสติมีอยู่สองอย่างสติธรรมชาติกับสติระลึกฟังดีๆนะฟังดีๆนะอาตมาจากไปแล้วถึงไม่สำเร็จก็คงจะสำเร็จตอนเราไปเนี่ย ฟังดีๆฟังดีๆเราเดินอยู่ในห้างสรรพสินค้ามีสติมั้ยถ้าเขาด่ามีสติไหมถ้ามีคนมาด่ามีสติไหมสติมาทันทีใช่ไหมสติธรรมชาติเขาจะปฏิบัติธรรมไม่ได้ฟังดีๆฟังดีๆฟังดีๆแล้วเอาไปคิดซะก่อนเรานอนอยู่บ้านคนเดียวปิดประตูหน้าบ้านปิดประตูทุกที่ทุกทางเป็นอิสระเต็มที่จะนั่งเหยียดนั่งคูนั่งจะก้มจะเงยเป็นอิสระเต็มที่มีสติไหมมีไหมไม่มีปล่อยเนื้อปล่อยตัวเต็มรูปแบบใช่ไหมจะขากายที่ไหนก็ได้จะนอนท่าไหนก็ได้ถ้ามันเป็นอิสระอันนั้นเขาเรียกว่าไม่มีสติสติของพวกเรามันมาตั้งแต่เฉพาะขับรถไปรถจะเฉียวกันนี่มาแล้วนะแต่มันเป็นสติธรรมชาติแล้วจะถลาล้มเนี่ยสติก็มาแล้วช่วยตัวเองตามที่ช่วยได้อันนี้เขาเรียกว่าสติธรรมชาติสติธรรมชาติมันปฏิบัติธรรมไม่ได้สติที่ปฏิบัติธรรมคือสติยังไงอยู่ในนมโกวาทเคยอ่านไหมสติคือการระลึกสัมปชัญญะคือความรู้ตัวสติที่จะเอามาปฏิบัติธรรมต้องเป็นสติตั้งใจระลึกมาถึงจะเห็นเขาได้จิตใจอันเนี้ยถ้ามีสติแก่กล้าเนี่ยจะเห็นเขาเลยอาตมานี่ภาวนามาแบบดูความรู้สึกจิตในจิตไม่มีใครสอนนะบวชเข้ามาแล้วก็มาทำเองอาจารย์ก็ไม่สอนมาค้นเองหาเองก็เลยมาเจอตรงนี้เจอแล้วมาทำอยู่14 วันในจิตเป็นสมาธิหาใหญ่เลยนะอัปปนาสมาธิเลยนะครั้งแรกว่าจะบวชสักพรรษาพอภาวนาไปเรื่อยๆอ้าวมันไปเรื่อยเจริญรุดหน้าไปเลยพอออกพรรษามาก็สึกไม่ได้สึกไม่ได้ก็ยาวมาถึงขนาดนี้นะวันนี้จะพาพวกเราภาวนาแบบจิตในจิตจิตในจิตจิตนี้เขาไม่มีตัวตน
แต่ถ้ามีสติระลึกอยู่เรื่อยๆสติระลึกสติตั้งสติเคยได้ยินไหมสติตัวเนี้ยเขาไม่เคยถูกผู้เป็นเจ้าของตั้งสติสักทีเลยเราใช้แต่สติธรรมชาติใช้ไปพ้นไปเป็นวันไปเฉยๆวันนี้จะมาให้พวกเรารู้จักสติระลึกสติระลึกพร้อมกับความตั้งใจลองตั้งใจมองอาตมาสิจิตใจของพวกคุณก็จะหยุดโลกธาตุเลยนะไม่มีเรื่องอะไรเลยนะสติตัวเนี้ยเดี๋ยวนี้เขาไม่ทันจิตเขามีความคล่องตัวมากรวดเร็วในการไปมาสติเนี่ยไม่เท่าทันเพราะฉะนั้นพื้นฐานของการภาวนาจริงๆเนี่ยเขาให้ฝึกสติก่อนนะฝึกสติถ้าพวกคุณเอาฐานไว้ทรวงอกนี่นะสมมุติว่าเอาฐานไว้ทรวงอกอาตมาเนี่ยก็บวชแล้วก็เอาฐานไว้ทรวงอกนี่แหละตั้งแต่วันแรกเลยจนถึงวันนี้ได้ผลเลยนะตั้งสติแล้วก็มองฐานที่ตั้งเอามองตรงนี้ก่อนเอามองตรงนี้ก่อนอันนี้คืออะไรเหรอแก้วหุ้มด้วยกระดาษทิชชู่ใช่ไหมเห็นไหมตั้งสติมองดีๆอันนี้ไปติดไว้ที่ทรวงอกได้ไหมหลับตาใครได้บ้างพังอกหัวหน่อยเห็นเป็นรูปอยู่ทรวงอกเลยใช่ไหมแสดงว่าสติของเราอยู่ตรงนั้นแล้วสติอยู่ตรงนั้นจิตใจอยู่ที่ไหนอยู่อเมริกาอยู่อังกฤษก็อยู่ไม่ได้นะเขาต้องมาปุ๊บมารวมกันเลยถ้าเรามองทรวงอกของตัวเองอยู่จิตก็อยู่ที่ไหนไม่ได้เขาต้องปุ๊บมาเลยมาถึงจุดที่เรากำหนดคือทรวงอกเนี่ยสติกับจิตจะบวกกันทันทีถ้าสติบวกกับจิตจะกลายเป็นความรู้สึกให้รู้สึกให้มีสติรู้สึกอยู่กับความรู้สึกให้ได้นานๆได้ไหมแต่สติต้องระลึกนะระลึกแล้วมองฐานที่ตั้งเลยถ้ามองฐานที่ตั้งในจิตเขาก็จะมาชนกันแบะเลยจิตบวกกับสติเป็นความรู้สึกการปฏิบัติทำให้เรารู้อยู่กับความรู้สึกได้ไหมเนาะได้ไหมเนาะถ้ามันออกรู้ว่ามันออกไปแล้วตั้งสติดึงมารู้ว่ามันออกไปแล้วตั้งสติดึงมาถ้าเราทำอยู่อย่างนี้สติของเราก็จะมีพลังแก่กล้าขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆถ้าทำอยู่บ่อยๆทำอยู่นานๆจิตใจดึงเข้ามาแต่ละครั้งเขาจะไม่ค่อยอยากออกแล้วเมื่อจิตใจไม่อยากออกไปสติตัวนี้จะใสแจ๋วเลยนะสติตัวนี้พลังมีพอเต็มที่แล้วพอที่จะรักษาจิตใจได้แล้วทีนี้ถ้าสติมีพลังจิตใจยิบยับจะออกไปเท่านั้นเขาตัดเชะเลยนะเขาตัดเชะตัดเชะตัดเชะเลยอย่างพื้นฐานของการปฏิบัติธรรมต้องมาเอาตรงนี้เดี๋ยวจะบริกรรมพุทโธใครบริกรรมพุทโธบ้าง
ดูลมหายใจควบคู่กันใช่ไหมจะให้อธิบายอันไหนแน่ฮะจะให้อธิบายอันไหนความรู้สึกหรือว่าพุทโธเราไม่ต้องไปทำอะไรมันเรื่องของจิตใจขอให้เราอยู่กับความรู้สึกให้ได้ถ้าเขาพอตัวแล้วเขาจะเป็นสมาธิเองไม่ใช่เรื่องของเราการที่จะเป็นสมาธิเขาเองไม่ใช่เราเรารักษาเขาได้มาถึงมาอยู่กับความรู้สึกเฉยๆนอกไปกว่านั้นไม่ใช่หน้าที่เรากำหนดความรู้สึกมาบวกกำหนดสติมาตั้งไว้ที่ฐานบวกกับจิตเป็นความรู้สึกอยู่กับความรู้สึกให้ได้นานๆนานจนกว่าเขาจะเป็นสมาธิพอเขาเต็มแล้วเขาจะเป็นสมาธิเอาอธิบายอันนี้แหละเอาเจอกันอีกครั้งก็พุทโธเนาะอธิบายอันนี้ไปก่อนเข้าไปแล้วออกไปแล้วก็ดึงมาดึงมาแต่ละครั้งมันก็จะมาบวกกันแล้วก็จะเป็นความรู้สึกอยู่นี่ให้เรารู้อยู่กับความรู้สึกสตินี่ต้องระลึกอยู่เรื่อยๆระลึกครับระลึกแล้วยิงเป็นแสงเลเซอร์เข้าไปหาความรู้สึกว่าอยู่นะอยู่นะไม่ได้ไปไหนนะอยู่นี่คือการภาวนาอยู่อยู่นานเข้านานเข้านานเข้าจิตใจอันนี้เข้ามาแต่ละครั้งเนี่ยไม่อยากออกแล้วนานเข้าบางที5ชั่วโมง6ชั่วโมงออกครั้งหนึ่งออกก็รู้เท่าทันดึงเข้ามาดึงเข้ามาดึงเข้ามามาบวกกันแล้วเป็นความรู้สึกอยู่กับความรู้สึกไปเรื่อยๆเรื่อยๆถ้าอยู่ได้นานได้นานจิตใจอันนี้ก็จะขาดจากความรู้สึกเข้ามาเลยนะขาดจากข้างนอกเข้ามาหาความรู้สึกเต็มรูปแบบเลยนะถ้าเขาอยู่ตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำไม่ออกสักทีแสดงว่าตัวจริงเขามาแล้วที่เราควบคุมอยู่นั้นควบคุมอาการเฉยๆนะควบคุมอาการของเขาเฉยๆถ้าเขาอยู่ข้างในเต็มมันไม่ออกแสดงว่าจิตใจจริงๆมาแล้วมาอยู่จริงๆแล้วเขาจะขาดจากอารมณ์ข้างนอกเลยนะขาดกระจุยลุยแหลกเลยขาดคือยังไงเขาไม่คิดเลยเขาจะไม่คิดเลยแต่ละวันถ้ามีคนถามตอบได้ไหมพูดได้ไหมพูดคุยได้อย่างสบายพูดคุยได้อย่างสบายแต่พูดจบแล้วเขาฟับมานี่เลยผู้เทศนี่เคยส่งออกไปนะส่งออกไปอุดรขอนแก่นส่งออกไปที่ไหนก็ส่งเขาเด้งกลับตลอดเลยส่งไปเขาเด้งกลับโชว์ทันทีเลยโชว์ทันทีเลยมาอยู่เต็มเลยนะถ้าเขามาอยู่ได้นานๆเนี่ยเขาจะหดกระแสของเขาจากการปรุงแต่งจากความคิดทั้งหลายเขาจะหดเข้ามาในตัวเลยนะหดเข้ามาระยะที่เขาหดตัวน่ะคล้ายๆกับว่าเขาบีบร่างกายเราจะให้เป็นก้อนเลยในความรู้สึกแต่มองดูดีๆนี่ก็ธรรมดานี่แหละระยะที่เขาทำงานของเขาก็จะหดกระแสของเขากระแสของเขาไปไกลขนาดไหนเขาจะดึงกระแสของเขากลับหมดนะดึงกลับมากลับมากลับมาพอหมดกระแสที่เขาดึงเข้ามาแล้วเขาจะมาเป็นหนึ่งอยู่ดี่

ึกเลยนะอยู่นี่นะอึกเลยแน่นเพะเลยแต่ไม่แน่นแบบหายใจไม่ออกนะแน่นสบายสบายจริงๆนั่นเขาหดตัวเข้ามาหมดแล้วหดตัวเข้ามาหดตัวเข้ามาปุ๊บแน่นเลยพระเนี่ยถ้านั่งอยู่ในสังคมนี่นั่งหงอไม่ได้นะถ้าจิตเข้ามาเนี่ยนะมันตัวตรงแน่วเลยพอหดตัวเข้ามาเต็มทรวงอกแล้วพอจะมีการนิ่งนะนิ่งเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดานะพวกคุณเราเอาหัวก้มลงจรดพื้นเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยเหมือนนั่งตรงแน่วอยู่เลยอ่ะเดินนี่ยกเท้าย่างเท้าดิโอ้มันจะห่อจะลอยทั้งนั้นจิตนิ่งไม่ธรรมดานะนิ่งเราอยากให้พวกคุณเอาตรงนี้เดี๋ยวนี้นี่คือกำไรชีวิตนะทุกคนทำได้พระพุทธเจ้าไม่ได้กางกั้นนิ่งเนี่ยโอ้เราโยกตัวขนาดนี้ไม่รู้สึกเลยนะตอนนิ่งสักพักหนึ่งเขาจะเกิดสัมปชัญญะเกิดขึ้นนะสัมปชัญญะตัวเนี้ยเขาจะมาหยิบเอาอาการนิ่งของจิตออกมาเป็นสัมปชัญญะอยู่ข้างๆเขาจะฟิววิวอยู่ข้างๆนี่แหละเราก็บวชใหม่ก็มาเห็นอันนี้เอ๊ะมันเกิดอะไรวะเป็นสัมปชัญญะอยู่ 3-4 วันน่ะก็ไม่รู้จักแล้วว่าสัมปชัญญะนะแต่ตัวนี้เกิดขึ้นเนี่ยเขาจะทำงานตลอดวันยกเว้นเวลาหลับถ้าหลับตัวนี้ดับฟุบเลยนะรู้สึกตัวมาตัวนี้มาก่อนใครๆเลยปึ๊บปึ๊บอ๋อความรู้ตัวอยู่ตลอดอันนี้สัพพัญญะนะนี่นะเขามันเป็นอยู่ 3-4 วันวันนั้นอาจจะมากกว่าลานวัดอยู่เนาะตาเนื้อก็มองใบไม้กับไม้กวาดตาในก็อยู่กับความรู้สึกตาพอจบระยะหนึ่งมันหมุนอ่ะเหมือนมีพารามอเตอร์มาติดเอาแล้วเกิดอะไรขึ้นวันนี้ยังไม่เข้าพรรษานะบวชเดินเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคมใกล้จะเข้าพรรษาเป็นอย่างเงี้ยหมุนเกิดอะไรขึ้นสักพักแผ่นดินโยกเหมือนคลื่นทะเลเอาแล้วถ้ายืนตั้งสติดีๆมันก็ไม่มีถ้าปล่อยไปเอาแล้วก็เลยบอกว่าเอาไหนก็กวาดลานวัดให้เสร็จก่อนก็อุตส่าห์กวาดลานวัดให้เสร็จแล้วก็กลับกุฏิแล้วก็ไม่นั่งไม่ขึ้นกุฏิเลยไปทางจงกรมมันมีแคร่เล็กๆอยู่แหมมันนั่งดูอาการนี้สักหน่อยเนาะพอนั่งลงนี่โอ้โหจิตที่เป็นความรู้สึกอยู่มันโยก 3-4 ครั้งปื๊ดลงไปเลยถึงอัปปนาสมาธิเลยเพราะฉะนั้นพวกคุณถ้าไม่มีสติระลึกพวกคุณปฏิบัติทำไม่ได้หรอกสติระลึกเท่านั้นที่จะมารู้ว่าพุทโธอยู่หรือไม่อยู่สติระลึกเท่านั้นที่จะรู้ลมอยู่หรือไม่อยู่ถ้าขาดสติตัวเดียวเท่านั้นจบพวกคุณจะนั่งเป็นเดือนๆก็ไม่เห็นเกิดอะไรพวกคุณจะนั่งเป็นเดือนๆก็ไม่ได้เจออะไรถ้าอยากเจริญในการปฏิบัติธรรมให้รู้ชิ้นหนึ่งสติระลึกต้องเป็นสติตั้งต้องเป็นสติระลึกเท่านั้นสติธรรมดาไม่มีสิทธิ์
ไม่มีสิทธิ์พวกคุณสติระลึกนี่โชะเลยอ่ะคำว่าระลึกตั้งสติมองฐานที่ตั้งนี่ถ้าเป็นรถในกรุงเทพนี่ติดหมดเลยนะติดหมดทุกคันทุกจุดเลยนะถ้าเราตั้งสติปุ๊บนี่จิตเสพอารมณ์อยู่ที่ไหนก็หยุดกระด้างเลยนะพร้อมเตรียมตัวจะมาหากายทันทีถ้าเรามองกายฐานที่ตั้งในจิตอยู่ไม่ได้ฟืดมาเลยมาแบบอัตโนมัติมาแล้วก็มาบวกกับสติโชคเป็นความรู้สึกเลยเรามีหน้าที่ระลึกสติมองฐานที่ตั้งเมื่อเขาบวกกันให้มองความรู้สึกแค่นี้แค่นี้อยู่กับความรู้สึกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอยู่ไปสติระลึกอยู่เรื่อยๆระลึกเข้าไปมองเห็นความรู้สึกอยู่นะไม่ได้ไปนะไม่ได้คิดอะไรไม่ได้ปรุงอะไรไม่ได้ออกไปอยู่อันนี้ได้ผลเลยอ่ะได้ผลเลยแต่ถ้าสติธรรมชาติมันเข้าไม่ถึงตัวนี้มันเข้าไม่ถึงตัวนี้สติระลึกระลึกเรื่อยเรื่อยเรื่อยมันก็จะเกิดอาการหดตัวเข้ามาหดตัวเข้ามาขาดจากอารมณ์ข้างนอกเรามากำหนดอยู่5 วันจิตขาดจากอารมณ์ข้างนอกเลยมันก็อยู่กับความรู้สึก2 วันสัมปชัญญะมาเลยสัมปชัญญะมาอยู่4 วัน5 วันจิตเป็นสมาธิเอามารวมกันแล้ว14 วันเร็วมากเนี่ยวิธีการทำสมาธิแบบสติปัฏฐาน4แต่ถ้ามันเร็วมากของอาตมานี่ปื๊ดเดียวไม่ชะลออยู่คณิกสมาธิอุปจารสมาธิเลยนะลงปื๊ดเดียวถึงอัปปนาสมาธิเลยทีนี้มาฝึกพุทโธมาฝึกพุทโธมาฝึกดูลมหายใจโอ้อันนี้มันช้ามันช้าพวกคุณพวกคุณนั่ง สมมติว่าดูลมหายใจพวกคุณนั่งจนลมหายไม่ได้หรอกพวกคุณปวดขาเมื่อยหมดเวลานอนใช่ไหมบริกรรมพุทโธบริกรรมพุทโธเนี่ยพุทโธพุทโธไปเนี่ยบางทีก็พุทโธหายพวกคุณรับรองว่าทำไม่ถึงตรงนี้เพราะมันใช้เวลานานพอสมควรนะบางคนมีทุนเก่ามากก็อาจจะทำไม่นานทำปุ๊บเจอเลยพุทโธเมื่อพุทโธหายแล้วทำยังไงสติตัวเนี้ยต้องเข้าไปรู้ผู้รู้คุณบริกรรมพุทโธใครเป็นผู้บริกรรมอ่ะคุณดูลมหายใจใครเป็นผู้ดูลมหายใจแล้วเขามีรูปลักษณ์สันฐานอยู่ที่ไหนถ้าไม่มีสติไม่มีคำตอบหรอกตอบได้ว่าจิตบริกรรมพุทโธตอบได้แต่ไม่เห็นตัวรู้ตัวเนี้ยความรู้สึกตัวเนี้ยรู้สึกตัวเนี้ยแหละจะเข้าไปรู้พุทโธรู้สึกตัวเนี้ยจะเข้าไปรู้ลมหายใจถ้าบริกรรมพุทโธพุทโธหายก็เข้าไปหาผู้รู้ผู้รู้ตัวเนี้ยแหละจะเป็นสมาธิตัวเนี้ยตัวความรู้สึกนี่แหละจะเป็นสมาธิเพราะเป็นสมาธิที่เขาจากกันแล้วจิตไปเสพอารมณ์ก็ไม่ได้เอาสติไปด้วยใช่ไหมแต่สติเป็นตัวเรียกเขามาพอเขาสะสมพลังเต็มที่จิตก็จะลงเป็นสมาธิสติไม่ได้ไปด้วย
สติเป็นตัวเก็บข้อมูลอยู่ข้างบนลักษณะอาการของจิตเข้าสมาธิไปถึงตรงนี้มันเกิดอะไรขึ้นสภาวะก็เป็นยังไงยังไงตัวนี้สติเนี่ยจะเป็นตัวระลึกได้จิตเขาลงไปตามสภาวะของเขาเฉยๆเข้าใจไหมเนาะถ้าทำมานานๆเนี่ยเข้าใจทุกคำพูดเลยนะถ้าทำมานานๆเนี่ยเข้าใจทุกคำพูดมองเห็นด้วยมองเห็นด้วยพวกเราใหม่ๆจำไว้จำคำพูดไว้แล้วก็เอาไปทำอย่าให้เสียชื่อชาวพุทธนะถ้าเราตายไปเขาตรวจบัญชีนะอ๋ออันนี้ชาวพุทธนี่ว่าตรวจบัญชีดูซิมันได้ทำอะไรบ้างอันนี้ไม่ได้ภาวนาเลยนะนี่นะเอามันลงข้างล่างยุ่งเลยเพราะฉะนั้นอันนี้คือจุดที่จะปิดอบายได้สนิทนะจะบอกให้พระพุทธเจ้านี่โอดครวญอยู่คนเดียวตลอดเวลานะว่าโอ้ยสงสารมนุษย์เนาะพากันอุตส่าห์สร้างบุญสร้างกุศลจนได้มาเกิดเป็นมนุษย์พอมาเป็นมนุษย์เต็มรูปแบบแล้วมันไม่สนใจฝักใฝ่ในศีลในธรรมเลยเวลามันตายไปลงในอบายภูมิทั้งหมดเลยพระพุทธเจ้าโอดครวญอยู่คนเดียวนะโอดครวญอยู่คนเดียวลงอบายเท่าไหร่รู้ไหมเท่ากับขนโคขึ้นสวรรค์เท่ากับเขาโคพวกเราคิดได้แล้วคิดแล้วเหรอว่าพวกเราเป็นหนึ่งในสองสงสารตัวเองบ้างสงสารตัวเองบ้างเราล่ะสงสารพวกคุณนะพวกคุณมาใส่บาตรทำบุญแต่เราขาดหลายๆอย่างที่จะเป็นกำไรให้กับจิตใจของตัวเองในเวลาออกจากเมืองมนุษย์ไปที่เท่ที่สุดออกจากเมืองมนุษย์ไปคือใครใครคนที่เท่ที่สุดยกเว้นพระอริยะรัชกาลที่9รัชกาลที่9เนี่ยเป็นมหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์นี้มีหน้าที่อะไรสร้างบารมีเพื่อที่จะไปเป็นพระพุทธเจ้าเข้าใจมั้ยท่านเข้ามาท่านเคยด่าท่านเคยพวกคุณเคยเห็นพ่อของเราด่าคนใดคนหนึ่งมั้ยระยะที่พระองค์ท่านครองราชสมบัติอ่ะมีนายกกี่คนมีนักการเมืองกี่รุ่นนักการเมืองนั้นโอ้โหพวกเราด่าทุกวันท่านมีอำนาจมีทั้งอำนาจนะสั่งให้ตายก็ได้ท่านไม่ใช่เลยนะนั่นคือมหาโพธิสัตว์เข้าใจไหมส่วนที่จะเป็นของเสียเข้ามาหาใจไม่เอาเลยไม่เอาเลยแต่พวกเรานี่ปล่อยตามยะถากรรมใช่ไหมโลภก็เอาหลงก็เอาโกรธก็เอามั่วกันอยู่ตั้งแต่วันนี้นะตั้งแต่วันนี้ให้พวกเราไปพิจารณาในการรักษาใจการรักษาใจนี่คือยอดแห่งบุญแห่งกุศลนะคุณให้ทานแสนครั้งก็ไม่เท่านั่งสมาธิครั้งเดียวบุญคุณนับภาพบุญต่างกันมากถ้าเป็นยาก็ให้ทานนี้เป็นยาแก้ปวดเฉยๆนะ
ยาบรรเทา

ษาไม่หายภาวนาเนี่ยเป็นยาที่รักษาให้หายขาดเลยคุณภาพบุญดีกว่ากันมากเพราะฉะนั้นอย่ามาติดการให้ทานอย่างเดียวกำไรชีวิตให้มันครบเหมือนพ่อเราพ่อเราเป็นผู้มาให้ให้พวกเราได้เห็นเป็นตัวอย่างพอหลังจากพระองค์ท่านออกไปท่านได้เยอะกว่าใครๆเลยเท่ด้วยท่านสร้างบารมีมาผ่านพระพุทธเจ้ามาสามพระองค์สามพระองค์นี่หัวหน้าอินหัวหน้าพรหมเป็นเพื่อนซีของพระองค์ท่านทั้งหมดอ่ะพระองค์ประชวรเดือนสุดท้ายจะสวรรคตอ่ะหัวหน้าอินหัวหน้าพรหมลงมาหมดเลยพอเสด็จสวรรคตปุ๊บจิตท่านพระจิตของออกจากร่างโอ้โหเสียงปริปีเสียงกรองกระหึ่มเลยเขามารับจิตของพระองค์ขึ้นเสียงก็หึ่มเลยนะแต่พวกเราไปอะไรอาวรเสียดายโอ้ยบางคนก็ร้องห่มร้องไห้อันนั้นท่านได้กว่าท่านได้กว่าใครๆเลยเพราะฉะนั้นให้เราจะทำบุญแต่ละอย่างให้คิดถึงคุณภาพบุญนะคุณภาพบุญของการให้ทานนี้ต่ำมากรักษาศีลนี้ก็ยังบรรเทาชั้นสูงนะแทบจะหายขาดถ้าเป็นนิดๆหน่อยๆหายขาดด้วยนะถ้าเป็นมากต้องเข้าสู่การภาวนาเข้าไปเห็นไหมโรงพยาบาลมันมีห้อง ICU UCI อยู่มันแยกกันอยู่นักมากก็ ICU ใช่ไหม ICU นี่คือพุทโธเต็มที่เลยนะเนี่ยใช้ยาแบบชนิดที่แรงมากเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นพวกคุณรักตัวเองไม่เป็นรักตัวเองไม่จริงด้วยรักตัวเองเป็นมันต้องพาตัวเองทำความดีรักตัวเองจริงๆต้องพาตัวเองภาวนาเข้าใจไหมอย่ามาติดการให้ทานเนี่ยมาติดการให้ทานเดี๋ยวนี้มันโลกเจริญขึ้นโลกเจริญขึ้นโยมก็มาติดอยู่กับการให้ทานพระก็มาติดอยู่กับวัตถุก่อสร้างอะไรจะเกิดขึ้นกับศาสนาถ้าเป็นลักษณะนี้อะไรจะเกิดขึ้นกับศาสนาพระพุทธเจ้าบอกว่ารักษาศาสนามันไม่ใช่ว่าสร้างศาลาหลังใหญ่ๆนะทำวัดให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่การรักษาศาสนาเห็นไหมทิเบตอ่ะเขาสร้างโบสถ์มหึมาเลยหลังคาโบสถ์นี่มองดูมุงด้วยทองคำหนาเท่าหนังช้างกุญชรยังรักษาศาสนาไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นศาสนามันไม่ได้เกี่ยวกับวัตถุศาสนามันเกี่ยวกับจิตใจเข้าใจไหมถ้า 5,000 ปียังมีการนั่งฟังเทศอยู่นี่โอ้โหอันนั้นคือต่ออายุศาสนาถ้า 5,000 ปี 6,000 ปียังนั่งอยู่อย่างนี้เนี่ยโอ้โหเนี่ยมันน่าคิดนะพวกคุณมันน่าคิดเราถึงบอกว่าเออเขาก็ไม่ค่อยได้ศึกษาการรักษาศาสนานั่นน่ะรักษายังไงเห็นไหมยุคของหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นองค์ไหนไปหาหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นก็บอกว่าอ่านพระไตรปิฎกอ่านพระไตรปิฎกฉบับจริงนั่นอยู่ที่ไหนอ่ะฉบับจริงคือกายกับใจอยู่ในตู้มันอีกต่างหากพออ่านกายกับใจจบแล้วจบมหาลัยทางพุทธธรรมเลยนะเข้าสู่ดินแดนของความเป็น อริยะอมตะธรรมเนี่ยพวกเราเวลามันจะหมดแล้วความตายมันเป็นสมบัติของทุกๆคนนะแต่ไม่รู้ว่ามันจะตุ้มต้ามวันไหนแค่นั้น

พราะฉะนั้นอย่าพากันประมาทตราบใดที่กำไรชีวิตไม่พอกับใจอย่าพึ่งตายอย่าพึ่งตายถ้าตายไปแล้วไม่รู้ว่าเจอปัญหาอะไรต่อมีอะไรนะอยู่นั้นนะไม่ใช่ว่าจะจบนะไม่จบเคยด่าใครไว้ก็จะไปถูกด่าอีกอ่ะเพราะฉะนั้นนึกถึงตัวเองให้มากๆแล้วก็สร้างความดีให้มากๆร่างกายอันนี้ไหว้พระสวดมนต์ได้บุญบุญนั้นเป็นกำไรของใจร่างกายอันนี้เดินจงกรมใช้จิตกำหนดจบแล้วเป็นบุญบุญอันนั้นกลายไปเป็นกำไรของใจเพราะฉะนั้น

0: จบแล้วเป็นบุญบุญนั้นกลายไปเป็นกำไรของใจเพราะฉะนั้นความชั่วและความดีมันเข้าได้สามทางเข้าทางกายหนึ่งเข้าทางวาจาหนึ่งเข้าทางใจหนึ่งถ้ารักษาใจจุดเดียวได้แล้วเนี่ยกายกับวาจาไม่ต้องไปรักษามันจบเลยจุดชนวนตัวแรกมันก็เข้าใจนี่ละถึงรูปจะมาทางตามันก็ไปก็ได้คำตอบที่ใจเสียงมาทางหูมันก็ได้ คำตอบที่ใจใช่ไหมตาเนี่ยเป็นใหญ่ในการเห็นไม่ได้เป็นใหญ่ในการว่าหล่อหรือสวยใช่ไหมหูเนี่ยเป็นใหญ่ในการฟังเสียงไม่ได้เป็นใหญ่ในทางว่าเพราะหรือไม่เพราะใจต่างหากเป็นผู้ตัดสินถ้าควบคุมใจได้ทุกระเบียดนิ้วกายมันก็เป็นพระอรหันต์ไปด้วยวาจามันก็เป็นพระอรหันต์ไปด้วยเพราะฉะนั้นศาสนาของพวกเราจะพูดกันอยู่ตลอดเวลาว่าของฟรีไม่มีในโลกมีแต่ยาวัคซีนเลยครับของฟรีมีในโลกนะของฟรีคำสอนของพระพุทธเจ้านี่คือของฟรีที่มีคุณค่ามากที่สุดแต่เราไม่ค่อยใส่ใจสนใจเฉยๆนะตัวนี้แหละจะนำเราให้พ้นอบายไปตัวนี้แหละจะนำเราเข้าสู่เทพบุตรเทวดาตัวนี้แหละจะนำเราให้เข้าถึงความคำว่าเป็นอินเป็นพรหมตัวนี้ล่ะจะนำเราเข้าสู่ดินแดนของความสุขที่แท้จริงอื่นไม่มีมาอีกครั้งอย่าพานั่งสมาธินะอันนี้พูดเกินๆให้ฟังเฉยๆพอได้พื้นฐานไปกำหนดว่าไม่ได้อยู่นะเนี่ยพวกเรามันอยู่ในดงของความอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรมานานแสนนานไม่เคยหาจุดที่จะมาแก้ไขตัวเองออกมาเลยวันนี้ให้สั้นๆให้พวกเราได้รู้จักว่าออกจากดงอันนี้ออกมาสักหน่อยเถอะมาอยู่กับความรู้สึกอยู่กับความรู้สึกนี่คือปลอดภัยแล้วนะปลอดภัยแล้วไม่โกรธใครไม่เกลียดใครใครโกรธก็ช่างหัวมันใครไม่โกรธก็ช่างหัวมันแล้วอยู่นี่นะเพราะฉะนั้นฝึกให้อยู่กับความรู้สึกให้ได้อย่าเพิ่งไปด่าตอบถ้าด่าตอบแล้วเสียนะถ้าด่าตอบแล้วเสียเท่ากันเลยนะเท่ากันกับคนด่าถ้าเราไม่ด่าเนี่ยโอ้โหเจ๋วใช่ไหมนิดหน่อยหน่อยไว้ก่อนนะวันนี้ให้พื้นฐานไว้ถ้ามีโอกาสก็จะกลับมาเอาให้จบไปเลยจบไปเลยวันนี้ได้บรรยายธรรมให้กับศรัทธาญาติโยมได้สดับรับฟังพอเป็นแนวทางในการที่จะพูดจะคิดจะทำให้มีสติและปัญญาประกอบอยู่ด้วยการพูดการคิดถึงจะเป็นกำไรชีวิตกำไรของใจก็เห็นว่าพอสมควรเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้
1: สาธุการแสดงธรรมโดยท่านเจ้าคุณพระวิสุทธิวชิรวิมลหลวงพ่อชายแอร์ศิลาสุโธวัดสามัคคีบุญญาจังหวัดลำปางก็จบสิ้นไปแล้วนะครับหลายท่านก็อิ่มกันเต็มที่เลยได้ฟังธรรมมีความสุขนะครับลำดับต่อไปจะได้ให้คุณทิพยาเขียนกระจอดเป็นตัวแทนคณะศิษยานุศิษย์ถวายเครื่องไตรยธรรมกันเทศนะครับหลังจากนั้นก็จะให้ท่านได้ถวายเครื่องไตรยธรรมอีกครั้งนะครับ

สาธุถวายกันเทศจำนวน 1,200 บาทครับผมสาธุส่งประเคนต่อได้เลยครับสาธุ

0: ลำดับต่อไปนะครับท่านใดที่จะได้ขอโอกาสหลวงพ่อได้ถวายนะครับที่จัดเตรียมมานะครับก็จะได้ให้ทุกท่านได้ถวายตอนนี้เลยนะครับตอนที่เข้าไปครับไม่ต้องกราบนะครับก็ถวายแล้วก็นั่นได้เลยนะครับผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์ท่านเจ้าของรถ2กไก่ทอสันฐาน6991กรุงเทพนะครับรบกวนไปขยับรถหน่อยนะครับผมพอดีมีรถทัวร์เข้ามานะครับผมแล้วก็ขอไข่ยอยักษ์473กรุงเทพนะครับอิซูซุนะครับขอไข่ยอยักษ์473กรุงเทพชอช้างคอควาย8699กรุงเทพนะครับโตโยต้านะครับรบกวนขยับรถหน่อยนะครับผมแล้วก็งองูชอชิง639นะครับ
1: การนี้ไปก่อนครับ
0: ตัวเองอยู่นี่เดี๋ยวพี่ไปเอารถมาดีถวายตอนนี้ได้เลยครับหลังจากนั้นเราจะได้ร่วมกันกล่าวขอเข้ามาพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับที่เราได้อาจจะได้โอกาสพักทั้งและพังเผยต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับส่วนท่านใดที่จะร่วมถวายจตุปัจจัยในตอนนี้ได้เลยนะครับผมจากนั้นเราจะได้กล่าวขอเข้ามาพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากนั้นเราจะได้ท่านจะได้เมตตาให้พรนะครับถ้าท่านใดฟังธรรมหลวงพ่อแล้วปลื้มปิติจากฟังอยู่ต้องตามไปที่จังหวัดลำปางนะครับผมไปถึงลำปางเลยนะครับ

0: พ่อบอกไม่มีคนถามเลยนะ
1: ถือว่าอะไร
2: วัดสามัคคีบุญญาราม
3: วัดสามัคคีบุญญารามครับผม
2: ตอบไปก่อน
3: หลายท่านบอกว่า
2: ไหวแล้ว
3: จะไปถามหลวงพ่อที่วัดนะเห็นยิ้มหลายคนเพื่อนพี่จียิ้มอยากฟังธรรมไปถามหลวงพ่อที่วัด
2: วันนี้หนักไหม
3: หลายท่านที่จะอิ่มท้องมาครับมาฟังธรรมมาจะไม่ได้ถามหลวงพ่อนะฮะ
2: จะตัด
1: ได้หลวงพ่อพูดอะไรที่เข้าใจมาก
3: ครับอ๋อมีโอกาสที่มนต์หลวงพ่อมาหลายครั้งแต่ผมก็ได้ขอโอกาสที่มนต์มาครับที่ได้ครับเดี๋ยวมีไหมครับอาเชิญเลยครับใครจะถวายตอนนี้นะครับหลังจากนั้นเราจะได้กล่าวคำขอขมาพ่อแม่ครูอาจารย์นะครับผมมีอีกท่านหนึ่งถ้าจะขอโอกาสถวายหลวงพ่อสาธุต่อไปเราจะได้กราบขอเข้ามาท่านนะครับขอเชิญทุกท่านนะครับตั้งนโม3จบพร้อมกันนะครับผมจะได้กล่าวคำขอเข้ามานะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: อะหังขมามิตูมเฮชิตะยาปิเมฆมิตะบัง
1: ขมามาพันเต
0: เอวังโหตุเอวังโหตุเอวังโหตุโยจะปุเบปมัจจิตวามัจฉาโสนัปปมุจจติโสมังโลกังปภาเสติอาภามุตโตมัจจันทิมาชยะสิทธิทะนังดาพังสุทีภาคยังสุขังพลังสิริอายุจะวันโนจะโทคังบุตติจะยาสวาสตะวัตสาจะอายุจะชีวสิทธิพระวันทุเตภวตุสัพพมังคดังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเต

ก่อนกลับก็ขอโอกาสหลวงพ่อได้เมตตาครับประพรมน้ำมนต์เป็นสิริมงคลนะครับผมเมื่อกี้หลายท่านนั่งตากแดดนั่งสมาธิอาจจะร้อนครับเชิญเลยครับตอนนี้ขอน้ำมนต์หลวงพ่อนะครับผม

ก่อนกลับนะครับเรามีข้าวนะครับที่พระแม่ครูบาอาจารย์นะครับได้รับจากคณะเราเมื่อเช้านะครับใส่ถุงไว้บริเวณประตูทางออกยังไงก่อนกลับก็รับข้าวกันด้วยนะครับคนละถุงกลับก่อนกลับนะครับ

อ้าวขยับใกล้ๆเลยก็ได้ครับผม

สาธุงานตักบาตรพระกรรมฐานครั้งต่อไปนะครับเป็นครั้งที่39วันที่เท่าไหร่นะครับพี่เพียรจันทร์ครับ30สิงหาคมนะครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับผมในครั้งนี้คณะทีมงานถ้ามีสิ่งหนึ่งที่ใดขาดตกบกพร่องประการใดก็ต้องขอกราบอภัยทุกท่านไว้นะครับพบกันอีกทีครั้งต่อไปครั้งที่39วันที่30สิงหาคมนะครับผมในครั้งนี้ขอโอกาสว่าสวัสดีครับยังมีอีกอย่างหนึ่งครับบอกว่ายาลดเบาหวานไม่ใช่นะครับยาเพิ่มเบาหวานลูกอมครับหลวงพ่อได้เมตตาโปรยให้เป็นสิริมงคลครับแล้วเดือนหน้า

่อเนื่องมันเจ็บต่อเนื่องมันตายต่อเนื่องสืบเนื่องเป็นอย่างนี้พวกก็เนี่ยสิ่งที่เป็นทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นมีแต่ทุกข์เท่านั้นที่ตั้งอยู่มีแต่ทุกข์เท่านั้นที่ดับไปแต่เราก็ไม่เห็นหรอกเพราะปลาอยู่ในน้ำไม่เห็นน้ำเราอยู่กับทุกข์ก็ไม่เห็นทุกข์นะต้องมาพูดให้ฟังถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกเนี่ยพวกเราทุกคนก็ไม่เชื่อหรอกจะไปหาความสุขข้างนอกแต่ลืมไปว่าทุกข์อยู่ข้างในมากมายเหลือเกินความสุขเท่าไหร่ก็ดับทุกข์ในกายในใจเราไม่ได้มีไหม8,000ล้านไม่แก่มีไหมมีไหม8,000ล้านไม่เจ็บไม่ตายมีไหมมีไหม8,000ล้านในใจไม่มีความโลภโกรธหลงมีไหมไม่ต้องถามมีอยู่แล้วคำตอบทุกคนไม่ต้องคิดเลยมีคำตอบเพราะตัวเราเองเป็นคำตอบอยู่แล้วฉะนั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสรู้ในอริยสัจ4ท่านรู้ว่าทุกข์เนี่ยควรกำหนดรู้ให้เรามีสติมีสัมปชัญญะสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ก็คือตัณหาในตัวเราในใจเราควรละนิโรธความดับทุกข์ความดับทุกข์นั้นพระองค์ก็ค้นพบปัจจาโคสละตัณหาเหล่านั้นปฏินิสโควางตัณหาเหล่านั้นมุตติปล่อยตัณหาเหล่านั้นอนาลโยไม่ไปพัวพันกับตัณหาเหล่านั้นถ้าเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาถึงขนาดนี้เราก็เรียกว่าเราปฏิบัติธรรมเห็นทุกข์ในใจแล้วเราก็รู้จักปล่อยรู้จักละรู้จักวางแล้วโรงงานที่พ่อแม่ให้มาไม่ผลิตทุกข์แล้วทุกแค่นี้ก็พอละจากนี้ไปเราก็มีสติมีสัพพัญญะสร้างบุญกุศลมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเรียกว่ามรรคมรรคนี่คือหนทางปฏิบัติถึงความดับทุกข์เป็นหนทางที่เราสามารถเอาสิ่งที่พ่อแม่ให้มาเนี่ยเป็นทุนมาสร้างคุณงามความดีมาปฏิบัติเห็นทุกข์แล้วก็มากำหนดมาเกิดปัญญาเห็นสมุทัยในใจเราว่าโอ้ความโกรธเป็นทุกข์ความโลภเป็นทุกข์ความยึดมั่นถือมั่นเป็นทุกข์เห็นเหตุและตัณหาอุปทานนี้เองแล้วเราก็มีวิธีดับทุกข์โดยการที่เรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาเนี่ยย่อมาจากอริยมรรคองค์8ฉะนั้นวัดสังฆทานจะมีพระครูบาอาจารย์มาแสดงธรรมเกือบทุกวัน

ไม่มีว่างไม่มีเว้นเช้ากลางวันเย็นเดินจงกรมนั่งสมาธิฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็มีหลักอยู่ตรงเนี้ยให้โยมมีสติโยมก็มีสมาธิให้โยมมีสัพพัญญะก็มีปัญญามีศีลมีสมาธิมีปัญญาทุกคนเอาหลักคำสอนที่พระองค์ตรัสรู้มาสอนเรื่องกายกับใจว่ากายเราเป็นทุกข์ใจเราเป็นทุกข์ให้เรามาบวชบวชนี่โยมรู้ไหมแปลว่าอะไรมาบวชเนี่ยมาบวชในขัมมะเนี่ยโยมมีความรู้ไหมว่าบวชในขัมมะแปลว่าอะไรบางคนไม่รู้นะเห็นเขาบวชเขาบวชเห็นเขาห่มผ้าก็ห่มผ้าเห็นเขารับศีลแปดแล้วก็รับด้วยแต่ไม่รู้เราความหมายในขัมมะเนี่ยมันแปลว่าอะไรในขัมมะเนี่ยเป็นบารมีนะในขัมมะบารมีเป็นผู้ออกจากทุกข์นะต้องมีคุณธรรมถึง3ข้อ1ถือศีลพรหมจรรย์ออกจากกามคุณนะที่นุ่งขาวห่มขาวนะไม่ปนเปื้อนนุ่งผ้าดอกผ้าลายนะก็เพราะว่าต้องการให้ใจเราสงบนะอยู่กับศีลกับธรรมไม่ไปอยู่ในกามคุณรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสลำลิคือความคิดในขัมมะเนี่ยคิดแล้วแล้วต้องออกจากทุกข์ดีกว่ามาบวชในขัมมะออกจากกามคุณไม่ข้องเกี่ยวในหญิงในชายนะทำใจของเราให้เป็นกลางทำใจให้เป็นหนึ่งเห็นกายเราเห็นใจเราดีกว่าลำลิไม่พยาบาทอย่างเราเป็นนักบวชเนี่ยด่าเขาได้ไหมโกรธเขาได้ไหมก็ฝึกจิตฝึกใจเราเราเป็นนักบวชต้องแผ่เมตตาทั้งวันทั้งคืนพออะไรไม่ดีมาก็โกรธใครพยาบาทใครก็เปลี่ยนใจเราได้ฝึกนะเห็นอะไรไม่ดีคิดอะไรไม่ดีก็ไม่เอาแล้วมีสติมีสัมปชัญญะเปลี่ยนใจเราดีกว่านะมาบวชในขัมมะกายเราก็เป็นบุญแล้วนะแต่อยู่ที่บ้านเนี่ยไม่เป็นอย่างนี้นะอยู่ที่บ้านไม่เป็นอย่างนี้ไม่เรียบร้อยแบบนี้ไม่นั่งฟังธรรมแบบนี้ไม่มานุ่งขาวห่มขาวแบบนี้ไม่มาสำรวมแบบนี้ไม่มีฉะนั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์บอกทางเนี่ยเป็นทางออกจากทุกข์มาบวชเนี่ยมาบวชในขัมมะเนี่ยนะออกจากกามคุณขึ้นจากน้ำนั่นเองนะฝึกเองเราต้องออกจากกามคุณนี่เราจมอยู่ในน้ำเป็นทุกข์เหลือเกินก็ถึงกล้าบอกว่าที่เรามาเพราะทุกข์ทั้งนั้นเองทุกข์ที่เราจมอยู่ในน้ำในกามคุณมันทำให้เราเข็ดทำให้เรากลัวจึงคิดที่จะขึ้นจากน้ำก็เลยมาบวชเนี่ยมาบวชในขัมมะเนี่ยก็เบาลงบ้างทุกน้อยลงบ้างแต่ยังไม่หมดนะเดี๋ยวก็ดิ้นกลับไปหาน้ำอีกอะชอบโกรธก็เหมือนเดิมประเดี๋ยวออกตอนนี้ไม่โกรธแต่อยากกลับบ้านนะกลับบ้านก็มันกระโดดลงน้ำก็โกรธอีกแหละตอนนี้ทำท่าไม่โกรธเฉยๆแต่ในใจยังโกรธอยู่แต่กลับบ้านเนี่ยตัวก็โกรธใจก็โกรธเลยลำลีออกจากกามคุณลำลีไม่พยาบาทลำลีไม่เบียดเบียนคิดดูว่าหมู่สัตว์ทั้งหลายเขาเบียดเบียนกันไหมลองใช้สติใช้ปัญญาฟังแล้วลองพิจารณาว่าหมู่สัตว์ทั้งหลายมวลมนุษย์เนี่ยหรือหมู่สัตว์ทั้งหลายที่สัตว์ที่อยู่ในน้ำก็ดีสัตว์ที่อยู่บนบกก็ดีสัตว์มีปีกก็ดีสัตว์ไม่มีขาก็ดีสัตว์หลายขาก็ดีสัตว์ทุกชนิดเนี่ยเกิดในครรภ์เกิดจากฟองไข่เกิดในเท่าไข่เกิดขึ้นโตทีเดียวหมู่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยลองคิดดูนะเบียดเบียนกันไหมเบียดเบียนกันหรือไม่เราอยู่เป็นคนนะมีคนเบียดเบียนเราไหมมีไหมไม่มีใครไม่ถูกเบียดเบียนนะจะไม่มีสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กปลาเนี่ยมันกินกันนะตัวเล็กถูกตัวใหญ่กินตัวใหญ่ก็ถูกตัวใหญ่กว่ากินเป็นตัวอย่างหมู่สัตว์ทั้งหลายเหมือนกันหมดทั้งโลกเลยสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กเบียดเบียนกันทั้งโลกองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสรู้ว่าเนี่ยเราจะออกจากทุกข์เราก็ต้องไม่เบียดเบียนมาบวชในขัมมะเมื่อตัวหนึ่ง

เราไม่กล้าฆ่าเขาไม่ได้กลัวเขาตายนะกลัวบาปไม่ได้กลัวมดยุงมากัดปกติอยู่ที่บ้านไม่ทำอย่างนี้หรอกอยู่ที่นี่ก็แหมเอาปากลมเป่าบ้างเอาผ้าปัดเบาๆกลัวเขาตายบ้างอยู่ที่บ้านทำอย่างนี้ไม่เป็นรำลิไม่เบียดเบียนแม้แต่หมู่สัตว์ที่คิดทำร้ายเราเราก็ยังคิดที่จะหาทางออกจากทุกข์ไม่ไปทำร้ายเขาฉะนั้นถ้าคนทั้งโลกเลยนะมีศีลมีธรรมคิดจะออกบวชเนี่ยไม่พยาบาทไม่คิดฆ่าใครแล้วไม่คิดเบียดเบียนใครไม่เอาเปรียบใครแล้วแล้วก็คิดออกจากกามคุณด้วยไม่ติดอยู่ในความยึดมั่นถือมั่นเหมือนกับปลาที่ติดอยู่นะครับขึ้นจากน้ำไม่ได้คนทั้งโลกจะมีความสุขนะออกจากทุกข์ได้งานที่กล่าวมาทั้งหมดโยมต้องไปคิดว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐนะเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในโลกพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในวันเพ็ญเดือน6นะที่พระองค์ตรัสรู้ดอนวิสาขะแล้วก็ผ่านมา2เดือนเนี่ยพระองค์ก็เสวยวิมุตติสุขแล้วก็เดินทางไปสู่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันไปโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง5ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ชื่อก็บอกว่าปัญจวัคคีย์ทั้ง5เนี่ยก็คล้ายเป็นพราหมณ์เป็นฤาษีนะไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีพระธรรมไม่มีพระสงฆ์เขาก็ถือบวชนั่นแหละนะก็เป็นฤาษีเป็นนักบวชเหมือนกันแต่ว่าอยู่ที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันพระองค์ก็เสด็จไปด้วยฝ่าพระบาทจากเมืองราชคฤห์ไปเมืองพาราณสี200กว่าโลไม่เกิน220โลทำไมรู้ระยะถึงขนาดนั้นหลวงพ่อสนองกตปุญโญเคยพาพระพาโยมเดินเลยนะเดินตามระยะเลยจากพุทธคยาเดินไปที่เมืองพาราณสีเนี่ยที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันใช้เวลากี่วันเดินจริงๆเลยเดินตามรอยเลยไม่ถึง7วัน7วันพอดีก็ถึงพอดี7 3 21นะวันละ30โลก็ถึง7วันน่ะ7 3 21 210กิโลก็ถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองแล้วยังมีพระเมตตาพระกรุณาไปโปรดปัญจวัคคีย์เดินด้วยฝ่าพระบาทเดินไปถึงเมืองพาราณสีโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง5ในหลักธรรมพระธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรแปลว่าที่พระองค์แสดงธรรมครั้งแรกเกิดขึ้นในโลกครั้งแรกเลยแสดงธรรมที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันเมืองพาราณสีนะเกิดขึ้นในโลกและบทความธรรมะในบทพระธรรมจักรเนี่ยก็เป็นเหตุให้เราเห็นทุกข์แล้วก็ดับทุกข์ได้แล้วก็มีวิธีปฏิบัติถึงความดับทุกข์ได้คืออริยมรรคองค์8แล้วพระองค์ก็ทรงแสดงอริยสัจ4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคที่สุดแล้วพระอัญญาโกฏัญญะเป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมเป็นองค์แรกองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงเป็นอัญญาสิวัตโพโกทันโยอัญญาสิวัตโพโกทันโยพระอัญญาโกทัญญะได้รู้แล้วหนอพระอัญญาโกทัญญะได้รู้แล้วหนอและเวลานั้นพระอัญญาโกทัญญะก็เป่งอุทานเหมือนกันสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงย่อมดับไปเป็นธรรมดาได้ดวงตาเห็นธรรมทูลขอเป็นสาวกขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงประทานให้เป็นพระภิกษุสงฆ์เกิดขึ้นในโลกครั้งแรกต่อจากพระเจ้าไปนิพพานไปเนี่ยขออภัยต่อจากที่พระองค์ตรัสรู้เนี่ย2เดือนพอดีเป๊ะเลยนะก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระสงฆ์องค์แรกแล้วก็ขอบวชพระองค์ก็ประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทาเกิดขึ้นในโลกฉะนั้นวันอาสาฬบูชาเป็นวันที่มีความสำคัญพระองค์แสดงพระธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเกิดขึ้นมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นพระธรรมเกิดขึ้นพระสงฆ์พระอริยสงฆ์เกิดขึ้นในโลกครั้งแรกเลยทีนี้อาตมาจะย้อนกลับมานิดหนึ่งเ
พระธรรมจักรกับปตนสูตรเนี่ยมันติดอยู่ตรงคำเนี้ยพระธรรมจักรจักรอันนี้ไม่มีจักรอื่นสู้ได้นะจักรอันนี้ดังสนั่นวันไหวเคลื่อนไปถึงกระทั่งพรหมโลกเลยนะเทวดาอินพรหมยมยักษ์หมู่ทุกชั้นฟ้าเลยรับรู้อนุโมทนาสาธุเกิดขึ้นว่าบัดนี้พระเจ้าเกิดขึ้นแล้วได้แสดงธรรมพระธรรมจักรกับปัตตนสูตรเกิดขึ้นแล้วในโลกเนี่ยทำให้โลกนี้เกิดแสงสว่างขึ้นมาแสงสว่างในที่นี้ก็คือมาเห็นใจตัวเองว่าใจเรามีอะไรใจเราเนี่ยมีอะไรใจมวลมนุษย์มีอะไรปกติเราก็ไม่เห็นใจเราแต่องค์พระเจ้าเกิดขึ้นในโลกเนี่ยพระอัญญาโกฏัญญะก็ได้เป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมองค์แรกเลยสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงย่อมดับไปเป็นธรรมดายอมว่าในโลกเนี่ยของภายนอกเนี่ยมีอะไรบ้างที่เกิดแล้วไม่ดับมีไหมมีสักอย่างไหมของในโลกเนี่ยมันจะอยู่กับเราเที่ยงไหมไอ้ที่มันไม่เที่ยงมันเกิดแล้วมันก็ต้องดับแล้วคนเอาเป็นคนก็แล้วกันคน 8,000 ล้านคนที่ผ่านมาในอดีตเขาเกิดมาเขาดับไหมหมดไหมแล้วพวกเราปัจจุบันเนี่ย 8,000 ล้านคนต่อไปจะเหลือไหมไม่เหลือหรอกแล้วอนาคตอีกเท่าไหร่มันจะเป็นอย่างนั้นไหมสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงย่อมดับไปเป็นธรรมดามันจะเป็นอย่างนั้นไหมเอาละเราพิสูจน์กันว่าของข้างนอกมันต้องดับแล้วของในใจเราต้องดับไหมของในใจเรามีไหมที่เราดีใจแล้วมันไม่ดับมีไหมมีหรือไม่มีมันมีให้ดูไหมมีให้เห็นไหมที่มันมีเพราะว่าเราไปยึดหรือเปล่าถ้าเราคิดอย่างนี้ได้มันก็ดับนะแล้วความโกรธมันเกิดแล้วมันดับไหมดับหรือไม่ดับแต่เราดึงมันขึ้นมาใช่ไหมไปขุดมันขึ้นมาใช่ไหมไปสร้างมันขึ้นมาด้วยนะบางทีไม่ทันเขายังไม่ผิดเลยเราโกรธเขาเนี่ยสร้างอารมณ์ขึ้นมาสร้างไหมฉะนั้นพระธรรมจักรคำว่าจักรเนี่ยก็เป็นเครื่องนะแต่ธรรมจักรเป็นเครื่องทำลายความไม่ดีให้หมดไปจากโลกด้วยหมดไปจากใจด้วยพระธรรมจักรเนี่ยที่พระองค์ทรงแสดงตรัสรู้เนี่ยตั้งสี่อสงไขยแสนมากับเนี่ยพระองค์คิดค้นสร้างบารมีทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีจนถึงอุเบกขาบารมีเกิดทุกชาติสี่อสงไขยแสนมากับสร้างบารมีมาเพื่อสิ่งเนี้ยเพื่อหาทางออกจากทุกข์แล้วก็ไม่ต้องกลับมาทุกข์อีกเป็นจักรที่ทำลายทุกข์นะแล้วก็เป็นจักรที่ไม่ต้องกลับมาทุกข์อีกโยมว่าวันนั้นเป็นวันสำคัญมากไหมพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกพระธรรมเกิดขึ้นแล้วในโลกพระสงฆ์เกิดขึ้นแล้วในโลกจักรที่พระองค์ทรงแสดงไว้เนี่ยมีความสำคัญต่อมวลมนุษย์หมู่สัตว์ทั้งหลายเลยนะเพราะมวลมนุษย์หมู่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีแต่เครื่องอย่างที่กล่าวมาเบื้องต้นมีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมไม่กลัวบาปไม่ทำบุญก็ก่อบาปขึ้นมาบุญไม่มีแต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกเนี่ยแสดงว่าบุญทั้งหลายกรรมทั้งหลายเราสร้างขึ้นเองไม่มีใครบันดาลพระพุทธเจ้าก็บันดาลไม่ได้มูมารทั้งหลายก็ประจนให้เราเป็นทุกข์ไม่ได้ถ้าเรามีความจำที่พอจะนึกออกนะสักคู่นี้นี่เองไม่ถึง20นาทีอาตมาพูดคำว่ากฎของกรรมเราสร้างขึ้นเองกฎของกรรมเนี่ยไม่มีใครบัญญัติหรือใครสร้างขึ้นเราสร้างขึ้นเองเราทำบาปเนี่ยจะเอาบุญที่ไหนอ่ะมันก็คือบาปนั่นแหละคือกฎของกรรมเราเชื่อบุญแล้วเราไม่ทำบาปแล้วละบาปบำเพ็ญบุญเนี่ยเราจะไปกลัวไหมว่าบุญจะไปไหนกฎของกรรมที่เราสร้างขึ้นเราสร้างกรรมกรรมจึงสร้างเราสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมไม่มีใครบันดาลพระองค์ก็บันดาลไม่ได้เพียงแต่บอกทางใ
บอกทางว่าทางเนี่ยทางดับทุกข์

วิธีเนี่ยจุดประทีปให้ว่ามาสิมามีศีลมีสมาธิมีปัญญาจะเป็นหนทางดับทุกข์ได้ฉะนั้นถ้ามวลมนุษย์ทั้งหลายไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกเนี่ยคนจะเบียดเบียนกันทั้งโลกเหมือนหมู่สัตว์ทั้งหลายและความเป็นจริงคำว่าหมู่สัตว์เนี่ยจำกัดความนะไม่ได้เว้นมนุษย์ด้วยนะมนุษย์นี่ก็อยู่ในจำนวนของหมู่สัตว์ทั้งหลายนะแก่เจ็บตายเหมือนหมู่สัตว์ทั้งหลายมีความโลภโกรธหลงเหมือนหมู่สัตว์ทั้งหลายและที่สำคัญเบียดเบียนกันเหมือนหมู่สัตว์ทั้งหลายอายมว่าจริงไหมไอ้ที่ต่างกันจากหมู่สัตว์ที่เรายกย่องมนุษย์เป็นผู้ประเสริฐเนี่ยมีอยู่สองอย่างอย่างแรกก็คือการที่เรารักษากายใจเรามีสติมีสมาธิมีปัญญานี่คือสิ่งที่เรารักษาได้ถ้าเราไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาก็ไม่ต่างอะไรกับหมู่สัตว์ทั้งหลายชอบฆ่าชอบเบียดเบียนชอบติดอยู่ในกามคุณไม่ต่างกันแล้วก็รับทุกข์ด้วยนะแล้วก็หนีทุกข์ไม่พ้นด้วยนี่คือข้อแรกข้อที่สองเราสามารถป้องกันได้ที่เราเป็นมนุษย์ที่ว่าเป็นผู้ประเสริฐจะเป็นผู้ประเสริฐได้ก็ต่อเมื่อมีศีลมีธรรมสองข้อเท่านั้นเองถ้าเราไม่มีศีลไม่มีธรรมเราจะประเสริฐตรงไหนฆ่าเขาก็ไม่กลัวตีเขาก็ไม่กลัวขโมยเขาก็ได้ผิดลูกผิดเมียเขาก็ไม่กลัวพ่อแม่ก็ไม่รู้จักคำว่ากตัญญูกตเวทีจะต่างกันตรงไหนไม่มีศีลไม่มีธรรมฉะนั้นสองข้อเท่านั้นเองรักษาด้วยแล้วก็ป้องกันด้วยรักษาโอ้เราเคยผิดแล้วเราก็รักษาให้ใจเราดีจากนี้ไปไม่ทำบาปแล้วป้องกันด้วยจากนี้ไปเราจะมีศีลคอยเป็นเครื่องป้องกันศีล นี่แปลว่าเอาออกนะศีล นี่แปลว่าเอาออกนะเช่นฆ่าเนี่ยปาณาติบาตาเวรมณีเราเคยฆ่าเนี่ยเอาใจที่ไม่ดีออกไปไม่ฆ่าแล้วขโมยเนี่ยมีความโลภนะอยากได้ของเขาเนี่ยถ้าเราเอาความโลภในใจเราออกเนี่ยมันจะเอาไหมไอ้ที่เอาออกเอาไม่ออกอ่ะมันจะเอาเข้ามาแล้วจะเอาเข้ามาขโมยเข้ามามีความผิดในความหลงผิดลูกผิดเมียเขาเนี่ยถ้าเกิดมีสติมีปัญญาเห็นโอ้ลูกเมียเขามีพ่อมีแม่เราไปทำลายครอบครัวเขาเนี่ยเราต้องเอาความคิดนี้ออกมาบวชในขมะดีกว่าเถอศีลดีกว่าฉะนั้นศีลทุกข้อเนี่ยเป็นวินัยวินัยแปลว่าเอาออกเอาสิ่งที่ไม่ดีในใจเราออกงั้นคนที่มาถือศีลมาปฏิบัติธรรมเอาสิ่งที่ไม่ดีออกด้วยกายกรรมด้วยวจีกรรมด้วยมโนกรรมสิ่งใดที่เคยพูดไม่ดีทำไม่ดีคิดไม่ดีต้องเลิกต้องเอาออกฉะนั้นพอเรามาเห็นคนมาวัดเนี่ยเขาเคยเจ็บเคยทุกข์มาก่อนก็จึงมารักษาแล้วสุดท้ายต้องไปป้องกันเอาเองนะต้องมีศีลมีธรรมเป็นเครื่องป้องกันจากนี้ไปบาปเราไม่ทำขึ้นชื่อว่าบุญแล้วเราต้องมีสติมีสมาธิมีปัญญามีความภาคความเพียรเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาออกจากทุกข์ได้ไม่ต้องมาก่อกรรมให้ตัวเองลำบากทุกข์ใจอีกเชื่อของกรรมแล้วว่าเราทำกรรมตนเป็นที่พึ่งแห่งตนไม่มีใครแก่กว่าเราไม่มีใครเจ็บกว่าเราไม่มีใครตายกว่าเราเราทำกรรมแล้วใครจะมาช่วยเรามีไหมถามจริงเทวดาอินพรหมที่ไหนมาตัดกรรมให้เราได้ถ้าตัดได้คน8,000ล้านกี่ชาติแล้วอ่ะเขาทำกรรมจะตัดไหวไหมล่ะเราสร้างกรรมนั่นเองกฎของกรรมที่เราเขียนขึ้นเองไม่กลัวบาปเราก็ทำบาปไปบาปอันนั้นก็ให้ผลเราเชื่อบุญเราไม่ทำบาปแล้วกรรมอันนั้นที่เราสร้างไว้เขียนไว้เองต่อไปบุญอันนั้นมาบันดาลเป็นเพื่อนที่สนิทใจที่สุดจะไม่ทิ้งเราตลอดไปจะชาติไหนวันไหนเกิดกี่ชาติบุญนี้ก็ตามเราไปงั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมจักรกับปัตตนสูตรก็เหมือนกับเป็นเครื่องทำลายสิ่งที่เป็นทุกข์ให้หมดไปแล้วก็เป็นเครื่องสร้างเป็นเครื่องจักรสร้างศีลสร้างสมาธิสร้างปัญญาให้กับมวลมนุษย์ทั้งหลายเป็นหนทางดับทุกข์พ้นทุกข์ได้ฉะนั้นโยมลองคิดดูนะถ้าเรามีสติเราก็มีสมาธิถ้าเรามีสัมปชัญญะรู้สึกตัวทั่วพร้อมเราฟังแล้วเราก็เข้าใจเราก็เกิดปัญญานะแต่

0: เราไม่มีสตินั่งหลับก็ดีไม่มีสติปล่อยให้ใจคิดนึกไปเรื่องอื่นก็ดีเราก็ไม่มีสมาธิที่สุดเราไม่รู้จักสัมปชัญญะนั่งตรงไหนนั่งฟังอะไรแล้วก็ไม่รู้เราก็ไม่เกิดปัญญาฉะนั้นการฟังธรรมก็เป็นการปฏิบัติธรรมให้เกิดสติเกิดสมาธิเรารู้สึกตัวทั่วพร้อมเราก็เกิดปัญญาด้วยแล้วปัญญาอันเนี้ยมันจะแก้ปัญหาที่ใจเพราะปัญญาเหมือนแสงสว่างเหมือนพระองค์จุดประทีปไว้ให้ว่าพระองค์มาตรัสรู้มาแสดงพระธรรมจักขปนสูตรเนี่ยก็เพื่อให้เราเนี่ยมีโอกาสได้ปฏิบัติแล้วก็เข้าถึงการปฏิบัติถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์ได้นะก็เชื่อว่าสิ่งที่เรามาวันนี้จะเป็นประโยชน์ในปัจจุบันในอนาคตแล้วก็ตลอดไปนะถ้าเรามีศีลมีสมาธินะมีปัญญาเราก็จะรู้ว่าเครื่องจักรที่พ่อแม่ให้มาเนี่ยประเสริฐกว่าเครื่องจักรใดๆในโลกสร้างบุญสร้างกุศลสร้างศีลสร้างสมาธิสร้างปัญญาเกิดขึ้นได้แต่ถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญาเครื่องจักรที่พ่อแม่ให้มานะก็ก่อทุกข์เนี่ยนะพ่อแม่ก็หนักใจตัวเองก็หาความสุขไม่ได้นะเกิดมาก็อยู่กับทุกข์ออกจากทุกข์ไม่ได้ฉะนั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระองค์มีพระนามว่าสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองทุกครั้งไปพระจะแสดงธรรมก็จะขึ้นนะสรรเสริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนะแล้วนึกถึงพระองค์ท่านนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองไม่ได้มากเลยข้อความแต่ว่าเราพิจารณาเท่าไหร่ก็ไม่หมดเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีทุกข์มีภัยเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีปัญหามีอุปสรรคให้เรานึกถึงนะพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละพระองค์เป็นผู้ออกจากทุกข์แล้วบอกวิธีการประพฤติปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ได้ด้วยนะก็อย่าได้ประมาทเลยนะให้เรานึกถึงว่านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมีความหมายว่าอย่างไรขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสผู้ไกลจากกิเลสนี้ก็แสดงว่าขึ้นจากตัณหาอุปาทานแล้วขึ้นจากนามแล้วเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองนะพระองค์ไม่ได้วิงวอนขอใครมาพระองค์ประพฤติปฏิบัติสร้างบุญสร้างบารมีจนตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงมีพระเมตตาที่คุณพระกรุณาที่คุณพระปัญญาที่คุณนะให้พวกเราได้มีโอกาสได้มีดวงตาเห็นธรรมนะเห็นทุกข์แล้วก็ขอให้เรากำหนดสิ่งที่ควรละนั้นก็คือสมุทัยสมุทัยก็คือเหตุให้เกิดทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ก็คือตัณหากามตัณหาความทยานอยากในกามคุณภาวะตัณหาความทยานอยากมีอยากเป็นวิภาวะตัณหาความทยานอยากไม่อยากมีไม่อยากเป็นนิโรธะหมายถึงความดับทุกข์ก็ขอให้เรามีสติมีปัญญานำสิ่งที่เป็นทุกข์กำจัดทุกนั้นออกไปจาโคสละตัณหาเหล่านั้นปฏินิสโควางตัณหาเหล่านั้นมุตติปล่อยตัณหาเหล่านั้นอนาละโยไม่ไปพัวพันกับตัณหาเหล่านั้นในใจของเราเนี่ยถ้าเราไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วดับทุกข์ไม่ได้และที่สุดแล้วก็ขอให้เรามีมรรคก็คือหนทางประพฤติปฏิบัติถึงความดับทุกข์พ้นทุกข์มีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปโปลัมริชอบสัมมาวาจาวาจาชอบสัมมากัมมันโตการงานชอบสัมมาอาชีโวเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายามโหความเพียรชอบสัมมาสติสติปัฏฐาน4นี่แหละที่เราปฏิบัติอยู่เนี่ยเป็นทางดับทุกข์สัมมาสมาธิที่เราปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนเนี่ยก็เป็นอริยมรรคองค์8ก็ขอให้เราเข้าถึงธรรมถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์ทุกคนทุกท่านการบรรยายธรรมก็พอสมควรกับเวลาก็ขอยุติเอวังก็มีด้วยประกาศและฉะนี
1: ้สาธุสาธุสาธุอนุธามิ ครับที่ท่านฟังจบลงไปนั้นเป็นธรรมเทศนาจากท่านพระอาจารย์ติเลกอังกักรักขูพระเถระและครูบาอาจารย์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับครับลำดับต่อจากนี้ไปก็จะได้กล่าวถวายสังฆทานนะครับทั้งหมู่พร้อมกัน3จบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุตินังวัฏเมธานังอาสวะกายวังนิพพานังโหนตุตุติยัมปิสุตินังวัฏเมธานังอาสวะกายวังนิพพานังโหนตุตัตติยัมปิสุตินังวัฏเมธานังอัสสวะคยวหังนิพพานังโหนตุ
0: สาธุ
1: ครับเชิญนะครับการที่มีสังฆทานทายธรรมนำขึ้นประเคมคุณเจ้าได้เลยนะครับและท่านใดที่จะบูชาธรรมกับองค์แสดงธรรมก็เชิญได้ที่ธรรมานหน้าลานธรรมนะครับครับก็เป็นวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับทุกท่านได้เสียสละเวลามีศรัทธาในการเข้ามาวัดสังฆทานเพื่อจะใส่บาตรพระภิกษุสงฆ์ครับแล้วก็มีการสละความโลภความโกรธความหลงนะครับแล้วก็ได้มาสร้างทานบารมีนะครับในการถวายสังฆทานรักษาศีลเจริญภาวนานะครับแล้วก็ทำวัดสวดมนต์พร้อมกับนักบวชเนกขมะทั้งชายและหญิงท่านก็มีเวลาถือเสียสละในการเข้ามาอาบวชเนกขมะนะครับในการรักษาศีล5ศีล8และศีลอุโบสถก็เป็นสติมีปัญญาของทุกท่านได้มาร่วมกันทำความเพียรและทำความดีและรักษาพระพุทธศาสนาไว้ให้ยาวนานก็ด้วยเนกขัมมะบารมีของทุกๆท่านนี่เองนะครับสาธุก็ร่วมอนุโมทนาธรรมอนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านณโอกาสนี้นะครับ
2: ค่ะน้อมกราบในความเมตตาพระอาจารย์ติเล็กอัตตรักโขด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งค่ะกราบอนุโมทนาบุญกับท่านเนกขัมมะทั้งชายและหญิงและญาติธรรมทุกท่านนะคะที่ได้มีโอกาสมาร่วมฟังธรรมปฏิบัติธรรมในวันนี้นะคะสำหรับกิจกรรมงานบุญในช่วงวันหยุดยาวนะคะในเริ่มต้นตั้งแต่วันที่28กรกฎาคมในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวก็เรียนเชิญชวนประชาชนได้ร่วมลงนามถวายพระพรนะคะที่ www.loyaloffice.th นะคะแล้วก็ได้ร่วมกันกระทำคุณงามและความดีเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลโดยพร้อมเพียงกันแล้วสำหรับในที่วัดสังฆทานนั้นก็จัดกิจกรรมฟังธรรมปฏิบัติธรรมส่วนในวันอาสาฬหบูชานะคะกิจกรรมตั้งแต่ช่วงเช้าเปิดโอกาสให้สาธุชนนั้นได้มาถวายพระทหารข้าวหวานนะคะที่ลงตักแล้วก็ร่วมในการฟังธรรม11นาฬิกาได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าว่าสังฆทานเมตตาแสงธรรมและมีการหลอมทองคำนะคะโดยหลวงพ่อจะมีการหลอมทองคำก็เชิญชวนได้ร่วมมาเป็นเจ้าภาพพร้อมเพียงกันรวมถึงการบรรพชาผสมบทหมู่นะคะณโบสถ์แก้วต่อไปทุกท่านประจำที่นั่งนะคะแม่อังวิ่งเบาวิ่งหรือคลิ้งวันเย็นเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวแม่ใหม่ค่ะสาธุสำหรับการวิ่งเทียนต้นไม้นะคะในรอบ16นาฬิการอบแรกจากนั้นในเวลา1ทุ่มนะคะ19นาฬิกาแล้วเวลา24นาฬิกาในช่วงเวลาสลับกับการแสดงธรรมตลอดรุ่งนะคะก็มีการเวียนเทียนตามโอกาสที่เหมาะสมต่อไปอนุโมทนาสาธุอนุโมทามิ ค่ะต่อไปทุกท่านประจำที่นั่งนะคะเดี๋ยวครูบาอาจารย์จะบังสกุลเตรียมตัวกดน้ำรับพรค่ะ
0: นะเราก็ได้ระลึกถึงผู้วายชนผู้ล่วงลับไปนะรายชื่อเหล่านี้ก็เป็นรายชื่อของผู้มีพระคุณคุณความดีที่สิ่งที่เราระลึกได้นะเคยเป็นพ่อก็ดีเป็นแม่ก็ดีเป็นญาติของเราก็ดีเป็นผู้ให้กับเราก่อนก็ดีนะความดีตรงนี้ก็หาแตกดับไม่แต่รายชื่อเนี่ยก็ยังอยู่นะเป็นเครื่องให้เราระลึกได้ว่าเนี่ยเมื่อไหร่เรานึกถึงรายชื่อเหล่านี้นี่นะก็เรียกว่ามีสติเหมือนกันนะคล้ายๆกับว่าเป็นมนานุสติว่าถ้าเราไม่ทำความดีสักวันหนึ่งเราก็เหลือแต่ชื่อเหมือนกันแต่รายชื่อเหล่านี้เขาเตือนสติเราว่าเขาทำคุณงามความดีให้เราระลึกได้ถ้าเรามีมรณสติเราก็จะรู้ว่าเรายังไม่ได้ทำบุญสักวันหนึ่งเราเหลือแต่ชื่อก็ไม่มีบุญนะแต่ถ้าเราทำบุญเอาไว้พาพ่อพาแม่มาถือศีลมาฟังธรรมปฏิบัติธรรมพาลูกพาเมียพาครอบครัวมาถือศีลมาปฏิบัติธรรมบุญอันนั้นนะก็จะเป็นสมบัติที่แท้จริงนะพอเราคิดถึงเราแล้วก็คิดถึงว่ามาถือศีลมาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมให้กายเป็นบุญให้วาจาเป็นบุญให้ใจเป็นบุญบุญก็เกิดขึ้นได้ก็เกิดจากรายชื่อเหล่านี้แหละที่เรานึกถึงว่าบุญมีที่ท่านทำไว้กับเรามันมีอยู่ในใจเราไม่ลืมนะใครเขาจำไม่ได้แต่เราไม่ลืมว่าคนเหล่านี้เคยพูดดีกับเราเคยทำดีกับเราเคยคิดดีกับเราเคยให้สิ่งดีๆกับเรานะเราต้องตอบแทนด้วยความเรียกว่าบุญเท่านั้นนะเพราะว่าบุญเป็นชื่อของความสุขฉะนั้นตอนที่เรามีชีวิตอยู่เราก็ทำบุญเอาไว้เมื่อเราจากโลกนี้ไปบุญเท่านั้นแหละจะเป็นที่พึ่งของเรานะแล้วเราก็ไม่ต้องรอให้ใครมาทำให้เราด้วยนะเพราะเราทำเอาไว้แล้วเราทำเอาไว้เชื่อแล้วว่าบุญมีจริงเราก็ทำบุญแล้วก็เชื่อว่าบาปมีจริงเราก็ไม่ทำเมื่อเราตายไปจริงๆบาปแล้วก็ไม่มีบุญก็เป็นที่พึ่งงั้นมาวันนี้เราก็ทำบุญอุทิศให้กับผู้วายชนไปอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยขอผลบุญนี้จงสำเร็จกับหมู่ญาติผู้ล่วงลับไปเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายโปรดเมตตามาอนุโมทนาบุญด้วยหากเคยล่วงเกินท่านด้วยประการใดๆขอท่านเหล่านั้นโปรดเมตตาให้เป็นอโหสิกรรมซึ่งกันและกันจากนี้ไปแล้วก็อุทิศบุญกุศลเดี๋ยวบังสกุลให้ฟังก่อนนะอานิจจวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุ
1: สาธุ
0: นะประโยคสุดท้ายเตสังอุปสโมสุโคความเข้าไประงับสังขารเหล่านั้นเป็นสุขลมฟังมาเกือบทุกวันพระนะทุกวันเสาร์อาทิตย์พระบังสกุลขอถามเตสังอุปสโมสุโขความเข้าไประงับสังขารเหล่านั้นเป็นสุขเนี่ยแสดงให้ผู้ตายฟังหรือแสดงให้พวกเราฟังหรือพระแสดงให้พระฟังถ้าความเป็นจริงเราต้องคิดได้นะว่าการบังสกุลไม่ได้แสดงให้ผู้ตายฟังแต่เป็นการแสดงให้พวกเราทุกคนที่มีลมหายใจนะฟังเตสังอุปสโมสุโขความเข้าไประงับสังขารเหล่านั้นเป็นสุขสังขารก็คือร่างกายและจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นสังขารก็คือความปรุงแต่งความคิดนึกถ้าเราระงับสังขารเราได้เวลาปรุงแต่งความโลภขึ้นมาปรุงแต่งความโกรธขึ้นมาปรุงแต่งความยึดมั่นถือมั่นทิฏฐิมานะขึ้นมานี่คือสังขารปรุงแต่ง ถ้าเราระงับได้เราก็นึกถึงคำสอนองค์พระสัมมาธรรมพุทธเจ้าแสดงพระธรรมจักรกับพระตรัสสูตรเป็นเครื่องทำลายทุกข์อยู่แล้วพระอัญญาโกฏัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นองค์แรกเองอุทานว่ายังกินจิสมุทยธรรมังสัพพันธังนิโรธธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงย่อมดับไปเป็นธรรมดาความโลภมันเกิดมันก็ดับนะถ้าเรารู้อย่างนี้ก็ระงับสังขารความโกรธมันเกิดขึ้นมันก็ดับเราก็ระงับสังขารที่มันคิดนึกปรุงแต่งถ้าเรามีสติมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจเราก็ระงับสังขารเตสังอุปสโมสุโขความเข้าไประงับสังขารเหล่านั้นเป็นสุขไม่มีใครบันดาลนะโยมนะโยมต้องเอาไปคิดแล้วก็เอาไปปฏิบัติถึงจะเป็นผลของการดับทุกข์ถึงจะเป็นสุขได้จากนี้ไปก็อุทิศบุญกุศลยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินางเปตานางอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตะพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวัสมีชันตูจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพปุเรนตุสังกัปปาขอความลำลิทั้งพวงจนเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติละโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีภาวตุสาพมังคลังขอสาพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสาพเทวตาขอเล่าเทวดาจงรักษาท่านสาพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสาพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ
1: สาธุครับเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันครับ

0: พนมมือไว้ก่อนนะครับครับกราบรับประมาณ3ครั้งกราบกราบกราบกราบขอร่วมอนุโมทนาสาธุกับทุกท่านที่ร่วมฟังธรรมปฏิบัติธรรมวันนี้ก็การแสดงธรรมจากท่านพระอาจารย์ติเล็กอัตตระโขก็ได้จบลงนะครับหลังจากนี้ไปก็ทุกท่านนักบวชในกรรมาทั้งชายและหญิงหรือผู้มาประพฤติปฏิบัติธรรมจะร่วมนมัสสวดมนต์ในภาควันกับคณะนักบวชในกรรมาก็เชิญได้เลยนะครับต่อจากนี้ไปนักบวชจะไปพักตามปฏิอาศัยและก่อนที่จะไปกราบพระรัตนตรัยอีก3ครั้งเตรียมตัวครับเดี๋ยวนิวรณ์จะถามหานะไปยืดเส้นยืดเส้นยืดสายก่อนเอาเตรียมตัวครับพร้อมแล้ว1กราบ2กราบสาธุ3กราบสาธุขอให้เกิดสติปัญญาทุกท่านนะมีการทำเข้ามาที่ลานธรรมนะครับเที่ยงครึ่งเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วคำว่าสวดมนต์มรรควันและยืนสมาธินะครับและท่านใดจุงนี้ก็เชิญพักตามปัญญาสายได้เลยนะครับเชิญครับก็เป็นโอกาสดีของทุกท่านในวันนี้นักบวชก็เยอะนะครับก็เป็นโอกาสดีของทุกท่านนะที่ได้มาบวชแม่คำมาทั้งชายและหญิงนะถือปฏิบัติรักษาศีลเจริญภาวนานะครับก็เป็นขอให้ท่านมีดวงตาแห่งธรรมและสติและปัญญาทุกท่านด้วยนะครับคุยต่อ
1: ค่ะพร้อมกับในความเมตตาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งค่ะอนุโมทนาบุญกับคุณบรรเจิดคุณสุภยาวังหินญาติธรรมจากนครนายกร่วมบุญทุกบุญ200บาทอนุโมทนาสาธุคุณรักษาเทวดาคุ้มครองท่านและครอบครัวนะคะญาติธรรมท่านก็มาสร้างบุญเป็นประจำสม่ำเสมอนะคะถือว่าเป็นโอกาสที่ท่านกระทำฝากไว้ตามกำลังบารมีที่สามารถทำได้แล้วก็หลายๆท่านในช่วงวันหยุดยาวนะคะก็เรียนเชิญชวนถ้าไม่รู้จะไปไม่ได้ไปท่องเที่ยวหรือว่าไม่ได้ไปต่างจังหวัดก็วัดสังฆทานยินดีต้อนรับนะคะสำหรับท่านที่จะมาใช้พื้นที่ในการสวดมนต์ทำวัดก็ดีมาร่วมทำบุญสร้างกุศลนะคะมานั่งสมาธิฟังธรรมหรือว่าหลายๆท่านก็ใช้โอกาสที่ยังมีกำลังแรงกายนะคะรู้ตัวทั่วพร้อมมีสติสัมปชัญญะก็มาเดินจงกรมด้วยตัวเองนะคะหลายท่านก็ทำบ้านเป็นวัดได้แล้วนะคะแล้วก็มาวัดบ้างในบางโอกาสก็วัดสังฆทานเป็นลานบุญนะคะให้ทุกท่านได้ใช้พื้นที่ด้วยความสงบร่มเย็นเนาะแล้วก็ไม่มีความกระทึกคึกโครมอะไรใดๆนะคะความร่มเย็นในใจที่แผ่ออกมาจากกายของท่านนี่แหละค่ะท่านนักบวชทั้งหลายนะคะมีความสงบระงับอยู่ในใจของตนเนาะในเพศสมณะนะคะสมณะคือผู้สงบระงับก็สมควรในการใช้พื้นที่นะคะด้วยความเหมาะสมด้วยกายวาจาใจเอาฝากงานกิจกรรมงานบุญในวันที่18 29และ30กรกฎาคมส่งท้ายเดือนกรกฎาคมด้วยคุณงามและความดีในวันที่28นะคะวันอังคารที่28กรกฎาคมหลายท่านก็วางแผนชีวิตในช่วงวันหยุดยาวก็ดีนะคะไม่ได้ไปไหนก็มาเข้าวัดรักษาศีลปฏิบัติธรรมก็เรียนเชิญชวนให้ได้ร่วมมาสร้างคุณงามและความดีเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ในวันเฉลิมพระชนมพรรษานะคะถวายความจงรักภักดีเพราะว่าเราก็โชคดีนะคะอยู่ในพื้นแผ่นดินที่มีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และมีสามเสาหลักที่มั่นคงนะคะรวมถึงเป็นประชากรที่ไม่ขี้เลเนะนะไม่ใช่แบบว่าไม่มีคุณภาพนะคะทุกคนมีดีในตนเนาะเห็นน้องๆเยาวชนที่ไปแข่งขัน

ทั้งเรื่องความรู้ความสามารถเฮ้ยตอนเราอายุ9ขวบถามว่าทำอะไรอยู่โหเด็ก9ขวบไปแข่งได้แล้วอ่ะได้รางวีรางวัลโหเรานี่อายเด็กเหมือนกันเนาะเมื่อก่อนเราก็ไม่ได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับ AI อะไรอย่างนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่ก็คงอบรมลูกเขามานี่แหละก็มี DNA ของคุณพ่อคุณแม่นะคะน้องๆที่ไปแข่งขันโยธวาทิตก็ดีนะคะโรงเรียนก็เป็นหน้าเป็นตาให้ประเทศชาติบ้านเมืองรวมถึงนักกีฬานะคะก็เป็นตัวแทนประเทศชาติในการแสดงศักยภาพแต่ละประเทศเนาะไทยก็ไม่อายใครนะจะบอกให้แล้วเราเป็นนักกีฬาเรารู้แพ้รู้ชนะรู้ภัยนะคะนักกีฬาก็เช่นเดียวกันก็ต้องการกำลังใจนะแล้วก็สู้ๆนะอะไรอย่างเงี้ยก็มีคอมเมนต์ได้นะคะในการให้ขวัญและกำลังใจผู้ที่ไปเป็นตัวแทนของประเทศชาติแล้วก็ฝากความดีไว้ให้กับโลกนะคะอนุโมทนาบุญแล้วก็แสดงความยินดีกับคุณบุตรทุกท่านนะคะที่เป็นชายไทยผู้โชคดีนี่ผู้ชายเขาจะโจทย์เขาจะยากกว่าเรานะคะเพราะว่าอะไรล่อลวงทางโลกเยอะแยะมากมายก่ายกองใครเป็นผู้ชายจะรู้เนาะโอ้โหทางโลกนี่มันนะยั่วยวนหอมหวานนะคะความจริงหลอกตาเรานะคะทุกอย่างวาจาให้พิจารณาดูทุกจะได้เห็นธรรมถ้าเราเชื่อสิ่งที่หลอกตาเราอันนั้นก็สวยงามอันนี้นี่เชื่อไหมครูบาอาจารย์ท่านถ่ายกล้องดีต้อนนะคะเห็นนางฟ้าเนี่ยแต่ละท่านแบบซูมแบบละเอียดเนาะ 4Kเฮ้ยทำไมเนคขมาวัดเราสวยจังคืออันนี้ชักใจเลยเนาะไม่ได้ฉับทาเครื่องสำอางใดๆโอ้ทำไมหน้าตาดีเหมือนคัดหน้าตามาเลยจริงโหเห็นครูบาอาจารย์ท่านโพสแล้วโหเนคขมาวัดเราไม่ขี้เหร่เลยนะหน้าตาดีมากทั้งชายและหญิงนะคะเราก็ชื่นชมว่าโหเนี่ยราศีราสันเกิดมาจากศีลสมาธิปัญญาที่ทุกท่านสั่งสมมาด้วยตัวท่านเองนะคะใครที่จะมาแล้วทำสัญญกรรมใดๆก็ไม่เท่างามจากข้างในออกมาจากภายนอกเนาะมีออร่ามีความสว่างจากดวงจิตที่ท่านทำของท่านมาเองนะคะเราก็ในช่วงวันหยุดยาวก็เรียนเชิญชวนนะคะอนุโมทนากับท่านเนคขมาบารมีทั้งหลายอย่างที่พระอาจารย์ติเล็กท่านได้แสดงธรรมให้แนวทางแนวธรรมนะคะในเรื่องของการมารักษาศีลปฏิบัติธรรมนั้นเป็นบารมีของท่านนะคะใครทำครั้งก็ได้เนาะอาจารย์ท่านก็ชี้แนะชี้ให้เห็นประโยชน์เห็นโทษนะคะเราก็เมื่อเห็นประโยชน์ในการสร้างความเพียรก็ดีหรือว่าได้มีโอกาสมาทำบุญสร้างกุศลตามเหตุปัจจัยที่เหมาะสมนะคะ1ไม่เบียดเบียนตนเอง2ไม่เบียดเบียนผู้อื่นทำนะคะเพราะสุดท้ายปลายทางแล้วเรารู้แล้วว่าเราต้องจากโลกนี้ไปจะไปแบบไหนก็แล้วแต่บุคคลนั้นๆนะคะจะสร้างสรรค์ความงดงามด้วยตัวเองเนาะก็ต้องฝ่าฟันกันไปนะคะโลกก็เปลี่ยนไปแล้วตั้งแต่มีแผ่นดินไหวเนาะเป็นไปตามที่นะหลวงปู่สังวาลเขมโกพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญเมื่อหลวงพ่อหลวงปู่ท่านเห็นนะคะท่านก็คงบอกไม่พูดไม่ออกบอกไม่ถูกเนาะถ้าเราได้เห็นอย่างท่านบอกโอ้โหแล้วจะช่วยลูกศิษย์ยังไงก็ได้แต่ชี้แนะแล้วก็ให้สร้างบุญกุศลหนุนนำจนถึงณปัจจุบันนะคะพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าว่าสังฆทานพร้อมด้วยคณะสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะท่านก็ดำริในการจัดงานตักบาตรพระกรรมฐานให้มีพื้นที่นะคะบางท่านยังไม่เข้าถึงการประพฤติปฏิบัติธรรมแต่ก็มีบุญทานการกุศลไว้เป็นทุนในใจแล้วนะคะก็ยากง่ายไม่เท่ากันเนาะบางท่านเนาะเกิดมาเป็นบวชบรรพชาเป็นสามเณรปุ๊บบรรลุธรรมเฉยเลย เรายังกะโหลกกะลาอยู่เลยนะแบบเฮ้ยโอ้โหเขาทำเขามาดีอ่ะนึกออกไหมว่าเอ้าเป็นสามเณรแล้วท่านสวดปาติโมกข์ได้นี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะจ๊ะเป็นเรื่องที่ยากมากนะคะหลวงพ่อสามารถสมาธิโกท่านเคยกล่าวไว้ว่าพระสงฆ์รูปใดที่ท่านสวดปาติโมกข์ได้นะคะท่านจะมีวิมานแก้วเนาะรอท่านอยู่เนาะบนสวรรค์ชั้นฟ้านะคะแล้วก็ได้เห็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ทำได้เนาะในระดับที่ไม่ธรรมดานะคะเราก็ยินดีกับท่านว่าโอ้โหท่านสร้างวิมานของท่านไว้แล้วท่านคงไม่ไปอยู่วิมานหรอกดูท่าทาง
ท่านน่าจะปรารถนาพ้นทุกข์นะคะเพราะว่าไปเห็นว่ามันก็เป็นเรื่องของกามภพอีกแหละเพราะว่าเทวดาก็ยังอยู่ในภูมิของกามภพนะคะถ้าเราปฏิบัติพ้นทุกข์ได้ก็อยู่เหนือสภาวะไม่ต้องมาช่วงชิงแย่งชิงเนาะตอนนี้ผู้หญิงคู่แข่งเยอะเนาะในจะเนาะผู้ชายเขาไปรักกันเองหรืออะไรขอไปไม่ได้ว่าใครเนาะหรือว่าผู้หญิงเขาไปรักกันเองนะคะหรือว่าแบบผู้ชายที่สวยกว่าเรานะคะโอ้โหผู้ชายสวยกว่าจริงเนาะเห็นตอนเกณฑ์ทหารไหมโหเธอสวยกว่าเราเยอะเลยเราคู่แข่งเยอะนะคะเราควรจะมุ่งหน้าไปทางพรหมจรรย์แล้วก็บรรลุธรรมไปได้ดีนะคะเพราะว่าหลวงพ่อถนองกล่าวไว้ตอนแรกฟังเทศน์ในนี้แล้วนึกขำในใจนะหลวงพ่อบอกผู้หญิงไม่ใช่นางฟ้าผู้ชายไม่ใช่เทวดาคือเขาไม่ได้ดีตลอดนึกออกไหมก็มีมารอะไรที่ออกมาโชว์ตัวเราก็จะเสียใจนะคะเวลาเอาพี่วิเชียรโมทนานะคะอนุโมทนากับคุณวิเชียรบุญปองก็เป็นผู้สร้างบารมีอีกหนึ่งท่านนะคะแล้วก็กิจกรรมงานบุญในวันอาสาฮบูชาก็จะมีการบรรพชาสมบทหมู่ในอุโบสถแก้วประมาณเที่ยงครึ่งนะคะแล้วก็ไปร่วมอนุโมทนาใหม่กับกุลบุตรชายไทยผู้โชคดีที่จะเป็นตัวแทนเนาะให้ได้กราบไหว้นะคะเราก็ยินดีกับนะท่านเนกขัมมะใครที่ไม่มีลูกหลานไม่มีหลานชายลูกชายก็มาเป็นเจ้าภาพในการบรรพชาสมบทหมู่ได้นะคะแล้วมาอนุโมทนาใหม่กับกุลบุตรผู้โชคดีแล้วก็สำคัญที่สุดเลยเนาะเราก็ร่วมอนุโมทนากับเศรษฐีทองคำร่วมอนุโมทนากับหลวงพ่อพรจรัญสุขิโตนะคะหลวงพ่ออูท่านก็ถวายทองคำแท่งมูลค่าไม่ต้องพูดถึงเนาะมูลค่าเอาโอ้ร้องทำไมลูกเดี๋ยวใครทำละหูนี้นะพูดถึงพวกน้องๆที่เรียกน้องเนาะที่เขาอยู่หน้าเซเว่นก็ดีนะคะหรือว่าเอาเก่งนะหลอกให้ชาวต่างชาติซื้ออ่านเปียกให้ได้นี่ไม่ธรรมดานะจะบอกคือในไวรัลนะคะแล้วมีเจ้าเหมียวที่เขาเนาะเฉลียวฉลาดมากน่าจะเป็นพนักงานเซเว่นนี่แหละแต่อยู่ในสภาพของแมวนะคะแล้วก็ตกนักท่องเที่ยวให้เดินนำเดินไปเลยนะพาไปซื้ออาหารเปียกนะอาหารเปียกอะขนมแมวเลียให้กับตัวเองได้นะคะแล้วไม่ได้ทำได้เฉพาะคนหนึ่งคนเท่านั้นอู๋ทำได้หลายเลยตกได้หลายท่านเลยนะคะก็เป็นการเพิ่มยอดขายอาหารแมวให้กับร้านสะดวกซื้ออันนี้ก็เล่าขำๆว่าเออแมวนี่ก็ฉลาดดีเนาะส่วนน้องหมาที่อยู่หน้าร้านสะดวกซื้อนะคะหลายตัวก็ได้ดิบได้ดีไปเนาะก็เลี้ยงอ่านขนมเซเว่นกันจนเนาะสุนัข ก็ฉลาดนะคะนอนหน้าร้านสะดวกซื้อเวลาเปิดประตูแอร์เย็นโอ้มีฉลาดคงไปวิ่งข้างถนนฉลาดมากนะคะบางตัวก็ได้ระดับเจ้านายนะคะท่านนำไปชุบเลี้ยงเนาะเลี้ยงดูอย่างดีแต่งตัวแต่งเนื้อแต่งตัวอาบน้ำสะอาดสะอ้านหลายท่านก็ด้วยรักและผูกพันนะคะนักท่องเที่ยวเขาก็ใจดีเหมือนกันเนาะเห็นสุนัขบ้านเราเฉลียวฉลาดตอนนี้หลังวัดเราก็มีแมวเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะคะเรียกดำดี ดำดีสีไม่ตกนะถ้าไม่ลืมตาก็จะไม่รู้เลยว่าอันนั้นตัวอะไรอยู่พี่วินทรงบอกเขาไม่รู้มาจากไหนนะคะตัวดำมาเมี่ยมเลยนะนอกจากลืมตาแล้วก็แยกเขี้ยวนี่แหละจึงจะรู้อ้าวแมวนะตอนแรกเรียกดำเกิงเอาดำดีแล้วกันดำดีสีไม่ตกก็มาเหมือนมาธรรมะจัดสรรนะคะพี่วินทรงก็เมตตาแต่ว่าน่าจะเลี้ยงกิ้งเหลนไว้ตัวหนึ่งจิ้งเหลนนะมันก็มีธรรมชาติของสัตว์เลื้อยคลานนะคะก็คงเป็นตระกูลเดียวกับเนาะสัตว์เลื้อยคลานนี่แหละนางก็เดินมาแล้วก็แบ่งไก่ก็มันไก่ให้เนาะก็กินได้เนาะแบ่งเนื้ออะไรให้ก็กินได้ก็เลี้ยงไว้ดูเล่นมีวันดีคืนดีแมวไม่เห็นจิ้งเหลนคาบวิ่งหนีไปเฉยโหยแมวก็เนาะช่างกะไรไม่รู้เอาไปเล่นหรือไปกินก็เล่าสู่กันฟังว่าที่นี่เป็นเขตอภัยทานนะคะถ้าเรามีเมตตาก็จะมีจุดที่เขาอนุญาตให้อาหารในโซนที่เป็นโซนที่เฉพาะนะคะนกพิราบนี่ก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าเขามีเชื้อ
ไข้สมองอักเสบอะค่ะถ้าเราไม่อยากมีไข้สมองอักเสบก็เนาะหลีกเลี่ยงนะคะหรือว่าจะไปให้อาหารน้องปลาที่บ่อของวัดก็ได้เนาะถ้าเราจะเจริญเมตตาจิตก็ต้องประกอบด้วยปัญญาเพราะว่าถ้า ไม่กำหนดพื้นที่นะคะหรือว่าให้สเปซสปาเลียราดอะไรอย่างงี้เนาะมดจะมานะคะมดที่มากัดผู้ปฏิบัตินี่แหละหลวงพ่อก็เป็นห่วงก็ขอความร่วมมือเนาะสุขภาพแล้วก็ต้องรักษานะคะถ้าเราจะให้ตามใจเราก็ให้หมู่คณะอยู่รอดปลอดภัยด้วยเนาะเพราะว่าถ้าเป็นไข้สมองอักเสบนี่หูถึงแก่เสียหายเลยนะคะสมองเป็นเครื่องควบคุมกันนะใช้ชีวิตท่านั้นนกพิราบก็ระวังเขานะคะเขาก็คงไม่ได้คิดร้ายทำลายเราหรอกแต่มันมาจากมูลของเขานะคะมันก็มีเชื้อที่ทำร้าย ถ้าคนไม่รู้นะคะหลายบ้านที่เขาก็เมตตาแหละจนไปถึงเทศบาลเลยนะ เทศบาลต้องมาเป็นกรรมการเพราะว่าข้างบ้านร้องเรียนนะคะว่าบ้านนี้ให้อาหารนกพิราบเขาก็คงกลัวแหละเรื่องของเรื่องใครไม่กลัวเราก็ไม่เข้าใจก็แผ่เมตตาไปเนาะไม่ปิดเบียนกันเราก็ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันนะคะถ้าเรารักสุขเกียรติทุกสรรพสัตว์เขาก็เป็นเหมือนเราแหละเขาก็รักสุขเกียรติทุกเหมือนกันนะคะถ้าเราไปทำร้ายเบียดเบียนเขาชาติหน้าเกิดมาจะเจอเขาก็ได้เจอเขาในสภาพเขาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเราเป็นสัตว์นึกออกไหมอันนี้ก็เล่าคำๆว่ามีชาวต่างชาติเขาทำเป็นการ์ตูนนะคะเป็นการ์ตูนแบบเป็นเหมือนคนที่เขาไม่กินเนื้อสัตว์นะคะแล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรเขานะเขาทำเป็นเหมือนในเวลาเราเห็นภาพนะคะเวลาเขาเชือดไก่อ่ะก็มีรางใช่ไหมเขาค่อยเคลื่อนมาอันนี้ทำเป็นการ์ตูนนะคะอันนี้ต่างประเทศเขาทำแต่คนที่มาทำไม่ใช่มนุษย์นะคะมีหัวเป็นสัตว์ต่างๆเนาะแล้วก็มาแล่เนื้อมนุษย์คนนี่แหละประมาณนี้เหมือนเขาล้อเลียนนะคะว่าไม่ให้เราเบียดเบียนก็เห็นในโลกที่เขาแล้วใช้อาวุธห้ำหันประหัตประหารกันก็รุนแรงนะคะแล้วก็สภาวะนั้นไม่ได้ไปไหนเนาะมันก็ให้ผลค่ะให้ผลต่อบุคคลที่ทำเนาะเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวครูบาอาจารย์ก็ให้เรามีความเมตตาต่อกันนะคะบางทีความเมตตาต่อคนเราก็ต้องเลือกด้วยเนาะบางทีเราเมตตาแบบเมตตาเขาแต่เขาไม่เมตตาเราอย่างเงี้ยเรามันนึกแล้วโอ้โหอุตส่าห์หลงรักหลงเมตตาตั้งนานพอได้เห็นร่างแท้ของเขาโอ้โหเมตตาไม่ไหวเมตตาไม่ไหวก็ต้องแยกย้ายนะคะเราก็ต้องเลือกบุคคลที่เราจะเมตตาด้วยโหบางทีเขาตอบแทนพระคุณเราแบบโหถึงเรียกถึงพิกถึงคิงเลยเนาะถ้ามีใครบอกประโยคนี้ซ้ำๆกับเราไม่ละไม่เนาะมันก็ไม่เราไปเรื่อยๆไม่ใจเราโถเมตตาเราก็ไม่มอดไม่ไปตามคำเขาพูดนะคะถ้าเขาแบบนิ่งเฉยเราก็จะไม่เสียใจเนาะแต่เมื่อประโยคเขาไม่ละไม่แล้วก็ไม่กับเราเราก็โอ้ได้เห็นใจตัวเองเขาก็ความเมตตาเราก็หมอดเขาเรียกว่าวายป่วงไปได้เหมือนกันหมอดไม่ไปตามคำพูดเขาแล้วก็สอนใจตัวเรานะคะถ้ารักและเมตตาใครเราก็รักตัวเองก่อนเนาะจะได้ไม่เสียใจในภายหลังพนาได้ยอดเท่าไหร่เอาไม่ได้จดหรอถวายบูชาธรรมนะคะพระอาจารย์ติเล็กได้ยอด 2,730 บาทอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิก็เป็นบารมีที่ทุกท่านนะคะฝากปัจจัยถวายบูชาธรรมครูบาอาจารย์ก็ไปบริหารเรื่องของการดูแลสุขภาพธาตุขันธ์แล้วก็ฝากไว้ให้ครูบาอาจารย์ท่านได้ใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ท่านปรารถนานะคะเราก็เป็นลูกศิษย์ที่มีความกตัญญูกตเวทิตาคุณรู้คุณแล้วก็ตอบแทนคุณท่านจนกว่าจะล่วงลับดับไปเนาะเรานี้ก็ไม่ได้อยู่คำฟ้านะคะสุดท้ายก็ถึงการละเวลาเนาะเห็นงานที่เมนแล้วก็มาสอนใจเราได้นะคะพี่นาเป็นธรรมว่าสุดท้ายปลายทางเราก็ต้องละโลกนี้ไป
เอาไปได้บุญและบาปตอนนี้เวลาก็ล่วงเลยผ่านเดี๋ยวครูบาอาจารย์จะเมตตามานำสวดมนต์แล้วก็ยืนกรรมฐานอนุโมทนาในบุญกุศล

0: จะมีของทุกท่านนะคะ
1: สาธุไว้นี่สาธุอนุโมทนาบุญกับคุณวรพจน์ด้วยเอามาช่วยนับปัจจัยสาธุก็ได้เวลาอันสมควรสำหรับท่านที่จะร่วมสวดมนต์ทำวัดพระกลางวันก็เรียนเชิญชวนนะคะในช่วงวันหยุดยาว28 29 30สำหรับในวันเข้าพรรษานะคะครูบาอาจารย์ท่านจะอธิษฐานจำพรรษาในอาวาสเราก็ร่วมอนุโมทนาแล้วก็หลายท่านอธิษฐานสร้างความเพียรนะคะตลอดไตรมาส3เดือนก็แจ้งล่วงหน้าสำหรับท่านใดจะเป็นเจ้าภาพในการทำลงทานนะคะหรือว่าจะมาร่วมบทเนกขมะปฏิบัติธรรมก็ได้นะคะวัสดาท่านยินดีต้อนรับส่วนท่านที่จะเป็นเจ้าภาพกฐินในปีนี้นะคะทั้งวัดสังฆทานและวัดสาขาก็แจ้งความจำนงของท่านได้นะคะที่แม่ชีสมศรีในกรณีจะในสายบุญของท่านนะคะต้องการให้พิมพ์ซองดีกาประทับตราวัดในสายบุญของท่านแจ้งชื่อนามสกุลเบอร์โทรแล้วก็จำนวนซองที่ท่านต้องการรับนะคะจะไปแจกในหมู่คณะแล้วมาถวายกฐินในของทางวัดสังฆทานอาจจำไม่ได้ละขอเข้ามาจดไว้แล้วก็ลืมในเดิมพฤศจิกายนขออภัยนะคะเดี๋ยวไปถามว่านาดก็จำไปเห็นน้องนัดตั้งพุ่มกฐินเนาะอนุโมทนาใครที่จะรับกระเช้าบุญไปตั้งไว้3เดือนนะคะร่วมด้วยช่วยกันไปรับได้แจ้งความจำนงได้ตรงพิธีบรบุญนะคะหรือกับเจ้าหน้าที่เนาะได้รับกระเช้าสวยๆแล้วก็พุ่มกฐินมาถวายในวันกฐินสามัคคีของทางวัดสังฆทานได้เดี๋ยวครูบาอาจารย์มานำสวดมนต์นะคะกล่าวอนุโมทนาในบุญบารมีของทุกท่านนะคะผิดพลาดประการใดกับขออภัยไว้ในโอกาสนี้ขอรัตนาคุณพระรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะได้คุ้มครองและดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีเจริญในมรรคสี่ผลสี่พันธิพาในการอันควรทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เราทำให้ติดต่อกันจิตเราก็จะเป็นหนึ่งได้ง่ายหรือเรียกว่าเข้าสู่ความสงบได้เร็วการรู้เบื้องต้นของใจเราก็ควรรู้อยู่ที่ลมหายใจอารมณ์หายใจนำพาทำให้เกิดความรู้สึกตลอดเวลาทำให้เกิดความรู้สึกอยู่ตลอดเวลานี่เรียกสัมปชัญญะสัมปชัญญะเรียกว่ารู้ตัวทั่วพร้อม ทุกลมหายใจเข้าออกวิธีภาวนาอย่างอื่นก็ใช้ได้ถ้าใจเราสงบจะภาวนาอะไรก็ได้จะเป็นสัมมาระหังหนอพุทโธหรือกำหนดจิตล้วนก็ใช้ได้ทางนั้นเป็นอุบายของสมถะกรรมฐานตอนนี้เราก็ไม่ให้สับสนมากก็ใช้พิจารณากายหนึ่งใจหนึ่งหรือดูลมหายใจไปเรื่อยๆการดูลมหายใจเนี่ยมันก็จะขาดวรรคขาดตอนอยู่บ่อยๆแล้วก็ดูจนกว่าไม่ขาดวรรคขาดตอนดูจนติดต่อกันเป็นลูกโซ่กันเกี่ยวกันไปดูลมเหมือนลูกโซ่เลยเข้าก็รู้ชัดออกก็รู้ชัดเนี่ยเป็นลูกโซ่แหละสั้นในหายใจสั้นหายใจยาวในลมหายใจเข้าหายใจออกจะรู้อย่างนี้เรียกว่ารู้ชัดในลมหายใจเข้าออกพุทธเจ้าทรงปฏิบัติทำความเพียรในการดูลมหายใจของพระองค์จนสำเร็จอัปปนาสมาธิฌานจนจิตของพระองค์เข้าไปถึงอรูปฌานจนปล่อยวางได้หมดเหลือแต่จิตเหลือแต่กายคนเราไม่มีอะไรก็เหลือแค่จิตแค่กายเรามาอยู่ที่นี่ก็ไม่มีอะไรสมบัติเราก็กายกับจิตนอกนั้นก็เป็นภายนอกหมด จะเป็นคนที่เรารักก็ดีคนที่เราไม่รักก็ดีจะเป็นญาติเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนผูงหรือเป็นแก้วแหวนเงินทองบ้านเรือนทรัพย์สมบัติยานพาหนะต่างๆก็เป็นภายนอกหมดขณะนี้ไม่มีไม่ใช่ของเราเป็นภายนอกของอาศัยถ้ายึดว่าเป็นของเราก็เหมือนของเราถ้าเราไม่ยึดก็ไม่ใช่ของเราเพราะมันของนอกกายนอกใจ แต่สิ่งที่ติดตัวเราไปทุกคนทุกแห่งก็คือกายกับใจอันนี้คือสมบัติของเราที่เรามีติดตัวเราไม่มีนอกนั้นไม่ใช่เสื้อผ้าก็ยังไม่ใช่เลยเสื้อผ้าก็สมบัตินอกกายก็มีกายกับใจที่เราจะมองเห็นสมบัติมนุษย์ก็มีเท่านี้ที่จะเอาถ้าติดตัวไปจริงๆก็ไม่มีอะไรก็มีศีลทานภาวนาใจสงบนอกนั้นก็ไม่ใช่นอกนั้นก็เป็นของกายของกายก็ทิ้งไว้ ทิ้งไว้ในโลกนี้เอาไปไม่ได้ก็พยายามพิจารณาบ่อยๆหรือกำหนดรู้ความตายเป็นอารมณ์ความเกิดแก่เจ็บตายเป็นของเราความเกิดแก่เจ็บตายเป็นของ

0: ขาของเราของเขาก็มีอันเดียวกันเคยแก่เจ็บตายเหมือนกันอันนี้เราก็ต้องพยายามทำความเพียรพยายามมีสติกำหนดรู้มีอุบายที่จะทำจิตของเราให้อยู่กับกายได้บ่อยๆถ้าจิตอยู่กับลมหายใจก็ไม่คิดอะไรอดีตก็ดับอนาคตก็ดับดับที่ลมหายใจถ้าเผลอลมหายใจก็อดีตก็เกิดอนาคตก็เกิดปัจจุบันก็ดับทุกข์กับความคิดสุขกับความคิดแต่ที่จริงแล้วความคิดนี่มันไม่ใช่เป็นสุขความคิดนี่มันตัวทุกข์เรียกตัวสมุทัยแต่ถ้าไม่คิดน่ะเป็นสุขวางเฉยน่ะเป็นสุขสงบความสงบนี่มันมีความสุขเพราะหยุดคิดอดีตอนาคตจุดปัจจุบันในขณะนี้เรากำลังทำอะไรอยู่นั่งอยู่นอนอยู่เดินอยู่หายใจอยู่คิดนึกอะไรอยู่ให้รู้ปัจจุบันอย่างนี้ว่าขณะนี้เรากำลังเป็นอะไรอยู่พอขณะนี้เรากำลังมีลมหายใจอยู่ก็รู้ว่ามีลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่หรือขณะนี้เรากำลังปวดเมื่อยอยู่หรือขณะนี้กำลังง่วงเหงาห้องนอนอยู่หรือขณะนี้เรากำลังพุ่งสร้างรำคาญใจอยู่หรือขณะนี้เรากำลังคิดเรื่องปัญหาต่างๆอยู่เอาอดีตมาเป็นปัญหาบ้างอนาคตเป็นปัญหาบ้างหรือขณะนี้เรากำลังจิตใจว่างอยู่สงบอยู่ก็รู้ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังเป็นอะไรอยู่ทำอะไรอยู่คิดอะไรอยู่อันนี้เราก็ต้องพยายามทำสติติดต่อไปให้รู้ไปตลอดหรือก็ตั้งต้นใหม่หรือก็กลับมาพุทโธใหม่ธัมโมใหม่สังโฆใหม่รู้ตัวใหม่ทำสติใหม่การปฏิบัติในเมืองการตั้งสติอยู่ตลอดเวลาหรือว่ากลับมาตั้งต้นใหม่ตลอดเวลาในนี้เราก็ต้องพยายามคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยสำเร็จด้วยวิธีใดพระเจ้าสำเร็จสมาธิพระพุทธเจ้าตั้งใจแน่วน้อยแน่วแน่คิดว่านั่งถ้าเราไม่สำเร็จคืนนี้ก็จะไม่ลุกจากตรงนี้แม้แต่เรื่องร่างกายเจือแห้งหายไปก็ปล่อยให้ตายไปเลยเพราะท่านทำใจเป็นหนึ่งเด็ดเดี่ยวไม่วอกแวกแล้วจึงได้นั่งอยู่ได้นานๆตลอดคืนถึง7วันสำเร็จได้อยู่ได้7วันเสวยวิมุกอยู่7วันแต่กว่าจะได้เสวยวิมุกท่านก็ต้องทุกข์ทรมานมา6ปีแต่พอได้รับสมาธิจากอนาปานสติพระองค์ทำกำหนดลมหายใจได้แล้วพระองค์ก็สงบไปจนที่สุดถึงจิตว่างจิตดับจิตดุดพ้นในคำว่าสิ่งที่ลงทุนมาก็ได้ผลไม่มีอะไรจะสุขเท่ากับจิตที่หลุดพ้นจิตที่คิดนึกนั้นมันยังไปอยู่ในความคิดว่าเป็นสุขแต่จริงๆมันก็เป็นความทุกข์เพราะจิตที่ยังต้องมีการพัดพากจากกันต้องเสียใจต้องร้องไห้ต้องโกรธต้องเกลียดต้องรักชังอยู่ในวงของโคจรของความอิจฉาริษยามีการชิงแย่งแก่งแย่งชิงดีกันอยู่ตลอดไม่มีใครปล่อยวางได้นี่เขาจะเป็นวงโคจรของความคนมีทุกข์หรือว่าคนมีความคิดไม่ใช่หยุดคิดแล้วมีความอยากกระสับกระส่ายที่ทำให้ใจเราไม่ปล่อยวางอันนี้เราก็ต้องสร้างพลังสมาธิของเราให้เกิดขึ้นแล้วก็หัดพิจารณาว่าไม่เที่ยงไปหมดทุกอย่างที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ไม่ได้มันดับไปทุกอย่างที่เกิดขึ้นจะเป็นรูปเราก็ดีกายเราก็ดีใจเราก็ดีความคิดเราก็ดี รูปคนอื่นก็ดีความคิดคนอื่นก็ดีก็ไม่มีอะไรเป็นหลักมั่นคงสักอย่างเดียวนอกจากปล่อยวางให้ดับเท่านั้นเองพุทธเจ้าท่านสำเร็จเพราะเรื่องทำจิตใจมั่นคงแน่วแน่กับการที่ดูลมให้ใจยนต์ตลอดสว่างจะจับยากลมหายใจพอละเอียดคนก็จะจับยากถ้ามีสติน้อยก็จะเผลอหลับไปเรื่อยจะไปคิดโน่นคิดนี่อยู่เรื่อยคนที่มีสติปัญญาเข้มแข็งจึงจะจับลมหายใจได้ก็ไม่ใช่ยากไม่ใช่ง่ายก็ต้องอาศัยทำความพยายามทำบ่อยๆระลึกบ่อยๆเพียรอยู่เรื่อยๆสม่ำเสมอก็สามารถช่วยให้รู้ได้เห็นได้เข้าใจได้สงบได้เข้าถึงความรู้จริงๆได้คิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นใหม่พุทลมเข้าโทลมออกพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นผู้เบิกบานใจกลับมาตั้งสติรู้กายหนึ่งใจหนึ่งต่อไปปล่อยวางให้หมดไปอดีตอนาคตไม่ต้องไปสนใจนั่งตรงนี้ก็ภาวนาตรงนี้นั่งตรงนี้ก็สงบตรงนี้รู้ตัวอยู่ตรงนี้แล้วจิตเราก็จะปล่อยวางได้หมด
1: รู้กายหนึ่งรู้จิตคิดอะไรรู้จิตเป็นหนึ่งรู้แล้วก็เฉยรู้แล้วก็ละรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็ตั้งกลับมาไว้ที่ลมหายใจของเราอยู่เรื่อยๆไม่ปล่อยจิตไปคิดไกลตัวเองเห็นตัวเองรู้สึกตัวเองอยู่ตลอดเวลาจิตเราจะถูกฝึกให้มีสติอยู่ตลอดเวลาถ้าเราเผลอตัวก็ไปคิดเรื่องอดีตบ้างเผลอตัวก็ไปคิดอนาคตบ้างนั่นคือเรียกว่าเผลอโมหะกลับมารู้ตัวเองก็ดับอดีตดับอนาคตรู้ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังนั่งอยู่หายใจอยู่จำตัวเองได้อยู่รู้สึกตัวเองอยู่
0: พยายามกลับมาตั้งต้นอยู่เรื่อยไม่ปล่อยใจไปไกลตัวเองพยายามตั้งคอตรงๆคอไม่ค่อยจะตกก็จะหลับพยายามดูคอตัวเองเหยียดคอกลับมาคืนมาให้ตรงๆพยายามไม่ปล่อยคอให้ตกลงไปพอลืมลมหายใจลืมภาวนาคอมันก็หลับไปตอนนี้มีสติมันก็ไม่หลับเพราะยังมีภาวนาอยู่คอก็ไม่ตก
1: พยายามกลับมาสู่ที่เดิมคิดอะไรก็กลับมาสู่ที่เดิมมารู้กายรู้ใจอาการ32ของเราผมก็เล็บขนหนังเป็นต้นไม่ลืมตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู
0: ่การพิจารณาลมหายใจเราเบื้องต้นดูหยาบละเอียดร้อนเย็นต่อไปก็ไปดูจิตตัวเองคิดดีคิดไม่ดีสุขทุกข์สงบไม่สงบก็จะปรุงแต่งออกมาอันนี้เราก็รู้กายก็รู้จิตของเราพยายามพิจารณาตัวเองเห็นตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมผมขนเล็บขนหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกของเราพิจารณาเห็นตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่มีกายอย่างไรก็รู้จักตัวเองอย่างนั้นพยายามดูตัวเองเห็นตัวเองอยู่เรื่อยๆพิจารณากายเวทนาจิตธรรมรู้ว่าคิดอะไรรู้ว่าคิดอะไรก็เฉยคิดดีก็เฉยคิดไม่ดีก็เฉยพยายามดูอยู่ตลอดเวลาว่าคิดอะไรนึกอะไรสงบอย่างไรไม่สงบอย่างไรเรียกพิจารณาวิตกวิจารณ์อยู่ตลอดเวลาพยายามให้กลับมารู้ตัวเองอยู่เรื่อยไม่ลืมลมหายใจไม่ลืมความคิดตัวเองว่าคิดอะไรสอดส่องดูภายในใจของเราในกายของเราพิจารณาตัวเองอยู่ทุกลมหายใจของเราการทำสมาธิพอสงบแล้วเราก็หัดพิจารณาตัวเองพิจารณาผมขนเล็บขนหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำมันสมองน้ำเสด็จน้ำลายพิจารณาเห็นกายภายในของเราจิตเราจะได้ละตัวตนความยึดมั่นตัวตนออกไปว่ากายเรากายเขาเป็นอย่างไร
1: เช่นอากายตัวเองเรื่อยไปพิจารณาผมขนเล็บขนหนังถ้าเราไม่ถูไม่จักไม่ล้างไปนานๆผมเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นเรามาขนขนทั่วตัวเราไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระต่อถึงนานขนเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาด ฟันเล็บหนังถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระปล่อยทิ้งนานฟันแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นตาโจหนังหนังหุ้มรอบกายของเราถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระเลยหนังก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นพิจารณาผมก็เล็บก็หนังเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดความยึดมั่นว่าตัวเราตัวเขาจะได้เบาบางลงไปเห็นกายตามความเป็นจริงเห็นจิตตามความเป็นจริงพิจารณาเรื่อยไปจนถึงเป็นธาตุสี่ธาตุกายของเรามีส่วนแข็งคือร่างกายเนื้อกระดูกเป็นธาตุดินส่วนแข็งส่วนเหลวเป็นธาตุน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟแล้วบางส่วนก็เป็นอากาศธาตุแล้วความคิดนึกก็เป็นวิญญาณธาตุธาตุรู้พิจารณาอย่างนี้แล้วจิตของเราก็จะได้เบาบางความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาออกไปเห็นว่าเป็นธรรมดาธรรมชาติไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรแก่ไม่มีอะไรเจ็บไม่มีอะไรตายมีแต่เรื่องการปรุงแต่งของร่างกายเกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปในที่สุดตามวาระตามอายุไขของเขาเพราะเขาจะต้องเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา พิจารณาให้เป็นธาตุสี่ก็ได้ว่ากายเราเป็นธาตุสี่จริงหรือเปล่าเหมือนกันทุกคนหรือเปล่าคนที่ตายไปแล้วก็เหมือนคนเป็นก็เป็นธาตุเดียวกันคนที่อยู่ก็เหมือนกับคนที่ตายเพราะเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเหมือนกันพิจารณาให้เป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมพิจารณากายตัวเองพิจารณาความคิดตัวเองเป็นไงเบาบางลงไหมใจของเราภาวนาแล้วจิตไปอยู่ที่ไหนจิตเราเป็นวางเฉยไหมเห็นตามความเป็นจริงไหมรู้จักธรรมชาติที่แท้จริงคือร่างกายเราหรือยังรู้จิตคิดนึกของเราได้ตลอดเวลาหรือยังถ้ารู้ก็จะเป็นผู้ถึงธรรมะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ที่การรู้เท่าทันจิตของเราหรือไม่หลงกายของเราเห็นว่ากายนี้ต้องเกิดแก่เจ็บตายเป็นของคู่กันไม่มีใครหลีกหลบไปได้จะเกิดแก่เจ็บตายก็เห็นตามความเป็นจริงต้องเป็นงั้นทุกรูปทุกนามพยายามตั้งกายให้ตรงตั้งหน้าให้ตรงเหยียดคอให้ตรงถ้าคอต่ำแล้วก็จะหลับให้รู้ตัวหลังคดก็ไม่จะทำให้จิตของเราไปสู่อดีตทำให้เราหลับไม่รู้ตัวทำใจสบายสบายปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างให้เหลือรู้แค่กายหนึ่งใจหนึ่งกายเดียวใจเดียวไม่ปล่อยใจไปคิดอย่างอื่นเห็นผมขนเล็บขนหนังเนื้อเส้นโครงร่างโครงกระดูกให้น้อมเข้ามาติดที่ตัวตลอดเวลาไม่ปล่อยส่งจิตไปที่อื่นไกลตัวเองการทำใจเราก็เป็นเครื่องรู้อยู่แก่ตัวเองเรียกรู้ใจตัวเองรู้กายตัวเองเป็นรู้เฉพาะตนปฏิบัติเฉพาะตนใครทำให้เราไม่ได้เราต้องรู้เองเห็นเองจึงจะเข้าใจการทำใจสงบก็ขึ้นอยู่กับตัวตั้งสติตั้งจิตให้มั่นคง พยายามตั้งจิตให้มั่นคงไม่วอกแวกไม่ปล่อยจิตให้สับสายไปคิดเรื่องเก่าเรื่องใหม่ไม่กังวลไม่ปริโภท
0: พยายามมีสันติมีความอดทนมีความพยายามคือความเพียร

เมื่อเราทำอย่างนี้ต่อกันไปจิตเราก็จะค่อยปล่อยวางได้ทุกอย่างอันนี้เราก็ต้องพยายามตั้งจิตแน่วแน่ให้มันคงไว้จะต้องพยายามอดทนต่อสู้กับความปวดเมื่อยต่อสู้กับความง่วงเหงาหอนอนต่อสู้กับความขี้เกียจขี้คร้านต่อสู้กับความฟุ้งซ่านรำคาญใจหดหู่ท้อถอยเป็นนิวรณ์สกัดกั้นไม่ให้เราบรรลุถึงความสงบใจเมื่อบรรลุเข้าถึงอารมณ์วิปัสสนาก่อนจะเลิกนั่งสมาธิแผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลกับคุณบิดามารดาครูอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลในกรุกเทวดาเปรตอสุรกาย สัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขให้สุขยิ่งไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้กายใจของเราแผ่เมตตาเสร็จแล้วก็ทำความรู้สึกทั่วตัวเคลื่อนมือขวาทีละน้อยละน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายมาวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระหว่างหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาประนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งใจอธิษฐานทำจิตใจให้ตั้งมั่นในคุณงามความดีที่พุทธปฏิบัติธรรมะยิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จดังที่ตั้งใจ

ดูก่อนผู้จาริกแสวงบุญถ้ากระนั้นจงสดับพระธรรมที่จะแสดงต่อไปนี้ด้วยความตั้งใจเถิดพระผู้มีพระภาคสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยังพระธรรมจักรให้หมุนณป่าอิสิปตนมฤคทายวันเป็นจักรแห่งธรรมอันผู้ใดจักขัดขวางมิให้หมุนมิได้พระธรรมที่ทรงประกาศไว้ก็คือความจริงสี่ประการได้แก่ทุกข์มูลเหตุแห่งทุกข์ความดับทุกข์โดยสิ้นและทางถึงความดับทุกข์โดยสิ้นทุกข์นั้นเป็นอย่างไรก็ได้แก่ความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บป่วยเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความกังวลความยากเข็ญความปวดร้าวความเศร้าโศกความอาลัยเหล่านี้ล้วนเป็นทุกข์ความพรากจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์ความประจวบกับสิ่งที่ไม่รักเป็นทุกข์ความไม่สมหวังเป็นทุกข์กล่าวโดยย่อขันธ์ 5ที่ประกอบด้วยอุปาทานคือตัวทุกข์มูลเหตุแห่งทุกข์เป็นอย่างไรคือตัณหาความทยานอยากที่จะนำไปสู่ความเกิดอีกได้แก่ความทยานอยากเพลิดเพลินในอารมณ์ความทยานอยากมี

อยากเป็นความทะยานอยากที่จะไม่มีไม่เป็นนี่และมูลเหตุแห่งทุกข์ความดับทุกข์โดยสิ้นเป็นอย่างไรคือความดับสนิทแห่งตัณหาความสลัดทิ้งความสละคืนความปล่อยวางความทำให้ปลอดจากตัณหานั้นนี่แหละความดับทุกข์โดยสิ้นทางถึงความดับทุกข์โดยสิ้นนั้นเป็นอย่างไรก็คือทางปฏิบัติอันประเสริฐมีองค์8ประการคือความเห็นชอบความคิดชอบวาจาชอบปฏิบัติชอบประกอบอาชีพชอบความเพียรชอบระลึกชอบตั้งใจมั่นชอบนี่แหละทางถึงความดับทุกข์โดยสิ้น

สถานีโทรทัศน์ SBB TV สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเสียงธรรมนำทางออกอากาศเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ขอเชิญท่านผู้ฟัง

จริญสุขสาธุชนผู้ได้รับชมรับฟังรายการเสียงธรรมนำทางรายการเสียงธรรมนำทางเป็นรายการธรรมะในช่วงเวลา 13:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.เป็นประจำโดยมีพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนผู้เป็นเจ้าอาวาสวัดสังฆทานท่านก็มีเมตตาให้มีรายการธรรมะเป็นประจำช่วงนี้ก็ใกล้จะเข้าพรรษานะก่อนจะเข้าพรรษาก็ต้องมีวันสำคัญคือวันอาสาฬหบูชาคนไทยคนพุทธก็ให้ความสำคัญว่าวันนี้เป็นวันที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงธรรมครั้งแรกที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันได้แสดงธรรมให้กับปัญจวัคคีย์ทั้ง5โดยมีปัญจวัคคีย์ทั้ง5เนี่ยอัญญาโกฏัญญะวัปปะภัทธิยะมานามะและอัตชิเนี่ยนะเป็นนักบวชแล้วก็มาฟังธรรมนะเมื่อฟังธรรมแล้วนะในพระธรรมจักรกับวัฒนสูตรนะณเวลานั้นมีองค์หนึ่งก็คือพระอัญญาโกฏัญญะก็ได้ดวงตาเห็นธรรมนะสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงย่อมดับไปเป็นธรรมดานะเรียกว่าได้จักขุนะดวงตาที่เห็นธรรมอย่างปิญจิสมุทยะธรรมังสัพพันธังนิโรธธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงย่อมดับไปเป็นธรรมดาและเป็นผู้ได้ดวงตาเห็นธรรมละสักกายทิฏฐิละศีลปัตตปรมาสละวิจิกิจฉาไม่สงสัยนะคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมณเวลานั้นปัญญาโกฏัญญะก็ได้ดวงตาเห็นธรรมก็จึงขอเป็นสาวกก็ได้รับนะการบวชจากพระพุทธเจ้าเป็นองค์แรกเลยเอหิภิกขุอุปสัมปทาเธอจงเป็นภิกษุเถอะให้มาถือศีลพรหมจรรย์จนกระทั่งได้บรรลุธรรมที่พระพุทธเจ้าได้แสดงพระธรรมจักรกับวัฒนสูตรเกิดขึ้นในโลกพระสงฆ์ได้เกิดขึ้นในโลกเป็นวันที่เกิดพระรัตนตรัยเกิดขึ้นในโลกนะพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วพระธรรมเกิดขึ้นแล้วพระสงฆ์ได้เกิดขึ้นแล้วนะในวันอาสาฬหบูชานะก็เป็นที่ประจักษ์ต่อคนทั้งโลกนะในเวลานั้นที่พระองค์ทรงแสดงธรรมพระธรรมจักรกับวัฒนสูตรนะเทวดาทั้งหลายก็ดีนะหรือลั่นไปถึงชั้นพรหมโลกเลยนะเทวดาก็รับรู้นะก็ได้รับฟังแล้วก็ได้เห็น

ะว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วในโลกนะฉะนั้นมาวันนี้นะก็อีกไม่กี่วันก็จะวันอาสาฬบูชานะเราก็ต้องน้อมรำลึกถึงว่าวันอาสาฬบูชามีความสำคัญอย่างไรนะเราควรที่จะให้ความสำคัญนั้นนำสาระนำประโยชน์นะมาประพฤติปฏิบัติอย่างน้อยก็มาสมาทานศีล5มีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งนะตั้งเจตนางดเว้นไม่ฆ่าไม่ขโมยไม่ผิดลูกผิดเมียไม่โกหกไม่กล่าวคำหยาบไม่นินทาไม่เพ้อเจ้อไม่เสพของมึนเมาเจตนาตั้งไว้ว่าเราจะเอากายวาจาใจนะรักษาศีลสำรวมนะสำรวมกายวาจาแล้วก็ใจนะมีอินทรีย์สังวรก็ดีศีลสังวรก็ดีนะสำรวมกายวาจาใจก็ดีนะก็เป็นเหตุให้เราได้ทำคุณทำประโยชน์นะเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วที่จะประเสริฐเนี่ยก็ต้องมีสติมีปัญญามีศีลมีธรรมนะเหมือนกับพระอัญญาโกฏัญญะนะเป็นองค์แรกเลยที่ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยเกิดขึ้นนะแล้วก็ได้ฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมได้เป็นพระอริยสงฆ์องค์แรกนะเป็นคนที่เรียกว่าเกิดมาชาตินี้นะได้ฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมเป็นพระสงฆ์องค์แรกเป็นพระอริยเจ้าติดนรกแล้วนะปิดอบายนะนรกก็คือสิ่งที่เป็นทุกข์อบายก็คือที่ที่ลำบากนะไม่ต้องเป็นเดรัจฉานไม่ต้องเป็นเปรตไม่ต้องเป็นอสุรกายไม่ต้องตกนรกแล้วนะเพราะว่ามีสัมมาทิฏฐิแล้วสัมมาทิฏฐิก็คือสิ่งที่เห็นถูกแล้วบาปมีจริงบุญมีจริงบาปก็อยู่ในใจบุญก็อยู่ในใจก็เพียรละบาปเพียรบำเพ็ญบุญนะเพียรทำจิตใจให้เขารอบเนี่ยประพฤติปฏิบัติสำรวมกายวาจาใจนะปิดนรกในใจก่อนนะไม่ไปแล้วนะให้ฆ่าให้ขโมยลูกผิดเมียโกหกก่อความหยาบเสพของมึนเมานี้มั่นใจเลยนะพระอริยเจ้าไม่กล้ากระทำไม่กล้าคิดไม่กล้าพูดไม่กล้าทำนะเพราะว่าไม่ได้ทำบาปแล้วก็ไม่ไปรับผลของบาปนั่นเองฉะนั้นในวันอาสาฬบูชาเนี่ยนะเป็นเรื่องราวถึง 2,000 กว่าปีนะถ้าเราได้ยินได้ฟังนะเราระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยมีอานิสงส์มากนะอานิสงส์ก็คือทำให้ใจของเราเนี่ยมีศรัทธาเกิดขึ้นศรัทธาคือความเชื่อเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริงเชื่อว่าพระธรรมมีจริงเชื่อว่าพระสงฆ์มีจริงนะชีวิตของเรานี่ต้องมีศรัทธาศรัทธานี่เปรียบเหมือนกับเป็นทรัพย์ด้วยนะเป็นอริยทรัพย์เป็นทรัพย์ที่ประเสริฐถ้าในใจเราไม่มีศรัทธาในคุณของพระพุทธเจ้าไม่มีศรัทธาคุณของพระธรรมไม่มีศรัทธาคุณของพระสงฆ์เนี่ยเราไม่เชื่อไม่เชื่อคุณพระรัตนตรัยแล้วเราก็จะไม่เกิดประโยชน์เกิดมาแล้วเราก็ไม่มีที่พึ่งนะไม่กลัวบาปแล้วแล้วก็ไม่เชื่อบุญด้วยคนมีศรัทธาในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยนะจะมีเหตุมีผลเพราะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะให้มีสติมีปัญญานะบุญเกิดจากการที่เรากระทำขึ้นด้วยกายกรรมวจีกรรมสุจริตเป็นเหตุเป็นผลละในเวลาเดียวกันที่เรามีทุกข์มีโศกมีความลำบากเนี่ยก็เกิดจากกรรมกรรมที่เราทำที่ให้ผลเป็นทุกข์นั้นเขาเรียกว่าอกุศลกรรมกายกรรมทุจริตชอบฆ่าชอบขโมยผิดลูกผิดเมียนี่คือกายกรรมที่ทุจริตเป็นโทษเป็นกรรมที่ไม่ดีเป็นอกุศลวจีกรรมที่ทุจริตโกหกกล่าวคำหยาบนินทาเพ้อเจ้อนะเมื่อเราพูดไปแล้วกล่าวไปแล้วนะวาจาของเราก็จะเป็นหอกเป็นดาบเป็นปืนเป็นไฟทำให้คนอื่นเดือดร้อนเบียดเบียนเขาทำร้ายเขาด้วยวาจา

ในเวลาเดียวกันผลของกรรมนั้นก็กลับมาที่ใจนะพูดออกไปแล้วเนี่ยมันนึกได้ภายหลังเสียใจทุกข์ใจลืมไม่ได้อยากจะลืมด้วยนะไม่ใช่ไม่อยากจะลืมนะลองคิดดูบางอย่างเราอยากจะจำนะธรรมะดีๆครูบาอาจารย์เทศดีๆฟังแล้วชอบแต่ฟังแล้วก็เข้าใจแต่ไม่รู้เรื่องแต่ไม่จำนะแต่เวลาเราไปพูดไม่ดีแล้วใครด่าเราเนี่ยมันจะจำจำแล้วมันจะจดด้วยมันจะไม่เลิกเลยมันจะติดอยู่ในใจเลยนั่นแหละคือกรรมกรรมที่เรากระทำแล้วมันก็ให้ผลผลของกรรมนั้นเดี๋ยวก็วิบากปรากฏในใจเราได้คนมีศีลมีสมาธิมีปัญญาจะเห็นใจตัวเองว่าสิ่งที่เราพูดไม่ดีทำไม่ดีเนี่ยมันมาปรากฏที่ใจตัวเองนั่งก็เป็นทุกข์เดินก็เป็นทุกข์เดินก็เป็นทุกข์ทุกข์ไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจเพราะตัวเองได้กระทำไว้กระทำไว้โดยเจตนาไม่รักษาไม่สำรวมไม่สำรวมอินทรีย์ไม่สำรวมกายวาจาใจไม่สำรวมศีลสังวรซึ่งเหล่านี้เป็นเหตุให้เรามีทุกข์มีกรรมมีโทษฉะนั้นเราก็รู้ว่าควรจะสำรวมควรจะระวังนะไม่ทำบาปทุจริตด้วยกายด้วยวาจาทุจริตไม่กล่าวโกหกไม่กล่าวคำหยาบไม่กล่าวนินทาไม่กล่าวเพ้อเจ้อต้องฝึกนะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกเนี่ยนะพระองค์ทรงแสดงธรรมนะเมื่อเราฟังแล้วเข้าใจแล้วต้องนำมาปฏิบัติเราต้องฝึกให้ใจเรามีสติฝึกให้ใจเราสำรวมนะสำรวมใจด้วยกายวาจาใจให้ดีนะถ้าเราไม่ฝึกนะเราก็เผลอเราก็ประมาทนะพูดไปแล้วใช้อารมณ์นะไม่พอใจเราก็พูดไม่ชอบใจเราก็พูดมีความโกรธเราก็พูดมีความโลภเราก็พูดเราก็หลงนะใช้วาจาที่ไม่ดีออกไปฉะนั้นเราควรที่จะมีสตินะมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยพระผู้สังวานเขมโกท่านจะให้สติให้กรรมฐานทุกคนนะแล้วก็นำมาปฏิบัติได้ทุกเวลานะทุกเพศทุกวัยนะจะแห่งคนใดก็ปฏิบัติได้จะนั่งจะยืนจะเดินแล้วก็มีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจจะคิดจะนึกจะพูดอะไรแล้วก็มีสติก่อนนะนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราก็จะมีสติเกิดขึ้นไม่ทำบาปทั้งกายไม่ทำบาปทั้งวาจาแล้วก็ที่สำคัญไม่ทำบาปทางใจด้วยนะทางใจก็คือความโลภความโกรธและความเห็นผิดนะคนเราที่เรามีทุกข์มีภัยทุกวันเนี้ยก็เกิดจากการที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมมีแต่ความโลภความโกรธความหลงท่วมท้นใจโลกทุกวันนี้ที่มีพิษมีภัยมีสงครามมีความเดือดร้อนเนี่ยเกิดจากมนุษย์ขาดศีลขาดธรรมเกิดจากมนุษย์ที่ขาดสติขาดปัญญาในทางที่เรียกว่านำความสุขความสงบทางศาสนาพุทธเนี่ยสอนให้ละบาปไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นสอนให้บำเพ็ญบุญมีเมตตาทุกคนแม้ว่าหมู่สัตว์ทั้งหลายก็เมตตาและที่สุดก็สอนให้ทำจิตใจให้เขารอบเนี่ยนะคิดอะไรพูดอะไรนึกอะไรก็อยู่ในใจก็ไม่คิดจะให้โทษใครนะมีแต่คิดที่จะให้ทุกคนนะพ้นจากทุกข์พ้นจากอบายนะไม่ต้องไปอยู่ในที่ลำบากไม่ต้องเกิดมาลำบากคนทุกวันนี้อยู่ก็ลำบากแล้วก็ทำทุกข์ด้วยแล้วจะไปไหนล่ะโยมตอนอยู่ก็ลำบากไม่ได้ถือศีลไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่มีสติไม่มีปัญญาแล้วก็ทำบาปทำกรรมแล้วจะไปไหนเราทำกรรมอันใดไว้กรรมอันนั้นก็ให้ผลแต่ถ้าเรามีสติมีปัญญามีศีลมีธรรมเนี่ยตอนอยู่เราก็สร้างความดีไม่ทำบาปเมื่อเราทำแต่ความดีไม่ทำบาปแล้วความดีที่เราทำก็จะเป็นผลเมื่อเราจะจากโลกนี้ไปผลของความ

นั้นเป็นเพื่อนที่สนิทที่สุดไม่ทิ้งเราเลยเหมือนเงาจะตามเราไปมนุษย์สมบัติทิพย์สมบัติพระพรหมสมบัติถึงพระนิพพานสมบัติจะเป็นที่พึ่งของเราเองเพราะเราสร้างขึ้นเองเหมือนพระอัญญาโกฏัญญะปิดนรกเลยได้ฟังธรรมครั้งเดียวในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงพระธรรมจักรกับพระธรรมสูตรเนี่ยพระอัญญาโกฏัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงย่อมดับไปเป็นธรรมดาไม่ยึดมั่นถือมั่นละสักกายทิฏฐิตัวตนทิฏฐิมานะก็ละได้ละศีลปัตตปรมาสไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งพจน์ที่ตนเองเคยถือไว้ตนที่แรกก็เป็นนักบวชเหมือนกันนะใช้คำว่าเป็นดาบทเหมือนกันเป็นนักบวชเป็นฤาษีเหมือนกันเป็นพราหมณ์เป็นพราหมณ์มาก่อนละสักกายทิฏฐิละศีลปัตตปรมาสละวิจิกิจฉาวิจิกิจฉาในที่นี้ก็คือว่าไม่สงสัยในพระพุทธเจ้าไม่สงสัยในพระธรรมไม่สงสัยในพระสงฆ์และที่สำคัญเชื่อว่ากรรมมีจริงแล้วก็เชื่ออีกว่าผลของกรรมจากการกระทำก็มีจริงไม่ได้เชื่อกรรมเท่านั้นนะเชื่อผลของการกระทำด้วยว่าจะมีผลเพราะผลของกรรมนั้นมีจริงใครทำบาปผลของกรรมนั้นก็คือความทุกข์ก็คืออกุศลได้ทำไว้ก็เกิดบาปเกิดขึ้นในใจแล้วก็รับผลของกรรมอันนั้นขึ้นชื่อว่าบาปเนี่ยให้ความเข้าใจได้ว่าบาปมันแปลว่าอย่างนี้เราพูดก็ดีเราทำก็ดีนะหรือว่าเราคิดก็ดีเมื่อเราพูดไปแล้วทำไปแล้วหรือคิดไปแล้วนะถ้าเรามาทบทวนใหม่เรื่องนี้ผ่านไปวันหนึ่งสองวันเดือนหนึ่งสองปีอย่างเงี้ยผ่านไปแล้วเมื่อผ่านไปแล้วสิ่งที่เรากระทำเราพูดเราคิดผ่านไปแล้วมาคิดอีกทีภายหลังเนี่ยถ้าให้ผลเป็นทุกข์นั่นน่ะเป็นชื่อของบาปเพราะฉะนั้นบาปเนี่ยให้ผลเป็นทุกข์แน่นอนนะคุณจะเป็นอะไรก็ตามเป็นคนรวยคนจนนะคุณจะเป็นเป็นพระเป็นโยมก็ตามนะกรรมไม่เคยยกเว้นใครนะเหมือนไฟนะมันต้องร้อนถ้าถูกไฟก็ต้องร้อนถูกน้ำก็ต้องเย็นนะแต่ว่าไฟของกรรมที่เราทำบาปมันร้อนกว่าไฟนะแล้วบุญที่เราทำไว้มันเย็นยิ่งกว่าน้ำนะเย็นกว่านะมันเย็นที่ใจน้ำมันเย็นแค่กายไฟมันก็ร้อนที่กายแต่ว่าบาปและบุญนั้นมันให้ผลที่ใจนะเวลาร้อนก็ร้อนกว่าไฟที่เราเห็นอีกนะเพราะว่าไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะมันเผาใจเราได้ทั้งวันแต่ถ้าเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาใจเราก็เย็นได้สงบได้นี่เป็นเหตุเป็นผลว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์สร้างบารมีมาสี่อสงไขยแสนมากับเกิดมาทุกชาติเลยนะไม่มีชาติไหนไม่สร้างบารมีเลยนะบารมีขั้นต้นบารมีท่ามกลางบารมีอันสูงสุดปรมัตถบารมีนะทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีและอุเบกขาบารมีบารมีเบื้องต้นบารมีท่ามกลางบารมีสูงสุดปรมัตถ30ทัศน์เนี่ยจนกระทั่งมาเป็นพระพุทธเจ้าเป็นที่ประจักษ์มวลมนุษย์และหมู่สัตว์ทั้งหลายจนกระทั่งเทวดาอินทร์พรหมนะพระองค์ก็สร้างบารมีทุกชั้นมาแล้วนะพระองค์ทรงเสียสละเห็นทุกข์แล้วก็เห็นพวกเรามีทุกข์ด้วยนะพระองค์ปรารถนาให้พวกเราพ้นทุกข์ด้วยนะพระองค์ก่อนที่จะออกบวชเนี่ยก่อนจะออกบวชพระองค์เสด็จประพาสไปเห็นคนแก่ทุกคนก็ต้องแก่พระยุลญาติพระนางพิมพาก็ดีพระนางประชาบดีโคตมีพระนานางก็ดีพระเจ้าสุโธทนะพระบิดาก็ดีก็ต้องแก่ไปเห็นคนเจ็บ
ไม่ว่าใครก็ต้องเจ็บเหมือนกันไปเห็นคนตายทุกคนก็ต้องตายไม่มีใครหนีความตายไปได้ไปเห็นการพักผ้าคนจะต้องสูญเสียไปนะทุกคนก็ต้องสูญเสียและที่สุดพระองค์ไปเห็นนักบวชนะไปเห็นนักบวชก็ว่าโอ้ทางนี้แหละเป็นทางที่จะหาหนทางดับทุกข์ได้นะทุกข์มีเราก็ต้องหาทางออกจากทุกข์นะทุกข์เพราะความแก่ทุกข์เพราะความเจ็บทุกข์เพราะความตายนี้หนีไม่พ้นนะแต่พระองค์จะหาทางออกจากทุกข์ได้นะก็จึงสละราชสมบัติออกบวชนะออกบวชแล้วนะณเวลานั้นพญามารนะก็มาขวางเอาขวางมาพระองค์อีกเจ็ดวันจะเป็นจอมจักรพรรดินะขอพระองค์อย่าได้ออกบวชเลยพระองค์ก็ยังเสียสละคิดถึงว่าคนเรานี้ความแก่ความเจ็บความตายไปไม่พ้นนะทรัพย์สมบัติใดๆก็ซื้อความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้นะพระองค์ก็เสียสละราชสมบัติออกบวชนะออกบวชถึง7 ปีนะทรมานร่างกายถึง6 ปีนะพอระลึกได้ว่าเนี่ยตนเนี่ยได้รับความทุกข์ยากลำบากอดข้าวอดน้ำทรมานร่างกายเนี่ยนะเรียกว่าอัตตะกิละมัฏฐานุโยคทรมานร่างกายจนกระทั่งหนังเนี่ยจับที่หน้าท้องเนี่ยหนังหน้าท้องกับข้างหลังนะถึงกันได้เลยตัวแห้งเอามือลูบที่ผิวหนังขนที่เน่าก็ติดมือมาเลยนะอดอาหารจนกระทั่งสลบไปเทวดาก็นึกว่าพระองค์สิ้นพระชนม์ซะแล้วก็ไปทูลพระเจ้าสุทโธทนะว่าบัดนี้พระโอรสเจ้าชายสิทธัตถะออกบวชได้สิ้นพระชนม์พระบิดาพระเจ้าสุทโธทนะนั้นเป็นพ่อนะก็ไม่เชื่อแถมยังพูดเหตุผลว่าเป็นไปไม่ได้นะเพราะว่าวันที่ประสูติเนี่ยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้เป็นอัสสภิวาจาเราเป็นผู้เลิศที่สุดในโลกเราเป็นผู้เจริญที่สุดในโลกเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายพบใหม่จะไม่มีเนี่ยกล่าวอัสสภิวาจายังอาจหาเลยให้เทวดาและมวลมนุษย์ร่วงรู้เลยว่าเนี่ยพระองค์ประสูติมาครั้งนี้ก็เพื่อที่จะเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกเป็นผู้เจริญที่สุดในโลกนะชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายพบใหม่จะไม่มีแล้วเกิดได้เพียง5 วันเท่านั้นเองนะก็ได้เกิดการพยากรณ์นะจัดพราหมณ์108คัดเหลือ8คนจาก108เหลือ8คนเท่านั้นมีหนึ่งเดียวนะในจำนวน8คนมีหนึ่งเดียวคืออัญญาโคทัญญะสมัยที่ยังเป็นพราหมณ์เนี่ยแล้วก็หนุ่มที่สุดนะพ่อก็เป็นพราหมณ์ที่เก่งเหมือนกันก็ถ่ายทอดมาให้ลูกชายคืออัญญาโกฏัญญะเนี่ยก็เป็นตัวแทนก็หนุ่มที่สุดยกนิ้วเดียวพระโอรสเนี่ยเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยจะมาเป็นจอมศาสดาเอกของโลกเท่านั้นจะไม่ออกบวชเป็นจอมจักรพรรดินะหลังนั้นก็ว่ามี2คติถ้าออกบวชก็เป็นจอมจักรพรรดิถ้าของราชก็เป็นจอมถ้าออกบวชก็เป็นจอมศาสดาเอกของโลกถ้าของราชก็เป็นจอมจักรพรรดิแต่พระองค์เลือกที่จะออกบวชเท่านั้นจะไม่ของราชฉะนั้นไม่มีทางที่จะสิ้นพระชนม์ก็เป็นอันว่าคนที่เป็นพ่อนะมั่นใจเชื่อมั่นในความดีของพระพุทธเจ้าเจ้าชายสิทธัตถะเป็นผู้ชนะก็ลองคิดดูนะเทวดายังคิดว่า องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยได้ลองปฏิบัติอัตตะกิละมัฏฐานุโยคเนี่ยไม่มีใครเทียมแล้วล่ะเทวดายังนึกว่าตายเลยนะทุกวันนี้ยังมีอยู่นะที่ประเทศอินเดียเนี่ยคือการทรมานตนเองนะได้รับความลำบากนะโดยไม่ได้ประโยชน์ด้วยนะเพราะว่าทุกข์ไม่ได้อยู่ที่กายทุกข์มันอยู่ที่ใจเหมือนเบื้องต้นที่กล่าวไว้ว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเมื่อเราทำบาปไปแล้วผลของกรรมนั้นมันปรากฏที่ใจมันไม่ได้ปรากฏที่ตัวหรอกนะมันปรากฏที่ใจเราดังนั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรมานร่างกายเนี่ยก็ท
ุกข์มันก็ยังมีอยู่นะคุณว่ากิเลสมันก็ยังอยู่ในใจเรามันก็ยังไม่ตายนะเราทรมานกายกิเลสมันยังไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนะพระอันว่าพระองค์ก็ลองมาแล้วก็ไม่ได้ผลแล้วพระองค์ก็เคยเป็นเจ้าชายเคยมาหลายชาติพระองค์ก็ทรงทราบดีว่ากามสุขวิการุโยคนะการที่หมกมุ่นอยู่ในกามคุณนั้นก็เป็นทางที่ไม่ใช่ทางดับทุกข์ทางพ้นทุกข์ได้ติดอยู่ในกามคุณติดอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเท่าไหร่ก็ไม่พอเหมือนแม่น้ำนะเสมอตัณหาไม่มีเหมือนไฟราคะคิโทสะคิโมหะคิเป็นไฟไม่เคยอิ่มไม่เชื่อฉะนั้นพระองค์ก็ว่าสองทางเนี่ยกามสุขาริกานุโยคนะทางย่อนไปติดอยู่ในกามคุณก็ไม่สามารถนะออกจากทุกข์ได้ในเวลาเดียวกันถ้าเราปฏิบัติอัตตกิละมัฏฐานุโยคการทรมานร่างกายนะโดยที่ไม่ได้เกิดประโยชน์นะก็ไม่ได้สามารถออกจากทุกข์ได้เหมือนกันนะพระองค์ก็จึงมาประพฤติปฏิบัติว่าทางที่ดีนะเราควรที่จะหาทางเข้ามาประพฤติปฏิบัตินะก็มาตรัสรู้ในวันเพ็ญเดือน6วันวิสาขะพอออกบวชนะวันเพ็ญเดือน6เนี่ยที่ต้นสีมหาโพธิ์เนี่ยก่อนจะตรัสรู้เนี่ยพญามารก็มาเหมือนเดิมนะองค์เก่าคนเก่าเนี่ยก็มาขวางมาคราวนี้ไม่ได้มาธรรมดาขี่ช้างมาเลยช้างนาราคิรีมาเลยแล้วก็หมู่มารหมู่เสนามารมาทั่วฟ้ามืดจักรวาลเทวดาหมู่เทวดาทั้งหลายที่มาเข้าเฝ้านี่อันธทานหายไปหมดไม่มีที่พึ่งเลยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีเลยว่าจะเอาเทวดาองค์ไหนจะมาเป็นที่พึ่งไม่มีนะพญามารก็วันที่พระองค์นั่งประทับอยู่ที่โคนต้นสีมาโพเนี่ยมีวัชระอาจเนี่ยเป็นที่ของเราไม่เชื่อก็ถามหมู่เสนามารดูเสนามารก็โห่ร้องกึกก้องทั่วเลยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีพระองค์เดียวแล้วก็มีวัชระอาจแล้วก็ส่งที่ว่าปางสะดุ้งมารที่ว่าโอ้มารพูดอย่างนี้ก็เอามือชี้ไปที่แผ่นดินแล้วก็พูดถึงบารมีที่พระองค์เกิดกี่ชาติมาเนี่ยสี่อสงไขยแสนมากับทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีและอุเบกขาบารมี30ทัศเนี่ยบารมีขั้นต้นบารมีอุปปะบารมีบารมีปรมัตถบารมี30ทัศเกิดมาทุกชาติเนี่ยแม้แต่ชาติสุดท้ายนะพระองค์ก็อย่างสร้างบารมีสูงสุดคือทานบารมีเป็นพระเวสสันดรให้ลูกให้เมียให้ช้างให้รถให้ประชาชนให้ทั้งเมืองเลยเมืองสิทธิมีแต่ความสุขพระองค์สละได้ถามพญามารเคยให้ความสุขขนาดนี้กับผู้คนไหมบารมีของพระเจ้านั้นจึงปรากฏชัดว่าผู้ใดก็ตามนะถ้าเราเจอทุกข์เจอภัยเจอปัญหาเรานึกถึงคุณงามความดีที่เราสร้างไว้ให้เชื่อมั่นในความดีนะสัจจาธิฐานที่เราระลึกถึงว่าเนี่ยเราพูดดีทำดีคิดดีทำกรรมดีด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมจะเป็นที่พึ่งของเรานะไม่มีอะไรปกป้องตัวเราได้ดีเท่ากับการที่เรามีสติมีปัญญาไม่ทำบาปด้วยกายวาจาแล้วก็ใจไม่มีตัวยาอันไหนเลยที่จะรักษาความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยได้ดีเท่ากับการมีศีลมีธรรมถ้าเรามีสติมีสมาธิมีปัญญามีศีลและมีธรรมแล้วเราเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐตามรอยพระพุทธเจ้าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ชนะมารด้วยวิธีนี้นะก็เอาความดีมาให้ดูว่าเนี่ยบารมีที่เราสร้างไว้เนี่ยได้สร้างบ้างหรือเปล่าพญามารและหมู่เสนามารและเหล่ามารทั้งหลายไม่สามารถที่จะเท
เทียมบารมีของพระองค์ได้น้ำพระฤทัยของท่านนั้นเปี่ยมล้นนั้นเกิดเหมือนกับ

บุคลาธิฐานที่แม่ธรณีบีบมวยผมน้ำพระทัยก็ท่วมทนนะจนกระทั่งพญามารก็ดีเสนามารก็ดีเหล่ามารก็ดีหมู่มารก็ดีก็พ่ายแพ้ไปไม่ได้พูดร้ายไม่ได้ทำร้ายไม่ได้คิดร้ายเลยนะเอาความดีมาให้ดูเหมือนกับแสงสว่างแสงสว่างเกิดที่ไหนความมืดก็หายไปนะสู้แสงสว่างไม่ได้ฉะนั้นองค์พระองค์สมาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยก็เปรียบเหมือนกับแสงสว่างของโลกนะพวกเราถูกความโลภโกรธหลงกับความมืดคุ้มห่อใจเราไว้พระองค์ก็เหมือนกับแสงสว่างนะให้ใจเรานั้นได้เห็นว่าเออบาปมีจริงบุญมีจริงนะพระองค์ก็สู้กับพญามารโดยเอาบุญมารักษาเอาบุญมาปกป้องคุ้มกันนะหมู่มารเสนามารก็พ่ายแพ้ไปในวันเพ็ญเดือน6วันวิสาขบูชาพระองค์ก็ได้ตรัสรู้เป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอริยสัจ4ทุกข์สมุทัยนิโรธและมรรคทุกข์ก็คือสิ่งที่เราควรกำหนดรู้นะไม่ใช่ละหรือว่ากลัวหรือว่าหนีนะเพราะทุกข์มันอยู่ในกายเราทุกข์อยู่ในใจเราทุกข์กายเป็นยังไงเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายทุกแน่นอนต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจเราก็เป็นทุกข์ไม่อยากแก่ก็แก่ไม่อยากเจ็บก็เจ็บไม่อยากตายก็ตายแล้วเราทำกรรมอันใดไว้ถ้าเป็นกรรมที่ทุจริตเราก็รับกรรมอันนั้นมีทุกแน่นอนนะเราก็เห็นเออทุกควรกำหนดรู้นะกำหนดให้เราเห็นทุกแล้วเราก็จะมีปัญญาพงตัสรู้ในอริยสัจ4นะเป็นบทที่ประเสริฐที่สุดเมื่อเห็นทุกข์แล้วกำหนดแล้วก็ต้องพิจารณามีเหตุคือสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์นั่นคืออะไรเหตุให้เกิดทุกข์นั่นก็คือความทยานอยากนะกามตัณหากามตัณหาคือความทยานอยากในรูปในเสียงในกลิ่นในรสและสัมผัสนะเท่าไหร่ก็ไม่พอเหมือนไฟเนี่ยไม่เคยอิ่มในเชื้อเหมือนตัณหานะแม่น้ำเสมอตัณหาไม่มีตัณหามากกว่าแม่น้ำอีกนะก็เห็นเออนี่มันมีเหตุนะคือสมุทัยนะกามตัณหาภาวะตัณหาความทยานอยากมีอยากเป็นขึ้นมาอีกวิภาวะตัณหาความทยานอยากไม่อยากมีไม่อยากเป็นเราก็ต้องเห็นเหตุอ๋อนี่คือสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์เราก็ควรละนิโรธความดับทุกข์พระองค์ก็ตรัสรู้ว่าโอ้ความที่จะดับทุกข์ได้เนี่ยต้องมีนิโรธจาโคสละตัณหาเหล่านั้นปฏินิสโควางตัณหาเหล่านั้นมุตติปล่อยตัณหาเหล่านั้นอนาละโยไม่ไปพัวพันกับตัณหาเหล่านั้นต้องเพียรประพฤติปฏิบัติทั้งกลางวันกลางคืนจะอยู่คนเดียวอยู่หลายคนตัณหามันเกิดเราต้องเพียรละอาตาปีปารภความเพียรเผากิเลสสติมาสัมปชานุมีสติมีสัมปชัญญะวิเนยะโลเกอภิชาโทมนัสสังให้ถอดถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้แล้วต้องมีความภาคความเพียรทั้งกลางวันกลางคืนผู้ปฏิบัติธรรมมีราตรีเดียวคือความไม่ประมาทกลางวันกลางคืนก็ราตรีเดียวก็คือการมีสติเป็นเครื่องตื่นนะก็เห็นทุกข์สมุทัยนิโรธและก็มรรคคือหนทางดับทุกข์ที่พระองค์ตรัสรู้ในอริยสัจ4ก็มีหนทางประพฤติปฏิบัติถึงความดับทุกข์นะก็คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังคัปโปลำดิชอบก็จัดอยู่ในปัญญาสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวกัมมันโตการงานชอบอาชีโวอาชีพชอบสัมมาวาจาวาจาชอบก็จัดอยู่ในศีลสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิก็จัดอยู่ในสมาธิปัญญาศีลสมาธิเนี่ยครูบาอาจารย์ทุกองค์ทุกท่านพระทุกรูปทุกองค์ที่มาเผยแผ่ธรรมะนะก็พูดอยู่ในหลักศีลสมาธิปัญญานะก็รวมอยู่ในคำสอนของพระเจ้าในการที่พระองค์ตรัสรู้นะในการประพฤติปฏิบัติในมรรคองค์8นะก็คือศีลสมาธิปัญญานั่นเองฉะนั้นพระองค์จะตรัสรู้

มากันเท่าไหร่ก็ไม่ทะเลาะกันมากันเท่าไหร่ก็มีความสุขความสงบมีมากก็สงบมากมาเท่าไหร่ก็สงบเท่านั้นถ้าไปที่พงศ์สัจสรูที่ต้นสีมาโพธิพุทธคยานะไปแล้วก็อยากจะไปอีกไปแล้วก็อยากจะไปบูชาพระองค์ท่านนะไปนั่งสมาธิไปเดินจงกรมไปปฏิบัติธรรมนะไปแล้วเราระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วมีปิติมีความเพียรนะมีปัสสัทธิความสงบนะแล้วก็เราก็วางใจเฉยได้นะอะไรเกิดขึ้นก็เฉยชอบใจไม่ชอบใจก็เฉยได้นะไปที่นั่นแล้วเป็นอารมณ์เดียวกันหมดเลยนะภาษาแทบจะไม่ต้องใช้เลยเพราะทุกคนมีภาษาใจนะก็คือมีเมตตาเหมือนกับในสถานที่นั้นมีหลวงพ่อพุทธเมตตาเหมือนกันหมดนะพระองค์ตรัสรู้แล้วเนี่ยก็เสวยวิมุตติสุขนะอยู่ถึง7สัปดาห์7 7ก็49วันแล้วนะก็เหลืออีกเพียงอีกสัปดาห์เดียวเท่านั้นแหละ11วันเนี่ยนะเพราะว่าจะต้องเดินทางไปโปรดปัจจวัคคีย์ทั้ง5ระหว่างนั้นก็เดินทางด้วยฝ่าพระบาทนะเดินทางด้วยฝ่าพระบาทพอไปถึงปัจจวัคคีย์ทั้ง5นั้นก็ไม่ต้อนรับนะทีแรกเนี่ยตั้งปฏิกาว่าถ้าพระองค์เสด็จมาเราจะไม่ต้อนรับยังดีก็ปูอาสนะให้เท่านั้นน่ะแต่พระองค์เสด็จไปแล้วทุกคน5คนน่ะปัญญาโคทัญญะวัปปะมานามะปัทธิยะอัสชิลืมสัญญาเลยก้มกราบหมอบรับใช้ยังเหมือนเดิมนะแต่ก็ยังมีทิฏฐิมีทิฏฐิอยู่เพราะว่ายังเป็นปุถุชนนะแต่ก็เป็นนักบวชเป็นพราหมณ์เป็นฤาษีนะก็เป็นนักบวชอยู่เหมือนกันนะแล้วก็เป็นพราหมณ์อยู่เหมือนกันองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็โปรดเมตตาว่าเราได้พบอมฤกธรรมนะธรรมที่จะหลุดพ้นไม่ต้องกลับมาแก่เจ็บตายแล้วปัจจุบันทั้ง5ก็จึงยอมพระองค์ก็จึงพาเสด็จไปที่ปะสิปตนะมฤกทายวันนะทุกวันนี้ยังมีอยู่เลยนะเป็นป่าที่มีความสงบแล้วก็มีกวางด้วยนะกวางก็ยังมีอยู่ให้เห็นเลยสถานที่เขาก็อนุรักษ์ไว้เก็บกวางไว้ให้ดูแต่ไม่ได้กวางใน 2,000 ปีนะเขาก็เก็บกวางว่าตรงเนี้ยที่เป็นสถานที่เคยมีกวางอยู่อาศัยทุกวันนี้กวางก็ยังมีอยู่นะก็มีถ้าเราไปกราบไปไหว้ไปเคารพเมขะทถูปที่พระองค์แสดงพระธรรมจักรกับวัตนสูตรเนี่ยนะก็จะข้างหลังไปหน่อยนึงก็จะมีกงแล้วก็มีกวางอยู่อาศัยอยู่เหมือนกันแต่ครั้งหนึ่งที่เคยไปหลายเรียกว่าเกือบ20ปีนะสมัยก่อนกวางจริงๆยังปล่อยให้เลี้ยราดเลยนั่งสวดมนต์กวางยังอยู่ข้างหลังยังมีเลยแต่เดี๋ยวนี้เขาทำกงแล้วเขาไม่สามารถนะพระองค์ก็ทรงแสดงธรรมว่า ทางสองทางไม่ควรเสพกามสุขาริการุโยคการหมกมุ่นอยู่ในกามคุณนะก็ไม่ควรเสพอัตตกิลมัฏฐานุโยคการทรมานร่างกายโดยไม่ได้เกิดประโยชน์ก็ไม่ควรที่จะไปประพฤติพระองค์ก็จึงให้ระลึกถึงทางสายกลางคือมัชฌิมาปฏิปทาอริยมรรคองค์8นะที่พระองค์ตรัสรู้นั้นก็นำมาเผยแผ่ให้กับพระสงฆ์องค์แรกสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบก็เห็นในอริยสัจ4ทุกข์ควรกำหนดรู้สมุทัยควรละนิโรธควรทำให้แจ้งมรรคควรเจริญเพียรให้มากประพฤติปฏิบัตินี่คือสัมมาทิฏฐิคือเห็นตัวเองเห็นกายเห็นใจเจ้าของให้ได้ต้องมีสติต้องมีสมาธิต้องมีปัญญาต้องฝึกให้เรามาเห็นตัวเองสัมมาสังกัปโปลำบริชอบลำบริในที่นี้ก็คือความคิดนั่นเองคิดไม่พยาบาทคิดออกจากกามคุณนะแล้วก็คิดไม่เบียดเบียนใครอีกต่อไปความคิดนี่สำคัญนะทีแรกความเห็นต่อมาความคิดลองคิดดูทุกวันนี้เรารู้จักความคิดตัวเองไหม

ิดจะโลภคิดจะโกรธคิดจะหลงไหมถ้าเรารู้จักอย่างนี้นั่นน่ะคนมีสติมีปัญญาเห็นความคิดตัวเองก็คือลำริไม่พยาบาทความคิดนะไม่พยาบาทลำริไม่เบียดเบียนไม่เอาละคนที่อ่อนกว่าน้อยกว่าเราไม่ไปล่วงเกินไปเบียดเบียนใครนะคิดไม่ไปหมกมุ่นอยู่ในกามคุณนะถ้าเราไปหมกมุ่นอยู่ในกามคุณเราก็ออกจากทุกข์ไม่ได้เพราะนั่นคือเหตุให้เกิดทุกข์เราต้องเห็นเหตุแล้วก็ลำริแล้วไม่เข้าไปหาเหตุแล้วไม่เอาแล้วตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมแล้วเกิดเวทนาคือเหตุแล้วนะผัสสะปุ๊บเกิดเวทนาเหตุให้เกิดทุกข์เลยนะก็คือกามตัณหาภาวตัณหาวิภวตัณหาเกิดขึ้นเลยพอเรามีผัสสะเกิดเวทนาเกิดตัณหาขึ้นมาเลยเกิดอุปทานเกิดภพเกิดชาติเกิดชรามรณะโสกะปริเทวะอุปายาตความคับแค้นใจเกิดขึ้นฉะนั้นพอเรามาปฏิบัติธรรมเราต้องมีความคิดลำริออกจากกามลำริไม่พยาบาทและลำริไม่เบียดเบียนใครก็เห็นเหตุให้เกิดทุกข์ก็คิดได้แล้วคิดนะเราต้องระวังสำรวมใจสำรวมศีลนะสำรวมวาจาสำรวมกายวาจาแล้วก็ใจสำรวมอินทรีย์อย่างมากเลยก็เป็นการออกจากทุกข์ด้วยแล้วก็เป็นการพ้นทุกข์ด้วยแล้วก็สัมมาสังกัปโปลำริชอบอันนี้ก็เป็นอยู่ในหลักของปัญญานะอยู่ในหลักกายสิกขาเนี่ยนี่คือสิกขาที่หนึ่งต้องศึกษาคือปัญญาแล้วข้อต่อมาก็คือสัมมาวาจาสัมมาวาจานี้อยู่ในที่นี้วาระเนี่ยเราต้องสำรวมไว้นะสำรวมวาจาไว้หนึ่ง เราจะไม่โกหกต้องสำรวมโกหกไม่ได้ต้องสำรวมเราจะไม่กล่าวคำหยาเราต้องสำรวมกล่าวคำหยาไม่ได้เราจะไม่นินทาใครให้ร้ายใครให้โทษใครเราต้องสำรวมให้ได้และสำรวมเราจะไม่พูดอะไรไร้สาระไม่เกิดประโยชน์เกิดโทษได้ซ้ำไปเราก็ต้องสำรวมสำรวมวาจาสำรวมวาจาแล้วสำรวมกัมมันโตการงานชอบการงานในที่นี้ก็คือว่าเราต้องสุจริตด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสุจริตนะเราก็สำรวมอาชีโวก็คืออาชีพชอบไม่ฆ่ามนุษย์ไม่ประกอบอาชีพด้วยการเบียดเบียนด้วยการค้าอาวุธแล้วค้ามนุษย์ค้ายาพิษค้าของมึนเมาเราต้องประกอบอาชีพที่ไม่เบียดเบียนใครนะสามข้อเนี้ยก็จะอยู่ในศีลสิกขาศีลสิกขาก็คือให้เราสำรวมวาจาสำรวมกัมมันโตการงานชอบสำรวมอาชีพชอบนะก็นำมาปฏิบัติได้ถึงทุกวันนี้ไม่ใช่ว่า 2,000 กว่าปีแล้วไม่สามารถนำมาปฏิบัติได้เมื่อใดก็ตามนะถ้ายังมีมวลมนุษย์อยู่เนี่ยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสรู้เนี่ยก็เพื่อมวลมนุษย์นี่แหละนะพระองค์ก็ตรัสรู้แล้วพระองค์ก็เปรียบว่าของที่ปิดท่านก็เปิดให้ดูของที่คว่ำท่านก็หงายให้ดูจุดประทีปบอกทางให้ด้วยนะกลัวเราจะไม่เห็นบอกทางว่าทางเนี้ยอริยมรรคองค์8เป็นหนทางอันประเสริฐเป็นทางดับทุกข์เป็นทางพ้นทุกข์เป็นทางที่ไม่ต้องกลับมาแก่เจ็บตายอีกพระองค์มีพระเมตตาที่คุณพระกรุณาที่คุณพระปัญญาที่คุณอันสูงสุดนะซึ่งมวลมนุษย์หมู่เทวดาทั้งหลายก็คิดคนไม่ได้เพราะไม่ได้มาสร้างบารมีมาอย่างที่กล่าวมาเบื้องต้นงั้นพระองค์ก็บอกทางให้ว่าเนี่ยอริยมรรคองค์8เป็นหนทางดับทุกข์พ้นทุกข์ก็อยู่ที่ตัวเรานั่นเองอยู่ที่ใจเรานั่นเองสำรวมกายวาจาใจสำรวมศีลสังวรสำรวม
อินทรีย์สังวรแล้วก็ปฏิบัติด้วยนะแล้วสิกขาข้อต่อไปก็คือสมาธินะสมาธิในข้อนี้ก็คือวายาโมนะวายาโมนี่ก็คือความเพียรชอบนี่คือสมาธิแล้วนะสมาธินี่เน้นไปที่ใจดวงเดียวเลยนะไม่ได้อยู่ที่กายไม่ได้อยู่ที่วาจาแล้วมันอยู่ที่จิตที่ใจสัมมาวายาโมก็คือความเพียรชอบเพียรในที่นี้ก็คือเพียร4ประการนะ4ประการคือปหานะประธานเพียรที่ใจเราเวลาเกิดบาปขึ้นมาก็เพียรละปหานทิ้งเลยนะละบาปทันทีก็มีสติก็มีสมาธิมีสัพพัญญะก็เกิดปัญญาก็เห็นบาปมันเกิดในใจขึ้นมาลำลิขึ้นมาแล้วก็ปหานะละเลยสังวรประธานเมื่อเราละเราต้องระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นอีกเมื่อเราละแล้วระวังแล้วเราต้องภาวนาประธานต้องมีความเพียรภาวนาเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาให้มากต้องเกิดให้ได้คนนั่งสมาธิคนเดินจงกรมคนปฏิบัติธรรมคนมีความเพียรเนี่ยคนภาวนาเนี่ยจะเห็นจิตเห็นใจตัวเองเพราะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยก็กายวาจาใจที่สุดแล้วก็ดับทุกข์ที่ใจเห็นใจตัวเองอ่ะใจเรามีตัณหาใจเรามีอุปทานใจเรามีเรียกว่าสังโยชน์ก็ได้อนุสัยก็ได้นิวรณ์ก็ได้นะสิ่งชั่วในดวงใจก็ได้อุปกิเลส16ข้อก็ได้ที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยเป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยนะใจที่เป็นทุกข์นี่สิ่งชั่วในดวงใจเยอะจริงๆนะตัณหาอุปทานเนี่ยเยอะจริงๆถ้าเราไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญานะเราไม่มีภาวนานะเราก็ไม่เห็นเขานะไม่เห็นนะปลาอยู่ในน้ำไม่เห็นน้ำนะเราอยู่กับธรรมะอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าทุกข์เนี่ยเราก็ไม่เห็นทุกข์ด้วยแปลกนะปลาอยู่ในน้ำไม่เห็นน้ำนกอยู่บนฟ้าไม่เห็นฟ้าคนอยู่กับทุกข์ก็ไม่เห็นทุกข์แม้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าทุกใดเสมอขันไม่มีทุกใดเสมอด้วยขันห้าหรือว่าขันในตัวเราไม่มีนะทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นตั้งอยู่ทุกเท่านั้นที่ดับไปนอกจากทุกแล้วไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกแล้วไม่มีอะไรดับมีทุกอย่างเดียวแต่เราไม่เห็นทุกหรอกนะเรากลับจะไปหาทุกเลยซ้ำไปนะเหตุให้เกิดทุกเราไม่รู้จักเราก็เลยไม่กลัวทำให้กลัวทุกข์ด้วยนะทุกข์มันมีอยู่แล้วยังไม่กลัวทุกข์อีกนะไปก่อทุกข์อีกฉะนั้นในทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกนะเป็นหนทางออกจากทุกข์ด้วยแล้วก็ให้ปฏิบัติถึงความดับทุกข์ได้ด้วยลองพิจารณาดูว่าสัมมาวายาโมนะควรจะพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรเพียรละบาปเพียรสังวรระวังเพียรภาวนาและสุดท้ายอันวัคคณาประทานเพียรรักษาเพียรทั้งกลางวันกลางคืนอย่างที่บอกไว้เบื้องต้นวิริเยนะทุกขมัจเจติคนจะพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรเห็นความคิดอยู่ตลอดเวลามีสติมีสมาธิมีสัมปชัญญะก็เกิดปัญญาเห็นเลยเห็นความคิดตัวเองเหมือนน้ำมันไหลไม่หยุดนะตัณหาก็เหมือนกันนะแม่น้ำเสมอตัณหาไม่มีแสดงว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อตรัสรู้เป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระองค์ประทานให้กับพระอนุนดูก่อนอนุนเราตถาคตนึกถึงความตายอนาปานสติแล้วก็ความตายเนี่ยอยู่ทุกลมหายใจเป็นวิหารธรรมหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายเรื่องความตายเป็นสิ่งที่เราหนีไม่พ้นแล้วเราควรที่จะไม่ประมาทนะเห็นอารมณ์ตัวเองว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะไม่มีเวลาใดที่มันไม่เกิดไม่มีเวลาใดที่มันไม่ดับมันคือเป็นกระแสที่มันไหลเหมือนสายน้ำที่ไหลเหมือนเทียนจุดไว้กลางแจ้งแท่งเทียนไส้เทียนเปลวเทียนเนี่ยก็ความร้อนก็จะเผามาลายแท่งเทียนไส้เทียนให้หมดไปทีละน้อยทีละน้อยสืบเนื่องจนหมดสิ้นไปความคิดของเราก็เช่นนั้นถ้าเรามีความเพียรเราก็จะเห็น
ต้องประหารประทานต้องเพียรละบาปเลยในใจเราอกุศลสังวรประทานต้องระวังให้ดีอย่าให้เกิดขึ้นอีกภาวนาประทานต้องทำความเพียรเจริญสติให้มากเจริญสมาธิให้มากมีสติเราก็มีสมาธิมีสัพพัญญะเราก็มีปัญญาแล้วต้องมีความเพียรวิริเยนะทุกขมัจเจติปฏิบัติเพิ่มตาหลับตาชอบใจไม่ชอบใจสุขทุกข์อะไรกลางวันกลางคืนโลกจะหมุนไปกี่มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนมันหมุนเวียนเปลี่ยนไปไม่มีอะไรที่เรายึดไปได้เป็นเจ้าของได้เราก็อย่าไปหวั่นไหวนะเราก็ปฏิบัติทำใจให้เป็นกลางทำใจให้เป็นหนึ่งให้เรามีสติมีสมาธิมีความเพียรชอบสัมมาสติเนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องปฏิบัติแล้วนะไม่ใช่ฟังอย่างเดียวสุตตมยปัญญาฟังแล้วมีจินตามยปัญญาแล้วก็ภาวนามยปัญญาเอาสัมมาสตินำมาปฏิบัติหลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญมาเผยแผ่ที่วัดสังฆทานมาเผยแผ่ที่วัดทุ่งสามัคคีเนี่ยมีครูบาอาจารย์มีญาติโยมมีพระมีอะไรมาช่วยกันเผยแผ่ก็เรื่องปฏิบัติธรรมนี่เองก็ปฏิบัติธรรมก็อยู่ในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงตรัสรู้แล้วก็นำมาเผยแผ่ในอริยมรรคองค์8ในสัมมาสติในข้อที่7นะสัมมาสติกายานุปัสสนาสติปัฏฐานาเห็นกายในกายของเรานั้นมีอะไรบ้างล่ะผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองในกายเราพิจารณาเพ่งเพียรเข้าไปเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นอสุภะนะยึดไว้ไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้เป็นอนัตตาต้องเห็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกส่วนแข็งก็เป็นดินเลือดลมเลือดของเราน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำลายน้ำเหงื่อน้ำมันสมองน้ำมูดก็เป็นน้ำเรามีลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็เป็นธาตุลมนะและภายในการความอบอุ่นนะเมื่อไม่หายใจธาตุไฟก็ดับตัวเราก็เย็นเอาไปเผาก็เป็นดินน้ำลมไฟตัวเราก็ไม่ใช่ของเราเพียงแค่อาศัยสิ่งที่มาประชุมกันก็คือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟก็เห็นกายในกายเราว่าเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเป็นรังของโลกด้วยนะอาทีนวะเนี่ยมีหัวปวดหัวมีขาปวดขามีท้องปวดท้องไม่มีตรงไหนเลยที่ร่างกายเราไม่เสื่อมไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นโทษต้องเห็นตลอดเวลาโอ้ร่างกายเราเนี่ยเป็นทุกข์อย่างมากเลยนะยึดไว้ไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้แล้วก็เราต้องเห็นหลักว่าอนิจจังมีจริงทุกขังมีจริงอนัตตามีจริงอยู่ในตัวเรานี่เองนะก็เห็นตามหลักกายานุปัสสนาสติปัฏฐานาเห็นกายในกายอยู่เนืองๆอยู่เป็นประจำอาตาปีปารภความเพียรสติมาสัมปชานุมีสติมีสัพพัญญะที่สำคัญวิเนยะโลเกอภิชาโทมนัสสังให้ถอดถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ปฏิบัติในสติปัฏฐาน4ต้องถอดถอนนะอย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่าร่างกายเราเป็นของเราเป็นตัวเราความเป็นจริงแล้วเป็นธาตุ4ดินน้ำลมไฟความเป็นจริงแล้วก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็เห็นอยู่เนืองๆเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานาเวทนาทางกายก็มีเวทนาทางจิตก็มีกายเรานั่งนานก็เป็นทุกข์ยืนนานก็เป็นทุกข์นั่งสมาธิก็เป็นทุกข์จะไม่นั่งสมาธิก็เป็นทุกข์นะกายเราเนี่ยเป็นกองแห่งทุกข์เลยนะมีทั้งทุกข์และสุขแล้วก็อุเบกขาใจเราก็มีทุกข์เหมือนกันโทมนัสเสียใจไม่พอใจโสมนัสพอใจยินดีแล้วก็อุเบกขาเฉยเวทนาก็เป็นของไม่เที่ยงเวทนาก็เป็นทุกข์เวทนาก็เป็นอนัตตาไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเพราะเราทุกวันนี้ไม่ได้ปฏิบัติธรรมนะไม่ได้มาเห็นตัวเองก็เห็นเวทนาแล้วก็ยึดว่าเป็นตัวเราเป็นของเราทุกวันนี้มีแต่ทุกข์นะกายก็เป็นทุกข์ใจก็เป็นทุกข์ยังจะยึดอีกนะแต่ถ้าเรามาปฏิบัติธรรมเราก็มาเห็นเวทนาเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา
อาตาติปาละความเพียรสัมปชาโนมีสัมปชัญญะสติมามีสติวินัยยะโลเกอภิชาโทมนัสสังให้ถอดถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้นะเราอยู่ในโลกเนี่ยเราอย่าไปแบกโลกร่างกายเราเหมือนกับโลกเลยนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาร่างสิ่งใดๆในโลกล้วนอนิจจังหมด 2,000 กว่าปีแล้วนะไม่ต้องไปพิสูจน์แล้วองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้โลกวิถีเป็นผู้รู้แจ้งโลกว่าร่างกายของเราเป็นสิ่งที่ยึดไว้ไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้เพียงแค่อาศัยแล้วก็นำมาปฏิบัติให้เห็นตามความเป็นจริงเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตจิตนี่สำคัญจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานาเห็นจิตในจิตจิตในจิตนี่มันมีสองอย่างเดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ไม่ดีแต่ก็ดีเราก็รู้ไม่ดีมันก็ต้องรู้นะบางทีมันบอกว่าเล่าดีจะว่าไงบางทีบอกว่าเล่นการพนันดีว่าไงบางทีบอกว่าไปเที่ยวดีไปทำอะไรที่เสียหายบอกว่าดีก็มีนะต้องเห็นไม่ได้ต้องมีสติมีสติเป็นเครื่องกั้นโดยเฉพาะสติปัฏฐาน4เห็นจิตในจิตเห็นใจเราก็ชนะจิตชนะใจตัณหคโยสัพพะทุกขังขินาติชนะตัณหาได้ชนะทั้งปวงถ้าเราเห็นจิตเรามีตัณหาความทยานอยากแล้วก็ฝืนนะสู้กับจิตสู้กับใจองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ชนะมาก่อนนะชนะอาสวะชนะกิเลสมาก่อนก็จึงหาวิธีออกจากทุกข์ด้วยการชนะกิเลสเช่นกันนะที่เราระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้านะโมตัสสะภควโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธเจ้านะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองเป็นผู้ไกลจากกิเลสดังนั้นพวกเราก็ต้องฝึกให้ใจเราเนี่ยเห็นจิตตัวเองมีกิเลสแล้วก็ตัณหคโยสัพพทุกขังชินาติชนะตัณหาได้ชนะทุกทั้งปวงเพราะตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แล้วก็มาเห็นจิตตัวเองชนะใจตัวเองชนะกิเลสไม่ต้องไปสู้กับใครกลับมาดูตัวเองกลับมาเห็นตัวเองนะอาตาปีปาลบความเพียรสู้กับใจตัวเองสู้กับกิเลสสู้กับตัณหาในใจเรานะเราก็ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นนะว่าตัวเราของเรานะเพียงแค่เราแค่อาศัยมาประพฤติปฏิบัติแล้วข้อสุดท้ายนะธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานาเห็นธรรมในธรรมจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานาเห็นธรรมในธรรมเนี่ยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นทรงสั่งสอนมากที่สุดธรรมะเนี่ยอุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์เราต้องเห็นอุปทานในตัวเรารูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์และวิญญาณขันธ์เป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเราไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราว่าของเราที่เราเป็นทุกข์เนี่ยเพราะเรายึดมั่นถือมั่นไม่รู้จักขันธ์5เราอยู่กับขันธ์5ไม่รู้จักขันธ์5นะนกอยู่บนฟ้าก็ไม่เห็นฟ้าปลาอยู่ในน้ำไม่เห็นน้ำตัวเราก็อยู่กับขันธ์5ไม่เห็นขันธ์5แต่เมื่อไหร่ก็ตามนะที่เราระลึกถึงวันอาสาฬบูชาเนี่ยพระองค์ได้แสดงพระธรรมจักรกับวัตนสูตรเนี่ยเป็นจักรที่ทำลายทำลายตัวตนทำลายขันธ์5ทำลายกิเลสทำลายความเห็นให้เกิดทุกข์ให้พินาศไปได้แล้วก็มาเห็นโอ้เรามีปัญญาแล้วว่าขันธ์5เราต้องทำลายรูปขันธ์ขันธ์5คือ5กองขันธ์คือกองเป็นกองกอง5กองรูปขันธ์ก็คือกองแห่งรูปนะเราต้องทำลายว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตายึดมั่นถือมั่นไม่ได้เวทนาก็คือความรู้สึกกายใจของเราแล้วก็อยากไปยึดมั่นถือมั่นเราก็ต้องทำลายว่าเรายึดมั่นถือมั่นไม่ได้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสัญญาขันธ์ก็เหมือนกันเราก็ต้องทำลายทิ้งเราอย่าไปยึดมั่นถือมั่นสังขารและขันธ์ยิ่งต้องพิจารณาให้มากเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เลยสังขารคือความปรุงแต่งคิดนึกเราก็เห็นอารมณ์คิดนึกปรุงแต่งเราก็ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นและวิญญาณคือการรับรู้อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งตาเห็นรูปนะวิญญาณรับรู้
จักขุวิญญาณรับรู้เราก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นพอใจ

0: พอใจก็เป็นตัณหาทั้งนั้นหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจคิดนึกเกิดอารมณ์เกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปาทานเราก็มีการประพฤติปฏิบัติเห็นขันห้าเห็นวิญญาณว่าไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะพระอัญญาโกฏัญญะก็ได้ฟังธรรมพระธรรมจักขปัฏฐานสูตรในอริยมรรคองค์8ก็ได้ดวงตาเห็นธรรมอย่างกินจิสมุทยธรรมังสัพพันธังนิโรธธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงย่อมดับไปเป็นธรรมดานะอัญญาโกฏัญญะนั้นก็ได้ดวงตาเห็นธรรมองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ส่งว่าอัญญาสิวัตติอัญญาสิวัตติตาพระอัญญาโกฏัญญะได้เกิดขึ้นแล้วหนอนะมีดวงตาเห็นธรรมได้เกิดขึ้นแล้วนะก็เป็นอันว่าพระสงฆ์องค์แรกก็เกิดขึ้นนะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงประทานให้เอหิภิกขุอุปสัมปทาเกิดขึ้นในโลกนั้นอาสาหบูชานั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเลยนะทำให้เกิดพระรัตนตรัยเกิดขึ้นในโลกนะพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกพระธรรมเกิดขึ้นแล้วในโลกพระสงฆ์เกิดขึ้นแล้วในโลกนะเราก็ควรที่จะเห็นประโยชน์แล้วก็นำธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงแล้วก็พระสงฆ์ที่มาเผยแผ่นะเราก็ไม่ประมาทนะนำการประพฤติปฏิบัติที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเผยแผ่นะมาถึงวันนี้ได้ก็ขอให้เราได้เข้าถึงธรรมถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์นะตามรอยคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ทรงแสดงไว้แล้วในพระธรรมจักรกับพระธรรมสูตรนะโดยที่มีพระอัญญาโกฏัญญะเป็นองค์แรกเลยที่ได้ฟังแล้วก็น้อมมาปฏิบัติได้ดวงตาเห็นธรรมยังกินจิสมุทยธรรมังสัพพันธังนิโรธธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงย่อมดับไปเป็นธรรมดาก็ขอให้เราได้มีดวงตาเห็นธรรมให้ได้มรรคสี่ผลสี่ตลอดถึงพระนิพพานสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสัทธาโสถีพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื
1: ่อที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการเสียงธรรมนำทางขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเสียงธรรมนำทางได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 นถึงเวลา 14:30 นทางสถานีโทรทัศน์ SBB TV สถานีวิทยุสังฆทานธรรม

ครับที่ในสถานีวิทยุสังฆทานธรรมขึ้นเช้าจากชาวพุทธต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังเก็บตามและฟังรายการและเรานำมาฝากครับ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการหน้าหน้านำมาฝากค่ะดำเนินรายการโดยดิฉันนวพรสุปิคลัตนะคะพบกันได้เป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะ14:30 น.ถึง15:00 น.โดยประมาณทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมแห่งนี้นะคะเนื้อหาสาระเคล็ดไม่ลับเรื่องเล่าแล้วจะทิ้งท้ายไว้ทุกครั้งด้วยพุทธศาสนาสุภาษิตค่ะเคล็ดไม่ลับวันนี้ขอต่อจากครั้งที่แล้วนะคะสำหรับผู้ที่กำลังมีปัญหาปอกหอมหั่นหอมหัวใหญ่หอมหัวเล็กเนี่ยเหมือนกันล่ะค่ะแล้วน้ำตาไหลมีเคล็ดลับซึ่งได้บอกไปครั้งที่แล้วนะคะว่าอันหนึ่งเนี่ยคือแช่ตู้เย็นไว้ก่อนเอาหอมนั้นแช่ตู้เย็นไว้ก่อนสัก30 นาทีแล้วค่อยมาหั่นไอตัวซัลเฟอร์ที่ระเหยขึ้นมาหรือกรรมฐานตรงนี้ที่ระคายเคืองตาก็จะลดลงอย่างที่สองก็คือให้หั่นหอมนั้นในน้ำไอตัวที่สารระเหยขึ้นมาก็ละลายน้ำก็จะไม่เข้าสู่ตาแล้วคุณก็ค่อยช้อนเอาหอมหัวใหญ่ขึ้นสำหรับวันนี้ค่ะขอเพิ่มอีก2นะคะคือแช่มีดในน้ำก่อนหั่นค่ะเขาบอกว่ามีดที่เหมาะกับการหั่นหอมใหญ่นอกจากจะเป็นมีดสแตนเลสที่มีความคมแล้วควรจะนำมีดเหล่านั้นไปแช่น้ำสะอาดก่อนนำมาหั่นหอมใหญ่ด้วยค่ะแล้วมันนำใบมีดไปจุ่มน้ำขณะที่หั่นหอมใหญ่บ่อยเพื่อให้น้ำเป็นตัวดูดซับสารซัลเฟอร์หรือกรรมฐานเอาไว้ในขณะเดียวกันมีดที่มีความแหลมคมก็จะช่วยป้องกันไม่ให้หอมใหญ่ช้ำและทำให้อาการระคายเคืองลดน้อยลงไปด้วยคือถ้ามีดคุณไม่คมเนี่ยคุณต้องใช้แรงกดนั่นหมายถึงคุณลองนึกถึงบีบมันน้ำมันกระเด็นออกอันนี้เหมือนกันค่ะถ้ามีดไม่คมแล้วคุณหั่นมันคุณกดไปมันก็ระเหยขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าใช้มีดที่คมการกระจายตัวของซัลเฟอร์ที่จะกระเด็นเข้าตาของคุณเนี่ยก็จะน้อยลงด้วยอันที่4ค่ะเขาบอกว่าให้หั่นใกล้ความร้อนคือให้นำเขียงที่ใช้หั่นหอมหัวใหญ่ไปวางไว้ใกล้ๆกับบริเวณที่มีความร้อนเช่นอะไรเทียนค่ะหรือเตาแก๊สเพราะความร้อนจากเปลวไฟของเทียนหรือเตาแก๊สจะช่วยดึงดูดสารซัลเฟอร์ออกไปให้พ้นจากดวงตาของคุณแต่ทั้งนี้ควรจะจัดให้เขียงหั่นวางอยู่ในระยะที่ปลอดภัยไม่ใกล้กับจุดกำเนิดของความร้อนมากเกินไปด้วยคุณก็ต้องดูนะว่าจะอันตรายไม่ใช่หั่นไปกระเด็นไปโดนเตาแก๊สไอ้ตรงนี้ก็นะเอาเทียนก็ได้แต่สำหรับดิฉันนะวิธีตรงนี้เนี่ยเวลาที่คุณทำโรงทานหรืออาหารแล้วคุณต้องหั่นหอมขณะที่ต้มแกงไปด้วยไอ้ตรงนั้นค่อยไปใช้ดีกว่านะคะวันนี้ก็ฝากอีก2วิธีนะคะของการหั่นหอมใหญ่ไม่ให้น้ำตาไหลค่ะยังเหลืออีก5วิธีค่ะไว้ฟังในคราวหน้าไม่งั้นท่านผู้ฟังจำไม่ได้แน่ๆค่ะมาสู่ช่วงที่2เรื่องเล่าขอเป็นกฎแห่งกรรมนะคะนำมาจากหนังสือกรรมทันตาค่ะที่คุณเกรียงเดชจากราชบุรีส่งมาให้ขอขอบคุณและอนุโมทนาสาธุค่ะวันนี้ขอนำเรื่องบ่อนปลากัดค่ะโดยคุณโชติศรีสุวรรณมาฟังเรื่องราวเป็นยังไงตาของผมเป็นหมอสมุนไพรหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าหมอกลางบ้านตาเคยบวชเรียนหลายพรรษาครั้นศึกษาลาเพศชาวบ้านเรียกจานแล้วต่อด้วยชื่อว่าจานเขตติดปากผมโดนลูกหนังสติ๊กจากสาเหตุยิงล่ากิ้งก่าใหญ่ที่ชาวบ้านชนบทแถวบ้านผมเรียกว่ากาท่างจากฝีมือการยิงของไอ้เปรี้ยวจนหน้าผากยุบเป็นแอ่งเท่าเม็ดลูกหินตาก็เพียงให้ทาน้ำมันมนเลียงผาเสกแถมพ่นลมปากเป่าพรวด3 ครั้ง
ตาเป่าแต่ละครั้งเย็นไปถึงหลุมสะดือแถมด้วยขนลุกสู้ทั้งตัวเอาแสดงต้องมีคาถาอะไรเหมือนกันนะคะเนี่ยพอเป่าครบ3ครั้งหลังจากทำปากหมุบหมิบผมไม่รู้หรอกคาถาที่ตาพร่ำภาวนาเพราะแต่ละครั้งผมไม่ได้ยินคำสวดเสกที่ตาพร่ำบ่นการเป่าพรวดพรวด3ครั้งจะเกิดขึ้นทีหลังทาน้ำมันเลียงผาบริเวณหน้าผากที่โหนบวมและก็ต้องก่อนเวลากินอาหารเช้าด้วยความสงสัยทำให้ผมถามตาว่าตาครับทาน้ำมันเลียงผาแล้วเป่า3พรวดของตาทำหลังอาหารมื้อเช้าได้ไหมไม่ได้ตาตอบพ่นห้วนความอยากรู้ทำให้ผมถามตาตอบว่าทำไมครับตาถึงเป่าหลังอาหารเช้าไม่ได้เอ็งอยากรู้ไปทำไมก็ครูบาสอนมาอย่างนั้น

ไม่อยากบอกเหตุผลและยังทำหน้าออกจะดุดุผมจึงเก็บปากเงียบซะถ้าจะดีกว่าที่ทำเป็นคนอยากรู้และผมก็ไม่อยากฟังตาบ่นเชิงอบรมบ่มนิสัยซึ่งผมโดนไปแล้วยกใหญ่แต่วันแรกหลังตาเป่าผมจนฟื้นและอาการผมดีขึ้นแม้จะยังมีอาการเจ็บปวดและหน้าผากบวมโนเท่าผลมะนาวพวกเองเล่นสนุกแต่ให้ทุกผู้อื่นเรียกว่าสร้างเวรสร้างกรรมให้ตัวเองหากถูกตาเป็นได้ขุดลูกตาทิ้งเป็นไอ้บอดแน่แน่นี่ยังถือว่ามีบุญคุ้มนะและอีกมากมายที่ตาบ่นและพร่ำอบรมผมวันนั้นหลังเรียนจบประถมบริบูรณ์ที่โรงเรียนชนบทบ้านเกิดก็ตายอีกนั่นแหละจัดการให้ผมได้ระเหตุจากบ้านเกิดทั้งที่พ่อกับแม่จะให้ผมหยุดเรียนให้เรียนพออ่านออกเขียนได้ก็เอาเถอะออกมาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายช่วยพี่แม่เอ่ยต่อหน้าพ่อของผมซึ่งก็เห็นดีกับแม่โดยอ้างวลีเดียวกันว่าไม่มีเงินบังเอิญตาได้ยินข้าวพอดีพวกเองก็บ่นแต่ว่าไม่มีเงินไม่มีเงินถ้าไม่คิดขวนขวายแล้วมันจะมีหรือเจ้าทงมันเป็นลูกผู้ชายควรจะให้มันได้เรียนสูงๆถ้าพวกเองไม่คิดจะส่งลูกเรียนถ้าเป็นตามันจะทำนาทำไร่นี่แหละหาเงินส่งเสียให้มันได้เรียนหนังสือตาบวชเรียนจนมีฐานะคนทั่วไปเรียกว่าจานเคนความคิดความอ่านของตาจึงกว้างไกลและก้าวหน้าตานำผมไปฝากอยู่วัดในอำเภอใกล้สถานที่เรียนท่านพระครูเจ้าอาวาสเคยเป็นเพื่อนนวกะบวชเรียนพร้อมตาถ้าตาไม่สึกขาลาเพศออกมาแต่งงานกับยายตาอาจได้เป็นพระครูตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดใดวัดหนึ่งก็อาจเป็นได้ระหว่างนี้ผมต้องห่างเหินกับเพื่อนทั้ง4คือไอ้เปรี้ยวไอ้เขียดไอ้สมและไอ้จ่อยซึ่งเรียนจบแค่ชั้นประถมบริบูรณ์ก็ออกมาเลี้ยงควายทำไร่ไถนาในฤดูฝนแต่ผมก็ยังมีเวลาสนุกกับเพื่อนๆกลางทุ่งยามโรงเรียนปิดภาคเรียนยามห่างไกลสายตาของคนเป็นตาผมก็จะปล่อยตัวสนุกสนานกับเพื่อนๆได้เหมือนเคยแม้เวลาดื้อซนจะจำกัดลงบ้างไอ้ทงพวกข้าคิดว่าเองจะไม่กลับบ้านซะอีกไอ้เปรี้ยวร้องขึ้นไม่เห็นผมต้อนควาย5ตัวไปรวมฝูงกับควายของพวกมันมาสิข้าคิดถึงพวกเองเฝ้ารอให้ถึงวันหยุดเทอมเร็วผมบอกพลางกวาดตามองพวกมันทั้ง4คนปีนี้ไอ้เปรี้ยวกับไอ้เขียดสูงใหญ่กว่าปีที่เคยเรียนร่วมชั้นกันไอ้จ่อยกับไอ้สมก็ตัวสูงขึ้นดูเองอ้วนและขาวกว่าตอนอยู่บ้านไอ้เปรี้ยวบอกผมก็มองดูตัวเองพลางหน้ายิ้มยิ้มคงเป็นเพราะข้ากินข้าวก้นบาตรส่วนผิวขาวคงจะเป็นเพราะไม่ได้ตากแดดและอยู่วัดน่ะได้อาบน้ำประปามั้งผมตอบเอ็งเรียนต่อมอมัธยมเนี่ยพูดภาษาอังกฤษได้หรือเปล่าไอ้จ่อยถามได้ผมตอบระบายยิ้มอย่างนึกขันมันเอ็งอยากฟังข้าพูดไหมพวกมันทั้ง4ต่างตอบพร้อมกันอยากฟังเอ้าฟังA, B, C, D, E, F เพื่อนๆหัวร้อ ดังแข็งเสียงลมพัดใบตาลที่ยืนสูงตระหง่านบนคันนาผมพลอยผสมโรงหัวร้อตามพวกมันโธ่ข้าคิดว่าจะพูดได้ไอ้จ่อยครางทำหน้าปลงสังเวชนี่ก็ภาษาอังกฤษเรียนม.1ก็พูดได้เท่านี้ถ้าพูดได้แค่นี้ข้าก็พูดได้นะไอ้สมพุงป่องพูดเบาๆพอได้ยินดูไม่มั่นใจนะถ้างั้นเอ็งลองพูดดูไอ้สมเอแล้วเสียงไอ้สมโพก็เงียบมันทำหน้าบอกความไม่มั่นใจพวกเราได้หัวเราะท่าทีเปิ่นๆของไอ้สม

ช่วงปิดภาคเรียนผมกลับไปเลี้ยงควายกับเพื่อนๆที่บ้านเกิดเลี้ยงควายช่วงนี้ต้องระวังฝูงควายลงกินข้าวกล้าที่เจ้าของนาปักดำข้าวไว้เต็มทุ่งทุกคนไล่ต้อนควายไปเลี้ยงในป่าโคกหรือที่เรียกว่าป่าชุมชนยามน้ำชุ่มป่าเห็ดต่างๆทั้งกินได้และเห็ดพิษกินไม่ได้เกิดขึ้นตามป่าให้เก็บเอาไปแกงพวกเรารู้ว่าเห็ดชนิดใดมีพิษกินไม่ได้และชนิดใดเก็บไปแกงกินได้ต่างรู้เพราะความเคยชินเลี้ยงควายหาเก็บเห็ดไปด้วยก็สนุกไปอีกอย่างการล่านกหนูล่ากิ้งก่าด้วยหนังสติ๊กลงมือบ้างเมื่อแต่ละคนเก็บเห็ดโดยเลือกเอาดอกที่ยังไม่บานเต็มที่วันนี้เราเก็บเห็ดปลวกหรือเห็ดโคนโดยไอ้เขียดกับไอ้เปรี้ยวต้อนควายไปพบเห็ดโคนกลุ่มใหญ่เฮ้ยทงจอยไอ้สมมาเก็บเห็ดปลวกด้วยกันว้อยเห็ดโคนของคนชนบทมักเรียกว่าเห็ดปลวกผมได้ยินเรียกมาจึงตะโกนถามไปว่ามันมากมายหรือไงจึงเรียกพวกข้าไปเก็บด้วยมากมากเก็บได้เป็นหาบเลยล่ะเห็ดปลวกใหญ่ด้วยมาช่วยกันเก็บเสียงไอ้เปรี้ยวดังมาผมไอ้จ่อยและไอ้สมรีบไปเก็บเห็ดโคนซึ่งขึ้นรอบๆจอมปลวกได้คนละเต็มตะกร้าจึงกลับมาหาฝูงควายที่กินหญ้าอยู่ริมป่าขณะเดินผ่านหนองน้ำกลางป่าซึ่งมีน้ำขังเต็มจนล้นไหลออกมาเป็นทางก่อกกเท้าชวาเท้าผักบุ้งผักตกขึ้นลอยเป็นแพทอดยอดเขียวชะอุ่มผักบุ้งผักตกออกดอกอวดสีส้มม่วงอ่อนๆงามตาเต็มหนองไปต้อนควายเรามากินหญ้าริมหนองแล้วเราก็จับปลากัดหนองเนี้ยปลากัดเยอะมากไอ้เขียดบอกใช่เยอะจริงๆมันก่อวอดไข่ตามกอผักบุ้งผักตบชวาริมหนองเต็มไปหมดไอ้เปรี้ยวรับคำแล้วหันมาชวนผมจับปลากัดไปกัดไม้ธงมาๆข้าจะจับใส่ขวดไปฝากเพื่อนๆที่โรงเรียนด้วยผมบอกน้ำเสียงยินดีบรรยากาศชุ่มน้ำอย่างนี้เล่นกับปลากัดเป็นเรื่องสนุกมากสำหรับเด็กๆชนบทอย่างพวกเราตอนบ่ายวันนั้นพวกเรามาเดินลุยน้ำแนวตลิ่งจับปลากัดแรกๆผมไม่ชำนาญการจับอาศัยไอ้เปรี้ยวอธิบายไอ้เปรี้ยวบอกว่าฤดูน้ำหลากอย่างนี้ปลากัดจะจับคู่ก่อวอดให้ตัวเมียวางไข่ตัวผู้กับตัวเมียจะช่วยกันพ่นฟองอากาศจากปากเกาะตามกอหญ้าเท้าผักตบชวาบ้างก็ผักบุ้งจอกแหนะเพื่อก่อวอดเกาะติดพืชน้ำเป็นที่พอใจแล้วตัวเมียจะออกไข่ตัวผู้ก็จะปล่อยน้ำเชื้อของมันผสมจากนั้นตัวผู้จะอมไข่พ่นวอดตามกอหญ้าพ่อแม่ปลาจะวนเวียนดูแลไข่ของมันจนกว่าจะฟักเป็นตัวแรกๆพวกเราลงน้ำกันเงียบๆเพื่อไม่ให้ปลากัดตื่นหนีแล้วค่อยๆเอามือช้อนตามวอดที่ติดตามกอหญ้าเถาผักตบชวาและเครือเถาผักบุ้งความที่ตัวปลาลื่นจึงจับมันไม่ได้และพวกมันก็หลบหลีกในน้ำได้รวดเร็วมากเอาผ้าของม้าช้อนเอาดีกว่ารับรองจับปลาได้แน่ไอ้จ่อยร้องขึ้นพลางแก้ผ้าของม้าผ้าฝ้ายถอด้วยกี่กระตุกเนื้อผ้าจึงไม่หนาแน่นนักดีเหมือนกันเป็นความคิดที่ดีมากจ่อยผมกล่าวชมพลางยื่นมือไปรับผ้าขาวม้าจากมือไอ้จ่อยเอ้าจับหัวท้ายผ้าขาวม้าผมบอกไอ้เปรี้ยวและไอ้เขียดทั้งสองจับชายผ้าคนละด้านแล้วก้มตัวลงใช้ผ้าขาวม้าเป็นตะข่ายช้อนปลาต่างดึงผ้าขาวม้าเข้าหาวอดประกัดและยกขึ้นดูพอน้ำค่อยซึมไหลออกจากพื้นผ้าจนหมดก็เห็นปลากัดดิ้นติดอยู่กับผืนผ้าเห็นมาติดมาทั้งตัวผู้ตัวเมียเลย
ไอ้เปรี้ยวร้องบอกรู้ยังไงว่าเป็นตัวเมียตัวผู้ไอ้จ่อยถามไอ้เปรี้ยวดูจะรู้ช่ำชองเรื่องประกัดกว่าเพื่อนอธิบายขึ้นว่าตัวผู้สีออกเขียวเข้มครีบนะตัวเมียสีซีดกว่ามากทีเดียวขอบใจถ้างั้นรู้แล้วผมพูดพลางจับประกัดตัวผู้ใส่บังทิงที่เราบรรจุน้ำไว้เดิมที่ไอ้เขียดยื่นมาให้พอดีปล่อยตัวเมียซะเราเอาแค่ตัวผู้ทำไมล่ะไอ้เขียดถามตัวเมียมันไม่กัดดอกไอ้เปรี้ยวบอกวันนั้นเราช้อนประกัดตัวผู้ได้หลายตัวเพราะเราสนุกอยู่กับการช้อนประกัดอยู่จนบ่ายอ่อนๆจึงเลิกไล่ต้อนควายกลับเข้าหมู่บ้านไปถึงบ้านผมหาขวดแยกขังประกัดขวดละตัวคืนขังรวมกันประกัดเหล่านี้จะกัดกันตายหรือตัวเป็นแผลผมช้อนลูกน้ำจากอกน้ำให้ปลากินวันเปิดเรียนผมหอบหิ้วขวดประกัดกลับวัดผมต้องแอบซ่อนกลัวหลวงพ่อจะเห็นผมเก็บมันไว้ในห้องพักโดยแอบซ่อนไว้กลัวหลวงพ่อจะดุกลับจากโรงเรียนแอบหาลูกน้ำโดยใช้ตะแกรงเล็กๆตักลูกน้ำแอบเอามาให้พวกมันกลัวเด็กวัดอื่นๆไม่เห็นเข้าแต่วันหนึ่งพี่แก้วก็มาเห็นเข้าจนได้พี่แก้วเป็นลูกชายโยมที่ตักบาตรหลวงพ่อทุกเช้าผมจึงสนิทสนมกับพี่แก้วพี่แก้วเรียนจบชั้นม.6แล้วไม่เรียนต่ออยู่บ้านค้าขายช่วยพ่อแม่พี่แก้วเลี้ยงประกัดไว้ขายและยังเปิดสนามกัดปลาทุกเสาร์อาทิตย์วันที่พี่แก้วเห็นประกัดของผมพี่แก้วดีใจมากเลยถามถึงที่ไปที่มาของประกัดที่ผมเลี้ยงไว้ในขวดทงนี่ไปได้ประกัดมาจากไหนผมจุปากเป็นเชิงห้ามพี่แก้วเบาๆหน่อยพี่แก้วอย่าเอ็ดไปเดี๋ยวหลวงพ่อรู้ผมโดนหวดก้นแน่หลังจากนั้นผมก็เล่ารายละเอียดให้พี่แก้วฟังจับมาจากหนองน้ำกลางป่าเชียวหรอวันหลังจับมาขายให้พี่นะผมรับปากพี่แก้วว่าจะบอกเพื่อนๆที่หมู่บ้านจับประกาศมาขายให้พี่แก้วมีวันหยุดเรียนหลายๆวันผมกลับบ้านจะไปบอกเพื่อนๆให้จับมาขายให้ผมบอกและยังยกประกัดทั้ง5ตัวให้พี่แก้วผมกลัวหลวงพ่อจะรู้ในวันใดวันหนึ่งหากท่านรู้แล้วส่งข่าวบอกถึงตาผมเห็นจะโดนลงโทษทั้งที่วัดและที่บ้านเพื่อความสบายใจผมจึงยกให้พี่แก้วทั้งหมดพี่จะเอาลงสนามกัดวันเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงเนี้ยพี่แก้วอยู่กับพ่อแม่มีร้านขายของชำในตลาดพี่แก้วเป็นเจ้าของบ่อนกัดปลาแต่ละอาทิตย์บ่อนกัดปลาสร้างรายได้ให้พี่แก้วเป็นกอบเป็นกำเพียงวัย18ปีพี่แก้วเป็นเจ้าของทาวน์เฮาส์ 4-5 หลังให้คนเช่าอยู่อาศัยพี่แก้วมีรถ4ประตูใหม่เอี่ยมขับที่บ่อนกัดปลาหรือประกัดมีลูกน้องช่วยหลายคนวันต่อมาพี่แก้วมาหาผมที่วัดพลางยื่นเงินใบแดงๆให้ผมเป็นปึกพี่แก้วให้เงินผมทำไมครับพี่อยากให้น้องธงเป็นค่าตอบแทนประกัดผมบอกแล้วพี่ว่าให้พี่เฉยๆไม่ได้ขายครับผมบอกและยืนกรานปฏิเสธจะไม่รับเงินจากพี่แก้วเอาเถอะธงเอาไว้เป็นค่าอาหารที่โรงเรียนไงธงรู้ไหมปลากัดที่ให้พี่ไปนั่นน่ะพี่เอามันลงสนามกัดกับปลากัดคนอื่นๆมันน่ะชนะรวดตั้ง 4-5 ตัวพี่ลองเอาลงแค่เพียงตัวเดียวเท่านั้นนะรับไปเถอะธงไม่ต้องเกรงใจพี่ประกาศตัวเดียวสร้างรายได้พี่รวมแสนบาทเพราะมีการเดิมพันเป็นเงินจากปลากัดที่กัดกันแต่ละคู่พี่แก้วขยันขยอให้ผมรับเงินโอ้โหได้เป็นแสนนะคุณไม่ใช่เล่นนะเนี่ยแสดงพนันกันเยอะทีเดียวเจ้าธงก็เลยบอกว่ามันมากไปครับพี่แก้วเอาเถอะไม่มากดอก
เมื่อพี่แก้วพูดเป็นเชิงบังคับผมก็รับเงินจำนวนนั้นตอนแรกผมจะรับเพียงครึ่งหนึ่งเอาไปหมดนั่นแหละพี่ให้จะกลับบ้านอาทิตย์ต่อไปบอกพี่ด้วยนะพี่จะไปให้เพื่อนๆของธงจับประกาศขายให้พี่หรือธงพอจะส่งข่าวไปก่อนได้ไหมพอเพื่อนก็จับไว้มีเท่าไหร่พี่รับซื้อหมดให้ราคาดีแน่นอนครับถ้าพ่อหรือตามมาเยี่ยมผมจะเขียนจดหมายฝากไปถึงเพื่อนๆเลี้ยงควายผมรับปากพี่แก้วส่วนลึกๆ ก็ดีใจที่พวกเพื่อนเหล่านั้นจะมีรายได้เห็นเงินแบงค์ร้อยบ้างผมออกจะตื่นเต้นไม่เคยมีเงินหลายพันอย่างนี้เลยจากวันนั้นหลายวันผ่านไปผมก็ไม่ค่อยได้พบหน้าพี่แก้วเลยตอนเช้าฮิ้วปินโตตามหลังหลวงพ่อแวะบ้านพี่แก้วยามเช้าพ่อแม่พี่แก้วใส่บาตรหลวงพ่อผมพยายามมองหาพี่แก้วก็ไม่ปรากฏเห็นหน้าบางครั้งพี่แก้วยังมายืนใส่บาตรกับแม่ก็ไม่เห็นเช่นเคยเย็นวันหนึ่งหลังกลับจากโรงเรียนผมเห็นแม่ของพี่แก้วนั่งคุยอยู่กับหลวงพ่อผมเดินเข้าไปก้มกราบหลวงพ่อหลังกลับจากโรงเรียนถึงวัดเช่นทุกวันธงเหรอเย็นนี้จะพาไปบ้านโยมนะกินข้าวกินปลาแล้วก็รีบๆทำการบ้านให้เสร็จเผื่อจะกลับมาถึงวัดดึกครับหลวงพ่อผมรับปากกับท่านมันดาพี่แก้วนั่งคุยกับหลวงพ่อครู่หนึ่งก็ลากลับลงมาขึ้นรถยนต์ที่คนขับจอดรออยู่หน้ากุฏิหลวงพ่อทุ่มเศษๆโยมมันดาพี่แก้วให้คนขับรถมารับหลวงพ่อและผมเมื่อมาถึงบ้านพี่แก้วในตลาดผมจึงรู้ว่าที่ไม่เห็นหน้าพี่แก้วหลายวันเพราะพี่แก้วไม่สบายคือป่วยหนักนั่นเองโยมมันดาพี่แก้วไม่สบายใจทั้งๆที่พาพี่แก้วเข้าโรงพยาบาล 4-5 วันจนหมอให้กลับมาพักผ่อนที่บ้านอาการพี่แก้วก็ยังเหมือนเดิมตามคำมันดาบอกว่าพี่แก้วไม่มีเรี่ยวแรงกินอาหารไม่ได้เจ็บไข้อาทิตย์กว่าๆร่างกายซูบซีดปากกระพ่นน้ำลายเป็นฟองฟอดแล้วก็พ่นปากจนฟองอากาศลอยฟ่องขณะหลวงพ่อและผมนั่งดูอยู่ข้างๆพี่แก้วก็พ่นน้ำลายเล่นเป็นฟองแล้วก็เป่าลมออกจากปากฟองอากาศก็ปลิวขึ้นลอยตามลมหลวงพ่อช่วยดูเถอะว่าเจ้าแก้วเป็นอะไรถ้านอนไม่หลับก็พ่นน้ำลายเล่นบางครั้งทั้งวันทั้งคืนไม่ยอมหลับเลยโยมมารดาพี่แก้วเล่าให้หลวงพ่อฟังดูเหมือนปลากัดป่าวอดเลยหลวงพ่อโยมบิดาพี่แก้วเอ่ยขึ้นบ้างหลังจากนั้นหลวงพ่อบอกโยมทั้งสองเงียบไปก่อนหลวงพ่อคัดสมาธิอยู่เป็นครึ่งชั่วโมงท่านลืมตาขึ้นระหว่างนั้นผมนั่งดูพี่แก้วพ่นฟองอากาศเล่นผมก็ว่าเหมือนปลากัดป่าวอดจะวางไข่หลวงพ่อเอ่ยขึ้นว่าเจ้าแก้วป่วยด้วยโรคกรรมนิยมหลวงพ่อเคยได้ยินเขาว่าไอ้แก้วมีบ่อนกัดปลาไม่ใช่หรืออันนั้นน่ะคือรายได้ของเขาเลยล่ะหลวงพ่อเขามีบ้านมีรถขับก็เพราะเปิดบ่อนประกัดนี่แหละโยมมันดาพี่แก้วเอ่ยขึ้นต่อนี้ไปก็เลิกซะกรรมนั้นตามทันแล้วที่ผ่านๆมาก็ทำบุญอุทิศให้เจ้ากรรมในเวรอาการก็จะดีขึ้นค่อยๆหายไปดอกหลวงพ่อบอกผมจะให้เลิกทั้งหมดเลยครับหลวงพ่อปลากัดที่ขังเลี้ยงไว้ก็จะปล่อยลงหนองบึงให้หมดแก้วเอ้ยต่อไปเลิกซะนะบ่อนปลากัดแม้จะทำให้เรามีรายได้มากมายแต่ก็เป็นการหากินกับความทุกข์ของผู้อื่นผมเห็นพี่แก้วนอนยกมือขึ้นท่วมหัวเป็นการรับคำหลวงพ่อตรงนี้ค่อนข้างชัดเจนนะคะเนี่ยอาการเนี่ยบ่งบอกเลยว่ามันเหมือนกับกรรมที่เขาทำไว้และที่สำคัญคือแยกพ่อแยกแม่แยกลูกโอ้โหแล้วเอาเขามาทรมานนะคุณเอ้ยกัดกันจนเนื้อตัวเละ
ครีบเคลิบเนี่ยโอ้โหลุ่งริ่ง

แล้วกลุ่มพวกเนี้ยพอกัดไม่ได้แล้วสุดท้ายก็มาทำให้เขาตายปล่อยให้เขาตายน่าสงสารมากๆเลยค่ะกรรมไม่ไปไหนนะคะมันก็กลับมาตอบสนองคนที่ทำอ่ะต่อให้ได้เงินมากแค่ไหนสุดท้ายเงินนั้นก็วิบัติหมดละค่ะเลี่ยงได้อย่าทำเลยนะคะก็เป็นการนำเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องจริงนำมาเสนอท่านผู้ฟังจะได้รู้ที่มาที่ไปว่าคนคนหนึ่งนั้นเห็นไหมใช้เงินได้ไม่กี่ปีเองพอหลังจากนั้นก็เริ่มใช้กรรมอย่างดีที่ได้มาเจอหลวงพ่อให้เปลี่ยนตรงนี้นะคะก็ขอให้หายไวๆและอย่าได้พลาดในการกระทำกรรมไม่ดีอีกนะคะค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วล่ะค่ะขอฝากไว้ด้วยพุทธศาสนสุภาษิตนะคะวันนี้นะคะขอฝากไว้ด้วยทุพิงกโรติทุมเมโทค่ะแปลว่าคนมีปัญญาสามย่อมทำความประทุษร้ายจากขุทกนิกายชาตกะทัสกนิปาตะเล่มที่27หน้าที่291ค่ะเนี่ยถ้าปัญญาดีนะคงไม่คิดหาทางที่จะไปเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตคนอื่นนะโอ้ฉลาดซะด้วยอภัคคมามาจับปรากัดรู้ด้วยตำแหน่งปรากัดอยู่ที่ไหนที่มันก่อวอดแต่รู้อย่างนี้นี่เป็นภัยเป็นโทษกับตัวเองนะคะตอนแรกก็เบียดเบียนเขาต่อไปก็จะเริ่มเบียดเบียนตัวเองค่ะดีที่สุดก็คืออย่าประมาทล่วงเกิดใครให้เดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์หรือสัพพดวงจิตใดนะคะแล้วมารับฟังเรื่องราวดีๆกับรายการนานานำมาฝากได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะ14:30 น.ถึง15:00 น.โดยประมาณทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมแห่งนี้นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

กำหนดการบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิ

0: ญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย 1.7 ล้านบาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02-496-1240ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมสมทบทุนในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานปฏิบัติธรรมณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินการบูรณะภายในถ้ำเพื่อใช้เป็นอุโบสถและสำหรับพิธีสังฆกรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานที่ปฏิบัติธรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์02-496-1240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์02-496-1164หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายาทพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก087-845-7163 087-845-7163 หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02-496-1240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

เขาเรียกว่ารักษาศีลความเป็นจริงการรักษาศีลนี่ก็คือการรักษาใจตัวเองรักษาใจตัวเองให้สงบให้ปกติไม่ตรงแต่งวุ่นวายคือศีลนี่ทำให้ใจของเรานั้นว่างคือใจว่างนั่นเองมีสติแบบใจว่างใจสงบศีลมีมากเท่าไรใจก็ยิ่งว่างมากเท่านั้นคือว่างจากที่เราเช่นภิกษุเช่นว่าภิกษุไม่ดื่มน้ำเมาอย่างเงี้ยรู้ว่าน้ำเมาเป็นของห้ามสำหรับพระวินัยภิกษุก็ใจว่างจากการคิดถึงเรื่องน้ำเมาเพราะถือว่าผิดก็ไม่คิดถึงเช่นภิกษุว่างจากการคิดเกี่ยวมาตุคามพูดให้เขาเอาใจเราเขารู้ว่าอันนี้ผิดมันก็ว่างจากคำพูดอันนี้ก็ไม่คิดจะพูดอีกเขารู้ว่ามันว่างรู้ว่ามันผิดก็ผิดจิตก็ว่างไม่คิดถึงแต่ถ้ารู้ว่ามันพูดได้จิตก็ปรุงแต่งคือคิดจะพูดพอที่สุดก็ใจให้วาจาพูดมันก็ไม่ว่างเช่นภิกษุพูดอวดอุตริมนุสธรรมที่ไม่มีในตนก็รู้มันผิดก็ไม่พูดเมื่อไม่พูดแล้วจิตมันก็ว่างภิกษุรักของเขาก็ดีอย่างเงี้ยก็ห้ามความโลภเมื่อรักของเขาไม่ได้ภิกษุก็ไม่คิดจะรักจิตก็ว่างจากตรงนี้เห็นทรัพย์ใครก็ไม่อยากได้ความอยากกระดับไปมันทุกข้อไปเลยถ้าพูดกันแล้วทุกข้อไปแม้จะตั้งแต่ปาราชิกสังฆาทิเศษอนิยตนิสกีปาจิตีทุกกฎทุกภาสิตพอรู้ว่าอันไหนทำไม่ได้จิตมันก็ว่างจิตเนี่ยทำให้จิตว่างทำให้จิตมีสติทำให้จิตเนี่ยปล่อยวางแต่ถ้าทำได้มันจะวุ่นหมดทุกข้อเลยอันนั้นก็ทำได้อันนี้ก็ทำได้ใจมันก็จะไม่ว่างเห็นอะไรก็อยากพูดอยากทำจิตก็ปรุงแต่งต้องการตลอดเวลาเหมือนคนเสพติดอย่างเงี้ยจิตจะไม่ว่างเลยเช่นคนดื่มน้ำเมาดูดบุหรี่กินมากนัดยานัดอะไรเงี้ยมันคิดถึงสิ่งนั้นอยู่ด้วยพอรู้ว่าห้ามทำไม่ได้มันก็เลยว่างเลยอันนี้เราต้องเข้าใจว่าพระวินัยเนี่ยไม่ใช่ถือแล้วลำบากไม่ใช่ถือแล้วเป็นของหนักของแบกถือแล้วมันจิตว่างจิตปล่อยวางจิตไม่ต้องกังวลเหมือนคนเป็นหนี้เขาไว้เนี่ยคนไม่เป็นหนี้จิตเขาไม่กังวลเลยเรื่องใครจะมาทวงหนี้เรานั่นหมายถึงจิตว่างจากหนี้แต่คนถ้าเป็นหนี้แล้วจิตมันก็ไม่ว่างก็เป็นทุกข์กังวลพระวินัยทุกข้อทุกมุมเนี่ยก็คือทำให้จิตว่างนั่นเองภิกษุถ้ารู้ว่าเราทำไม่ได้ทั้งหมดมันก็เลยไม่คิดจะทำการที่ไม่คิดจะทำก็เลยไม่ปรุงแต่งอะไรด้วยกายวาจาก็ไม่ต้องทำเจออะไรก็วางเฉยเจออะไรก็วางเฉยเช่นเจอข้าวเย็นก็เอาข้าวเย็นมาให้ก็วางเฉยจิตมันก็ว่าไม่คิดจะกินเขาเอาสุรามาให้ก็วางเฉยเขาใช้ว่าพระวินัยนี่ทำให้จิตนั้นว่างปาราชิกเนี่ยข้อใดข้อหนึ่งเรารู้ว่าทำไม่ได้แล้วมันก็ไม่คิดจะทำสังฆาทิเศษคิดว่าทำไม่ได้แล้วก็ไม่คิดจะทำมันก็ศีลทำให้เกิดความสังวรและระวังก็คือสตินั่นเองเกิดความสังวรคือสำรวมนั่นเองสำรวมกายวาจาใจหรือสำรวมอายตนะนั่นเองเมื่อทำให้อายตนะสงบแล้วมันก็ไม่มีอะไรจะมาปรุงแต่งอายตนะภายในก็สงบเพราะจิตเป็นผู้มีความสงบระวังก็ทำให้ว่างทุกเวลาสีเรนนิพุติงยันติจิตก็เข้าถึงนิพพานถึงความดับได้
ว่าสีเรนนิพุติยันติผู้มีศีลย่อมถึงพระนิพพานก็ถ้าหากว่าศีลมันเข้าถึงอินทรีย์สังวรจริงๆแล้วเนี่ยศีลสังวรจริงๆคืออินทรีย์สังวรจริงๆแล้วก็ถึงพระนิพพานได้คำสอนพุทธเจ้าทั้งหมดนี่ก็มารวมมาที่ใจทั้งหมดเพื่อต้องการให้จิตคนเราเนี่ยว่างจากการปรุงแต่งจากการยึดถือผิดๆจากการทำให้เกิดทุกข์เพราะพระพุทธเจ้าเห็นแล้วว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นของเราท่านให้เพียงอาศัยอยู่รู้ว่าใครก็เอาไปไม่ได้กินไปแล้วก็ต้องถ่ายทิ้งลมหายใจเข้าก็ต้องหายใจออกร่างกายที่เรารับอะไรไปเนี่ยเย็นร้อนอ่อนแข็งเนี่ยมันมาจากธาตุดินน้ำไฟลมมันก็กลับไปเป็นธาตุดินน้ำไฟลมกายเรามันก็ต้องไปเป็นธาตุดินน้ำไฟลมพระเจ้าท่านมองเห็นว่าไม่มีอะไรที่จะเป็นของใครเกิดมาแล้วก็ต้องแตกดับต้องสิ้นสุดไปในที่สุดไม่มีใครอยู่ได้ร่างกายสังขารเนี่ยเราจะยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราอยู่ไม่ได้มันจะต้องทิ้งไปดับไปทุกรูปทุกนามคือพระพุทธเจ้าต้องการให้เห็นความจริงว่าเราอย่าได้หลงกายเราใจเราว่าเราเป็นของเราเพราะผลที่สุดท้ายแล้วมันไม่มีอะไรเป็นเรามันจะมีเจ้าของระลึกศีลสมาธิเท่านั้นเองเอาไว้เป็นเครื่องไม่ให้ปรุงสร้างเพื่อทำใจมันเป็นกลางใจมันสงบแต่ว่ากายเนี่ยเราจะไปยึดว่าเป็นของเราอยู่ไม่ได้เพราะมันจะต้องเปลี่ยนแปลงมันมีการเกิดการแก่การแตกดับการสูญสลายในร่างกายพระเจ้าจึงบอกให้อนนท์เนี่ยมองโลกด้วยความว่างเปล่าการมองโลกด้วยความว่างเปล่านะมีธรรมวินัยมีศีลมีสมาธิมีปัญญามีธรรมะอยู่ในการมองนั้นหมดเมื่อเรารักษาศีลเนี่ยเรารักษาด้วยความว่างเปล่ารักษาศีลให้ว่างเปล่าไม่ให้มันมีไม่ให้มีอะไรคือรักษาใจนั่นเองก็คือรักษาให้ว่างเปล่าไม่คิดจะทำอะไรกายก็ไม่คิดจะไปทำผิดไม่ต้องเอากายไปทำผิดวาจาไปพูดผิดเพราะใจเป็นผู้ดำริใจเป็นผู้ปล่อยวางเมื่อเรารู้อะไรมันผิดแล้วไม่ทำนั่นแหละมันก็เกิดความว่างความสงบขึ้นมาจึงว่าศีลบริสุทธิ์มีจิตว่างตลอดเวลาถ้าศีลไม่บริสุทธิ์จิตก็ไม่ว่างมีความคล่องมีความกังวลไม่มีความขัดเคืองใจมีความวุ่นวายใจมีความเร่าร้อนใจถ้าศีลดีศีลบริสุทธิ์มันก็ว่างไปหมดเลยไม่คิดจะไปทำอะไรไม่ปรุงสร้างไม่ต้องกังวลทำแล้วก็ไม่เป็นทุกข์ทำแล้วก็ไม่ต้องสงสัยอีกว่าตัวเองเป็นอะไรที่พระพุทธเจ้าท่านบอกให้พระอนุนมองโลกในความว่างเปล่าก็คือมองเห็นความจริงจากศีลสมาธินี่เองเพราะท่านรู้ว่าโลกนี้ไม่เป็นของใครจะเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นของแตกดับสูญสลายจนหมดมันมีความจริงก็อยู่ก็เพียงทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นน้ำเป็นดินเป็นไฟเป็นลมแม้แต่ดินน้ำไฟลมนี่มันก็แตกแยกออกจากกันในโลกนี้ก็ยังแตกแยกออกจากกันได้เลยมันมาประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมแต่พอมันเสื่อมมันก็แยกแตกออกไปกันเป็นอากาศธาตุไปร่างกายเรามาประกอบมาติดต่อกันก็เพราะอาศัยดินน้ำไฟลมเกิดจากเลือดเนื้อกายใจมารวมกันแต่พอมันเสื่อมแล้วก็แยกออกไปหมดเลือดก็ไม่มีเนื้อก็ไม่มีหนังก็ไม่มีกระดูกก็ไม่มีผมก็ไม่มีขนก็ไม่มีเล็บก็ไม่มีฟันก็ไม่มีจิตก็ไม่มีมันก็ดับไปหมดพระพุทธเจ้าท่านสอนตั้งแต่เบื้องต้นถึงที่สุดเพื่อให้พวกเราเนี่ยรู้ความจริงให้เห็นว่าเราไม่ควรจะไปหลงทำให้มันเหนื่อยให้มันเป็นทุกข์เกินไปเพราะความสุขไม่ได้อยู่ที่ไปแสวงหาสิ่งอนันต์มาต่างๆที่เราคิดไว้แต่ความสุขนั่นคือที่เราไม่ทำอะไรไม่เกิดทุกข์กายทุกข์ใจนั่นเนี่ยที่เราปล่อยวางได้เนี่ยคือความสุขแต่ถ้าปล่อยวางไม่ได้ทุกข์ทั้งนั้นเลยจะได้ทรัพย์สมบัติอะไรมามากมายก็เป็นเรื่องหนักใจเป็นเรื่องทุกข์ใจเป็นเรื่องต้องดิ้นรนต้องควนควายต้องรักษาทั้งหมดแต่พระพุทธเจ้าต้องสอนให้พระภิกษุไม่มีอะไรเลยไม่ต้องไปแสวงหาทรัพย์ภายนอกให้แสวงทรัพย์ภายในอย่างเดียวไม่ต้องไปแสวงหาวัตถุภายนอก
แสวงหาแต่เพียงคุณธรรมสันโดษอย่างเดียวไม่ต้องให้มีอะไรมากมีเพียงอัตถบริขารเท่านั้นนั่นเป็นสมบัติที่ดับทุกข์ได้ทีนี้เราไม่รู้เราก็หลงโลภหลงโกรธหลงคิดว่าอะไรอะไรก็จะเป็นของเราโลกโมโทสันถ้าจะนึกว่าโลกนี้เป็นของเราไปหมดคิดจะวิ่งหาคิดจะแสวงหาทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีอะไรท่านบอกลาภยศสรรเสริญมันก็เป็นเพียงลมเท่านั้นเองลมปากคนลาภยศสรรเสริญก็เพียงลมปากยศนี่ก็เป็นเพียงลมปากสรรเสริญก็เป็นเพียงลมปากมันไม่มีอะไรลาภยศสรรเสริญเป็นเพียงลมปากเขาสมมติขึ้นมาสมมติให้เราเป็นนั่นสมมติให้เราเป็นนี่ชื่อเราก็ยังถูกสมมติมาเลยเมื่อความเป็นจริงเราไม่มีชื่อหรอกตัวเราเกิดมาไม่มีชื่อหรอกถูกสมมติขึ้นมาให้เป็นชื่อนั้นชื่อนี้ร่างกายเรานี่ก็ถูกสมมติทั้งหมดสมมติให้ชื่อเรียกว่าตาชื่อเรียกว่าหูให้ชื่อจมูกกายใจนี่ก็ถูกสมมติความเป็นจริงมันเกิดขึ้นมามันไม่มีชื่อหรอกเราต้องมาสมมติกันแต่ถ้าเราเข้าใจเรื่องโลกสมมุติแล้วไม่มีอะไรแปลไปแล้วเป็นวิมุตติเป็นวิมุตติก็เป็นอนัตตาเป็นของไม่มีตัวตนทีนี้เรามาติดสมมุติเช่นใครว่าเราดีเราก็ดีใครว่าเราชั่วเราก็เสียใจอะไรเงี้ยเพราะเราไปยึดถือชื่อเราว่าเป็นนั่นเป็นนี้แต่ที่จริงเราไม่มีชื่อทีนี้เรามองไม่ออกเองมองแปลสมมุติไม่ออกก็ติดสมมุติติดชื่อติดเสียงติดลาภติดยศติดคนนั้นติดคนนี้ก็เรามาติดสมมุติกันมาเลยกลายเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเลยแยกกันไม่ออกก็เกิดความหลงพอแยกสมมุติไม่ออกก็หลงทุกคนเช่นใครมาด่าเราไอ้นั่นไม่ดีไอ้นี่ไม่ดีพอเรานึกว่าชื่อเหล่านั้นชื่อนั้นเราเกิดโกรธทันทีแต่ถ้าเขาด่าไม่ตรงชื่อเราก็ไม่โกรธเพราะเราไม่ได้เพราะไม่ใช่ชื่อเราแต่ถ้าคนด่ามาตรงชื่อเราชื่อเราก็สักแต่ว่าชื่อเขาสมมติมาเราไม่ใช่เราตรงนั้นชื่อเรามันถูกสมมติมาไม่ใช่เราพอเราไม่ยึดว่าเป็นชื่อเราเท่านั้นเองมันเพียงแต่เขาตั้งมาให้เราเป็นชื่อนั้นชื่อนี้ด่าก็ด่าไปที่ด่าชื่อนั้นด่าไปพอเราไม่รู้ไม่รับรู้ปล่อยวางได้ก็เรียกว่าทิ้งสมมติได้มันก็ไม่โกรธแต่เรานึกทำไมมาด่ากูทำไมมาด่ากูพอได้ยินว่าชื่อนั้นเราก็เกิดเป็นตัวตนขึ้นมาและนี่เป็นธรรมะเป็นของละเอียดอ่อนที่เราจะต้องพิจารณาแปลให้รู้ความจริงไม่มาหลงจนถึงกับทำใจไม่ได้ฉะนั้นกรรมฐานก็มาพิจารณาเรื่องความจริงอย่างนี้เองพิจารณาเห็นว่าโลกนี้ไม่เป็นของเราเราก็ไม่ใช่เราไม่มีอะไรที่จะยึดว่าเป็นเราได้นอกจากศีลธรรมแม้แต่ร่างกายนี้เราก็อยู่ไม่ได้ถึง100ปีสักคนเดียวเราเห็นคนที่ตายแล้วมีอะไรเป็นของเขาคนที่ตายไปได้ถูกเผาถูกฝังไม่มีอะไรเป็นของเขาเมื่อก่อนก็ยึดถือเหมือนตัวเราอย่างเงี้ยก่อนก็ถือว่าเราเป็นนั่นเราเป็นนี่เราสวยเรารวยเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเราตายปุ๊บไอ้ตัวยึดถือไม่มีแล้วต้องถูกทิ้งถูกเผาถูกฝังพอตายปุ๊บมันเป็นอย่างนั้นทุกคนพุทธเจ้าท่านเห็นความเกิดแล้วก็เห็นความแก่เห็นความตายเป็นของจริงที่ควรจะพิจารณาว่ามันเป็นอย่างนั้นแต่เรามันหลงเราก็ไม่พิจารณาตัวเราไม่นึกว่าเราจะเป็นอย่างนั้นไม่นึกเลยว่าเราเนี่ยเกิดมันจะเพียงก้อนเนื้อก้อนนิดเดียวก้อนเลือดก้อนนิดเดียวแล้วก็จะแตกดับไปก็ไม่มีอะไรเหมือนกันว่าร่างกายเรานี่ก็สูญสลายแตกดับไปเหมือนกันเป็นเท่าเป็นฐานเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมเราก็ไม่ได้คิดจนอีกว่ามันจะเป็นได้หรือแต่ถ้าเราคิดไปบ่อยมันเป็นได้จริงๆเกิดมาได้จริงๆเป็นไปได้จริงๆทุกรูปทุกนามที่เกิดมาเนี่ยไม่มีอะไรหรอกที่จะไม่เป็นกายเนื้อนี่มาทำมันจะเข้าสู่ขนมสดมันก็ต้องบูดเน่าไปในที่สุดเมื่อสิ้นอายุมันถ้าเราหลงเราก็สำคัญตนผิดถ้าเราไม่หลงเราก็พิจารณาได้จริงๆว่าอ๋อคนเราเกิดมาได้แค่นี้หรอกหรือกายได้แค่นี้หรือเมื่อกายมันได้แค่นี้มันจะเอาอะไรมันก็ไม่มีอะไรเกินไปกว่านี้
ซึ่งจะไปแสวงหาความสุขจากเนื้อหนังมันก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยเป็นการเหน็ดเหนื่อยทั้งนั้นเลยที่จะทำอะไรเอาไว้มากมายมีเงินสักร้อยล้านพันล้านมันก็ไม่ใช่ของเราหรอกพอตายแล้วมันก็ต้องทอดทิ้งไปจนหมดเป็นของผุพังเป็นของแตกสลายเป็นของผุเน่าเปื่อยไปหมดเพราะมันเกิดมาจากธาตุเรามาเพียงมาปรุงแต่งกันขึ้นมาเท่านั้นเองมาปรุงแต่งให้มันเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นเงินเป็นทองเป็นรถเป็นลาอะไรมันปรุงแต่งกันขึ้นมาจากสมมุติขึ้นมาแล้วพอมันแตกดับมันก็กลายไปเป็นของเดิมมันมาจากไหนมันก็ไปเป็นอันนั้นมันมาจากดินมันก็กลายไปเป็นดินมันมาจากไฟก็กลายเป็นไฟมาจากลมก็กลายไปเป็นลมมาจากน้ำก็กลายไปเป็นน้ำสังขารโลกก็ดีสังขารร่างกายเราก็ดีเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นตลอดเวลาแต่เราไม่ได้เห็นมันเองเราไปหลงนึกว่าเราเป็นนั่นเราเป็นนี่อันนี้พระวินัยศีลที่พุทธเจ้าทรงสอนให้เห็นให้ทำรักษาศีลเพื่อให้จิตพระภิกษุเราเนี่ยเข้าไปสู่ความว่างความไม่มีอะไรยิ่งมีศีลดีเท่าไรสมาธิก็ดีเท่านั้นปัญญาก็ดีเท่านั้นก็จะเห็นความว่างความละไม่ต้องไปทำอะไรเลยกินเดินนั่งนอนก็มีการสำรวมระวังมีสติตลอดเวลามันก็เข้าถึงความว่างความดับนั่นเองศีลก็คือสมาธินั่นแหละสมาธิก็คือปัญญาที่จะทำให้เข้าใจอะไรเกิดขึ้นด้วยการพิจารณาให้มากขึ้นมีความสงบก็มีโอกาสได้พิจารณาถ้าเราไม่มีสมาธิก็ไม่มีการพิจารณาดังนั้นเราก็ต้องเข้าใจธรรมวินัยก็อยู่ที่จิตที่จิตปล่อยวางที่จิตว่างนี่เองเพราะเห็นความจริงถ้าเราไม่มีปัญญาเราก็ไม่เห็นความจริงเราก็สำคัญโลกผิดหรือว่าอะไรนี่มันเป็นเรื่องเป็นราวไปหมดเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเราก็ปลงไม่ได้เลยแม้แต่คำพูดเขาด่าเขาว่าเราก็ปลงเป็นตัวเป็นตนแต่ถ้าเรามีปัญญามันก็ไม่มีตัวตนเพราะมันเป็นเพียงลมปากเป็นเพียงจิตปรุงแต่งจิตปรุงแต่งมันก็หายมันก็ดับได้ทุกเวลาเกิดเมื่อไรมันก็ดับได้เวลาถ้าเราไม่ทำตามมันถ้าเราไม่ตกจนอำนาจของความหลงเนี่ยไม่ตามมันเนี่ยมันโลภเนี่ยเราไม่ตามมันก็ไม่ทำตามพอเราไม่ทำตามมันก็ไม่ออกทางวาจาทางกายมันก็ไปทำไม่ได้อย่างเช่นความโกรธถ้าเราไม่ทำตามมันก็ดักแค่ใจมันก็ไม่ไปกล่าววาจาผิดมันก็ไม่ไปทำกายผิดล้วนแต่เรื่องใจทางนั้นเลยที่เราจะแก้ที่เราทำกันมากมายตามกิเลสตัวเองนี่ก็เพราะเราหลงเราไม่หักห้ามเราไม่ปล่อยให้มันดับถ้าปล่อยมันถ้ามันปรุงแต่งมากมันก็เกิดความอยากคือจะต้องไปทำตามให้ได้พอใจในรูปอันนั้นพอใจในเสียงอันนั้นพอใจในกลิ่นอันนั้นพอใจในรสอันนั้นพอใจในการสัมผัสอันนั้นก็ต้องวิ่งไปสัมผัสวิ่งไปถูกไปต้องวิ่งเข้าไปหารูปเสียงอันนั้นเพื่ออยากจะได้มาเป็นเราแต่ที่จริงมันก็ไม่ใช่ของเราหรอกเราวิ่งไปหามันเพราะเราขาดสติมีความหลงอารมณ์พวกนี้เลยครอบงำแต่ถ้าเรามีสติปุ๊บมันก็ไม่มีอะไรรูปเราก็ไม่ไปยึดมันก็ดับไประดับที่จิตเราไม่ต้องการรูปมันก็ดับที่จิตเพียงเห็นว่ารูปนั้นมันแตกสลายเสียงนั้นก็สักแต่ว่าเสียงมันก็ไม่มีตัวตนพอเราไม่ไปต้องการไม่วิ่งไปตามเสียงมันก็ดับที่จิตเราไม่วิ่งไปตามรสมันก็ดับที่จิตไม่ไปจะวิ่งแสวงนี่จะกินโน่นกินนี่ไปเที่ยวโต๊ะเที่ยวเตะโน่นนี่มันก็ดับที่จิตปล่อยมันก็เป็นของบูดเน่าไปรสนั้นก็เป็นของบูดเน่าไปเสียงนั้นมันก็เป็นลมไปกลิ่นนั้นมันก็เป็นลมไปการสัมผัสก็ไม่ต้องไปยึดถือไม่ไปติดมันก็เกิดความดับพอดับที่จิตมันก็สบายแต่ถ้าไปทำตามลำบากไปตามรูปเสียงกลิ่นรสนี่ทุกคนเรานี่ไปตามหมดแล้วคนวิ่งไปหารูปต้องการได้รูปนั้นพอใจในรูปนั้นรูปหญิงก็ดีรูปชายก็ดีเสียงหญิงก็ดีเสียงชายก็ดีกลิ่นชายก็ดีกลิ่นหญิงก็ดีรสอร่อยก็ดีรสเปรี้ยวหวานมันเค็มต้องการก็ดี

ต้องการลดอันนั้นสัมผัสอ่อนนิ่มนุ่มเราวิ่งไปสัมผัสแต่ถ้าเราคิดว่ามันเป็นธาตุดินนำไปลมมันปรุงแต่งขึ้นมาไปสัมผัสมันก็ไปสัมผัสธาตุนั่นเองแต่ถ้าเราปรุงได้มันก็สบายมันก็ไม่เร่าร้อนใจไม่ต้องวิ่งไปหารูปเสียงกลิ่นรสให้เหนื่อยรูปเราก็มีที่ตัวเราแล้วเสียงก็มีที่ตัวเรากลิ่นก็มีที่ตัวเรารสก็มีที่ตัวเราสัมผัสก็มีที่ตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างก็มีอยู่ที่ตัวเราพิจารณาตัวเราก็เป็นของไม่เที่ยงอยู่แล้วเป็นของแตกของดับอยู่แล้วรูปก็จะเป็นของแตกสลายได้มารูปผุพังได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็แปรปรวนไปหมดมันเกิดได้มันก็แปรปรวนได้ทีนี้เราไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาพิจารณาสิ่งนี้มันก็หลงคิดจะไปทำตามลูกเสียงกลิ่นรสให้ได้มาเป็นของเราให้ได้มากมากนั่นเองมันก็เลยวุ่นวายแก้ปัญหาใจไม่ตกเดือดร้อนกันทุกวันนี้เพราะเราไม่ได้พิจารณากรรมฐานไม่ได้เห็นความจริงทุกคนก็เลยดิ้นรนจะไปหาของพวกนี้มาก็เลยต้องเป็นทุกข์กันทุกวันนี้เพราะพิจารณาโลกไม่เป็นยึดว่าโลกเป็นของเราไม่ได้พิจารณาโลกเป็นของว่างเปล่าอันนี้เราก็ต้องพยายามศีลที่ทำให้เราฉลาดขึ้นมาได้พอเราสาแล้วก็ปลดเปลื้องตัวเองพอจิตของเราว่างแล้วมันก็มองเห็นอะไรได้ดีขึ้นถ้าจิตไม่ว่างก็วุ่นมองเห็นอะไรไม่ได้มันก็ไม่เชื่ออะไรเราปฏิบัติเนี่ยก็ต้องการเห็นของจริงเป็นทางของใจเราถ้าเราไม่พิจารณาอย่างนี้เราก็หลงพวกคนเราก็เดินด้วยความหลงกันมากที่เดือดร้อนทุกวันนี้เพราะมีความโมหะเขาเรียกว่าโลกเป็นยังไงตัวโกรธเป็นยังไงตัวหลงเนี่ยตัวหลงเนี่ยมันหลงสมมุติเหมือนเนี่ยไปเห็นผ้าเนี่ยโอ้ยผ้านี้สวยจริงเนี่ยโอ้ยผ้านี้สวยจริงสีสวยจริงหน้านุ่งหน้าใสนั่นหลงแหละเกิดความหลงว่ามันสวยจริงแหละแหมนี่กลิ่นนี่หอมจริงเนี่ยมันก็เกิดความหลงขึ้นมาแล้วรสนี่แหมอร่อยจริงก็เกิดความหลงขึ้นมาแล้วไปสัมผัสจับอะไรนุ่มๆแหมมันมีความสุขจริงนิ่มนุ่มจริงก็เกิดความหลงขึ้นมาแล้วอันนั้นมันดีจริงอันนี้มันดีจริงเกิดความอยากขึ้นมาเกิดความอยากต้องการจะไปทำตามต้องการจะไปเอามาให้ได้เป็นของเราก็เกิดความหลงขึ้นมาจิตมันก็เลยไม่ว่างแต่ถ้ามันไม่ใช่ของเราหรอกของพวกนี้มันของสมมุติเราจะไปยึดถือมันเป็นธาตุดินน้ำไฟลมเราไม่ต้องไปยึดถือมันของแตกสลายของผุพังมันของปรุงแต่งขึ้นมาจากจิตเท่านั้นเองมันเป็นเพียงค่าสมมุติพอเราปล่อยวางพอไม่ไปยึดถือมันก็ดับไปหมดพอดับที่ใจพวกนั้นมันก็ดับไปมันก็ไม่มีทุกข์เพราะความหลงไม่มีแค่นี้เราก็ต้องรู้ตามเห็นตามปฏิบัติธรรมะถ้าเราไม่พิจารณาละเอียดอ่อนเข้ามาในใจเราก็ไม่รู้จะไปปฏิบัติกันตรงไหนนั่งหลับตาก็ไม่เกิดปัญญาสักทีไม่เคยปรงไม่เคยพิจารณาสักทีอันนี้เราก็ต้องปรงพิจารณาร่างกายของเราเนี่ยเป็นเครื่องกำหนดรู้เครื่องพิจารณากายของเราเนี่ยจะพิจารณาได้ทุกอย่างพิจารณาเป็นธาตุดินน้ำไฟลมใจของเราก็เป็นเครื่องพิจารณาดูใจของเราดูทั้งกายดูทั้งใจแล้วก็พยายามพิจารณาให้มันเป็นไปตามความจริงซึ่งเป็นธรรมชาติหรือเป็นความว่างเป็นการไม่มีอะไรให้มองเห็นว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นของเราโลกนี้เป็นของว่างเปล่าทุกคนกำลังหลงสมมุติทุกคนกำลังหลงโลกยึดโลกว่าเป็นของเราแต่ผลที่สุดเราก็ไม่ได้อะไรไปจากโลกนี้ทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่มีอะไรจากเราเสมอกันไปบางทีคนเรามาดิ้นรนทำงานให้เหน็ดให้เหนื่อยเดือดร้อนจริงชีวิตแทบตายเลยแต่บ้านตายแล้วไม่ได้อะไรไปเลยทิ้งไว้กับโลกเหนื่อยแทบตายสร้างบ้านในหลังใหญ่ๆจะโตเหนื่อยแทบตายเพราะสุดไม่ได้นอนหรอกไปนอนในกองฟอนเหนื่อยตลอดชีวิตแต่ไม่ได้นอนเลยบางคนสร้างเสร็จเนี่ยบ้าน
ไปสร้างอะไรบ้านประทับใจสร้างเสียใหญ่โตแกะสลักเสียอย่างดีราคาเป็นไม่รู้เท่าไหร่ไม่รู้กี่ล้านพอสร้างเสร็จแล้วเจ้าของไม่ได้อยู่ตายเหนื่อยทับตายเลยสร้างเสร็จแล้วไม่ได้อยู่กี่ปีสร้างไว้คนอื่นเขาชมตัวเองก็ไม่ได้อะไรไปเพราะเราไม่รู้จักค่าสมมุติไม่ได้ทำศีลสมาธิกันเมื่อหลงอย่างนี้คนเราก็ต้องไปดิ้นรนต่อสู้กันมากชีวิตหนึ่งถึงเหนื่อยไม่ได้อะไรเลยบางคนเอาชีวิตไปแลกกับเงินทองก็มีไปยอมตายกับเงินทองก็มีเช่นบางคนเนี่ยรวยมากๆเนี่ยพอโจรมาจับมาเข้ามาจับตัวไม่ยอมบอกที่ซ่อนขอฆ่าตายเลยจะได้เงินจะไว้ลูกให้หลานตัวเองก็เลยตายฟรีไปเพราะความหลงนึกว่าเงินนี่เป็นของเรานึกว่าเงินนี่เป็นของจีรังยั่งยืนแต่แท้ที่จริงพวกนี้มันก็เป็นของสมมุติทั้งนั้นของผุพังของแตกสลายเป็นค่าสมมุติไม่มีจริงจังอะไรหรอกถ้าหมายว่าไม่สมมุติมันก็เป็นกระดาษเป็นวัตถุอันหนึ่งเท่านั้นเองแต่เรามาสมมติว่าเป็นของมีค่าแลกเปลี่ยนได้มาเลยมีแล้วเลยเป็นตัวตนเป็นการยึดเท่ากับชีวิตเราไปเลยแท้ที่จริงพวกนี้เป็นธาตุทั้งนั้นเลยจะเป็นแก้วแหวนเงินทองเนี่ยเป็นธาตุสมมติทั้งนั้นผลที่สุดมันก็แตกสลายไปเป็นดินน้ำไฟลมมันก็ไม่มีอะไรเป็นจริงจังหรอกแต่นี่เรามาลงสมมติก็เลยนึกว่านี่เราจะต้องวิ่งหาเงินให้ได้เท่านั้นเท่านี้เราจะต้องหาวัตถุอย่างนั้นนี้แต่ถ้าเรามองลึกลงไปมันมาจากธาตุดินน้ำไฟลมมันเป็นคนมาปรุงแต่งเล่นกันเท่านั้นเองเหมือนไอ้เด็กเล่นขายของนั่นแหละมนุษย์เรานี่มันก็ถูกสิ่งอันนี้ครอบงำกันสิ่งรูปมาปรุงแต่งรูปเสียงอันนี้ครอบงำกันยกย่องแต่งกันให้เป็นนั่นเป็นนี่สมมุติกันขึ้นมามันไม่ใช่เป็นของจริงถูกสมมุติกันขึ้นมาเพื่อจะให้มันเป็นการใช้กันให้ได้เท่านั้นเองใช้ให้เกิดประโยชน์นั่นเองเพื่อเลือกแลกเปลี่ยนกันเมื่อก่อนเงินทองไม่มีโลกเกิดขึ้นมาเงินทองไม่มีแล้วมีแต่ดินน้ำไฟลมเงินก็ไม่มีทองก็ไม่มีแต่มีมนุษย์และมนุษย์ก็สมมุติขึ้นมาไอ้สิ่งนี้ให้เป็นทองไอ้สิ่งนี้ให้เป็นเงินไอ้นี่ให้เป็นแก้วไอ้นี่เป็นเพชรไอ้นี่เป็นอะไรที่จริงมันก็มาจากธาตุดินน้ำไฟลมมันไม่มีชื่อของมันหรอกคนมาสมมุติให้มันมีค่าตีราคามันมากขึ้นก็วิ่งหาของพวกนี้กันเพื่อจะได้แลกเปลี่ยนกันแต่ถ้าจะเอาจริงๆมนุษย์เราเนี่ยก็แค่กินอิ่มกันเท่านั้นเองแค่กินกันอิ่มเดียวเท่านั้นเองสิ่งพวกนั้นเป็นสิ่งปรมโลกเป็นสิ่งมาปรุงแต่งให้ดิ้นรนมากขึ้นให้เป็นทุกข์เล่าร้อนมากขึ้นเท่านั้นเองถ้าเราไม่ใช้มันก็ได้ของพวกนั้นเพียงแต่เราว่าทำอย่างไรให้เรามีที่อยู่ที่กินที่มุ้งที่บังได้รับความสะดวกกับร่างกายเท่านั้นเองนอกนั้นก็ถือว่าเป็นของไม่จำเป็นถ้าเราจะเอาแค่ความสุขมนุษย์ก็เอาแค่นั้นเองแต่ที่จริงความสุขพวกนั้นทั้งทีมันก็กลายเป็นทุกข์ถ้าเราทำเกินขอบเขตถ้าไปติดสมุดมากไปก็ทำให้เราหลงทำให้เราเดือดร้อนเหนื่อยเหน็ดโดยที่ไม่ได้อะไรกลับคืนมาแต่ถ้าเราจะเอาทางใจเข้าไปประกอบมันก็ได้ความสุขทางศีลธรรมจะทำให้เราไม่ต้องทำอะไรผิดพลาดทำให้เราอยู่ในลักษณะสันโดษอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเราหลงจิตตัวเองหลงการกระทำตัวเองหลงค่าสมมติพวกนี้มาเป็นตัวตนแล้วก็ทำให้เราหาจุดยืนของตัวเองไม่ได้เลยก็เลยต้องทำอะไรผิดๆไปฉะนั้นเราต้องนึกว่าศีลธรรมพุทธเจ้าเนี่ยเพื่อจะทำใจพวกเราเนี่ยมีหลักแต่ถ้าเราหลงจิตตัวเองหลงการกระทำตัวเองหลงค่าสมมุติพวกนี้มาเป็นตัวตนแล้วก็ทำให้เราหาจุดยืนของตัวเองไม่ได้เลยก็เลยต้องทำอะไรผิดๆไปฉะนั้นเราต้องนึกว่าศีลธรรมพุทธเจ้าเนี่ยเพื่อจะทำใจพวกเราเนี่ยมีหลัก

ีที่ยึดมีที่เหนี่ยวคือทำจิตให้ว่างทำจิตไม่วุ่นวายทำให้เห็นโลกว่าเป็นของปรุงแต่งเป็นของสมมติอยู่ชั่วครู่ชั่วยามไม่มีอะไรเป็นของเราแม้แต่ร่างกายเราก็จริงแม้แต่ใจเราก็จริงคิดอะไรเดี๋ยวมันก็หายไปหมดไม่จะคิดอยู่ได้นานเลยถ้าเราเรียนรู้ศีลสมาธิขึ้นมาก็ต้องเรียนรู้สิ่งอันนี้ก็จะเห็นใจของเราเป็นอย่างนี้ฉะนั้นที่เราถือพระวินัยก็ต้องการให้เรียนรู้เรื่องจิตว่างนี่เองจิตเป็นปกตินี่เองถ้าเราถือได้ทลายจิตเราก็จะสบายมากเท่านั้นไม่วุ่นวายกับใครไม่แต่ทำเดือดร้อนให้ตัวเองและคนอื่นเลยที่เดือดร้อนด้วยตัวเองและคนอื่นนั้นเพราะเราขาดศีลขาดสมาธิจึงวุ่นวายใจกันแต่ถ้าเราไม่ทิ้งศีลทิ้งสมาธิเราจะไม่เดือดร้อนเลยตลอดชีวิตเราจะสบายตลอดชีวิตใครจะมาทำให้เราเดือดร้อนก็ไม่ได้เพราะใจเรามั่นคงในศีลสมาธิศีลนี่ทำให้คนคิดดีคนมีศีลทำให้คนคิดดีคนมีสมาธิยิ่งคิดดีมากขึ้นคนมีปัญญาก็ทำให้เดินทางถูกทำให้เดินทางถูกทางคนมีปัญญาก็คิดดีพูดดีให้เดินถูกทางอันนี้ก็ต้องอาศัยประกอบปฏิบัติธรรมปฏิบัติได้เป็นการลดละความปรุงแต่งให้น้อยลงการลดละทำปรุงแต่งให้น้อยลงทำให้จิตของเรานะมีความรู้เข้าใจอะไรถูกต้องไม่หลงเกินไปไม่โกรธเกินไปไม่โลภเกินไปทำให้เบาบางลงด้วยกำลังของศีลนั่นเองทำให้คนเราเกิดความสบายขึ้นมาถ้าไม่งั้นเราก็ไม่มีความสบายมีแต่ภาระทางใจพอมีความโลภโกรธหลงมันเต็มหัวใจแล้วมันก็วุ่นวายตลอดเวลากายทำไม่ได้วาจาทำไม่ได้ใจมันก็วุ่นวายแต่ถ้าเราทำใจได้วาจากายมันก็สบายมันก็ปล่อยวางเป็นกินจะเดินจะนั่งจะนอนมันก็ไม่ค่อยเป็นทุกข์ใจเกิดความสบายใจตัวเองเพราะมันไม่กังวลอะไรศีลนี่ก็เป็นเครื่องตัดความกังวลได้ตัดความห่วงใยได้สมาธิทำให้ใจเรามั่นคงตั้งมั่นอยู่ในศีลปัญญาก็ทำให้เรารู้จริงในกองสังขารจะให้ปลงได้ปล่อยได้วางได้เห็นสังขารร่างกายมันเปลี่ยนแปลงได้ก็ละจากความยึดถือตัวตนได้เพราะปัญญามีแต่ถ้าปัญญาไม่มีก็หลงไปหมดเลยหลงเราหลงเขาหลงรูปเสียงกลิ่นรสมันมึนเมาไปหมดเลยเหมือนคนไม่สร้างเมาเนี่ยทำอะไรไม่ถูกแต่พอสร้างเมาแล้วมันก็รู้จักตัวเองขึ้นมาปัญญามันทำให้รู้จักตัวเองขึ้นมาได้มากคนเราต้องไปทุกข์อีกเยอะคนเราเกิดมาเนี่ยต้องมีทุกข์อีกเยอะทุกข์จากความเกิดแล้วก็ต้องทุกข์จากความเจ็บอีกแล้วก็ต้องไปทุกข์กับความแก่อีกทุกข์เพราะความแก่นี่ก็ทุกข์อย่างมากแล้วก็ต้องไปทุกข์กับการต้องจากโลกนี้ไปทุกข์กับความตายอีกเขาตายก็ดีเราตายก็ดีก็ต้องเป็นทุกข์อีกถ้าทำใจไม่ได้มันเป็นทุกข์ทุกคนการตายนี่ก็เป็นทุกข์อย่างมากการแก่ก็เป็นทุกข์อย่างมากและใครๆก็หลีกเลี่ยงทำอันนี้ไม่พ้นต้องไปสู่ทุกข์อันนี้ทำไมตายตอนหนุ่มตอนสาวก็ต้องไปตายตอนแก่ก็ต้องไปทุกข์เหมือนกันทั้งที่คนปรารถนาจะไปตายเมื่อแก่แต่ก็ไม่รู้ว่ามันทุกข์แค่ไหนจากการครองความทุกข์ตรงนั้นคิดแล้วทุกข์เนี่ยครองตัวเราเป็นผู้ครองทุกข์หนีไม่พ้นต้องไปผมงอกควันหักหนังเหี่ยวกำลังหมดปวดโน่นเจ็บนี่เดินก็เหนื่อยนั่งก็เหนื่อยนอนก็เหนื่อยเดินก็เจ็บนั่งก็เจ็บนอนก็เจ็บลุกโอยนั่งโอยทุกข์กับความแก่ในทุกข์ไม่ใช่วันเดียวทุกข์เป็นปีๆทุกข์เป็นหลายๆปีบางคนมีความเจ็บมีโรคพออายุมากขึ้นมาก็มีโรคประจำกายเจ็บก็ออดก็แอด

ตายก็ไม่ตายทรมานต่อความเจ็บโอ้ยเดินก็โรคเจ็บมีโรคประจำกายนั่งก็มีโรคประจำกายนอนก็มีโรคมันทรมานใจตัวเองทรมานสังขารทรมานจิตใจทรมานร่างกายตลอดวันตลอดคืนเราแค่ปวดหัววันเดียวเรายังเป็นทุกข์ปวดท้องวันเดียวยังเป็นทุกข์อันนั้นมันปวดตลอดเวลาเจ็บตลอดเวลามีโรคครอบงำอย่างว่าทุกข์อันนี้ไม่มีใครเห็นเพราะคนเรามันหลงแต่แท้ที่จริงถ้าเราเจอแล้วเราก็ดิ้นรนอีกไม่เห็นไม่ยอมรับความจริงอีกอยากจะหายอีกถ้าเรายอมรับความจริงมันจะต้องเป็นอย่างนี้ขันธ์ 5จะต้องมีทุกข์พอเรายอมรับความจริงก็สบายใจต้องปลงเวลาเราจะตายนี่ก็ทรมานอีกตายไม่ใช่ง่ายคนเราจะตายได้มันคนมันหายใจไม่ได้เหมือนเขามาจับเราบีบไม่ให้เรากระดุกกระดิกทำให้เราแน่นไปหมดหายใจก็ไม่ออกทุรนทุรายหายใจก็น้อยลงน้อยลงหายใจก็ไม่สะดวกเหมือนเดิมมันอึดอัดขัดเคืองไปหมดความตายแล้วเราก็รู้ว่าเราจะต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างร่างกายนี่ใครมั่งใครก็รักยิ่งรักมากก็ทุกข์มากหลงมากก็ทุกข์มากความตายก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเขาตายจากเราเราก็เสียใจอีกคนที่เรารักมากอ่ะตายจากเราเราก็เสียใจพ่อก็ดีแม่ก็ดีพี่ก็ดีน้องก็ดีเมียก็ดีผัวก็ดีถ้าตายจากกันเนี่ยมันเสียดายทนไม่ไหวต้องระบายออกมาด้วยการร้องไห้ตีอกโชกลมแสดงออกมาด้วยความทุกข์ทรมานใจเพราะใจมันหลงนั่นเองว่าเป็นเราเป็นเขาเวลาจะตายเราก็ทุกข์อีกเพราะเราจะต้องจากทุกคนไปไม่ใช่เรื่องใครอยากจากเลยเรามีอะไรมากมายก็ยิ่งห่วงมากเท่านั้นมีพี่น้องมากมีทรัพย์สมบัติมากก็ยิ่งตายยากมากเท่านั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนะเรื่องอย่างนี้ถึงว่าผู้มีธรรมเท่านั้นที่จะดับทุกข์ได้ผู้ละกิเลสได้เท่านั้นจึงจะสบายได้ผู้มีกิเลสทุกข์มากโลภมากโกรธมากเท่าไหร่ยิ่งทุกข์มากแต่ไม่มีใครรู้ใจกับท่านเองแต่ถ้าเรามาพิจารณาเรื่องจริงๆจากตัวเราเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าคนอื่นทุกข์จริงๆไม่ใช่เรื่องแก่ง่ายตายง่ายเจ็บง่ายเลยทุกลมหายใจมันทรมานไปหมดอันนี้ใครๆจะต้องได้หลับธรรมะข้อนี้ถือพุทธเจ้าพูดไว้เป็นกลางๆแต่สักวันหนึ่งทุกคนจะต้องประสบพบหมดทุกอย่างความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์เนี่ยทุกคนจะต้องพบจะเชื่อหรือไม่เชื่อจะทำหรือไม่ทำจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติทุกคนต้องพบหมดคนที่จะพ้นทุกข์ได้ก็คือพระอริยเจ้าท่านนั่นเองที่ทำใจหลุดพ้นได้ที่ไม่กลัวความแก่ไม่กลัวความเจ็บไม่กลัวความตายมีพวกอริยะเจ้าเท่านั้นหนึ่งที่ไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายเพราะต้องการให้มันพ้นทุกข์ต้องการตายให้มันพ้นทุกข์ตายแล้วท่านกลับมันสบายแล้วเราไม่ต้องกลับมาเกิดอีกแล้วเพราะกลัวความเกิดความแก่ความเจ็บความตายแต่คนเราทุกวันเนี่ยมันหลงมันไม่รู้หรอกมันวิ่งไปหาความเจ็บความแก่ความตายกันทุกวันเพราะมันหลงเพราะหลงแล้วก็ไม่กลัวอะไรเลยตอนนี้ไม่กลัวแต่พอถึงเวลาแล้วกลัวมากเลยพอถึงเวลาเจ็บแล้วกลัวมากเลยกลัวเป็นมะเร็งกลัวเป็นโรคเอดส์กลัวมากกลัวเป็นโรครักษาไม่หายกลัวมากพอแก่เข้ามาก็กลัวมากเกลียดมากความแก่ทุกข์มากกวนก็วายใจมากพอจะตายก็กลัวมากกลัวความตายมากเพราะไม่อยากตายแต่ตอนเป็นนี่ประมาทหลงไม่กลัวไม่เคยคิดถึงแต่ไม่อยากคิดถึงเพราะหลงแต่ไปถึงเวลาทับขันก็จริงๆเพราะอันนั้นมาปรากฏกับตัวเองกลัวเลือดเกินเพราะทำใจไม่ได้ไม่ยอมรับความจริงแต่คนที่ได้ปฏิบัติธรรมพิจารณาอยู่ด้วยเขาไม่กลัวเขารู้ว่าแก่มีในตัวเขาเจ็บมีในตัวเราจะเจ็บแบบไหนก็ต้องเจ็บทั้งหมดแก่ต้องแก่เหมือนกันทั้งหมดต้องผมงอกฟันหักหนังเหี่ยวเป็นทุกข์เหมือนกันทั้งหมด
ต้องยอมรับความจริงตายก็ต้องตายเหมือนกันทั้งหมดหายใจไม่ออกเหมือนกันต้องทอดทิ้งร่างกายไว้กับโลกนี้เหมือนกันทั้งหมดพิจารณาอยู่ทุกวันมันก็เลยไม่กลัวพิจารณาตั้งแต่วันนี้ไปพอถึงเวลาจริงๆก็เฉยปล่อยวางได้แต่คนที่ประมาทไม่ยอมพิจารณาเลยจากวันนี้ไปพอไปถึงโครงครามก็ตกใจโอ้ทำใจไม่ได้เลยกลัวมากเลยพอกลัวมากก็หลงมากเจ็บมากทุกข์มากใหญ่เลยตอนนี้ทรมานจิตเหลือเกินนี่เรื่องจากคนทำได้ไม่ได้เป็นอย่างนี้คนทำได้ไม่ทุกข์เลยเหมือนนักเรียนเนี่ยพยายามขยันตอบข้อสอบเรียนถ้าเจนเก่งขยันอ่านหนังสือขยันเขียนขยันอ่านพอถึงเวลาตอบสบายไม่มีตกเลยตอบได้สอบข้อสอบได้สบายเพราะมั่นใจไอ้คนหนีโรงเรียนไม่เอาการเอางานไม่พยายามอ่านไม่พยายามเขียนไม่พยายามศึกษาพอไปถึงเวลาสอบแล้วโอ้เป็นทุกข์กังวลเหลือเกินกลัวจะตกกลัวจะไม่ได้ไอ้ความกลัวนั้นเข้ามาทับถมอารมณ์หมดผลสุดก็ทำไม่ได้จริงๆเพราะไม่ได้เตรียมตัวไว้ก่อนเหมือนคนนักโทษประหารเนี่ยในนักโทษประหารที่มันไม่กลัวตายมันนึกไว้แล้วมันต้องตายแน่ภาวนาว่าตายแน่ตายแน่ตายก็ไม่ใช่ร่างกายหรอกพอถึงเวลาประหารมันไม่กลัวไอ้คนที่พยายามไม่คิดถึงความตายเลยพอไปถึงเวลาประหารเนี่ยมันเป็นลมไปเลยเป็นทุกข์ทรมานใจเหลือเกินเพราะไม่คิดว่าตัวเองจะต้องตายและไม่อยากจะตายจะพูดกันแล้วคนเรามันก็ต้องถึงวันนั้นน่ะต้องถึงวันประหารตัวเองเหมือนกันต้องถึงวันทำให้เราตัวเองแก่ต้องถึงวันทำให้เราตายตัวเองก็ประหารตัวเองนั่นเองทุกคนเราเกิดมาก็ต้องประหารตัวเองทำให้เกิดได้ก็ต้องทำให้ตัวเองตายได้ใครไม่ประหารเราก็ต้องประหารตัวเองแต่เราไม่ได้คิดกันนะเราก็หลงว่าเรายังหนุ่มยังสาวอยู่ยังไม่คิดว่าจะถึงวันนั้นมันก็ไม่คิดว่าเป็นทุกข์ตรงไหนเลยไม่เห็นหน้ากลัวตรงไหนไม่เห็นหน้าทุกข์ตรงไหนไม่เห็นหน้าลำบากตรงไหนใครมาพูดธรรมะให้ฟังแล้วก็หัวล้อเยาะซะอีกพูดทำไมไม่มีประโยชน์อะไรพูดให้คนแก่ฟังดีกว่าเห็นจำเป็นต้องฟังไว้เรื่องนี้พอถึงเวลาก็โหเสียใจเราคิดไว้ซะก่อนก็ดีเราฟังธรรมะไว้ซะก่อนก็ดีถ้าเราเจออย่างนี้เราจะได้ไม่ต้องทุกข์ใจเลยพอมาคิดถึงก็สายเสียแล้วทำไม่ได้เลยสักอย่างเดียวมันเป็นอย่างนั้นพวกนักปฏิบัติธรรมก็ต้องพิจารณาธรรมเป็นความจริงทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องเกิดเราก็ต้องพิจารณาไว้ก่อนถ้ามันไม่เกิดไม่ต้องพิจารณาถ้าความตายไม่มีกับเราจะคิดถึงทำไมความตายถ้าความแก่ไม่มีกับเราจะไปคิดถึงทำไมท้องของแก่คิดให้มันหลอกตัวเองเปล่าก็ความแก่ไม่มีในตัวเราจะไปคิดทำไมคิดให้เป็นทุกข์เปล่าความเจ็บไม่มีในตัวเราจะไปคิดทำไมคิดให้มันเป็นทุกข์เปล่าความตายไม่มีในตัวเราจะไปคิดทำไมคิดให้มันหลอกตัวเองเปล่าแต่ที่ต้องคิดนี่เพราะมันมีในตัวเราความแก่มีในตัวเราแล้วความเจ็บมีในตัวเราแล้วความตายมีในตัวเราแล้วปัจจุบันมันก็มีอยู่แก่อยู่ทุกเวลาจากเด็กมหาแก่นี่มาแล้วจากการอยู่ในครรภ์มารดาเนี่ยไม่แก่แล้วก็พอมาเป็นเด็กมันก็แก่เรียกว่าท้องแก่เดือนพอเด็กโตขึ้นมามันก็แก่ขึ้นมาเรื่อยๆจนเป็นหนุ่มเป็นสาวนุ่มแก่จากเด็กมาจากเป็นหนุ่มเป็นสาวมันก็แก่จากหนุ่มจากสาวไปเป็นคนแก่จากความตายก็ตายจากสังขารเก่ามาเรื่อยตายมาจากเด็กตายมาจากหนุ่มรูปมันตายเรื่อยตายไปจากหนุ่มก็ตายไปถึงคนแก่ตายจากคนแก่ก็ตายจริงๆความเจ็บก็มีอยู่เรื่อยความเจ็บนั่งไม่เปลี่ยนอิริยาบถก็เป็นทุกข์มีร้อนมีหิวมีกระหายเนี่ยความเจ็บทั้งหมดนั่งไม่ขยับก็เจ็บ
นอนไม่ขยับก็เจ็บความปวดเมื่อยในร่างกายเนี่ยเป็นความเจ็บทั้งหมดแต่ความเจ็บอ่อนๆที่เรายังไม่เห็นทุกข์แต่ที่จริงพวกนี้มันเจ็บมันก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นแหละความเจ็บนี่มีอยู่กับร่างกายเราทุกคนไม่มีใครเลยจะไม่มีความเจ็บมันมีความเจ็บอยู่ตลอดเวลาแต่เราหลงไปเองว่าเราไม่เจ็บแต่ที่จริงมันเจ็บอยู่ตลอดทั้งแก่ทั้งเจ็บทั้งตายตลอดในตัวเรานี่มีสมบูรณ์หมดแล้วแต่เราไม่มีปัญญาไปมองเห็นความแก่ความเจ็บความตายในตัวเราเท่านั้นเองเพราะเรายังปลงไม่ตกยังหลงอยู่ไปไหนเราก็ไปกับความแก่ความเจ็บความตายตลอดเวลาหนีไม่พ้นนั่งก็นั่งอยู่ความเจ็บความแก่ความตายเดินก็เดินอยู่กับความแก่ความเจ็บความตายนอนก็นอนอยู่ความเจ็บความแก่ความตายกินอยู่ก็กินอยู่กับความเจ็บความแก่ความตายพูดก็พูดอยู่กับความแก่ความเจ็บความตายไม่มีใครหนีสิ่งนี้ไปพ้นเลยสักคนเดียวแต่ถ้าไม่พิจารณามันก็หลงนึกว่าไม่มีอะไรในตัวเราปัญญามันไม่เกิดจิตมันก็ไม่สลดสังเวชพอไปถึงเวลาพอจริงๆโอ้ตกใจไม่นึกเลยว่าเราจะต้องเป็นอย่างนี้ดังนั้นเนี่ยทำใจไม่ได้เลยสักอย่างเดียวอันนี้เราต้องพยายามฝึกไว้คนเราถ้าศีลดีสมาธิก็ต้องเป็นหลักปัญญาก็ต้องนำทางถูกต้องจะตัดความทุกข์จากใจได้ถ้าเราทำไม่ได้เป็นทุกข์หมดทุกอย่างเนี่ยที่พุทธเจ้ากล่าวไว้ทั้งหมดนี้หลงมากก็ทุกข์มากหลงน้อยก็ทุกข์น้อยถ้าไม่หลงไม่ทุกข์เลยเพราะโลกกฎหลงมันปิดบังไม่ได้

ระภิกษุจะบวชเก่าก็ดีบวชใหม่ก็ดีถ้ารักพระวินัยหรือว่ารักษาพระวินัยไว้ตลอดความเป็นพระก็ไม่ตกต่ำไม่ด่างพร้อยไม่เศร้าหมองจิตใจก็ผ่องใสเบิกบานมีความอิ่มอกอิ่มใจหรือว่าปีติในการถือพรหมจรรย์การที่เรามาบวชจะได้ความสุขใจได้ก็ต้องอาศัยการประพฤติปฏิบัติด้วยการเจริญศีลให้เกิดขึ้นการพิจารณาศีลตัวเองอยู่ทุกวันยืนเดินนั่งนอนก็นึกว่าเรามีศีลการที่รู้ตัวเองมีศีลก็คือการเข้าใจว่าตัวเองเป็นพระที่บริสุทธิ์จิตใจก็ผ่องใสเบิกบานการที่บุคคลไม่มีศีลหรือว่าศีลด่างพร้อยก็จะทำให้ใจนั้นเศร้าหมองมีความหวั่นไหวเป็นทุกข์เล่าร้อนเพราะตัวเองรู้แก่ใจตัวเองว่าตัวเองนั้นเป็นผู้บกพร่องในการรักษาศีลย่อมทำให้ตัวเองนั้นหวาดสะดุ้งเป็นทุกข์ในเมื่อเข้าไปอยู่ในกลุ่มของผู้บริสุทธิ์การที่เข้าไปอยู่ในกลุ่มของผู้บริสุทธิ์นี้จะเป็นทุกข์ไม่ต่างอะไรกับกาเข้าฟูงโหงหรือกวาหรือกวางเข้าไปในหมู่เสือหรือโจรเข้าไปอยู่ในหมู่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจย่อมเกิดความไม่สบายใจการที่คนเรากล้าหาญมีจิตใจแน่วแน่นั้นก็ต้องอาศัยเป็นคนมีศีลคนมีศีลย่อมมั่นใจในตัวเองว่าทำถูกทำดีทำความบริสุทธิ์ฉะนั้นพระภิกษุจึงได้มีความกล้าหรือว่ามีความภาคภูมิใจจะอยู่ในที่ใดก็ไม่ตกสถานไม่หวั่นไหวเพราะถือว่าทำความดีไว้แล้วก็เป็นความดีที่ปรากฏอยู่เพราะภายในจิตใจตัวเองนั้นย่อมรู้อยู่การที่เราไม่มีศีลนั้นมันเป็นพิษภัยต่อตัวเองทำให้ใจเรานั้นเศร้าหมองไปทุกวันทุกวัน

ไม่มีความเจริญในการปฏิบัติการปฏิบัติก็ไม่ก้าวหน้าจะนั่งสมาธิจะเดินจงกรมจะทำอะไรจิตใจมันก็ไม่ลื่นเลงบันเทิงใจมันจะมีการขัดข้องเพราะภายในนั้นมันคอยบ่งบอกซึ่งความไม่ดีซึ่งความชั่วซึ่งความไม่บริสุทธิ์แก่ตัวเองอันนี้ทำให้จิตของเรานั้นไม่โผล่ขึ้นเพราะนั้นการปฏิบัติศีลธรรมจึงจำเป็นต้องยึดเหนี่ยวพระวินัยเป็นหลักถ้าตราบใดพระภิกษุยังเคร่งครัดต่อธรรมวินัยอยู่เอื้อเฟื้ออยู่ก็ย่อมเจริญอยู่เป็นนิดไม่เสื่อมไม่คลายการปฏิบัตินี้เราก็ต้องขึ้นอยู่กับรากเหง้าของความดีก็คือศีลนี่เองฉะนั้นพระภิกษุที่เอื้อเฟื้อพระวินัยเท่าไหร่ก็ย่อมมีความรู้ความสงบมีความสังวรมากเท่านั้นศีลเนี่ยสำคัญถ้าจะอยู่กันได้ที่จะอยู่ไม่ได้ก็ศีลนี่แหละถ้าเราไม่มีศีลแล้วสมาธิก็ไม่เกิดเมื่อสมาธิไม่เกิดปัญญาก็ไม่มีปัญญาก็ไม่เกิดถ้าศีลไม่ดีสมาธิก็ไม่ดีปัญญาก็ไม่ดีถ้ารักษาศีลไม่ถูกสมาธิก็ไม่ถูกความเห็นก็ผิดอันนี้ธรรมะที่พระพุทธเจ้ากล่าวในเรื่องศีลนี้ก็ทำให้พระภิกษุได้ยินได้ความเกิดความบริสุทธิ์ใจฟังปฏิโมกข์ในพระสมัยก่อนเกิดความบริสุทธิ์ใจก็บรรลุเป็นโสดาบันสกิทาคาอนาคาพระหันเมื่อก่อนตัวเองไม่รู้ไม่ได้ฟังพอได้ยินได้ฟังก็เกิดจิตใจนั้นสงบพิจารณาฟังตามตั้งแต่ต้นปฏิโมกข์ไปถึงปลายปฏิโมกข์ก็เกิดความผ่องใสเบิกบานบรรลุศีลสมาธิได้เหมือนกันคือไม่ใช่ว่าฟังปฏิโมกข์แล้วจะไม่ได้อะไรแต่ว่าพระสมัยก่อนฟังแล้วเกิดสมาธิปาดฟังแล้วเกิดความบริสุทธิ์ใจคือจิตนั้นน้อมรับไว้หมดเลยอันนี้เราก็ต้องพยายามนึกว่าเรามาบวชเนี่ยไม่มีอะไรเป็นหลักนอกจากศีลเท่านั้นเองที่พึ่งของเราก็คือการประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องอันใดที่เราสงสัยแล้วก็อ่านหรือเราก็ถามเราจะไม่ล่วงละเมิดถ้าล่วงละเมิดแล้วมันแก้ไขลำบากอาบัติที่แก้ไขไม่ได้ก็ประราชิก4ข้อสังฆาทิเศษก็ต้องอยู่กรรมก็ต้องแก้ไขกันอย่างมากถ้าปาจิตีนิสสีก็ต้องแสดงออกปกปิดไว้ก็ไม่ได้อันนี้เรื่องพระวินัยนี้เราจำเป็นต้องเรียนรู้เพราะเป็นเรื่องหัวใจเป็นเรื่องสิ่งที่เราจะต้องศึกษาอยู่ตลอดเวลาแต่การสำรวจศีลของตัวเองเนี่ยต้องสำรวจอยู่ทุกเวลาเช้าเย็นกลางวันให้มองตัวเองเหมือนรู้ว่าอะไรมันบกพร่องถ้าเราไม่บกพร่องเราบริสุทธิ์เราก็ดีใจเพราะคือสำรวจศีลนี่ทำให้จิตว่างได้ถ้าศีลบริสุทธิ์สำรวจว่าโอ้อันนั้นเราก็ไม่ผิดอันนี้เราก็ไม่ผิดไม่มีเจตนาเลยพอเราพิจารณาว่าเราไม่มีเจตนาเลยจิตก็ว่างเลยจิตก็สบายไม่กังวลอะไรได้อันนี้เราต้องสำรวจบ่อยๆจะทำให้จิตของเราเนี่ยผ่องใสเบิกบานมีความว่างความสงบได้ถ้าเราพิจารณาศีลของเราแล้วก็ทำความบริสุทธิ์ใจทำความเริ่มใจแล้วก็จิตจะว่างได้ที่ว่าบรรลุสำเร็จก็ด้วยการนี่เนี่ยเพราะไม่มีอะไรพอรู้ตัวเองบริสุทธิ์กายวาจาใจมันก็สงบระงับความปรุงสร้างทันทีแต่ถ้าเราคล้องใจศีลคล้องข้อใดข้อหนึ่งมันจะหงุดหงิดมันจะลังเลมันจะสงสัยมันจะปรงใจไม่ตกก็ทำให้สมาธิไม่ตั้งมั่นได้เลยพอจะมีสมาธิเดียวอันนั้นก็ผุดเกิดขึ้นมาทำให้เราลังเลสงสัยในตัวเองจิตก็เศร้าหมองทันทีแต่ถ้าเราสำรวจแล้วว่าเราบริสุทธิ์ข้อนั้นเราก็บริสุทธิ์ข้อนี้เราก็บริสุทธิ์ความลังเลสงสัยก็ไม่มีมันจะทำให้ลังเลก็ไม่ลังเลสงสัยก็ไม่สงสัยเมื่อไม่ลังเลสงสัยใจมันก็สบายไม่เศร้าหมองฉะนั้นการปลูก

ฝังด้านพระวินัยเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องพยายามระลึกไว้อยู่เสมอไม่เป็นคนละเมิดแล้วก็จะเป็นผู้มีความละเอียดอ่อนปราณีตในการปฏิบัติถ้าคนทิ้งศีลและใจจะหยาบกายจะหยาบวาจาจะหยาบพูดจาอะไรก็หยาบคายแสดงอาการอะไรก็หยาบคายไม่เรียบร้อยจิตใจก็คิดแต่เรื่องที่ไม่ดีหมกมุ่นอยู่ในกรรมคุณไปในเรื่องไปในทางโลกไปในทางกิเลสมากเพราะอะไรเพราะใจมันไม่มีศีลเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวก็จะคิดไปในเรื่องทางที่ไม่ดีใจมันจะไหลไปสู่ที่ไม่ดีนั่นแสดงว่าศีลไม่ดีแต่ถ้าใจมันมุ่ง

0: จมันจะไหลไปสู่ที่ไม่ดีนั่นแสดงว่าศีลไม่ดีแต่ถ้าใจมันมุ่งไปสู่ทางดีมุ่งไปสู่ทางคุณกุศลนั่นแสดงว่าศีลของเราดีบริสุทธิ์ก็จะนำพาเราไปทางดีตอนนี้เราก็ไม่มีอะไรเรามาบวชถึงว่าสีเลนสุขติงยันติพุทธเจ้าท่านสรุปว่าศีลนั้นแนะนำความสุขมาให้กับกายวาจาใจถ้าคนมีศีลอยู่ตามใดก็มีความสุขทั้งกินทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนทั้งปัจจุบันและอนาคตเป็นสุขติทั้งจะตายไปก็ไปเกิดเป็นเทวดามาเป็นมนุษย์ก็เป็นผู้บริสุทธิ์ใจศีลทำให้งามในเบื้องต้นในท่ามกลางในที่สุดได้คือเป็นรากเหง้าที่จะพยุงหรือว่าปรุงแต่งให้คนนั้นเจริญทางเดียวสีเรนโพก็สัมมาทาคนมีศีลย่อมไม่จนมีโภคทรัพย์อย่างกับพระภิกษุมาบวชเนี่ยไม่จนแล้วไม่ต้องทำมาหากินก็ได้กินได้ใช้ทุกสิ่งทุกอย่างได้จากคนชาวบ้านเพราะศรัทธาในศีลพอทิ้งศีลเมื่อไรก็ไม่ได้แล้วจะขอเงินเขาก็ไม่ให้ขอข้าวเขาก็ไม่ให้ต้องทำกินเองขาดศีลเมื่อไรก็ขาดศรัทธาเมื่อนั้นที่เราอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะศีลที่เขากราบไหว้ให้ข้าวให้น้ำให้ที่อยู่อาศัยเนี่ยเพราะอำนาจของศีลของพุทธเจ้าสอนไว้เพราะหมดศีลก็หมดสวยหมดงามหมดที่เคารพกราบไหว้ฉะนั้นอย่าได้ประมาทจงนึกว่าที่เราเจริญอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะศีลธรรมถ้าเราทำลายศีลเราเมื่อไหร่เราก็จะเป็นคนธรรมดาเราก็จะต้องทำมาหากินจะต้องตกอยู่ในที่ต่ำแค่ชาวบ้านต้องอยู่ในกามไม่สามารถจะพ้นกามได้พอมีศีลนี่พ้นกามขึ้นมาก็ไม่ต้องทำอะไรอย่างเนี้ยถึงวันละวันโกนเขาก็เอามาให้คนมีศีลถ้าเราไม่มีศีลเลยครับไม่มีศีลก็ต้องไปอยู่อีกทางหนึ่งไปอยู่ในอีกฐานะหนึ่งจะไม่มีคนสรรเสริญจะไม่มีคนกราบไหว้จะไม่มีคนบูชาแล้วจะไม่มีลาภสักการะอะไรขึ้นมาที่ได้ก็หายไปหมดต้องหาเองก็ยังจะต้องลำบากเพราะไม่มีศีลคนที่เกิดมายากจนในชาตินี้เพราะชาติก่อนไม่มีฐานไม่มีศีลมาชาตินี้จึงลำบากแต่ถ้าบุคคลนั้นรู้ว่าศีลธรรมเป็นของดีสมาทานศีลเลยบุคคลนั้นก็พ้นภาวะความยุ่งยากลำบากใจพ้นความจนทันทียิ่งมีศีลมากเท่าไรก็ยิ่งพ้นความจนมากเท่านั้นพ้นความยุ่งยากลำบากใจมากเท่านั้นสีเลนันนิพุติยันติคนจะดับทุกข์ได้ก็อาศัยศีลอย่างเรามาบวชเนี่ยเราดับทุกข์ได้เพราะอะไรเพราะรู้ว่าใจของเรานั้นไม่มีอะไรแล้วไม่ต้องห่วงต้องกังวลอะไรแล้วไม่มีสมบัติอะไรของเราข้างหน้าข้างหลังแล้วมีกายวาจาใจเท่านั้นที่จะทำให้เกิดขึ้นให้สงบขึ้นจึงว่าสีเรนนิพุติยันติจิตใจไม่เศร้าหมองไม่ขุ่นมัวมีแต่ความผ่องใสก็ดับทุกข์ได้จึงว่าถึงนิพพานด้วยศีลอันนี้เราก็ต้องมองเห็นเลยว่ามันเป็นความจริง
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

ให้ระลึกรู้จักตัวเองนั่งอยู่อย่างใดก็ทำความรู้จักตัวเองนั่งอย่างนั้นกายหนักกายเบาก็รู้ใจหนักใจเบาก็รู้เป็นสุขใจเป็นทุกข์ก็รู้ใจสงบใจยังไม่สงบก็รู้คิดนึกอะไรก็มีสติภาวนาพุทโธไว้ที่ความคิดนึกจิตของเราก็จะมารวมเป็นหนึ่งเดียวไม่ฟุ้งซ่านไม่วุ่นวายไม่กระสับกระส่ายเราร้อนใจเราก็จะสงบเย็นลงที่ความคิดเย็นลงที่ใจพยายามมีสติรู้สึกกายใจของเราพยายามภาวนาจนลมของเราสั้นยาวหยาบละเอียดอย่างไรก็รู้อยู่ทุกลมทุกขณะการทำสติไว้ที่ปลายจมูกทำให้เรามีโอกาสสัมผัสถึงความสงบได้อยู่ตลอดเวลาพยายามบริกรรมพยายามภาวนาให้เห็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกของเราน้อมเห็นในกายในใจของเราจิตของเราก็มีโอกาสที่จะสงบลงได้ตลอดเวลาความสงบชั่วแวบเดียวเป็นยอดบุญเป็นยอดของความสุขสงบถือว่าเราได้เข้าถึงการปฏิบัติบูชาแล้ว จากหนังสือมุมมองสองใจหลวงพ่อสนองกตปุญโญปัชชาของข้านาสารผู้อ่าน

รู้จักตัวเองการพิจารณาตัวเองต้องอาศัยความรู้สึกรู้อยู่ที่ตัวเองเห็นอยู่ที่ตัวเองมีสติน้อมเข้ามาภายในอาการ32ตั้งแต่ผมขนเล็บฟัน

หนังสือเรื่องพระไตรปิฎกฉบับเสียงอ่านโดยคุณอาจิตโตเกียรติรุ่งเรืองอ่านจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขอเชิญติดตามรับฟังได้แล้วค่ะ

สุนัขขัตตะเป็นไปได้ที่ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้พึงมีความคิดอย่างนี้ว่าพระสมณะตรัสลูกศรคือตัณหาไว้แล้วว่าโทษอันเป็นพิษคืออวิชชาย่อมงอกงามได้ด้วยฉันทราคะและพยาบาทเราละลูกศรคือตัณหานั้นได้แล้วกำจัดโทษอันเป็นพิษคืออวิชชาได้แล้วจึงเป็นผู้มีใจน้อมไปในนิพพานโดยชอบเมื่อภิกษุนั้นมีใจน้อมไปในนิพพานโดยชอบอยู่นั่นแลเธอจึงไม่ประกอบเนืองๆซึ่งอารมณ์อันไม่เป็นสัปปายะแห่งใจอันน้อมไปในนิพพานโดยชอบไม่ประกอบการดูรูปอันไม่เป็นสัปปายะทางตาเนืองๆไม่ประกอบการฟังเสียงอันไม่เป็นสัปปายะทางหูเนืองๆไม่ประกอบการดมกลิ่นอันไม่เป็นสัปปายะทางจมูกเนืองๆไม่ประกอบการลิ้มรสอันไม่เป็นสัปปายะทางลิ้นเนืองๆไม่ประกอบการถูกต้องโผฏฐัพพะอันไม่เป็นสัปปายะทางกายเนืองๆไม่ประกอบการรับรู้ธรรมารมณ์อันไม่เป็นสัปปายะทางใจเนืองๆเมื่อเธอไม่ประกอบการดูรูปอันไม่เป็นสัปปายะทางตาเนืองๆไม่ประกอบการฟังเสียงอันไม่เป็นสัปปายะทางหูเนืองๆไม่ประกอบการดมกลิ่นอันไม่เป็นสัปปายะทางจมูกเนืองๆไม่ประกอบการลิ้มรสอันไม่เป็นสัปปายะทางลิ้นเนืองๆไม่ประกอบการถูกต้องโผฏฐัพพะอันไม่เป็นสัปปายะทางกายเนืองๆไม่ประกอบการรับรู้ธรรมารมณ์อันไม่เป็นสัปปายะทางใจเนืองๆแล้วราคะก็ครอบงำจิตไม่ได้เธอมีจิตไม่ถูกราคะครอบงำแล้วจึงไม่พึงถึงความตายหรือทุกข์ปางตายเปรียบเหมือนคนถูกยิงด้วยลูกศรที่อาบยาพิษอย่างร้ายแรงมิตรอมาตย่าสาโลหิตของเขาจึงหาหมอผ่าตัดมารักษาหมอผ่าตัดนั้นใช้มีดผ่าปากแผลแล้วใช้เครื่องตรวจหาลูกศรตรวจพบลูกศรแล้วจึงถอนออกพึงกำจัดโทษคือพิษที่ยังมีเชื้อเหลืออยู่จนรู้ว่าไม่มีเชื้อหลงเหลืออยู่หมอผ่าตัดนั้นพึงกล่าวอย่างนี้ว่าพ่อมหาจำเริญเราถอนลูกศรให้ท่านแล้วโทษคือพิษเราก็กำจัดจนไม่มีเชื้อหลงเหลือแล้วท่านพ้นขีดอันตรายแล้วแต่ต้องรับประทานอาหารที่ไม่แสลงเมื่อท่านจำเป็นต้องรับประทานอาหารที่แสลงก็อย่าถึงกับให้แผลต้องกำเริบและท่านต้องล้างแผลตามเวลาทายาสมานแผลตามเวลาเมื่อท่านล้างแผลและทายาสมานแผลตามเวลาก็อย่าให้น้ำเหลืองและเลือดปิดปากแผลได้และท่านอย่าเที่ยวตากลมตากแดดเนืองๆเมื่อท่านเที่ยวตากลมตากแดดเนืองๆก็อย่าให้ละอองหรือสิ่งโสโครกถูกปากแผลได้ท่านต้องรักษาแผลอยู่จนกว่าแผลจะสมานกันดีบุรุษนั้นมีความคิดอย่างนี้ว่าหมอถอนลูกศรให้เราแล้วโทษคือพิษหมอก็กำจัดจนไม่มีเชื้อหลงเหลือแล้วเราพ้นขีดอันตรายแล้วเขาจึงรับประทานอาหารที่ไม่แสลงเมื่อเขารับประทานอาหารที่ไม่แสลงแผลก็ไม่อักเสบเขาล้างแผลตามเวลาและทายาสมานแผลตามเวลาเมื่อเขาล้างแผลและทายาสมานแผลตามเวลาน้ำเหลืองและเลือดก็ไม่ปิดปากแผลเขาไม่เที่ยวตากลมตากแดดเนืองเมื่อเขาไม่เที่ยวตากลมตากแดดเนืองละอองและสิ่งโสโครกจึงไม่ถูกปากแผลเขาคอยรักษาแผลอยู่จนปากแผลสมานหายสนิทเพราะการกระทำอย่างถูกต้องนี้แผลจึงหายได้ด้วยเหตุสองประการคือ 1. กำจัดโทษคือพิษอันเกิดจากความไม่สะอาด 2. กำจัดโทษคือพิษจนไม่มีเชื้อหลงเหลืออยู่เพราะแผลหายแล้วเขาจึงมีผิวพรรณเรียบสนิทจึงไม่พึงถึงความตายหรือทุกปางตายแม้ฉันใดสุนัขขัตตะเป็นไปได้ฉันนั้นเหมือนกันที่ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้พึงมีความคิดอย่างนี้ว่าพระสมณะตรัสลูกศรคือตัณหาไว้แล้วว่าโทษอันเป็นพิษคืออวิชชาย่อมงอกงามได้ด้วยฉันทราคะและพยาบาทเราละลูกศรคือตัณหานั้นได้แล้วกำจัดโทษอันเป็นพิษคืออวิชชาได้แล้วจึงเป็นผู้มีใจน้อมไปในนิพพานโดยชอบเมื่อภิกษุนั้นมีใจน้อมไปในนิพพานโดยชอบอยู่นั่นแลเธอจึงไม่ประกอบเนืองๆซึ่งอารมณ์อันไม่เป็นสัปปายะแห่งใจอ
อันน้อมเป็นนิพพานโดยชอบไม่ประกอบการดูรูปอันไม่เป็นสัปปายะทางตาเนืองๆไม่ประกอบการฟังเสียงอันไม่เป็นสัปปายะทางหูเนืองๆไม่ประกอบการดมกลิ่นอันไม่เป็นสัปปายะทางจมูกเนืองๆไม่ประกอบการลิ้มรสอันไม่เป็นสัปปายะทางลิ้นเนืองๆไม่ประกอบการถูกต้องโผฏฐัพพะอันไม่เป็นสัปปายะทางกายเนืองๆไม่ประกอบการรับรู้ธรรมารมณ์อันไม่เป็นสัปปายะทางใจเนืองๆเมื่อภิกษุนั้นไม่ประกอบการดูรูปอันไม่เป็นสัปปายะทางตาเนืองๆไม่ประกอบการฟังเสียงอันไม่เป็นสัปปายะทางหูเนืองๆไม่ประกอบการดมกลิ่นอันไม่เป็นสัปปายะทางจมูกเนืองๆไม่ประกอบการลิ้มรสอันไม่เป็นสัปปายะทางลิ้นเนืองๆไม่ประกอบการถูกต้องโผฏฐัพพะอันไม่เป็นสัปปายะทางกายเนืองๆไม่ประกอบการรับรู้ธรรมารมณ์อันไม่เป็นสัปปายะทางใจเนืองๆแล้วราคะก็ครอบงำจิตไม่ได้เธอมีจิตไม่ถูกราคะครอบงำแล้วจึงไม่พึงถึงความตายหรือทุกปางตายสุนัขขัตตะเพื่อให้รู้เนื้อความเราจึงทำอุปมานี้ไว้ในอุปมานี้มีเนื้อความดังต่อไปนี้คำว่าแผลนี้เป็นชื่อของอายตนะภายในหกคำว่าโทษคือพิษนี้เป็นชื่อของอวิชชาคำว่าลูกศรนี้เป็นชื่อของตัณหาคำว่าเครื่องตรวจนี้เป็นชื่อของสติคำว่ามีดผ่าตัดนี้เป็นชื่อของอริยปัญญาคำว่าหมอผ่าตัดนี้เป็นชื่อของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสุนัขขัตตะเป็นไปไม่ได้ที่ภิกษุนั้นทำความสำรวมในภาษายตนะหกจึงรู้ดังนี้ว่าอุปธิเป็นรากเหง้าแห่งทุกข์จึงเป็นผู้ปราศจากอุปธิหลุดพ้นแล้วในธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปธิจักน้อมกายหรือปล่อยใจไปในอุปธิเปรียบเหมือนภาชนะมีน้ำดื่มเต็มเปี่ยมสมบูรณ์ด้วยสีสมบูรณ์ด้วยกลิ่นสมบูรณ์ด้วยรสแต่เจือด้วยยาพิษต่อมาบุรุษผู้รักชีวิตยังไม่อยากตายรักสุขเกลียดทุกข์มาพบเข้าสุนัขขัตตะเธอเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือบุรุษนั้นจะพึงดื่มน้ำที่เต็มเปี่ยมภาชนะนั้นทั้งที่รู้ว่าดื่มแล้วจะต้องตายหรือทุกข์ปางตายบ้างไหมไม่ดื่มพระพุทธเจ้าค่ะสุนัขขัตตะเป็นไปไม่ได้ฉันนั้นเหมือนกันที่ภิกษุนั้นทำความสำรวมในภาษายตนะหกรู้ดังนี้ว่าอุปธิเป็นรากเหง้าแห่งทุกข์และถึงเปรียบเหมือนต่อมาบุรุษผู้รักชีวิตยังไม่อยากตายรักสุขเกลียดทุกข์มาพบอสรพิษมีพิษร้ายแรงเข้าสุนัขขัตตะเธอเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือบุรุษนั้นจะพึงยื่นมือหรือหัวแม่มือให้แก่อสรพิษตัวมีพิษร้ายแรงนั้นทั้งที่รู้ว่าถูกอสรพิษที่มีพิษร้ายแรงกัดแล้วจะต้องตายหรือทุกปางตายบ้างไหมไม่ยื่นพระพุทธเจ้าค่ะสุนัขขัตตะเป็นไปไม่ได้ฉันนั้นเหมือนกันที่ภิกษุนั้นทำความสำรวมในภาษายตนะหกรู้ดังนี้ว่าอุปธิเป็นรากเหง้าแห่งทุกข์จึงเป็นผู้ปราศจากอุปธิหลุดพ้นแล้วในธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปธิจักน้อมกายหรือปล่อยจิตไปในอุปธิพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วเจ้าสุนัขขัตตะลิชวีบุตรมีใจยินดีชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลสุนัขขัตตสูตรที่ 5 จบ

6. พเนจรสัปปายสูตรว่าด้วยปฏิปทาอันเป็นสัปปายะแก่อเนจรสมาบัติข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณ นิคมของชาวกุรุชื่อกัมมาสธรรมะแคว้นกุรุสมัยนั้นแลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายกามไม่เที่ยงเป็นของว่างเปล่าเท็จมีความเลือนหายไปเป็นธรรมดาลักษณะของกามนี้เป็นความล่อลวงเป็นที่บ่นถึงของคนพาลกามที่มีในภพนี้และกามที่มีในภพหน้ากามสัญญาความกำหนดหมายในกามที่มีในภพนี้และกามสัญญาที่มีในภพหน้าทั้งสองประการนั้นเป็นบ่วงแห่งมารเป็นวิสัยแห่งมารเป็นเหยื่อแห่งมารเป็นโคจรแห่งมารในกามนี้มีบาปอกุศลทางใจเหล่านี้คืออภิชฌาบ้างพยาบาทบ้างสารัมภะความแข่งดีบ้างกามเหล่านั้นนั่นเองย่อมก่ออันตรายให้แก่อริยสาวกผู้ตามศึกษาอยู่ในธรรมวินัยนี้อริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นในเรื่องกามนั้นดังนี้ว่ากามที่มีในภพนี้และกามที่มีในภพหน้ากามสัญญาที่มีในภพนี้และกามสัญญาที่มีในภพหน้าทั้งสองประการนั้นเป็นบ่วงแห่งมารเป็นวิสัยแห่งมารเป็นเหยื่อแห่งมารเป็นโคจรแห่งมารในกามนี้มีบาปอกุศลทางใจเหล่านี้คืออภิชฌาบ้างพยาบาทบ้างสารัมภะบ้างกามเหล่านั้นนั่นเองย่อมก่ออันตรายให้แก่อริยสาวกผู้ตามศึกษาอยู่ในธรรมวินัยนี้ทางที่ดีเราพึงอยู่ด้วยจิตอันไพบูลย์เป็นมหคตะอธิษฐานใจครอบงำโลกเพราะเมื่อเราอยู่ด้วยมหคตะจิตอันไพบูลย์เป็นมหคตะอธิษฐานใจครอบงำโลกอยู่บาปอกุศลที่เกิดทางใจคืออภิชฌาบ้างพยาบาทบ้างสารัมภะบ้างเหล่านั้นจักไม่มีเพราะละอกุศลเหล่านั้นได้แล้วจิตของเราก็จักเป็นจิตไม่เล็กน้อยหาประมาณมิได้และเป็นจิตที่อบรมดีแล้วเมื่ออริยสาวกนั้นปฏิบัติอย่างนี้แล้วเป็นผู้มากด้วยปฏิปทานนั้นอยู่จิตย่อมผ่องใสในอายตนะเมื่อมีความผ่องใสอริยสาวกนั้นย่อมเข้าถึงอเนจรสมาบัติหรือน้อมใจไปในปัญญาในปัจจุบันได้เป็นไปได้ที่หลังจากตายแล้ววิญญาณที่เป็นไปในภพนั้นๆพึงเป็นวิญญาณเข้าถึงสภาพหาความหวั่นไหวมิได้ภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าปฏิปทาที่เป็นสัปปายะแก่อเนจรสมาบัติประการที่หนึ่งอีกประการหนึ่งอริยสาวกพิจารณาเห็นดังนี้ว่ากามที่มีในภพนี้และกามที่มีในภพหน้ากามสัญญาที่มีในภพนี้และกามสัญญาที่มีในภพหน้ารูปบางชนิดและรูปทั้งหมดคือมหาภูตรูปสี่และรูปที่อาศัยมหาภูตรูปสี่ก็มีอยู่เมื่ออริยสาวกนั้นปฏิบัติอย่างนี้แล้วเป็นผู้มากด้วยปฏิปทานั้นอยู่จิตย่อมผ่องใสในอายตนะเมื่อมีความผ่องใสอริยสาวกนั้นย่อมเข้าถึงอเนจรสมาบัติหรือน้อมใจไปในปัญญาในปัจจุบันได้เป็นไปได้ที่หลังจากตายแล้ววิญญาณที่เป็นไปในภพนั้นๆพึงเป็นวิญญาณเข้าถึงสภาพหาความหวั่นไหวมิได้ภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าปฏิปทาที่เป็นสัปปายะแก่อเนจรสมาบัติประการที่สองอีกประการหนึ่งอริยสาวกพิจารณาเห็นดังนี้ว่ากามที่มีในภพนี้และกามที่มีในภพหน้ากามสัญญาที่มีในภพนี้และกามสัญญาที่มีในภพหน้ารูปที่มีในภพนี้และรูปที่มีในภพหน้ารูปสัญญาที่มีในภพนี้และรูปสัญญาที่มีในภพหน้าทั้งสองประการเป็นของไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นไม่ควรยินดีไม่ควรพูดชมไม่ควรติดใจเมื่ออริยสาวกนั้นปฏิบัติอย่างนี้แล้วเป็นผู้มากด้วยปฏิปทานนั้นอยู่จิตย่อมผ่องใสในอายตนะ
เมื่อมีความผ่องใสอริยสาวกนั้นย่อมเข้าถึงอเนญชสมาบัติหรือน้อมใจไปในปัญญาในปัจจุบันได้เป็นไปได้ที่หลังจากตายแล้ววิญญาณที่เป็นไปในภพนั้นๆพึงเป็นวิญญาณเข้าถึงสภาพหาความหวั่นไหวมิได้ภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าปฏิปทาที่เป็นสัปปายะแก่อเนญชสมาบัติประการที่สาม

อีกประการหนึ่งอริยสาวกพิจารณาเห็นดังนี้ว่ากามที่มีในภพนี้และกามที่มีในภพหน้ากามสัญญาที่มีในภพนี้และกามสัญญาที่มีในภพหน้ารูปที่มีในภพนี้และรูปที่มีในภพหน้ารูปสัญญาที่มีในภพนี้และรูปสัญญาที่มีในภพหน้าและอเนญชสัญญาสัญญาทั้งหมดนี้ย่อมดับไม่เหลือในฌานใดฌานนั้นคืออากินจัญญายตนะฌานเป็นฌานอันสงบปราณีตเมื่ออริยสาวกนั้นปฏิบัติอย่างนี้แล้วเป็นผู้มากด้วยปฏิปทานนั้นอยู่จิตย่อมผ่องใสในอายตนะเมื่อมีความผ่องใสอริยสาวกนั้นย่อมเข้าถึงอากินจัญญายตนะสมาบัติหรือน้อมใจไปในปัญญาในปัจจุบันได้เป็นไปได้ที่หลังจากตายไปแล้ววิญญาณที่เป็นไปในภพนั้นๆพึงเป็นวิญญาณเข้าถึงอากินจัญญายตนะภูมิภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าปฏิปทาที่เป็นสัปปายะแก่อากินจัญญายตนะสมาบัติประการที่หนึ่งอีกประการหนึ่งอริยสาวกไปสู่ป่าก็ดีไปสู่โคนไม้ก็ดีไปสู่เรือนว่างก็ดีย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า

สิ่งนี้ว่างจากอัตตาหรือสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาเมื่ออริยสาวกนั้นปฏิบัติอย่างนี้แล้วเป็นผู้มากด้วยปฏิปทานั้นอยู่จิตย่อมผ่องใสในอายตนะเมื่อมีความผ่องใสอริยสาวกนั้นย่อมเข้าถึงอาคินจัญญายตนะสมาบัติหรือน้อมใจไปในปัญญาในปัจจุบันได้เป็นไปได้ที่หลังจากตายแล้ววิญญาณที่เป็นไปในภพนั้นๆพึงเป็นวิญญาณเข้าถึงอาคินจัญญายตนะภูมิภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าปฏิปทาที่เป็นสัปปายะแก่อากินจัญญายตนะสมาบัติประการที่สองอีกประการหนึ่งอริยสาวกพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราไม่มีในที่ไหนๆสิ่งน้อยหนึ่งของใครๆก็ไม่มีในเรานั้นและสิ่งน้อยหนึ่งของเราก็ไม่มีในที่ไหนๆในใครๆก็ไม่มีสิ่งน้อยหนึ่งเลยเมื่ออริยสาวกนั้นปฏิบัติอย่างนี้แล้วเป็นผู้มากด้วยปฏิปทานนั้นอยู่จิตย่อมผ่องใสในอายตนะเมื่อมีความผ่องใสอริยสาวกนั้นย่อมเข้าถึงอาคินจัญญายตนะสมาบัติหรือน้อมใจไปในปัญญาในปัจจุบันได้เป็นไปได้ที่หลังจากตายแล้ววิญญาณที่เป็นไปในภพนั้นๆพึงเป็นวิญญาณเข้าถึงอาคินจัญญายตนะภูมิภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าปฏิปทาที่เป็นสัปปายะแก่อาคินจัญญายตนะสมาบัติประการที่สาม

อีกประการหนึ่งอริยสาวกพิจารณาเห็นดังนี้ว่ากามที่มีในภพนี้และกามที่มีในภพหน้ากามสัญญาที่มีในภพนี้และกามสัญญาที่มีในภพหน้ารูปที่มีในภพนี้และรูปที่มีในภพหน้ารูปสัญญาที่มีในภพนี้และรูปสัญญาที่มีในภพหน้าอเนนชะสัญญาและอากินจัญญายตนะสัญญาสัญญาทั้งหมดนี้ย่อมดับไม่เหลือในฌานใดฌานนั้นคือเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติเป็นสมาบัติอันสงบประณีตเมื่ออริยสาวกนั้นปฏิบัติอย่างนี้แล้วเป็นผู้มากด้วยปฏิปทานนั้นอยู่จิตย่อมผ่องใสในอายตนะเมื่อมีความผ่องใสอริยสาวกนั้นย่อมเข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติหรือน้อมใจไปในปัญญาในปัจจุบันได้เป็นไปได้ที่หลังจากตายแล้ววิญญาณที่เป็นไปในภพนั้นๆพึงเป็นวิญญาณเข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะภูมิภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าปฏิปทาที่เป็นสัปปายะแก่เนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระอานนท์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ปฏิบัติอย่างนี้แล้วย่อมได้อุเบกขาอย่างนี้ว่าสิ่งที่ไม่มีก็ไม่พึงมีแก่เราหากจักไม่มีก็จักไม่มีแก่เราเพราะเราจะละสิ่งที่กำลังมีอยู่และมีมาแล้วนั้นไปภิกษุนั้นพึงปรินิพพานหรือไม่พึงปรินิพพานพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานนท์ภิกษุบางรูปพึงปรินิพพานในอัตภาพนี้บางรูปไม่พึงปรินิพพานในอัตภาพนี้อะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ภิกษุบางรูปปรินิพพานในอัตภาพนี้บางรูปไม่ปรินิพพานในอัตภาพนี้พระพุทธเจ้าค่ะภิกษุในธรรมวินัยนี้ปฏิบัติอย่างนี้แล้วย่อมได้อุเบกขาอย่างนี้ว่าสิ่งที่ไม่มีก็ไม่พึงมีแก่เราหากจักไม่มีก็จักไม่มีแก่เราเพราะเราจะละสิ่งที่กำลังมีอยู่และมีมาแล้วนั้นไปภิกษุนั้นย่อมเพลิดเพลินชื่นชมยึดติดอุเบกขานั้นเมื่อเธอเพลิดเพลินชื่นชมยึดติดอุเบกขานั้นอยู่วิญญาณย่อมเป็นอันอาศัยอุเบกขานั้นยึดมั่นอุเบกขานั้นอานนท์ภิกษุผู้มีความยึดมั่นย่อมปรินิพพานไม่ได้ก็ภิกษุนั้นเมื่อยึดมั่นจะยึดมั่นในธรรมข้อไหนพระพุทธเจ้าค่ะย่อมยึดมั่นเนวสัญญานาสัญญายตนะภูมิข้าแต่พระองค์ผู้เจริญได้ยินว่าภิกษุนั้นเมื่อยึดมั่นย่อมยึดมั่นอุปาทานส่วนที่สำคัญที่สุดหรือพระพุทธเจ้าค่ะอานนท์ภิกษุนั้นเมื่อยึดมั่นย่อมยึดมั่นอุปาทานส่วนที่สำคัญที่สุดคืออุปาทานส่วนที่สำคัญที่สุดนี้คือเนวสัญญานาสัญญายตนะภูมิอานนท์ภิกษุในธรรมวินัยนี้ปฏิบัติอย่างนี้แล้วย่อมได้อุเบกขาอย่างนี้ว่าสิ่งที่ไม่มีก็ไม่พึงมีแก่เราหากจักไม่มีก็จักไม่มีแก่เราเพราะเราจะละสิ่งที่กำลังมีอยู่และมีมาแล้วนั้นไปภิกษุนั้นไม่เพลิดเพลินไม่ชื่นชมไม่ยึดติดอุเบกขานั้นอยู่เมื่อเธอไม่เพลิดเพลินไม่ชื่นชมไม่ยึดติดอุเบกขานั้นอยู่วิญญาณก็อาศัยอุเบกขานั้นและยึดมั่นอุเบกขานั้นไม่ได้อานนท์ภิกษุผู้ไม่มีความยึดมั่นย่อมปรินิพพานได้ท่านพระอานนท์ได้กราบทูลว่าน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏพระพุทธเจ้าค่ะได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยเหตุนี้จึงตรัสบอกปฏิปทาเครื่องข้ามพ้นโอคะแก่ข้าพระองค์ทั้งหลาย

วิโมกข์อันเป็นของพระอริยะเป็นอย่างไรเพื่อภิกษุผู้เป็นอริยสาวกในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นดังนี้ว่ากามที่มีในภพนี้และกามที่มีในภพหน้ากามสัญญาที่มีในภพนี้และกามสัญญาที่มีในภพหน้ารูปที่มีในภพนี้และรูปที่มีในภพหน้ารูปสัญญาที่มีในภพนี้และรูปสัญญาที่มีในภพหน้าอเนนชะสัญญาอาคินจัญญายตนะสัญญาและเนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญาสักกายะมีอยู่เท่าใดนี้เป็นสักกายะวิโมกข์ความหลุดพ้นแห่งจิตเพราะไม่ยึดมั่นนั่นคืออมตะอานนท์เราแสดงปฏิปทาที่เป็นสัปปายะแก่อเนนชะสมาบัติไว้แล้วแสดงปฏิปทาที่เป็นสัปปายะแก่อาคินจัญญายตนะสมาบัติไว้แล้วแสดงปฏิปทาที่เป็นสัปปายะแก่เนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติไว้แล้วเราอาศัยเหตุนี้แสดงปฏิปทาเครื่องข้ามโอคะไว้แล้วแสดงวิโมกอันเป็นของพระอริยะไว้แล้วด้วยประการอย่างนี้กิจที่ศาสดาผู้แสวงหาประโยชน์เกื้อกูลผู้อนุเคราะห์อาศัยความอนุเคราะห์แล้วพึงทำแก่สาวกทั้งหลายเราก็ได้ทำแล้วแก่เธอทั้งหลายอานนท์นั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างเธอทั้งหลายจงเพ่งฌานอย่าประมาทอย่าได้เป็นผู้เดือดร้อนในภายหลังนี้เป็นคำสอนของเราสำหรับเธอทั้งหลายพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วท่านพระอานนท์มีใจยินดีชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลอเนนชะสัปปายสูตรที่6จบ

7. คณกะโมคคัลลานสูตรว่าด้วยพราหมณ์ชื่อคณกะโมคคัลลานะข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณปราสาทของมิคารมาตาในบุพพารามเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นแลคณกะโมคคัลลานพราหมณ์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งหน้าที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญปราสาทของมิคารมาตาหลังนี้มีการศึกษาโดยลำดับมีการกระทำโดยลำดับมีการปฏิบัติโดยลำดับคือโครงสร้างบันไดชั้นล่างย่อมปรากฏแม้พราหมณ์เหล่านี้ก็มีการศึกษาโดยลำดับมีการกระทำโดยลำดับมีการปฏิบัติโดยลำดับย่อมปรากฏด้วยการเล่าเรียนแม้นักรบเหล่านี้ก็มีการ

ศึกษาโดยลำดับมีการกระทำโดยลำดับมีการปฏิบัติโดยลำดับย่อมปรากฏในเรื่องการใช้อาวุธแม้แต่ข้าพเจ้าทั้งหลายผู้เป็นนักคำนวณก็มีการศึกษาโดยลำดับมีการกระทำโดยลำดับมีการปฏิบัติโดยลำดับย่อมปรากฏในเรื่องการนับจำนวนเพราะข้าพเจ้าทั้งหลายได้สิทธิ์แล้วเบื้องต้นให้เขานับอย่างนี้ว่า 1. หมวด 1 2. หมวด 2 3. หมวด 3 4. หมวด 4 5. หมวด 5 6. หมวด 6 7. หมวด 7 8. หมวด 8 9. หมวด 9 10. หมวด 10ย่อมให้นับไปถึงจำนวนร้อยให้นับไปเกินจำนวนร้อยแม้ฉันใดข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพระองค์สามารถเพื่อจะบัญญัติการศึกษาโดยลำดับการกระทำโดยลำดับการปฏิบัติโดยลำดับในพระธรรมวินัยแม้นี้ฉันนั้นบ้างไหม

การศึกษาและการปฏิบัติเป็นขั้นตอนพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพราหมณ์เราสามารถเพื่อจะบัญญัติการศึกษาโดยลำดับการกระทำโดยลำดับการปฏิบัติโดยลำดับในธรรมวินัยนี้ได้เปรียบเหมือนคนฝึกม้าผู้ชำนาญได้ม้าอาชาในตัวงามแล้วเบื้องต้นทีเดียวย่อมฝึกให้คุ้นกับการบังคับในบังเขียนต่อมาจึงฝึกให้คุ้นยิ่งขึ้นไปแม้ฉันใดตถาคตก็ฉันนั้นเหมือนกันได้บุรุษที่ควรฝึกแล้วเบื้องต้นทีเดียวย่อมแนะนำอย่างนี้ว่ามาเถิดภิกษุเธอจงเป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยการสังวรในปาติโมกเพียรพร้อมด้วยอาจาระและโคจรอยู่จงเป็นผู้มีปกติเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายเถิดพราหมณ์ในการใดภิกษุเป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยการสังวรในปาติโมกเพียรพร้อมด้วยอาจาระและโคจรเป็นผู้เห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อยสมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายในการนั้นตถาคตย่อมแนะนำเธอให้ยิ่งขึ้นไปว่ามาเถิดภิกษุเธอจงเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายคือเธอเห็นรูปทางตาแล้วอย่ารวบถืออย่าแยกถือจงปฏิบัติเพื่อสำรวมจากขุนสีอินทรีย์คือจักขุซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วจะเป็นเหตุให้ถูกบาปอกุศลธรรมคืออภิชฌาความเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของเขาและโทมนัสความทุกข์ใจครอบงำได้เธอจงรักษาจากขุนสีจงถึงความสำรวมในจากขุนสีเธอฟังเสียงทางหูแล้วเธอดมกลิ่นทางจมูกแล้วเธอลิ้มรสทางลิ้นแล้วเธอถูกต้องผลทพะทางกายแล้วเธอรู้แจ้งธรรมารมณ์ทางใจแล้วอย่ารวบถืออย่าแยกถือจงปฏิบัติเพื่อสำรวมมนินทรีย์อินทรีย์คือมโนซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วจะเป็นเหตุให้ถูกบาปอกุศลธรรมคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้เธอจงรักษามนินทรีย์จงถึงความสำรวมในมนินทรีย์พราหมณ์ในการใดภิกษุเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายแล้วในการนั้นตถาคตย่อมแนะนำเธอให้ยิ่งขึ้นไปว่ามาเถิดภิกษุเธอจงเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคอาหารคือเธอพึงพิจารณาโดยแยบคายแล้วฉันอาหารไม่ใช่เพื่อเล่นไม่ใช่เพื่อมัวเมาไม่ใช่เพื่อประดับไม่ใช่เพื่อตกแต่งแต่ฉันอาหารเพียงเพื่อความดำรงอยู่ได้แห่งกายนี้เพื่อให้กายนี้เป็นไปได้เพื่อกำจัดความเบียดเบียนเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์ด้วยคิดเห็นว่าเราจะกำจัดเวทนาเก่าและจะไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นความดำเนินไปแห่งกายความไม่มีโทษและการอยู่ผาสุกจักมีแก่เราพราหมณ์ในการใดภิกษุเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคอาหารในการนั้นตถาคตย่อมแนะนำเธอให้ยิ่งขึ้นไปว่ามาเถิดภิกษุเธอจงเป็นผู้ประกอบความเพียรเครื่องเตือนอย่างต่อเนื่องคือเธอจงชำระจิตให้บริสุทธิ์จากธรรมทั้งหลายที่เป็นเครื่องขัด

ขวางด้วยการจงกรมด้วยการนั่งตลอดวันจงชำระจิตให้บริสุทธิ์จากธรรมทั้งหลายที่เป็นเครื่องขัดขวางด้วยการจงกรมด้วยการนั่งตลอดปฐมยามแห่งราตรีนอนดุจราชสีห์โดยข้างเบื้องขวาซ้อนเท้าเหลื่อมเท้ามีสติสัมปชัญญะกำหนดใจพร้อมจะลุกขึ้นตลอดมัชฌิมยามแห่งราตรีจงลุกขึ้นชำระจิตให้บริสุทธิ์จากธรรมทั้งหลายที่เป็นเครื่องขัดขวางด้วยการจงกรมด้วยการนั่งตลอดปัจฉิมยามแห่งราตรีพราหมณ์ในการใดภิกษุเป็นผู้ประกอบความเพียรเครื่องเตือนอย่างต่อเนื่องในการนั้นตถาคตย่อมแนะนำเธอให้ยิ่งขึ้นไปว่ามาเถิดภิกษุเธอจงเป็นผู้ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะคือทำความรู้สึกตัวในการก้าวไปการถอยกลับการแลดูการเหลียวดูการคู้เข้าการเหยียดออกการครองสังฆาติบาทและจีวรการฉันการดื่มการเคี้ยวการลิ้มการถ่ายอุจจาระปัสสาวะการเดินการยืนการนั่งการนอนการตื่นการพูดการนิ่งพราหมณ์ในการใดภิกษุเป็นผู้ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะในการนั้นตถาคตย่อมแนะนำเธอให้ยิ่งขึ้นไปว่ามาเถิดภิกษุเธอจงพักอยู่ณเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโคนไม้ภูเขาซอกเขาถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งลอมฟางภิกษุนั้นพักอยู่ณเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโคนไม้ภูเขาซอกเขาถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งลอมฟางภิกษุนั้นกลับจากบิณฑบาตภายหลังฉันภัตตาหารเสร็จแล้วนั่งขัดสมาธิตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าภิกษุนั้นละอภิชฌาในโลกมีใจปราศจากอภิชฌาความเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของเขาชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอภิชฌาละความมุ่งร้ายคือพยาบาทมีจิตไม่พยาบาทมุ่งประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์อยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากความมุ่งร้ายคือพยาบาทละถีนมิทะความหดหู่และเสื่องซึมปราศจากถีนมิทะกำหนดแสงสว่างมีสติสัมปชัญญะอยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากถีนมิทะละอุทัจจะกุกกุจจะความฟุ้งซ่านและรำคาญใจเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านมีจิตสงบภายในชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอุทัจจะกุกกุจจะละวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยข้ามพ้นวิจิกิจฉาได้แล้วไม่มีความสงสัยในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่จึงชำระจิตให้บริสุทธิ์จากวิจิกิจฉาได้ภิกษุนั้นละนิวรณ์ห้านี้ที่ทำให้จิตเศร้าหมองบั่นทอนกำลังปัญญาสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วเข้าปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่เพราะวิตกวิจารสงบระงับไปเข้าทุติยฌานอยู่เพราะปิติจางคลายไปมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายเข้าตติยฌานอยู่เพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนเข้าจตุตถฌานอยู่พราหมณ์ในภิกษุทั้งหลายผู้เป็นพระเสขะผู้ยังไม่บรรลุอรหัตยังปรารถนาธรรมที่เกษมจากโยคะอย่างยอดเยี่ยมอยู่เหล่านั้นเรามีคำพร่ำสอนเช่นนี้แต่สำหรับภิกษุผู้เป็นพระอรหันตขีณาสกอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปลงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภวะสังโยชน์แล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบเหล่านั้นธรรมเหล่านี้จึงจะเป็นไปเพื่อความอยู่เป็นสุขในปัจจุบันและเพื่อสติสัมปชัญญะแก่เธอทั้งหลายเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วคณกะโมคคัลลานพราหมณ์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าสาวกของท่านพระโคดมที่ท่านพระโคดมสั่งสอนอยู่อย่างนี้พร่ำสอนอยู่อย่างนี้สำเร็จนิพพานอันถึงที่สุดโดยส่วนเดียวทุกพวกทีเดียวหรือ
หรือว่าบางพวกก็ไม่สำเร็จพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพราหมณ์สาวกของเราที่เราสั่งสอนอยู่อย่างนี้พร่ำสอนอยู่อย่างนี้บางพวกสำเร็จนิพพานอันถึงที่สุดโดยส่วนเดียวบางพวกไม่สำเร็จอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่เป็นเหตุให้นิพพานก็มีอยู่ทางให้ถึงนิพพานก็มีอยู่ท่านพระโคดมผู้ชักชวนก็มีพระชนอยู่แต่สาวกของท่านพระโคดมที่ท่านพระโคดมสั่งสอนอยู่อย่างนี้พร่ำสอนอยู่อย่างนี้บางพวกสำเร็จนิพพานอันถึงที่สุดโดยส่วนเดียวบางพวกกลับไม่สำเร็จพราหมณ์ถ้าเช่นนั้นเราจักถามท่านในเรื่องนี้ท่านชอบใจอย่างไรพึงพยากรณ์อย่างนั้นท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือท่านชำนาญทางไปกรุงราชคฤห์มิใช่หรือใช่ท่านพระโคดมพราหมณ์ท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือบุรุษผู้ปรารถนาจะไปกรุงราชคฤห์พึงมาในที่นี้บุรุษนั้นเข้ามาหาท่านแล้วพูดอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าปรารถนาจะไปกรุงราชคฤห์ขอท่านจงบอกทางไปกรุงราชคฤห์นั้นให้ข้าพเจ้าด้วยเถิดท่านพึงบอกเขาอย่างนี้ว่าพ่อคุณมาเถิดทางนี้ไปกรุงราชคฤห์ท่านจงไปตามทางนั้นชั่วครู่หนึ่งแล้วจะเห็นหมู่บ้านชื่อโน้นไปตามทางนั้นชั่วครู่หนึ่งแล้วจะเห็นนิคมชื่อโน้นไปตามทางนั้นชั่วครู่หนึ่งแล้วจะเห็นสวนที่น่ารื่นรมป่าที่น่ารื่นรมภาคพื้นที่น่ารื่นรมสระบกขรณีที่น่ารื่นรมของกรุงราชคฤห์บุรุษนั้นที่ท่านสั่งสอนอยู่อย่างนี้พร่ำสอนอยู่อย่างนี้จำทางผิดเดินไปเสียทางตรงกันข้ามต่อมาบุรุษคนที่สองปรารถนาจะไปกรุงราชคฤห์พึงเดินมาบุรุษนั้นเข้ามาหาท่านแล้วพูดอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าปรารถนาจะไปกรุงราชคฤห์ขอท่านจงบอกทางไปกรุงราชคฤห์นั้นให้ข้าพเจ้าด้วยเถิดท่านพึงบอกเขาอย่างนี้ว่าพ่อคุณมาเถิดทางนี้ไปกรุงราชคฤห์ท่านจงไปตามทางนั้นชั่วครู่หนึ่งแล้วจักเห็นหมู่บ้านชื่อโน้นไปตามทางนั้นชั่วครู่หนึ่งแล้วจักเห็นนิคมชื่อโน้นไปตามทางนั้นชั่วครู่หนึ่งแล้วจักเห็นสวนที่น่ารื่นรมป่าที่น่ารื่นรมภาคพื้นที่น่ารื่นรมสระบกขรณีที่น่ารื่นรมของกรุงราชคฤห์บุรุษนั้นที่ท่านสั่งสอนอยู่อย่างนี้พร่ำสอนอยู่อย่างนี้พึงไปถึงกรุงราชคฤห์โดยสวัสดีพราหมณ์อะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้กรุงราชคฤห์ก็มีอยู่ทางไปกรุงราชคฤห์ก็มีอยู่ท่านผู้บอกก็ยังมีชีวิตอยู่แต่บุรุษที่ท่านสั่งสอนอยู่อย่างนี้พร่ำสอนอยู่อย่างนี้คนหนึ่งจำทางผิดเดินไปเสียทางตรงกันข้ามคนหนึ่งเดินทางไปถึงกรุงราชคฤห์โดยสวัสดีพราหมณ์กราบทูลว่าท่านพระโคดมในเรื่องนี้ข้าพเจ้าจะทำอย่างไรได้ข้าพเจ้าเป็นแต่ผู้บอกทางพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพราหมณ์ฉันนั้นเหมือนกันนิพพานก็มีอยู่ทางไปนิพพานก็มีอยู่เราตถาคตผู้ชักชวนก็มีอยู่ก็เมื่อเป็นเช่นนี้สาวกทั้งหลายของเราที่เราสั่งสอนอยู่อย่างนี้พร่ำสอนอยู่อย่างนี้บางพวกสำเร็จนิพพานอันถึงที่สุดโดยส่วนเดียวบางพวกไม่สำเร็จในเรื่องนี้เราจะทำอย่างไรได้ตถาคตก็เป็นแต่ผู้บอกทางเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วคณกะโมคคัลลานพราหมณ์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าท่านพระโคดมบุคคลผู้ไม่มีศรัทธาประสงค์จะเลี้ยงชีวิตออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเป็นผู้โอ้อวดมีมารยาเจ้าเล่ห์ฟุ้งซ่านถือตัวโลเลกลับกรอกปากกล้าพูดพร่ำเพรื่อไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายไม่รู้ประมาณในการบริโภคอาหารไม่ประกอบความเพียรเป็นเครื่องเตือนอย่างต่อเนื่องไม่นำพาในความเป็นสมณะไม่มีความเคารพอย่างจริงใจในศีลขามักมากย่อหย่อนไปเป็นผู้นำในโอกมนธรรมทอดทุระในปวิเวกความสงัดเกียจคร้านละเลยความเพียร
หลงลืมสติไม่มีสัมปชัญญะมีจิตไม่ตั้งมั่นมีจิตขวัดแกว่งมีปัญญาทึบเป็นดังคนหนวกและคนใบ้ท่านพระโคดมย่อมอยู่ร่วมกับคนเหล่านั้นไม่ได้ส่วนคุณบุตรผู้มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเป็นผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมารยาไม่เจ้าเล่ห์ไม่ฟุ้งซ่านไม่ถือตัวไม่โลเลไม่ปากกล้าไม่พูดพร่ำเพรื่อคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายรู้ประมาณในการบริโภคอาหารประกอบความเพียรเครื่องเตือนอย่างต่อเนื่องนำพาในความเป็นสมณะมีความเคารพอย่างจริงใจในศีลขาไม่มักมากไม่ย่อหย่อนทอดทุระในโอกกมณธรรมเป็นผู้นำในปวิเวกปรารภความเพียรอุทิศกายและใจมีสติมั่นคงมีสัมปชัญญะมีจิตตั้งมั่นมีจิตแน่วแน่มีปัญญาไม่เป็นดังคนหนวกและคนใบ้ท่านพระโคดมผู้เจริญย่อมอยู่ร่วมกับกุลบุตรเหล่านั้นได้บรรดารากไม้หอมบัณฑิตยกย่องกฤษณาว่าเป็นเลิศบรรดาไม้ที่มีแก่นหอมบัณฑิตยกย่องแก่นจันแดงว่าเป็นเลิศบรรดาไม้ที่มีดอกหอมบัณฑิตยกย่องดอกมะลิว่าเป็นเลิศแม้ฉันใดคำสั่งสอนของท่านพระโคดมก็ฉันนั้นเหมือนกันจัดว่ายอดเยี่ยมกว่าอัจฉธรรมทั้งหลายท่านพระโคดมพระภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักท่านพระโคดมพระภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักพระองค์ทรงประกาศธรรมแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจะเห็นรูปได้ข้าพระองค์นี้ขอถึงท่านพระโคดมพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะขอท่านพระโคดมโปรดทรงจำข้าพระองค์ไว้ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตดังนี้แลคณกะโมคคัลลานสูตรที่7จบ

8. โคปกะโมคคลานะสูตรว่าด้วยพราหมณ์ชื่อโคปกะโมคคลานะข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งเมื่อพระผู้มีพระภาคปรินิพพานแล้วไม่นานท่านพระอานนท์พักอยู่ณพระเวฬุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชคฤห์สมัยนั้นแลพระเจ้าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรกษัตริย์แคว้นมคธทรงระแวงพระเจ้าปัจโชตจึงรับสั่งให้ปฏิสังขรณ์กรุงราชคฤห์ครั้นเวลาเช้าท่านพระอานนท์ครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงราชคฤห์ได้คิดอย่างนี้ว่ายังเช้าเกินไปที่จะเที่ยวบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์ทางที่ดีเราพึงเข้าไปหาโคปกะโมคคลานะพราหมณ์ถึงที่ทำงานแล้วเข้าไปยังที่นั้นโคปกะโมคคลานะพราหมณ์เห็นท่านพระอานนท์เดินมาแต่ไกลจึงได้กล่าวกับท่านพระอานนท์ว่าขอเชิญท่านพระอานนท์เข้ามาเถิดขอต้อนรับนานๆท่านพระอานนท์จะมีเวลามาที่นี้ขอเชิญท่านพระอานนท์จงนั่งเถิดอาสนะนี้ปูลาดไว้แล้วท่านพระอานนท์ได้นั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้แล้วส่วนโคปกะโมคคลานะพราหมณ์เลือกนั่งณที่สมควรแห่งใดแห่งหนึ่งซึ่งต่ำกว่าได้กล่าวกับท่านพระอานนท์ว่าท่านพระอานนท์มีภิกษุสักรูปหนึ่งไหมที่ประกอบด้วยธรรมครบทุกข้อทุกประการอย่างที่ท่านพระโคดมผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงประกอบพร้อมแล้วท่านพระอานนท์กล่าวว่าพราหมณ์ไม่มีภิกษุสักรูปหนึ่งเลยที่ประกอบด้วยธรรมครบทุกข้อทุกประการอย่างที่พระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงประกอบพร้อมแล้วเพราะพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงยังมรรคที่ยังไม่อุบัติให้อุบัติทรงยังมรรคที่ยังไม่เกิดให้เกิดตรัสบอกมรรคที่ไม่มีใครบอกได้

ได้ทรงทราบชัดมรรคทรงรู้แจ้งมรรคทรงฉลาดในมรรคส่วนสาวกทั้งหลายในบัดนี้เป็นผู้ดำเนินตามมรรคในภายหลังจึงประกอบพร้อมอยู่เรื่องนี้ที่ท่านพระอานนท์ได้สนทนากับโคปกะโมคคัลลานะพราหมณ์ค้างไว้ขณะนั้นวสการพราหมณ์มหาอมาตย์แห่งแคว้นมคธเที่ยวตรวจราชการในกรุงราชคฤห์ได้เข้าไปหาท่านพระอานนท์ถึงที่ทำงานของโคปกะโมคคัลลานะพราหมณ์แล้วได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้กล่าวกับท่านพระอานนท์ว่าท่านพระอานนท์บัดนี้พระคุณเจ้านั่งสนทนากันด้วยเรื่องอะไรหนอและท่านทั้งสองได้สนทนาเรื่องอะไรค้างไว้ท่านพระอานนท์กล่าวว่าพราหมณ์ในเรื่องนี้โคปกะโมคคัลลานะพราหมณ์ได้กล่าวกับอาตมภาพอย่างนี้ว่าท่านพระอานนท์มีภิกษุสักรูปหนึ่งไหมที่ประกอบด้วยธรรมครบทุกข้อทุกประการอย่างที่ท่านพระโคดมผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงประกอบพร้อมแล้วเมื่อโคปกะโมคคัลลานะพราหมณ์กล่าวอย่างนี้แล้วอาตมภาพได้ตอบว่าพราหมณ์ไม่มีภิกษุสักรูปหนึ่งเลยที่ประกอบด้วยธรรมครบทุกข้อทุกประการอย่างที่พระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงประกอบพร้อมแล้วเพราะพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงยังมรรคที่ยังไม่อุบัติให้อุบัติทรงยังมรรคที่ยังไม่เกิดให้เกิดตรัสบอกมรรคที่ไม่มีใครบอกได้ทรงทราบชัดมรรคทรงรู้แจ้งมรรคทรงฉลาดในมรรคส่วนสาวกทั้งหลายในบัดนี้เป็นผู้ดำเนินตามมรรคในภายหลังจึงประกอบพร้อมอยู่เรื่องนี้แลที่อาตมภาพได้สนทนากับโคปกะโมคคัลลานะพราหมณ์ค้างไว้ก็พอดีท่านมาถึงวสการพราหมณ์ถามว่าท่านพระอานนท์มีภิกษุสักรูปหนึ่งไหมที่ท่านพระโคดมพระองค์นั้นทรงแต่งตั้งไว้ว่าเมื่อเราล่วงลับไปภิกษุรูปนี้จะเป็นที่พึ่งของเธอทั้งหลายซึ่งพระคุณเจ้าพึงเข้าไปหาได้ในบัดนี้ท่านพระอานนท์ตอบว่าพราหมณ์ไม่มีภิกษุสักรูปหนึ่งเลยที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงแต่งตั้งไว้ว่าเมื่อเราล่วงลับไปภิกษุรูปนี้จะเป็นที่พึ่งของเธอทั้งหลายซึ่งอาตมภาพทั้งหลายจะพึงเข้าไปหาได้ในบัดนี้ท่านพระอานนท์มีภิกษุสักรูปหนึ่งไหมที่สงสมมุติคือภิกษุที่ภิกษุผู้เป็นเถระจำนวนมากแต่งตั้งไว้ว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จล่วงลับไปภิกษุรูปนี้จะเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายซึ่งพระคุณเจ้าทั้งหลายพึงเข้าไปหาได้ในบัดนี้พราหมณ์ไม่มีภิกษุสักรูปหนึ่งเลยที่สงสมมุติคือภิกษุที่ภิกษุผู้เป็นเถระจำนวนมากแต่งตั้งไว้ว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จล่วงลับไปภิกษุรูปนี้จักเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายซึ่งอาตมภาพทั้งหลายพึงเข้าไปหาได้ในบัดนี้ท่านพระอานนท์ก็เมื่อไม่มีที่พึ่งอย่างนี้อะไรเล่าเป็นเหตุแห่งความสามัคคีกันโดยธรรมพราหมณ์อาตมภาพทั้งหลายไม่ใช่คนไม่มีที่พึ่งอาตมภาพทั้งหลายเป็นคนมีที่พึ่งคือมีธรรมเป็นที่พึ่งวสการพราหมณ์กล่าวว่าท่านพระอานนท์เมื่อกระผมถามท่านพระอานนท์ดังนี้ว่ามีภิกษุสักรูปหนึ่งไหมที่ท่านพระโคดมพระองค์นั้นทรงแต่งตั้งไว้ว่าเมื่อเราล่วงลับไปภิกษุรูปนี้จักเป็นที่พึ่งของเธอทั้งหลายซึ่งพระคุณเจ้าทั้งหลายพึงเข้าไปหาได้ในบัดนี้ท่านก็ตอบว่าพราหมณ์ไม่มีภิกษุสักรูปหนึ่งเลยที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงแต่งตั้งไว้ว่าเมื่อเราล่วงลับไปแล้วภิกษุรูปนี้จักเป็นที่พึ่งของเธอทั้งหลายซึ่งอาตมภาพทั้งหลายพึงเข้าไปหาได้ในบัดนี้เมื่อกระผมถามท่านว่ามีภิกษุสักรูปหนึ่งไหมที่สงสมมุติคือภิกษุที่ภิกษุผู้เป็นเถระจำนวนมากแต่งตั้งไว้ว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จล่วงลับไปภิกษุรูปนี้จักเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายซึ่งพระคุณเจ้าทั้งหลายพึง

็ไปหาได้ในบัดนี้ท่านก็ตอบว่าพราหมณ์ไม่มีภิกษุสักรูปหนึ่งเลยที่สงสมมุติคือภิกษุที่ภิกษุผู้เป็นเถระจำนวนมากแต่งตั้งไว้ว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จล่วงลับไปภิกษุรูปนี้จะเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายซึ่งอาตมภาพทั้งหลายพึงเข้าไปหาได้ในบัดนี้และเมื่อกระผมถามท่านว่าก็เมื่อไม่มีที่พึ่งอย่างนี้อะไรเล่าเป็นเหตุแห่งความสามัคคีโดยธรรมท่านก็ตอบว่าพราหมณ์อาตมภาพทั้งหลายมิใช่เป็นคนไม่มีที่พึ่งอาตมภาพทั้งหลายเป็นคนมีที่พึ่งคือมีธรรมเป็นที่พึ่งท่านพระอานนท์ก็คำที่พระคุณเจ้ากล่าวมาแล้วนี้กระผมจะพึงเข้าใจเนื้อความได้อย่างไร

มาแล้วนี้กระผมจะพึงเข้าใจเนื้อความได้อย่างไรมีอยู่พราหมณ์พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงบัญญัติสิกขาบททรงแสดงปาติโมกข์แก่ภิกษุทั้งหลายทุกวันอุโบสถอาตมภาพเท่าที่มีอยู่นั้นจะเข้าไปอาศัยคามเขตแห่งหนึ่งอยู่ทุกรูปจะประชุมร่วมกันแล้วเชิญภิกษุรูปที่สวดปาติโมกข์ได้ให้สวดถ้าขณะสวดปาติโมกข์มีภิกษุต้องอาบัติมีโทษที่ล่วงละเมิดอยู่อาตมภาพทั้งหลายจะให้เธอทำตามธรรมตามพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคทรงพร่ำสอนไว้ได้ยินว่าภิกษุผู้เจริญทั้งหลายมิได้ใช้ให้อัตมภาพทั้งหลายทำใช้ให้อัตมภาพทั้งหลายทำท่านพระอานนท์มีภิกษุสักรูปหนึ่งไหมที่พระคุณเจ้าทั้งหลายสักการะเคารพนับถือบูชาแล้วเข้าไปอาศัยอยู่ได้ในบัดนี้มีอยู่ภิกษุรูปหนึ่งที่อัตมภาพทั้งหลายสักการะเคารพนับถือบูชาแล้วเข้าไปอาศัยอยู่ได้ในบัดนี้ท่านพระอานนท์เมื่อกระผมถามท่านว่ามีภิกษุสักรูปหนึ่งไหมที่ท่านพระโคดมพระองค์นั้นทรงแต่งตั้งไว้ว่าเมื่อเราล่วงลับไปภิกษุรูปนี้จักเป็นที่พึ่งของท่านทั้งหลายซึ่งพระคุณเจ้าพึงเข้าไปหาได้ในบัดนี้ท่านก็ตอบว่าพราหมณ์ไม่มีภิกษุสักรูปหนึ่งเลยที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงแต่งตั้งไว้ว่าเมื่อเราล่วงลับไปภิกษุรูปนี้จักเป็นที่พึ่งของเธอทั้งหลายซึ่งอาตมภาพทั้งหลายพึงเข้าไปหาได้ในบัดนี้เมื่อกระผมถามท่านว่ามีภิกษุสักรูปหนึ่งไหมที่สงสมมติคือภิกษุที่ภิกษุผู้เป็นเถระจำนวนมากแต่งตั้งไว้ว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จล่วงลับไปภิกษุรูปนี้จักเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายซึ่งพระคุณเจ้าทั้งหลายพึงเข้าไปหาได้ในบัดนี้ท่านก็ตอบว่าพราหมณ์ไม่มีภิกษุแม้สักรูปหนึ่งเลยที่สงสมมุติคือภิกษุที่ภิกษุผู้เป็นเถระจำนวนมากแต่งตั้งไว้ว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จล่วงลับไปภิกษุรูปนี้จักเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายซึ่งอาตมภาพทั้งหลายพึงเข้าไปหาได้ในบัดนี้เมื่อกระผมถามท่านว่ามีภิกษุสักรูปหนึ่งไหมที่พระคุณเจ้าทั้งหลายสักการะเคารพนับถือบูชาแล้วเข้าไปอาศัยอยู่ได้ในบัดนี้พระคุณเจ้าตอบว่าพราหมณ์มีภิกษุอยู่รูปหนึ่งที่อาตมภาพทั้งหลายสักการะเคารพนับถือบูชาแล้วเข้าไปอาศัยอยู่ได้ในบัดนี้ท่านพระอานนท์คำที่พระคุณเจ้ากล่าวมาแล้วนี้กระผมจะพึงเข้าใจเนื้อความได้อย่างไร

ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสมีอยู่พราหมณ์พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสบอกธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสไว้สิบประการในคณะของอาตมภาพภิกษุรูปใดมีธรรมเหล่านั้นอาตมภาพทั้งหลายย่อมสักการะเคารพนับถือบูชาภิกษุรูปนั้นแล้วก็ไปอาศัยอยู่ในบัดนี้ธรรมสิบประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยการสังวรในปาติโมกข์เพียรพร้อมด้วยอาจาระและโคจรอยู่มีปกติเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย 2. เป็นพหูสูตรทรงสุตตะสังสมสุตตะเป็นผู้ได้ฟังมากซึ่งธรรมทั้งหลายที่มีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางและมีความงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนทรงจำไว้ได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดดีด้วยทิฏฐิ 3. เป็นผู้สันโดษด้วยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคีลานปัจจัยเภสัชบริขาร 4. เป็นผู้ได้

ฌานสี่อันมีในจิตเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบาก 5. แสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างคือคนเดียวแสดงเป็นหลายคนก็ได้หลายคนแสดงเป็นคนเดียวก็ได้แสดงให้ปรากฏหรือให้หายไปก็ได้ทะลุฝากำแพงภูเขาไปได้ไม่ติดขัดเหมือนไปในที่ว่างก็ได้ผุดขึ้นหรือดำลงในแผ่นดินเหมือนไปในน้ำก็ได้เดินบนน้ำโดยที่น้ำไม่แยกเหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้นั่งขัดสมาธิเหาะไปในอากาศเหมือนนกบินไปก็ได้ใช้ฝ่ามือลูบคลำดวงจันทร์ดวงอาทิตย์อันมีฤทธานุภาพมากก็ได้ใช้อำนาจทางกายไปจนถึงพรหมโลกก็ได้ 6. ได้ยินเสียงสองชนิดคือ1เสียงทิพย์2เสียงมนุษย์ทั้งที่อยู่ไกลและใกล้ด้วยหูทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ 7. กำหนดรู้จิตของสัตว์อื่นด้วยจิตของตนคือจิตมีราคะก็รู้ชัดว่าจิตมีราคะหรือจิตปราศจากราคะก็รู้ชัดว่าจิตปราศจากราคะจิตมีโทสะก็รู้ชัดว่าจิตมีโทสะหรือจิตปราศจากโทสะก็รู้ชัดว่าจิตปราศจากโทสะจิตมีโมหะก็รู้ชัดว่าจิตมีโมหะหรือจิตปราศจากโมหะก็รู้ชัดว่าจิตปราศจากโมหะจิตหดหู่ก็รู้ชัดว่าจิตหดหู่หรือจิตฟุ้งซ่านก็รู้ชัดว่าจิตฟุ้งซ่านจิตเป็นมหคตะก็รู้ชัดว่าจิตเป็นมหคตะหรือจิตไม่เป็นมหคตะก็รู้ชัดว่าจิตไม่เป็นมหคตะจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ชัดว่าจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าหรือจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ชัดว่าจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตเป็นสมาธิก็รู้ชัดว่าจิตเป็นสมาธิหรือจิตไม่เป็นสมาธิก็รู้ชัดว่าจิตไม่เป็นสมาธิจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ชัดว่าจิตหลุดพ้นแล้วหรือจิตไม่หลุดพ้นแล้วก็รู้ชัดว่าจิตไม่หลุดพ้นแล้ว 8. ระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือ1ชาติบ้าง2ชาติบ้าง3ชาติบ้าง4ชาติบ้าง5ชาติบ้าง10ชาติบ้าง20ชาติบ้าง30ชาติบ้าง40ชาติบ้าง50ชาติบ้าง100ชาติบ้าง1000ชาติบ้างแสนชาติบ้างตลอดสังวัตกัปเป็นอันมากบ้างตลอดวิวัตกัปเป็นอันมากบ้างตลอดสังวัตกัปและวิวัตกัปเป็นอันมากบ้างว่าในภพโน้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวรรณะมีอาหารเสวยสุขทุกข์และมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นจุติจากภพนั้นจึงมาเกิดในภพนี้เธอระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้ 9.เห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติกำลังเกิดทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์รู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรม 10. ทำให้แจ้งเพราะรู้ยิ่งเองซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปจึงเข้าอยู่ในปัจจุบันพราหมณ์ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสสิบประการนี้อันพระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสบอกไว้บรรดาอัตมภาพทั้งหลายรูปใดมีธรรมเหล่านี้ในบัดนี้อัตมภาพทั้งหลายย่อมสักการะเคารพนับถือบูชาแล้วเข้าไปอาศัยรูปนั้นอยู่

เมื่อท่านพระอานนท์กล่าวอย่างนี้แล้ววัสการพราหมณ์มหาอมาตย์แห่งแคว้นมคธได้เรียกอุปนันทะเสนาบดีมาพูดว่าเสนาบดีท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือพระคุณเจ้าเหล่านี้สักการะธรรมที่ควรสักการะเคารพธรรมที่ควรเคารพนับถือธรรมที่ควรนับถือบูชาธรรมที่ควรบูชาอยู่อย่างนี้เอาเถิดพระคุณเจ้าเหล่านี้ย่อมสักการะธรรมที่ควรสักการะเคารพธรรมที่ควรเคารพนับถือธรรมที่ควรนับถือบูชาธรรมที่ควรบูชาเพราะถ้าพระคุณเจ้าเหล่านั้นไม่พึงสักการะไม่พึงเคารพไม่พึงนับถือไม่พึงบูชาธรรมนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นในบัดนี้พระคุณเจ้าเหล่านั้นจะพึงสักการะพึงเคารพพึงนับถือพึงบูชาแล้วเข้าไปอาศัยธรรมอะไรอยู่ได้ครั้งนั้นวัสการพราหมณ์มหาอมาตย์แห่งแคว้นมคธถามท่านพระอานนท์ว่าก็เวลานี้ท่านพระอานนท์พักอยู่ที่ไหนท่านพระอานนท์ตอบว่าเวลานี้อาตมภาพพักอยู่ที่พระเวฬุวันท่านพระอานนท์ก็พระเวฬุวันเป็นที่รื่นรมมีเสียงน้อยมีเสียงอึกทึกน้อยปราศจากการสัญจรไปมาของผู้คนควรเป็นที่ทำการรับของมนุษย์สมควรเป็นที่หลีกเร้นหรือถูกแล้วพราหมณ์พระเวฬุวันเป็นที่รื่นรมมีเสียงน้อยมีเสียงอึกทึกน้อยปราศจากการสัญจรไปมาของผู้คนควรเป็นที่ทำการรับของมนุษย์สมควรเป็นที่หลีกเร้นก็เพราะมีผู้รักษาคุ้มครองเช่นท่านท่านพระอานนท์แท้จริงพระเวฬุวันเป็นที่รื่นรมมีเสียงน้อยมีเสียงอึกทึกน้อยปราศจากการสัญจรไปมาของผู้คนควรเป็นที่ทำการรับของมนุษย์สมควรเป็นที่หลีกเร้นก็เพราะมีพระคุณเจ้าทั้งหลายเป็นผู้มีฌานและเป็นผู้เข้าฌานอยู่ประจำต่างหากท่านพระอานนท์กระผมจะขอเล่าถวายสมัยหนึ่งพระโคดมผู้เจริญพระองค์นั้นประทับอยู่ณกูฏาคารศาลาป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลีครั้งนั้นแลกระผมเข้าไปเฝ้าพระโคดมผู้เจริญพระองค์นั้นถึงที่ประทับณกูฏาคารศาลาป่ามหาวันณที่นั้นพระองค์ได้ตรัสฌานกถาโดยอเนกปริยายพระองค์เป็นผู้มีฌานและเป็นผู้เข้าฌานอยู่ประจำและตรัสสรรเสริญฌานทั้งปวงหรือพราหมณ์พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงสรรเสริญฌานทั้งปวงก็มิใช่ไม่ทรงสรรเสริญฌานทั้งปวงก็มิใช่

ู้มีพระภาคพระองค์นั้นไม่ทรงสรรเสริญฌานเช่นไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้หนึ่งมีใจถูกกามราคะกลุ่มรุมถูกกามราคะครอบงำอยู่และไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งธรรมที่สลัดกามราคะที่เกิดขึ้นแล้วบุคคลนั้นจึงเพ่งหมกมุ่นจดจ่อจินตนาการทำกามราคะเท่านั้นไว้ภายใน 2. มีใจถูกพยาบาทกลุ่มรุมถูกพยาบาทครอบงำอยู่และไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งธรรมที่สลัดพยาบาทที่เกิดขึ้นแล้วบุคคลนั้นจึงเพ่งหมกมุ่นจดจ่อจินตนาการทำพยาบาทเท่านั้นไว้ภายใน 3.มีใจถูกถีนมิทะกลุ่มรุมถูกถีนมิทะครอบงำอยู่และไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งธรรมที่สลัดถีนมิทะที่เกิดขึ้นแล้วบุคคลนั้นจึงเพ่งหมกมุ่นจดจ่อจินตนาการทำถีนมิทะเท่านั้นไว้ภายใน 4. มีใจถูกอุทัจจกุกุจจะกลุ่มรุมถูกอุทัจจกุกุจจะครอบงำอยู่และไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งธรรมที่สลัดอุทัจจะกุกุจจะที่เกิดขึ้นแล้วบุคคลนั้นจึงเพ่งหมกมุ่นจดจ่อจินตนาการทำอุทัจจะกุกุจจะเท่านั้นไว้ภายใน 5. มีใจถูกวิจิกิจฉากลุ่มรุมถูกวิจิกิจฉาครอบงำอยู่และไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งธรรมที่สลัดวิจิกิจฉาที่เกิดขึ้นแล้วบุคคลนั้นจึงเพ่งหมกมุ่นจดจ่อจินตนาการทำวิจิกิจฉาเท่านั้นไว้ภายในพราหมณ์พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นไม่ทรงสรรเสริญฌานเช่นนี้

พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงสรรเสริญฌานเช่นไรคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่เพราะวิตกวิจารสงบระงับไปบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่บรรลุตติยฌานบรรลุจตุตฌานอยู่พราหมณ์พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงสรรเสริญฌานเช่นนี้ท่านพระอานนท์ได้ยินว่าพระโคดมผู้เจริญพระองค์นั้นทรงติเตียนฌานที่ควรติเตียนทรงสรรเสริญฌานที่ควรสรรเสริญถ้าเช่นนั้นบัดนี้กระผมขอลากลับเพราะมีกิจมีหน้าที่ที่จะต้องทำอีกมากพราหมณ์ท่านจงรู้การอันควรไปณบัดนี้เถิดลำดับนั้นวัสการพราหมณ์มหาอมาตย์แห่งแคว้นมคธชื่นชมยินดีภาสิทธิ์ของท่านพระอานนท์ลุกจากที่นั่งแล้วจากไปครั้งนั้นแลเมื่อวัสการพราหมณ์มหาอมาตย์แห่งแคว้นมคธจากไปแล้วไม่นานโคปกะโมคคลานพราหมณ์ได้กล่าวกับท่านพระอานนท์ว่าท่านพระอานนท์ยังไม่ได้ตอบปัญหาที่กระผมทั้งหลายถามเลยท่านพระอานนท์กล่าวว่าพราหมณ์เราได้กล่าวแล้วมิใช่หรือว่าไม่มีภิกษุแม้สักรูปหนึ่งที่ประกอบด้วยธรรมครบถ้วนทุกข้อทุกประการที่พระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงประกอบพร้อมแล้วเพราะพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงยังมรรคที่ไม่อุบัติให้อุบัติทรงยังมรรคที่ยังไม่เกิดให้เกิดตรัสบอกมรรคที่ไม่มีใครบอกได้ทรงทราบชัดมรรคทรงรู้แจ้งมรรคทรงฉลาดในมรรคส่วนสาวกทั้งหลายในบัดนี้เป็นผู้ดำเนินตามมรรคในภายหลังจึงประกอบพร้อมอยู่โคปกะโมคคลานสูตรที่8จบ

9มหาปุณณมสูตรว่าด้วยพระธรรมเทศนาในคืนดวงจันทร์เต็มดวงสูตรใหญ่ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณปราสาทของมิคารมาตาในบุพพารามเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นในวันอุโบสถขึ้น15ค่ำคืนดวงจันทร์เต็มดวงพระผู้มีพระภาคทรงมีภิกษุสงฆ์แวดล้อมประทับนั่งณที่แจ้งครั้งนั้นภิกษุรูปหนึ่งลุกจากอาสนะห่มจีวรเฉวียงบ่าประนมมือไปทางที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ขอทูลถามเหตุอย่างหนึ่งกับพระองค์ถ้าพระผู้มีพระภาคทรงประทานวโรกาสที่จะตอบปัญหาแก่ข้าพระองค์พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุถ้าเช่นนั้นเธอจงนั่งบนอาสนะของตนแล้วถามปัญหาที่เธอต้องการจะถามเถิด

อุปาทานขันธ์ห้าประการลำดับนั้นภิกษุนั้นนั่งบนอาสนะของตนแล้วได้ทูลถามปัญหากับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอุปาทานขันธ์ห้าประการนี้ใช่ไหมคือ 1. รูปูปาทานขันธ์อุปาทานขันธ์คือรูป 2. เวทนูปาทานขันธ์อุปาทานขันธ์คือเวทนา 3. สัญญูปาทานขันธ์อุปาทานขันธ์คือสัญญา 4. สังขารูปาทานขันธ์อุปาทานขันธ์คือสังขาร5. วิญญาณูปาทานขันธ์อุปาทานขันธ์คือวิญญาณพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุอุปาทานขันธ์5ประการนี้คือ 1.

รูปูปาทานขันธ์ 2. เวทนูปาทานขันธ์ 3. สัญญูปาทานขันธ์ 4. สังขารูปาทานขันธ์ 5. วิญญาณูปาทานขันธ์

มูลเหตุแห่งอุปาทานขันธ์ 5 ประการภิกษุนั้นชื่นชมยินดีพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคว่าสาธุพระพุทธเจ้าค่ะแล้วได้ทูลถามปัญหายิ่งขึ้นไปว่าอุปาทานขันธ์ 5 ประการนี้มีอะไรเป็นมูลเหตุพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุอุปาทานขันธ์ 5 ประการนี้มีฉันทะเป็นมูลเหตุอุปาทานกับอุปาทานขันธ์ 5 ประการนั้นเป็นอย่างเดียวกันหรืออุปาทานเป็นอย่างอื่นจากอุปาทานขันธ์ 5 ประการพระพุทธเจ้าค่ะภิกษุอุปาทานกับอุปาทานขันธ์ 5 ประการนั้นเป็นอย่างเดียวกันก็มิใช่ทั้งอุปาทานขันธ์เป็นอย่างอื่นจากอุปาทานขันธ์ 5 ประการก็มิใช่แต่ฉันทราคะในอุปาทานขันธ์ 5 ประการนั้นเป็นตัวอุปาทานข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ฉันทราคะต่างๆในอุปาทานขันธ์ 5 ประการจะพึงมีได้หรือพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามีได้ภิกษุแล้วได้ตรัสต่อไปว่าภิกษุบุคคลบางคนในโลกนี้มีความปรารถนาอย่างนี้ว่าในอนาคตขอเราพึงมีรูปอย่างนี้มีเวทนาอย่างนี้มีสัญญาอย่างนี้มีสังขารอย่างนี้มีวิญญาณอย่างนี้ภิกษุฉันทราคะต่างๆในอุปาทานขันธ์ 5 ประการพึงมีได้ด้วยอาการอย่างนี้

เหตุที่ชื่อว่าขันธ์ภิกษุนั้นได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญด้วยเหตุเพียงเท่าไรขันธ์จึงชื่อว่าขันธ์พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุรูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นไปในภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตไกลหรือใกล้ก็ตามนี้เรียกว่ารูปขันธ์เวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งสังขารอย่างใดอย่างหนึ่งวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นไปในภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตไกลหรือใกล้ก็ตามนี้เรียกว่าวิญญาณขันธ์ภิกษุด้วยเหตุเพียงเท่านี้ขันธ์จึงชื่อว่าขันธ์

เหตุที่ทำให้ขันธ์ปรากฏภิกษุนั้นได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้รูปขันธ์ปรากฏอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้เวทนาขันธ์ปรากฏอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้สัญญาขันธ์ปรากฏอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้สังขารขันธ์ปรากฏอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้วิญญาณขันธ์ปรากฏพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุมหาภูต 4เป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้รูปขันธ์ปรากฏผัสสะเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้เวทนาขันธ์ปรากฏผัสสะเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้สัญญาขันธ์ปรากฏผัสสะเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้สังขารขันธ์ปรากฏนามรูปเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้วิญญาณขันธ์ปรากฏ

เหตุเกิดสักกายทิฏฐิภิกษุนั้นได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสักกายทิฏฐิมีได้อย่างไร

พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุปุถุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับไม่ได้เห็นพระอริยะไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะไม่ได้รับการแนะนำในธรรมของพระอริยะไม่ได้เห็นสัตบุรุษไม่ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษไม่ได้รับการแนะนำในธรรมของสัตบุรุษพิจารณาเห็นรูปโดยความเป็นอัตตาพิจารณาเห็นอัตตาว่ามีรูปพิจารณาเห็นรูปในอัตตาหรือพิจารณาเห็นอัตตาในรูปพิจารณาเห็นเวทนาโดยความเป็นอัตตาพิจารณาเห็นอัตตาว่ามีเวทนาพิจารณาเห็นเวทนาในอัตตาหรือพิจารณาเห็นอัตตาในเวทนาพิจารณาเห็นสัญญาโดยความเป็นอัตตาพิจารณาเห็นอัตตาว่ามีสัญญาพิจารณาเห็นสัญญาในอัตตาหรือพิจารณาเห็นอัตตาในสัญญาพิจารณาเห็นสังขารโดยความเป็นอัตตาพิจารณาเห็นอัตตาว่ามีสังขารพิจารณาเห็นสังขารในอัตตาหรือพิจารณาเห็นอัตตาในสังขารพิจารณาเห็นวิญญาณโดยความเป็นอัตตาพิจารณาเห็นอัตตาว่ามีวิญญาณพิจารณาเห็นวิญญาณในอัตตาหรือพิจารณาเห็นอัตตาในวิญญาณภิกษุสักกายทิฏฐิมีได้อย่างนี้

จบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการเสียงหนังสือเรื่องพระไตรปิฎกฉบับเสียงอ่านออกอากาศเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้

ณเวลานี้สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอเชิญทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมในการเดินจงกรมตามหลักสติปัฏฐาน4ซึ่งสอนโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวเดินจงกรมณบัดนี้

0: ยืนไม่หาคืบยืนให้ท่าแข็งแรงยืนให้เท้าชิดกันยืนไม่หาคืบท่าจะได้แข็งแรงเดิน4จังหวะก่อนเหลือบตาลงดำไม่ต้องก้มหน้านะจะเดินก้มหน้านะแต่เดินก้มหน้าจะเครียดจะตึงและจะทำให้ปวดต้นคอทำให้ปวดตาก็พยายามชูคอตรงๆตั้งศีรษะตรงๆแล้วก็เอาใช้ตาเหลือบลงต่ำอย่างเดียวจิตมันจะได้ไม่เครียดเดินจะได้ไม่เครียด
1: จะตั้งสติได้พร้อมรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วก็กำหนดที่ขาขวาขาขวายกส้นขวายกส้นขวาขึ้นยกโคนส้นขวาเฉยๆยกเดี๋ยวเพิ่งก้าวยกเฉยๆยกเฉยๆแล้วก็ก้าวไปก้าวไปสองก้าวไปสองอย่าเพิ่งลงอย่าเพิ่งลงขาไว้ก่อนแล้วก็ปลายกดลงพื้นแล้วก็ส้นกดลงพื้นช้าๆแล้วมาตึงยกเหยียดขาตึงแล้วขวาตึงแล้วก็ยกส้นซ้ายขึ้นแล้วก็ก้าวไปช้าๆก้าว1ยกส้นซ้าย2ก้าวไป2นับ2 3ปลายกดลง4ส้นกดยกส้นขวาขึ้นช้าๆ1ยกส้นขวา2ก้าวไปช้าๆ3ปลายกดลง4ส้นกดลงช้าๆแล้วก็ยก1ส้นซ้ายยกขึ้นแล้วก็9 2ก้าวไปช้าๆ9ก้าวไปช้าๆ3ปลายกดลง4ส้นกดลงช้าๆพอกดเต็มแล้วก็ยกต้นขวาขึ้นช้าๆใจเย็นๆแล้วก็2ก้าวไปก้าวไป2ขาขวาก้าวไป2ปลายเท้ากด3ส้นเท้าขวากด4แล้วก็ยกส้นซ้าย1แล้วก็ก้าวซ้าย2ก้าวไปข้างหน้า2แล้วก็ลอยไว้ก่อนอย่าเพิ่งลงเอาเท้าลอยไว้ก่อนอย่าเพิ่งลงเท้าลอยแล้วก็ปลายเท้ากด3ส้นกด4ยกเท้าขวาขึ้นช้าๆขวายกส้นขวานึกในใจว่ายกส้นขวาก้าวขาขวา2ก้าวไป2ก้าวไปยาวๆพอดีอย่าเพิ่งเอาปลายลงลอยตัวไว้ก่อนท่านนี่จะเดินยากหน่อยแล้วก็ปลายค่อยๆกดลง3แล้วก็ส้นกด4ยกส้นซ้ายยกซ้ายขึ้นช้าๆก็ก้าวไป2ยังไม่ต้องให้ลงดินนะก้าวไป2ก้าวซ้าย2ลอยตัวไปก่อนแล้วปลายกด3ส้นกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1 ับไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส ้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้าย

0: เท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4 ทำกันเรื่อยๆไปช้าๆเวลายกให้ลอยตัวอย่าเพิ่งลงเลยให้ลอยเท้าไว้ก่อนเดินเรื่อยไปตามจังหวะแต่ไม่ใช่เดินก้าวละเอียดเลยต้องลอยเท้าไว้ก่อนแต่ก็สั่งให้ปลายเท้าแตะพื้นบางคนอาจจะเดินไม่แข็งแรงก็อาจจะวางเลยแต่ก็พยายามให้แข็งตัวไว้อย่ากดลงไปเลยให้เท้าลอยไว้ก่อนพยายามให้รู้ตลอดเวลาว่าเรายกอย่างไรก้าวไปอย่างไรวางอย่างไรให้รู้สัมผัสรู้ผัสสะรู้กระทบรู้เคลื่อนไหวรู้แกว่งไกวว่าเท้าเราก้าวลอยไปในอากาศก็รู้ว่าลอยไปในอากาศพอปลายเท้าตกถึงพื้นก็รู้ว่าตกถึงพื้นต้นตกถึงพื้นก็รู้ว่าถึงพื้นให้มีสติรู้ทุกระยะที่เราก้าวไปทั้งซ้ายและขวาเดินจงกรมนี่ก็มีใช้หนอได้ใช้พุทโธได้ใช้กำหนดรู้ได้สุดแล้วแต่เราจะมาดัดแปลงหรือเราจะมาประยุกต์อย่างไรก็ได้ก็เป็นวิธีปฏิบัติสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานทั้งหมดขึ้นอยู่กับอุบายขึ้นอยู่กับสมมุตินั้นมาใช้ไม่ใช่ว่าเดินอย่างนั้นถูกอย่างนี้ผิดขอให้มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมว่าเรากำลังทำอะไรอยู่กำลังก้าวไปยกขึ้นวางลงอันนี้ถือว่าเป็นตัวสติฉะนั้นการเดินก็บางครั้งก็อาจจะไม่เหมือนการทุกสำนักแต่มาลงเอยด้วยการทำเจริญสติปัฏฐาน4ด้วยการเดินจงกรมเหมือนกันบางแห่งเขาใช้ขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอยกหนอก้าวหนอเหยียบหนอรู้หนอถูกหนอกดหนอเนี่ยก้าวไปหนอยกส้นหนอก้าวหนอเหยียบหนอกดหนอตั้งแต่หนึ่งจังหวะไปถึงหกจังหวะบางแห่งก็ขวาพุทธซ้ายโทขวาพุทธซ้ายโทเดินเร็วพุทโธนี่ก็เดินเร็วพุทโธเดินช้าไม่ได้พุทโธต้องเดินเร็วเดินอย่างพระอิสานเนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยเดินเร็วมากเลยพอเดินช้ายุงกัดตายเลยลิ้นลุงไหลเดินช้าๆไม่ได้เพราะหนีในป่ายุงมันตอมเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาแต่ว่าใจท่านไม่ไปอยู่ที่อื่นใจท่านอยู่กับการเดินอย่างเดียวอันนั้นเราต้องไปเดินในป่าเดินเร็วได้อยู่ในที่เวก็ถือว่าการเดินจงกรมแต่เดินช้าๆนี่ก็ถือว่าเป็นการเดินจงกรมช้าๆนี่ก็ถือว่าเราเดินกับยุคปัจจุบันตรงนี้ว่าไม่มีอะไรวิ่งยุงไม่ต้องเดินเร็วก็ทำให้สติเกิดเร็วเหมือนกันให้ได้4จังหวะให้ได้ติดต่อกันไปช้าๆอย่าใจร้อนเดินให้มีสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมว่าทุกอิริยาบถที่เราเดินเนี่ยติดต่อกันด้วยสติไม่ขาดตอนพระพุทธเจ้าท่านจึงได้ยกย่องว่าคนเดินจงกรมเก่งขยันเดินจงกรมทุกเช้ามืดทุกวันจะเดินทางไกลเก่งไม่เมื่อยล้าพระภิกษุที่เดินจงกรมเก่งนี่เดินทางไกลจะไม่เมื่อยล้าแสดงว่าคนที่เดินจงกรมได้นี่ก็เป็นคนแข็งแรงมีกล้ามขาที่ดีมีกล้ามเนื้อที่ดีเดินจงกรมนี้ปรากฏแก่เราเลยว่าช่วยให้เรามีกำลังขาเดินได้มากขึ้นกว่าเดิมถ้าคนที่เคยเดินไม่เก่งก็เดินเข้มแข็งขึ้นอันนี้เห็นอานิสงส์ในปัจจุบันทันทีแล้วก็ไม่เพลียคนเดินจงกรมนี้ไม่เพลียแม้จะอดข้าวสัก7วันก็ไม่เพลีย15วันก็ไม่เพลียเพราะว่าจะมีลมอาสาสะปัสสาสะอยู่ในลมในการเดินลมละเอียดการจะไม่เพลียเดินเป็นสุขเป็นทุกข์เฉยยืนเป็นสุขเป็นทุกข์เฉยนั่งเป็นสุขเป็นทุกข์เฉยดูสามเวทนาเดินก็สุขเดินก็ทุกข์เดินก็เฉยยืนก็สุขยืนก็ทุกข์ยืนก็เฉยนั่งก็สุขนั่งก็ทุกข์นั่งก็เฉย
1: เฉยที่ใจ
0: ก่อนพระพุทธก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังขารกายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนถึงไหวเป็นลมส่วนโอนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการสัมผัสสองของเรายกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งสันอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: กำหนดการบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02-496-1240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเถระวาทะช่วงต่อไปจะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงปู่สังวาลเขมโกขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: อันนี้ก็ขอบารมีธรรมคำสั่งสอนของสมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อนะโมเป็นผู้จะได้ตรัสรู้ธรรมได้พระองค์เองเราก็ขอถึงพระพุทธเจ้าขอถึงพระธรรมเจ้าขอถึงพระสงฆ์เจ้าเพื่อจะให้สำเร็จกิจการในการที่เราได้นอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธะพระองค์นั้นอันนี้ก็ขอจงสำเร็จประโยชน์ในการข้อวัดปฏิบัติธรรมซึ่งปฏิบูชาธรรมเพื่อจะน้อมนำเอาพระธรรมคำสั่งสอนเข้ามาไว้ที่กายใจกับผู้ปฏิบัติด้วยกันทุกรูปทุกนามในการในปัจจุบันนี้ก็ขอจึงยังให้สำเร็จจิตใจของพวกเราเพราะเมื่อเราพยายามนั่งแล้วก็เพื่อจะสำเร็จประโยชน์การข้อวัดปฏิบัติธรรมอันนี้เป็นคุณสมบัติอันที่สูงสุดต่างคนก็ต่างเข้าสมาธิซึ่งจิตใจซึ่งวันนี้เป็นคนมากที่จะแนะนำกรรมฐานให้เพื่อยังเราได้มีชีวิตกันต่อไปเพื่อหยับยังเอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาใส่ไว้ในใจของเราเพื่อยังจะได้ให้ไกลจากกิเลสซึ่งความเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเป็นคุณที่สมบัติอันที่พวกเราจ จะได้ถึง

เราก็จะได้เลื่อนจะได้ย่นชาติย่นภพเข้าไปเพราะในครั้งนี้เป็นครั้งของเราที่มีโชคลาภมากที่ได้มาผ่านพบพระศาสนาของสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรา การขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรงพระองค์ก็ทำการข้อวัดปฏิบัติอย่างนี้เราก็จะพึ่งเรียนธรรมกับพระพุทธเจ้าเพื่อจะให้เป็นไปตามซึ่งในคำสั่งสอนทำท่าทางเหมือนอย่างกับพระพุทธเจ้าเหมือนกันที่เราก็ตั้งใจว่า

รรมเวรทั้งหลายก็จะได้หมดไปสิ้นไปกับหัวใจของเราเช่นว่าบาปซึ่งองคุลิมาตเป็นต้นฆ่าคนเป็นพันนี่ท่านก็ยังแก้ไขทางใจได้ทำเป็นพระอริยเจ้าได้ซึ่งไกลจากกิเลสแต่ทำบาปอะไรก็ไม่เท่าการฆ่าคนแต่ท่านยังพระองค์ยังสอนให้เป็นพระอริยเจ้าได้พวกเรานี่ไม่มีบาปจนขนาดนั้นเราก็จะต้องทำการกัตรูธรรมของพระองค์ขอจะให้เราจะประมาทธรรมะก็แล้วกันจะประมาทซึ่งวันนี้ยังไม่ต้องทำพวกนี้ยังไม่ทำนี่เรายังหนุ่มยังสาวอยู่ให้แก่ซะก่อนแล้วถึงจะทำผู้นั้นแหละเป็นผู้ประมาทอยู่แล้วก็เราจะหมดลมเมื่อไรก็ขาดใจเมื่อนั้นเพราะพระองค์นั้นก็แนะนำอยู่เสมอว่าไม่ให้ประมาทเพราะอันนี้ก็เราก็เหมือนกันที่มารวมประชุมพร้อมกันในที่นี้ก็เพื่อจะทำการให้สำเร็จประโยชน์ในการเรื่องเป็นพระอริยเจ้าที่เราขัดสมาธิไปแล้วก็เพื่อบรรลุธรรมะทั้งทุกครั้งแหละแต่เราก็พยายามตั้งใจที่พระองค์แนะนำภิกษุเธอจึงทำจิตเป็นสมาธิย่อมรู้ความเป็นจริงพวกเราก็พยายามทำตามเถอะก็จะได้เป็นไปตามนั้นแหละนี่เพราะเราเนี่ยที่เกิดมาเนี่ยกระดูกอยู่กับแผ่นดินเนี่ยเข็มจิ้มลงไปก็ไม่ผิดเพราะเราตายบ่อยเกิดบ่อยแล้วที่นี้เราพยายามมาปฏิบัติธรรมมรรคของพระพุทธเจ้าเราก็จะได้ย้อนชาติย้อนภพได้ศีลประดุจไปยังเข้ากล้าปัญญาเหมือนแอกไถเอาไว้สำหรับฆ่าซึ่งยานั่นเองแล้วก็เอาเข้ากล้าลงแล้วเข้ากล้านี้ก็จะต้องมีนำดีเลนดียอมให้มรรคผลกับเจ้าของชาวนาได้ซึ่งเรียกว่าปุญญเขตังโลกสะเป็นเนื้อนาบุญของคนชาวโลกพวกเรานี่แหละเป็นคนชาวโลกแล้วก็จะต้องปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้านี่แหละดีกับเนื้อนาที่ดีกับเนื้อนาที่ดีนี่เพราะทำใจให้เบิกบานเหมือนอย่างดอกบัวนี่แล้วใจของเราก็จะได้สำเร็จประโยชน์ในการข้อวัดปฏิบัติธรรมเมื่อจะปฏิบัติเนี่ยแค่งูแลบลิ้นกายตีปีกก็ยังได้เมตพลาอานิสงส์มากที่ไปเห็นสังขารร่างกายว่าเป็นอนิจจังจริงๆเพราะญาติโยมของเราเชื่อกันแล้วว่าความแก่มีความเจ็บนี่มีความตายก็มีเราเชื่อกันยังไม่สงสัยทีนี้ที่เรายังไม่รู้เนี่ยก็การข้อวัดปฏิบัติทำนี่แหละที่ว่าจะให้เป็นพระอริยเจ้าในการวันข้างหน้านี่ในปัจจุบันนี้แหละให้ดูว่าปัจจุบันนี้ความโกรธของเราก็ไม่มีความชังของเราก็ไม่มีให้ถืออารมณ์ชนิดนี้แหละไปถ้ามันมีโกรธมาเมื่อไรเราจะรู้เชียวว่านี่ไม่พอใจขึ้นแล้วเรา

ก็ตั้งขันติความอดทนครับเดี๋ยวมันก็จะดับไปแล้วเราก็ตั้งอยู่ในอารมณ์นั้นอีกนี่การที่แนะนำให้ญาติโยมฟังนี่ก็เพื่อจะต้องให้ญาติโยมทำใจเมื่อทำจิตใจของตัวเองแล้วไม่เคยรู้ก็จะรู้ขึ้นไม่เคยเห็นก็จะเห็นขึ้นที่กล่าวว่ากรรมฐานขอกรรมฐานกับพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าเนี่ยให้มีวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาที่ต่อมาให้ถึงฌานสี่มีวิตกวิจารปิติสุขเอกตาเนี่ยเป็นปฐมฌานยับยั้งให้ปฐมฌานเกิดก็มีวิตกยกจิตขึ้นสู่อารมณ์กำหนดผมที่บนศีรษะเรามีสันฐานอันดำทำความรู้เห็นผมกำหนดให้เห็นไม่เห็นกำหนดรู้ผมกำหนดรู้ว่าอยู่รอบศีรษะของเราขนขึ้นรอบร่างกายของเราทั่วไปมองดูให้เห็นไม่เห็นกำหนดรู้อันนี้อาตมาจะพาเที่ยวกรรมฐานปัญจกรรมฐาน5ผมขนเล็บฟันหนังหุ้มโดยรอบฟันอยู่ในปากเหมือนกระดูกนี่ควรกำหนดรู้เห็นขนขึ้นรับร่างกายของเราควรกำหนดรู้เห็นไม่เห็นกำหนดรู้เล็บขึ้นอยู่ปลายนิ้วกำหนดรู้เห็นที่เราเคยรู้เราเคยเห็นอยู่ฟันอยู่ในปากกำหนดรู้เห็นเราเคยรู้อยู่หนังหุ้มโดยรอบกระดูกอยู่ภายในนี่ฟันนั่นกระดูกนี่ให้เห็นไม่เห็นกำหนดรู้ปัญจกรรมฐานกรรมฐาน5นี้จะเห็นอย่างหนึ่งอย่างไรก็ให้กำหนดไว้ให้ชำนาญให้ชำนาญในการรู้ในการเห็นเมื่อเห็นแล้วทำใจไว้สงบเห็นก็ไม่ว่าไม่เห็นก็ไม่ว่าทำใจเฉยรู้เห็นก็ไม่ว่าไม่เห็นก็ไม่ว่าทำใจเฉยรู้ว่าเรานั่งสมาธิอยู่กับองค์พระสมาธิเมื่อจิตนี้อยู่ก็องค์พระสมาธิแล้วย่อมจะรู้ความเป็นจริงทำใจพุทโธลมพุทลมเข้าโธลมออกพุทลมเข้าโธลมออกให้กำหนดรู้เห็นกายของเราให้กำหนดเห็นลมเข้ากำหนดรู้ลมออกกำหนดรู้ให้รู้เห็นในลมเข้าลมเห็นทำปีติในลมหายใจเข้ากำหนดรู้ปีติในลมหายใจออกกำหนดรู้ทำพยายามทำอยู่อย่างนี้เป็นอารมณ์เมื่อจิตนี้เลิกคิดนึกแล้ว
ย่อมจะเห็นสภาวะอย่างแน่นอนพยายามทำบริกรรมภาวนาเป็นเครื่องตรัสรู้ธรรมไม่ให้จิตคิดนึกอย่างอื่นทีนี้เมื่อจิตคิดนึกคิดก็รู้เฉยเลิกคิดเราก็รู้เฉยทำความรู้เฉยเป็นอารมณ์แล้วจะมีสติสัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่ทุกขณะขณะเพราะอนิภาอนุภาพธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นผู้เจริญผู้ปฏิบัตินั่นเป็นผู้จะเจริญธรรมคำสั่งสอนของสมมาสัพพุทธเจ้าเมื่อใครมั่นอยู่ในพระพุทธเจ้าผู้นั้นแหละจะต้องตรัสรู้ธรรมคำสั่งสอนของพระองค์เราไม่ต้องเชื่อคนโน้นไม่ต้องเชื่อคนนี้ทำให้เห็นปัจจตังรู้เฉพาะตนนั่นแหละจึงเรียกว่าคนฉลาดคนเราไม่ต้องเชื่อใครเชื่อว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมแล้วปัจจตังรู้เฉพาะตนแล้วพระท่านแนะนำหรือสั่งสอนท่านก็ได้กำลังทำกันอยู่ด้วยกันจึงเรียกว่าปฏิปทาเข้าไปอาศัยพระนิพพานด้วยกันธรรมนี้ก็จะเป็นธรรมที่เราพ้นทุกข์ได้เหมือนอย่างกับพระท่านสอนโยมโยมก็เลื่อมใสพระพระก็เลื่อมใสโยมทีนี้ปฏิบัติเนี่ยบางครั้งก็โยมบรรลุก่อนพระพระก็ทำไปทำไปก็บรรลุธรรมะมั่งนี่ตั้งคนตั้งบรรลุด้วยกันก็สาสะธรรมะกันได้เพราะพยายามทำเถอะเราเดี๋ยวนี้นะการตายเนี่ยไม่เหมือนตะก่อนเรายังไม่ถึงวาระมันก็ถึงความตายได้รถชนกันตายเราไม่ได้หมุนพวงมาลัยคนอื่นหมุนเขาตายก็ตายมั่งเขาลำบากก็ลำบากมั่งนี่เพราะการตายการเจ็บไข้เราจะได้ประมาทเลยพยายามทุกคนพยายามทำใจนิ่งใจเฉยนั่นแหละรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนเพ่งอย่าลืมมีสติสัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่กับกายใจของตัวเองอยู่ทุกขณะมืดนิวรณ์นี้ดับเมื่อไรก็จะรู้ธรรมเห็นธรรมเมื่อนั้นให้รู้ว่าเรานั่งใหม่ๆกายก็เบาใจก็เบาแล้วนั่งนานไปนั้นนานไปชักเมื่อยขึ้นทำความรู้ทนไม่ไหวเราก็เปลี่ยนอิริยาบถกายก็จะเบาจิตก็จะเบาไปอีกสบายกายสบายใจอีกเราก็มันทำอยู่อย่างนี้แหละทีนี้เมื่อใจฟุ้งซ่านความใจไม่อยากจะอยู่ในสมาธิได้ยังมีขันติความอดทนอยู่ได้ทางกายเมื่อยเราก็เปลี่ยนอิริยาบถเราจะนั่งตั้ง2ชั่วโมง3ชั่วโมงก็ได้เราพยายามเปลี่ยนอิริยาบถไว้เท่าใจฟุ้งซ่านเราขันติความอดทนเราไม่ลุกนี่ถ้ายังงี้เป็นอดีตไม่ช้าก็จะรู้ธรรมะของพระองค์ได้จะรู้ว่าอันนี้เกิดอันนี้ดับอันนี้ฟ
ุ้งซ่านรำคาญใจไม่อยู่ในด้านสมาธิได้ก็ใช้ขันติความอดทนควรปลอบใจตัวเองก็ปลอบใจควรยกย่องใจของตัวเองก็ยกย่องใจถ้าบีบคั้นมันหนักเข้ามันก็จะพยศเรามากเข้ามันก็จะไม่อยู่ในอารมณ์นั้นได้ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่งสมาธิทำความรู้อยู่ทุกขณะจึงจะเรียกว่าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นทำให้เบิกบานทำปีติให้เกิดขึ้นกายก็จะเบาจิตก็จะเบาบางครั้งจิตใจเข้าผวังแล้วสว่างขึ้นก็มีบางครั้งจิตเข้าผวังแล้วสบายกายสบายใจกายเบาจิตเบาก็ถืออารมณ์นี้ไปเป็นอารมณ์แล้วก็ให้จำอารมณ์ไว้ทีนี้เมื่อจิตออกจากผวังแล้วจะกายหนักใจหนักไม่เบาเราก็พยายามทำไปถ้ามีง่วงเหงาหนอนมากทนไม่ไหวก็ลุกขึ้นเดินจงกรมเดินลุกจงกรมแล้วพอหายง่วงก็กลับมานั่งสมาธิใหม่กายก็จะเบาจิตก็จะเบาก็จะประคองใจขึ้นอีกอย่างนี้จึงจะสำเร็จง่ายพระองค์ได้แนะข้าพระเจ้าถึงแล้วว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยจริงที่เราทำวัดกันในบาลีว่านี่แหละที่เรามาแนะนำกันแบบนี้ก็จะฉลาดได้ก็การผู้ปฏิบัตินั่นแหละสมาธิลืมตาเห็นไกลสมาธิหลับตาเห็นใกล้เห็นใกล้ๆตัวเราแล้วก็มันหลับตามันลืมตาแล้วเราจะได้รู้เห็นชัดเนี่ยฉะนั้นว่าเรามองดูแล้วเราก็หลับตาใหม่อาจจะปรากฏตัวได้ทีนี้เมื่อความรู้เห็นขึ้นแล้วศรัทธาก็จะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติก็จะมีเพียรมีหมั่นขึ้นอย่างแน่นอนนี่ธรรมอันนี้แหละที่สอนหรือแนะนำเมื่อไรก็สอนกันอย่างนี้เพราะยังไม่ได้ไม่ถึงเราก็สอนกันแบบนี้แหละทีนี้เมื่อได้แล้วเห็นแล้วก็ค่อยใจขึ้นก็ค่อยใจขึ้นว่าอย่างนี้เราได้พบอย่างนี้เราได้ทำเห็นขึ้นแล้วอย่างนี้เราได้ทำให้สว่างขึ้นแล้วนี่เราก็จะรู้ได้เห็นได้เฉพาะตนคนเราที่จะไม่มีศรัทธาก็เพราะตนไม่เคยนั่งไม่เคยปฏิบัติก็เมื่อยเหลือเกินเมื่อยก็ทำไม่ให้มีศรัทธานั่งก็ไม่เห็นจะเห็นอะไรเลยมีแต่เรื่องเมื่อยทั้งนั้นก็การเรื่องเมื่อยเรื่องหนึ่งนี้ก็ควรเห็นมาได้ก็ดีก็ทุกนี่แหละถ้าเราเห็นทุกข์เนี่ยเราก็จะพ้นทุกข์ในการเบื่อหน่ายทีนี้เมื่อทำแล้วมีสมาธิแล้วจะนั่งเท่าไหร่ก็ได้ปีติกายก็เบาจิตก็เบาแล้วทีนี้ก็ความสบายกายสบายใจก็เกิดขึ้นตั้งเกิดมาไม่เคยสบายอย่างนี้เลยนั่นแหละก็จะทำให้ญาติโยมมีศรัทธาได้ที่ท่านบำเพ็ญปฏิบัติธรรมะ9ปี10ปี20ปีไม่มีเลิกมีละ
ก็เพื่อฉันก็จะแสวงหาซึ่งความสุขนั่นแหละแล้วเพราะเห็นทุกข์แล้วท่านก็จะต้องทำให้มันพ้นทุกข์นี่แหละรู้ทุกข์เห็นทุกข์ปฏิบัติเพื่อดับทุกข์เนี่ยอะไรจะเป็นเพื่อปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ในปฏิปทาสี่นี่แหละทุกอิริยาบถนั่งเราก็ลุกขึ้นเปลี่ยนอิริยาบถนะเดินมากไปทุกข์ก็เกิดในอิริยาบถเดินมากเราก็นั่งซะรูปที่มีทุกข์ยืนยืนเดินๆอยู่ก็ดับไปนี่หนักเข้าเพียรไปหนักเข้าหนักเข้าฌานสมาบัติก็จะเกิดขึ้นกับเราเราก็จะรู้แจ้งขึ้นมาได้เรื่องการที่จะรู้แจ้งขึ้นได้ก็ที่จะได้มรรคผลเร็วก็ต้องรักษาศีลให้ดีศีล5นี่ให้สมบูรณ์ขึ้นศีล8ก็ให้ดีขึ้นทุกข้อที่เราสมาทานขึ้นสมาธิก็จะเกิดง่ายปัญญาก็จะรู้เร็วคนที่ปฏิบัติมากมันแต่ไม่ค่อยจะรู้เลยเพราะศีลไม่ค่อยดีศีลไม่ค่อยดีถ้าศีลดีแล้วรู้ง่ายเห็นง่ายฉลาดง่ายนี่เพราะพยายามรักษาศีลเหมือนต้นไม้แหละต้นไม้ที่เล็กๆเจ้าของจะต้องหมั่นรดน้ำพรวนดินอยู่ต้นไม้พอโตแล้วเจ้าของไม่ต้องรดหรอกเช่นว่ามะม่วงเนี่ยพยายามรดน้ำไว้จนใหญ่โตแล้วไม่ต้องรดหรอกแล้วก็จะต้องออกลูกออกผลเองให้เจ้าของได้บริโภคครบจัดฉันใดที่เรามาปฏิบัติกรรมฐานฐานแปลว่าเป็นที่ตั้งที่ตั้งของใจนี่ฝึกสมาธิใจสงบหนักขึ้นรู้เห็นใจหลุดพ้นภริมรรคภริผลก็จะเกิดกับผู้ปฏิบัติก็จะรู้แจ้งว่าทำเป็นอย่างนี้ทำที่หลุดพ้นเป็นอย่างนี้รู้จักวาระน้ำใจของตัวเองขึ้นสามารถเมื่อจิตมีสมาธิดีแล้วย่อมจะระลึกชาติของตัวเองได้หนึ่งชาติสองชาติสามชาตินี่ปฐมมรรคปฐมฌานนี่แหละซึ่งเป็นปฐมฌานเป็นองค์มรรคของพระโสดาบันนี่แหละพอขอให้เราได้กระทำเถอะให้ทำให้เข้าคล่องออกคล่องว่องไวทำให้เป็นอวาสีทั้งห้าต่อมาให้ถึงฌานสี่ทิรวาเนี่ยทำให้ได้ผู้ปฏิบัติต้องได้เรื่องไม่ได้ไม่มีหรอกที่เรานั่งคอยหลับเนี่ยเราก็คอยเกรงว่าไม่หลับสับเราก็รู้ก็สับนี่แหละคุณเนี่ยสับรู้สับรู้สับรู้นี่แหละนี่แหละผู้จะรู้จะเห็นขึ้นมาได้ใจสงบแล้วเราก็รู้ว่าใจเราสงบตั้งอยู่เป็นมีสมาธิแล้วก็ให้รู้ใจยังฟุ้งซ่านก็ให้รู้ที่อาตมานำอยู่นี่แหละใจสงบก็รู้กายสบายก็รู้ใจก็สงบกายก็สงบกายก็เบาใจก็เบาอย่างนี้เราก็มนสิการไว้ให้มากๆขึ้นทีนี้แจ่มใจจิตแจ่มไม่มีง่วงไม่มีเหงามีสบายกายสบายใจยิ่งหนักขึ้นที่มีความบริสุทธิ์ของใจของผู้ปฏิบัติก็จะมีขึ้น

เวรมณีเราพยายามขัดแก้วแก้วอยู่ที่ใจแก้วอยู่ที่ตาเมื่อเราเข้าไปขัดได้สิ้นสมาธิปัญญาหนักขึ้นก็จะสว่างสวัยขึ้นมาควรยินดีที่ยถานี้แหละเป็นจะองค์กัสสรูทั้งนั้นแหละขอให้ผู้ปฏิบัติเอาจริงเถอะย่อมได้สมความปรารถนาอย่างแน่นอนแก้วตาก็จะดีขึ้นแก้วหูก็จะดีขึ้นนี่จะฟังใกล้ก็ได้จะฟังไกลก็ได้หลักวิชาสามก็จะเกิดมีขึ้นกับเราก็จะระลึกชาติได้เราทำให้ดีขึ้นให้ปีติในพระพุทธเจ้าให้มากขึ้นปีติพระพุทธเจ้าอยู่ไม่ขาดสายจะนั่งอยู่ก็ปีติในพระพุทธเจ้าจะนั่งอยู่ก็ในปีติในพระธรรมเจ้านั่งก็ปีติในพระสงฆ์เจ้าให้ปีตินี่แหละทำเป็นเครื่องอิ่มได้เป็นเครื่องให้เข้าถึงสุขได้ปีติปฏิบัติไปตามนี้แหละที่อาตมาแนะนำนี่แหละจึงจะได้หมดทุกข์นะตายแล้วเกิดอีกตายแล้วเกิดอีกนี่ไม่ไหวมันเกิดซะก่อนตายนะนั่นทำซะให้ดับรู้รูปนามเกิดดับได้แล้วก็จะเป็นผู้ฉลาดเมื่อน่าจะมาแนะนำเนี่ยเสียงก็ติดกล้องอยู่ในแก้วหูของโยมพระอาตมาหยุดเสียงนี้ก็ดับเลยที่นี่เราไม่ยึดถือเรื่องเสียงละได้ยินก็ไม่ว่าไม่ได้ยินก็ไม่ว่าทำใจรู้เฉยรู้เฉยเขาว่าดีก็ไม่ว่าว่าไม่ดีก็ไม่ว่าเราต้องฝึกหัดสารทีต้องฝึกหัดถ้าไม่หัดแล้วไม่ได้หรอกต้องความศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสพระพุทธเจ้าทำเราก็จะย่นชาติยมภพได้จะให้เสียทีเราเกิดมาเจอแล้วเจอพระธรรมคำสั่งสอนเจอทั้งพระสงฆ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็มีนี่ที่ท่านไม่ปฏิบัติก็มีนี่เราก็ทำขึ้นแล้วเราจะได้รู้ขึ้นเองทำรู้ขึ้นเองเนี่ยฉลาดจิตที่จะได้มรรคผลอุปมาเหมือนคนที่ถ่ายรูปเนี่ยพอปรากฏก็เหนี่ยวรังของนั้นก็รูปภาพก็ติดเลยชั้นใดของว่าในบ่อดับแล้วแห่งพระอริยเจ้าก็เกิดขึ้นไม่รู้ตัวหรอกโยมพยายามทำก็ได้ไม่รู้ตัวหรอกอุปมาเหมือนคนป่าอยู่ที่ไม่สมบูรณ์แต่พระเจ้าแผ่นดินโปรดปรานเพื่อจะให้คนป่าเข้าเฝ้าให้เข้าเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็ท่านเลยถ่ายรูปไว้ถ่ายรูปไว้แต่ผู้นั้นเกิดในที่กันดารถ่ายในที่กันดารแล้วสั่งคนนั้นเข้าเฝ้าทีนี้เอารูปเนี่ยให้ดูตั้งเกิดมาไม่เคยเห็นรูปตัวเองเลยกระจกไม่มีส่องทีนี้ก็
พระเจ้าแผ่นดินก็ส่งรูปให้ก็ไม่รู้จักไม่รู้จักพระเจ้าแผ่นดินจะโปรดไงได้ไม่รู้ว่าจะประดินรักไม่รู้ว่าพระเจ้าแผ่นดินจะโปรดเนี่ยไม่รู้จักว่าพระจะโปรดตรงเนี้ยความรู้ไม่มีไม่เคยเห็นเลยแต่พระเจ้าแผ่นดินก็ไม่รู้จะทำไงพระเจ้าแผ่นดินก็นึกได้เลยส่งกระจกเข้าไปพระส่งกระจกให้ดูแป๊บเดียวนะรู้ว่ารูปถ่ายนี่เป็นรูปของเราก็บอกว่าได้นี่รูปของตนเองสินี่เพราะถ้าเราไม่มีกระจกแล้วเราจะรู้ได้ยังไงใบหน้าของเราที่มีผู้นักปฏิบัติเนี่ยหลับตาซะด้วยแล้วจะเห็นอะไรนี่ธรรมะนี่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพระตาบอดจุงพระตาดีพระตาบอดจุงพระตาดีได้ยังไงเหมือนยังคนขับรถนี่นะเขาเอากระจกไปไว้ข้างหน้านู่นไม่ได้ไว้ข้างหลังหรอกแต่ไอ้รถข้างหลังคันหลังๆมันมาเห็นได้ปัญญาก็เหมือนกันที่เรานั่งกับประธานถ้ามีตาดีขนาดใครจะมาข้างหลังเราก็จะเห็นได้เหมือนกันเราก็จะรู้ได้ถ้าเรามีกระจกอยู่ข้างหน้าใครจะยกมือยกไม้จะมาตีเราเราก็เห็นการข้อวัดปฏิบัติที่แหละอุปมาอุปไมยให้กับญาติโยมให้ฉลาดโยมก็ทำไปก็แล้วกันทำไปแล้วก็จะรู้จักขึ้นเองให้เห็นที่ตัวของตัวนี่แหละให้เห็นผมเห็นขนเห็นเล็บเห็นฟันเราไม่บาปพอดีเห็นฟันได้เราก็ฉลาดขึ้นแล้วยังไม่เห็นเราก็พยายามทำสบายสบายไปแล้วกันทีนี้เมื่อเรามีเกิดโอภาสแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วมีในตาดีขึ้นแล้วรู้จักชาติรู้จักภพของตัวเองก็จะต้องรู้สิว่าปฐมฌานเกิดขึ้นกับเราแล้วเราก็หมั่นเพียรหมั่นเข้าบ่อยๆเป็นหนึ่งนิดเพราะจะได้ฉลาดอันเราเพ่งบ่อยๆนั่งเราจะบางขึ้นเพ่งบ่อยขึ้นนั่งเราก็จะบางขึ้นแล้วก็จะเห็นได้รู้ได้เหมือนไม้เราไม่ได้ขัดได้ถูกเงาของเราก็ไม่เข้าไปในเนื้อไม้ได้ฉันใดเรามันขัดมันถูกขึ้นแล้วย่อมจะมีญาณเข้าไปอย่างรู้ในกายใจของเราได้ยังไม่ผิดหวังอันนี้ก็นำกรรมฐานญาติโยมแล้วก็ขอพยายามทำออกจากสมาธิใช้มือถูหน้าตักไปแล้วไปเกาะหัวเข่าไว้ยังพระสะดุ้งมานะที่ใจจะสบายอีกได้

สองมือเกาะหัวเข่าไว้ใจสบายเรายกมือขึ้นหัวใจพนมไว้ที่หัวใจไหว้พระยกมือขึ้นวางคิ้วให้เห็นมือด้วยถ้าไม่เห็นกำหนดรู้ทำอย่างนี้ทุกครั้งนะพยายามกวาดไปบ้านนะเอามือพาดลูกตาแล้วยังไม่เห็นอีกนะมันทำมันจะได้เห็นทีนี้เมื่อเราเห็นแล้วเราก็ฉลาดขึ้นเองมีก่อนเรื่องการรู้การเห็นนะมันได้เหมือนกันอย่างว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นนะจะได้เหมือนกันที่ไหว้พระนั่งไว้มากไว้โยมเอาละเป็นเพียรก่อนนะเพียรไปก่อนนะข้าวก็มีสมาธิก็ดีเองแหละเพียรไปจะไม่กินปลาตะเพียนไม่ได้นะต้องกินปลาตะเพียนบ่อยๆถึงจะได้นะอย่าไปเชื่อไม่ได้เชื่อเวทนาไม่ได้นะพลิกซะปฏิบัติซะเดี๋ยวก็ดับไปยังเต็มมาที่พูดเรื่องทำนิ่งเนี่ยดับไปแล้วใช่ไหมเสียงดับไปแล้วพอพูดก็เสียงเกิดขึ้นมาคนละดวงคนละทีนะมันไม่ขีดเนี่ยเอาขีดแป๊บเดียวมันก็ดับแล้วแล้วมันจะขีดอีกไม่ติดอ่ะต้องเอาอันใหม่นะก็จะได้อย่างโยมเนี่ยพอแฟดแล้วเรียกจะขีดไปก็แฟดอีกมันไม่แฟดแล้วนะมันดับต้องเอาอันใหม่นะกลัวดีโยมแต่กลัวบาปมันมากกว่าก็กลัวพี่นะก็ทนดิโยมขันติความอดทนนะครับอาจารย์ไม่ได้รับอบรมพระเขาห้ามรับเงินนะรับไปมากๆเดี๋ยวไปซื้อตุ๊กตาเมืองไทยรับไปมากๆเดี๋ยวไปซื้อตุ๊กตาเมืองไทยเขาสิพระท่านห้ามให้รับโยมไม่จับเป็นธรรมชายเก่งนะสร้างหมดตั้งนี้หมดพระที่ไม่จับเงินดีโยมไอ้เรื่องอยู่ประชาเนี่ยมันต้องมีขันติความอดทนความกลัวนี่มันกลัวแต่นึกว่าการเรากลัวบาปเนี่ยมันมากกว่าเราถึงจะอยู่เข้าไปอยู่ในประชาแล้วก็ท่านเขียนไว้หมดแหละทุดงเนี่ยเมื่อบวชแล้วเราให้ไปปฏิบัติให้อยู่ประชาเป็นวัดให้อยู่คนไม้เป็นวัดก็รับอมะพันเตอมะพันเตว่ารับเรื่อยว่าจะรับไปอยู่จะไปอยู่คนไม้บ้างอยู่กลางแจ้งบ้างบอกอนุสาสนะให้ไปทุดงนี่ก็รับเรื่อยทีนี้ถ้าเราไม่รับล่ะถ้าเราไม่ไปอยู่โกหกอุปชายะสิทีนี้ก็ต้องทำต้องไปอยู่ป่าช้าเป็นวัดสมั่งไปอยู่คนไม้เป็นวัดสมั่งไปอยู่กลางแจ้งเป็นวัดสมั่งแล้วก็ไปกลัวใหม่ๆอ่ะเรื่องผีนี้กลัวมากแบบผีมันถึงมีจะขึ้นชื่อว่าหลอกเก่งผีหลอกเก่งเนี่ยพอเราเข้าไปมั่งมือ

0: กลัวสิกลัวกลัวแล้วไม่กลัวเปล่าเลยมันมาทำท่าอย่างนั้นก็มั่งทำท่าอย่างนี้ก็มั่งมันก็ทำตาโบมั่งทำตาอะไรมั่งก็ต้องนึกมาทุกอย่างอ่ะทำมันหมานี่จะหนีไหมนี่ถามตัวเองกลัวกลัววันนั้นไม่ได้หลับได้นอนแล้วไล่นิวรณ์ดีไม่ง่วงนอนเลยตาแจ้งภาวนาพุทโธพุทโธก็เดี๋ยวเลิกพุทโธแล้วผีหลอกผีหลอกแล้วนึกเรื่องผีหลอกอีกแล้วก็ดีเหมือนกันผีมันกลัวผีแต่แล้วมันก็ไม่ง่วงนอนทำไมกลัวเดี๋ยวง่วงจังเลยพนักข้าวนะครับกลัวจนน้ำลายแห้งไม่ได้นอนเลยคืนนึงไม่ได้นอนเลยตีเขาตียามเม้งเม้งตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่ตีห้าก็ต้องออกบิณฑบาตนั่งแคร่อยู่งั้นเองวันนั้นได้บุญมากพนักข้าววันหลังๆก็ชักนอนหลับชักช่างไม่กลัวมันแล้วสิช่างไม่กลัวปฏิบัติมันน้อยเขาไม่เหมือนวันนั้นหรอกแล้วไปบิณฑบาตได้เข้ามาอย่างเดียวโอ้โหพระชันเข้าเลยที่จะติดคอตายน้ำลายมันไม่มีต้องนำกลัวฉันก็ไปมักได้เท่าไรมีแต่เข้าอย่างเดียวเราเคยฉันมันมีกลับมีรายเป็ดเข็มเข็มกุ้มเข็มมันมีนั่งเข้าอย่างเดียวก็ฉันไม่ได้มากพออีกสองสามวันเนี่ยไปวันหลังก็ที่นี่ก็เขาใส่บาตรให้มั่งอะไรบ้างมีทั้งกลับมีทั้งเข้ามันก็ประจันกันไปได้นี่เรื่องกลัวนี่นะมันทำให้คนไม่เข้าไปกลัวอะไรยังหนีไม่พ้นก็ความตายนั่นสิหนีไม่พ้นกลัวดีกว่ากลัวความตายเนี่ยผีหลอกไม่ต้องกลัวหรอกนะกลัวคนหลอกเนี่ยดีกว่าคนหลอกเนี่ยมันหลอกยิ่งกว่าผีผีหลอกก็ยังไม่เสี่ยงเงินได้ทองนะคนหลอกมันที่เสี่ยงเงินได้ทองนะที่ไม่เคยได้ยินกันบ้างเลยที่เขาหลอกกันเขาหลอกเอาใบที่ดินที่เดินไปจำนำจำนำแล้วมันไม่ถ่ายให้เนี่ยหรือหลอกกันนักข้าวนักขึ้นฆ่ากันเลยเสียถีมันแต่พี่นี่หลอกแล้วไม่มาทำอะไรเลยไม่เคยมาให้กระทานมันไหวเหมือนกันในประชาเจ้าอาตมาก็ไม่มีอะไรเสียหายเลยนะแต่เรามันก็ต้องตายเหมือนกันแล้วเราเข้ามานี้เราไม่กลัวแล้วมันหลายวันแล้วตั้งตัวได้แล้วถ้าอยู่วันก่อนยังไงยังไม่แน่เลยทีนี้มันหลายวันแล้วมันตลอดกระทั่งวันนี้จะเกิดเรื่องอย่างพวกนี้วันนี้มีคนมาอ่านมนต์ให้แหละฝันว่าอ่านมนต์ให้ถามแล้วก็ถามว่าอ่านมนต์ให้ทำไมล่ะก็อ่านป้องกันไว้ให้สิตรงนี้ฝันพอพวกนี้ละหูเสียงกระทานวันไหวเหมือนในประชาชนเปล่าเฉยได้วิชาอย่างหนึ่งเฉยไม่กลัวเฉยมีสมาธิกำลังนั่งสมาธิอยู่ญาติโยมไม่ต้องกลัวรักผีหลอกไม่เสียเงินแล้วคนหลอกมันเสียเงินเสียตัวลำบากทำให้เจ็บช้ำน้ำใจนี่ไม่เป็นไรเลยยิ่งดีขึ้นเลยโอ้ไม่กลัวแล้วจิตใจสมาธิมีสมาธิย่อมไม่กลัวนี่จริงๆเลยโยมก็ทำไปเถอะมันดันไม่ต้องกลัวไอ้ที่กลัวนี่มันกิเลสนะ ยังไม่มีสมาธิมันก็กลัวไปงั้นเองกลัวที่เขาเชื่อไอ้คนที่ไปดูภาพยนตร์น่ะกลัวใหญ่เลยมันเคยเห็นมันมาแล้วเนี่ยนะกลัวไหมยมเนี่ยพระสนองท่านไปอยู่ตั้ง3ปีท่านไม่เห็นไหมไปถามด้วยพี่ไม่มีหลอกเลยหรือหลอกท่านก็ไม่กลัวอีกเลยนะถ้าไม่งั้นก็ไม่ผาโยมไปดูในประชาหรอกพวกโยมเนี่ยเก่งนะพระถึงในโยมก็ถึงพระเหมือนกันผาไปนอนในประชาได้แล้วได้เนี่ยเพื่อเอาไปใส่สวดนะสิพวกโยมเห็นพี่เล่าของเปล่าไปอยู่ในประชากับพระสนองหลอกไหมหลับเงียบเลยหลับสบายนั่นแหละเขาเรียกว่าทำลายความสุขไม่เอาความสุขละมันก็ได้ความสุขนอนหลับสบายพี่เพิ่งให้มีเลยมีแต่ตัวเองหลับตัวเองสินะถ้าเรากลัวไปก่อนแล้วยังไม่ทันได้หลอกเลยไม่ต้องกลัวหรอกเรื่องเชื่อพระเชื่อพระชนะมารไม่เชื่อพระก็แพ้มารนะโยมผู้ชายที่ทำตะกี้เป็นไงก็ย่อมมีมั่งแหละโยก็ไปอยู่กับพี่ก็ไม่เห็นมั่งสิ
1: ป่าช้าทึบมากนะ
0: ทึบมากโยมช้างก็ไปอยู่ในนั้นไม่เห็นหรอกมองไม่เห็นจากตัวช้างเขาห้ามมีช่องห้ามเฉพาะช่องห้ามพี่เขาแค่นั้นพี่ลอกไม่เกินประชาวัดเป็นถึงแต่ว่าจะหลอกเลยมันกลับแล้วก็มีนะกลับจะเป็นแว่นเลยนะฝันพี่อยู่คมกันลองดูเลยวัดเป็นถึงแล้วไม่ใช่เลยแต่ว่าพี่ไม่มีตัวมีตนก็ไม่ได้แต่ก็คงพระคงเหลวๆมากกันนะมันได้กัดเอาพระดีก็คงไม่กัดหรอกเชื่อไหมเนี่ยโยมที่ว่าเนี่ยว่าพี่กัดพระนะ พระไม่โกหกหรอกนี่ตุ่มที่โยมอุ่มแกเป็นพระแกเป็นนักธุดงค์อยู่ในถ้ำไปวันนั้นก็ไปพูดว่าไม้รวกกรงๆดีพูดกับลูกศิษย์อันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีพอพูดอย่างนั้นอะกลับมาถ้ำสกปรกเสียงพี่ว่าเลยสกปรกตีแกมาบอกเองเลยที่ทำเสื่อนี่แหละแต่ก่อนจะไปอยู่สกปรกอีกวันนั้นเราทำให้หลับจนไม่ต้องมาบิณฑบาตเลยพี่ทำให้หลับซะอดข้าวเลยอย่างเงี้ยนะโยมนี่ไปพาท่านนองท่านพาไปนอนป่าชาได้นอนคนไม้ได้เนี่ยเป็นคุณประโยชน์อันยิ่งใหญ่จะเป็นนิสัยติดตาม ทีนี้ไปถ้าทิ้งนั่นที่หลังก็อยากไปด้วยอยากไปด้วยมันก็พระทุดงเนี่ยพอถึงปีก็ไปใช่ว่ามันสบายเมื่อไรก็ไปลำบากก็จะผาเอาอีกหลบกดลงนี่เราไปทิ้งอ่ะอุตส่าห์จะนายโยมนะทุกคนที่นั่งกันอยู่เนี่ยนะที่การพระที่อย่าไปปฏิบัติเอาธรรมะกันมาแนะนำสั่งสอนญาติโยมได้เนี่ยท่านก็ต้องเสี่ยงชีวิตเหมือนกันนะต้องเข้าไปในดงในป่าอย่างกับพระสนมเนี่ยจะเล่าหน้าหวาดเสียวเหมือนกันไอ้เสือนี่มันยังกระพี่นะมันร้องอ่ะนะมันร้องมันยิ่งกับผีนะผีนี่ไม่เท่าไรหรอกเสื้อนี่มันน่ากลัวกว่าแล้วไปลงอยู่ในป่าเดินหาทางออกไม่ได้หรอกขนาดไหนที่กลัวจะได้มาสอนญาติโยมได้เนี่ยโยมเนี่ยเป็นผู้มีบุญดีนะได้มาผ่านพบกับพระที่ปฏิบัติเสียสละชีวิตเนี่ยมันผ่านอุปสรรคมากเนี่ยที่การจะปฏิบัติเนี่ยไอ้ผีนั้นไม่เท่าไรหรอกไอ้เสือเนี่ยเสือสำคัญงูเนี่ยสำคัญมันเป็นหนอนอยู่เนี่ยมันจะเข้ามาเนี่ยอยู่นั้นอาตมาไปนอนที่ทำอะไรที่วัดพระสนองไปตั้งมาทองพระภูมิไปนั่งอยู่ไอ้ไรมันมาฉกอยู่ข้างมังไหวด้วยก็ลืมตาดูโอ้งูเนี่ยดูเลยเราก็ไม่มีความผิดอะไรมาฉกเนี่ยมันจะคำงูเราอะเราก็อะไรวะบ่อยไหวเอาไฟต้องเอาหูดูสิเราก็ไม่ผิดเราจะประกาศเราได้เนี่ยเขาว่าพระนี่มันเสี่ยงชีวิตอย่างนี้ยังก็โยมนี่ก็ไปเสี่ยงชีวิตมั่งตามพระนี่มันก็มีพระราชาทรงมากเนี่ยขอให้รู้ว่าตัวเองนั้นมีของดีอยู่ในใจพระองค์ได้แนะข้าพระเจ้าถึงแล้วว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยไม่มีกับคนซื่อตรงหรอกหูก็ไม่มีมากัดเราผีก็ไม่มีหลอกเราเนี่ยไปกับพระขอว่าไปกับพระมากก็ไม่กัดนะนะนี่เราจะนำไปสวรรค์ไปนิพพานเนี่ยอุตส่าห์มาเถอะมาปฏิบัติเถอะกำลังชีวิตเรายังไม่อยู่เมื่อเราจะแตกดับที่ไหนก็ได้เรามีสิ่งธรรมแล้วก็ไม่ต้องกลัวก็จะต้องไปสวรรค์คุณไม่มีบุญตายแล้วก็จะไปสู่ทุกข์ทุกนาทีถ้าอย่างนี้แล้วรับรองแล้วเถอะนะสนใจเถอะเอางั้นอาตมาขอลาโยมเลยนะขอจงเจริญเจริญ
2: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงปู่สังวาลเขมโกวัดทุ่งสามัคคีธรรมอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
3: คุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

หริตวานเมตังสเมตาภาทันตาอวิคิตาจิตตาปริตังพนันตุสักเกกาเมจรูเปคิริส

0: ลำดับต่อจากนี้อธิษฐานจิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์มหาวาตามพระด้วยอานุภาพแห่งบุญกุศลและคุณงามความดีทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยร่วมกระทำมาขอนอบน้อมถวายเป็นราชพลีบูชาแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมส่งสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจกตัญญูกตเวทิตาอย่างหาที่สุดประมาณมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: อิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตพลที่ทานปาธนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิชตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีเตอัทรัตถาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสเพหิยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื
2: ่อคุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

ด้วยพระราชปณิธานมุ่งมั่นที่จะทรงสืบสานรักษาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยให้อยู่ดีมีความสุขเช่นที่เป็นมาตลอด70ปี

คนไทยโดยเฉพาะคนไทยในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคในการประกอบอาชีพและดำรงชีวิตเพียงใดจากการโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศทรงเรียนรู้และสั่งสมพระประสบการณ์มายาวนานกว่า40ปีเมื่อทรงเริ่มงานโดยพระองค์เองพระวิริยะอุตสาหะและพระราชหฤทัยอันมุ่งมั่นก็เป็นที่ประจักษ์แก่คนไทยตลอดมา

มากกว่า4ทศวรรษแล้วที่พระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ทั้งปวงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้สร้างสรรค์ความผาสุกสงบแก่ประชาชนนำความเจริญไพบูลย์และความมั่นคงมาสู่ประเทศในทุกด้านทั้งด้านการพัฒนาแหล่งน้ำการเกษตรการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการศึกษาการแพทย์และการสาธารณสุขการสังคมสงเคราะห์การทหารและการบินการพระศาสนาการกีฬาและการต่างประเทศดังที่ทรงถวายสัตย์ปฏิญาณไว้เมื่อ46ปีมาแล้วโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแรกเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรที่เดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตรและการอุปโภคบริโภคในปีพุทธศักราช2534ขณะดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร

นับจากนั้นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่พระราชทานให้กับประสงค์นิกรทั่วทุกภูมิภาคในเวลาที่เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสภาพปัญหาด้วยพระองค์เองและมีราษฎรกราบบังคมทูลขอพระราชทานความช่วยเหลือเกิดขึ้นต่อเนื่องมากถึง61โครงการ

0: ลำบากมากน้ำก็ไม่มีถนนก็ไม่มีตรงนั้น
1: การอาบน้ำหรือว่าจะทำมาใช้อะไรเนี้ยต้องอาศัยลำห้วยคือไปหาบมาไปหามาเพื่อกระเซยในโอ่งหรืออะไรเงี้ย
2: บ้านเราหรือตำบลตักช้างเนี่ยเป็นตำบลที่แรงซ้ำซากแต่ก็แรงมาอย่างต่อเนื่องยาวนานเราก็สู้เรื่องของแหล่งน้ำก็เคยของบประมาณจากหน่วยงานของภาครัฐต่างๆเนี่ยแต่มันก็ติดขัดในเรื่องของงบประมาณมันสูงเขาก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือได้เยียวยาให้กับชาวบ้านได
3: ้เกือบ3ทศวรรษของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้อำนวยความผาสุกสร้างฐานะทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประสบนิกรขณะเดียวกันก็สร้างความมั่นคงความสงบสุขและประโยชน์กับสังคมโดยรวมของประเทศ
1: ข้างนอกก็ได้กลับมาที่บ้านเพื่อปลูกผักเอาไปขายหรือไว้กินเองด้วยพืชผักผลไม้ก็จะมีมากขึ้นทุกอย่างดูดีขึ้นครอบครัวอบอุ่นขึ้น
4: ดีใจที่ฝายเกิดฝายขาวแดงตัวนี้นะพื้นที่แปลงนี้จริงๆไม่มีน้ำเลยก็เกิดแรงบันดาลใจก็เลยมาทำผักทำอะไรพวกนี้ก็มีน้ำยังไงก็ได้อยู่แล้วครับถ้าเราขยัน
3: ที่หมู่บ้านกูแบศรีราตำบลกอลำอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีหมู่บ้านหนองอึ่งอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรและอีกหลายๆพื้นที่โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริไม่เพียงแก้ปัญหาเรื่องน้ำเพื่อพัฒนาพื้นที่การเกษตรเพิ่มผลผลิตและรายได้ให้กับราษฎรเท่านั้นหากแต่ยังพระราชทานแนวทางแก้ไขปัญหาให้ครอบคลุมทั้งระบบไปจนถึงการพัฒนาความจำเป็นขั้นพื้นฐานทั้งด้านคมนาคมการศึกษาและสาธารณสุข
5: นี่จุดที่เสด็จในระหว่างที่10ที่มาครั้งแรกนะทีมบ้ามาที่บ้านในดอลล์ในดอลล์บันเน่นะครับเข้ามาเยี่ยมที่บ้านนี่ที่บ้านที่ว่าลำบากที่สุด
6: เมื่อก่อนความเป็นอยู่ลำบากมากไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางการทำมาหากินและก็การประกอบอาชีพต่างหลังจากที่เสด็จมาก็มีหน่วยงานต่างๆก็เข้ามาดูแลก็มาให้ความรู้กับชาวบ้านชีวิตความเป็นอยู่ก็เริ่มดีขึ้นจากการที่เราต้องอพยพไปงานไปที่อื่นก็กลับมาอยู่บ้าน
7: ชาวบ้านได้ทำการเกษตรได้ในพื้นที่นี้นะครับแล้วก็จะมีคลองส่งน้ำส่งนี้ระยะทางประมาณนะครับ7กิโลเมตรถึงในพื้นที่จากเขื่อนปัตตานีนะครับก็ได้กระจายน้ำไปทั่วทุกพื้นที่อะไรแปลงนาทุกแห่งนะครับก็ได้สมบูรณ์นะครับได้มีทำมาหากินและก็น้ำทั่วถึงทุกพื้นที่นะครับ

0: ในส่วนของการปลูกฟื้นฟูก็ปลูกไปประมาณ1,000 ไร่นะครับก็ปัจจุบันเนี่ยเริ่มมีการเจริญเติบโตและมีเห็ดกลับขึ้นมาในปริมาณที่สูงขึ้นอย่างเด่นชัดนะครับทำให้รายได้ของป่าเนี่ยก็มีรายได้ที่สูงขึ้นมาจากปีละ1,000,000 กว่าบาทก็เป็นปีละ3,000,000 กว่าบาทครับ
1: เปิดไม่ให้ก็

ทีนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถามว่าที่ข้าพเจ้ามาเนี่ยอยากได้อะไรชาวบ้านก็บอกว่าอยากได้น้ำประปาครับทีนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เลยเรียกชลประทานจังหวัดผมจำได้แม่นเลยทีนี้ชลประทานจังหวัดก็มาถึงปุ๊บพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบอกว่าน้ำประปาเร่งด่วนเลยนะทำให้ชาวบ้านเร่งด่วนเลยทำประปาเสร็จประมาณสักปีเสร็จถนนไฟฟ้าก็พร้อมขึ้นมาเลยพระบาทสมเด็จอยากรู้ว่าเราอยากได้อะไรเป็นที่สำคัญณวันนั้น

สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ธรรมวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

ทำสติระลึกรู้กายใจของเราว่าขณะนี้เรานั่งอยู่ในลักษณะของความสงบสงบกายเป็นอย่างไรสงบจิตสงบใจเป็นอย่างไรให้รู้จักว่ากายใจของเราเป็นอย่างไรให้ทำความรู้สึกน้อมนึกมาที่กายที่ใจของเราว่าขณะนี้เรากำลังนั่งทำใจสงบอยู่พยายามทำความรู้จักตัวเองนั่งเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายพิจารณานึกรู้มือขวาวางบนมือซ้ายหัวแม่ป้องมือชนกันตั้งกายตรงๆหลับตาเมื่อเรานอนหลับหลับเปลือกตานอกลืมตาในทำใจให้สงบมีสติระลึกรู้รูปนั่งตัวเองรูปร่างหน้าตานุ่งห่มอย่างใดระลึกรู้รูปนั่งตัวเองลักษณะองค์พระขัตสมาธิขณะนี้กายของเราเป็นสมาธิทำจิตทำใจของเราให้เป็นสมาธิกายของเราสงบทำจิตใจของเราให้สงบกายเป็นบุญทำจิตใจของเราเป็นบุญเป็นกุศลพยายามระลึกถึงแต่บุญไว้ในจิตในใจของเราไม่ลืมเลือนพยายามนึกน้อมมาเราทำบุญมาแต่ชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีได้มาเกิดเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนามีโอกาสจะได้ทำความดีทำจิตทำใจของเราให้เป็นพระเป็นบุญพยายามน้อมไว้ที่กายใจของเรากายของเราเป็นพระทำจิตทำใจให้เป็นพระพระแปลว่าประเสริฐประเสริฐในการไม่นึกถึงบาปการที่เรามีสติมีศีลมีสมาธินั่นคือว่าใจประเสริฐกายเป็นพระใจเป็นพระพยายามละพยายามวางทุกสิ่งทุกอย่างให้หมดไปจากจิตใจเราเรื่องเก่าๆก็ไม่เก็บมาคิดเรื่องใหม่ก็ไม่นึกถึงนึกแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังทำใจสงบอยู่ทำอารมณ์ปัจจุบันคือเห็นตัวเองรู้ตัวเองว่าหลับตาลืมตานั่งอย่างใดหายใจแรงหายใจเบาอยู่ลักษณะอย่างใดเราก็รู้ตัวเอง

เห็นตัวเองนั่งอยู่เห็นตัวเองนั่งอยู่เดินอยู่นอนอยู่กินอยู่พูดอยู่คิดอยู่ทำการงานอะไรเราก็รู้ตัวเองพยายามลืมตาหลับตาเห็นตัวเองอยู่ทุกลมให้ใจเข้าออกพยายามมีสติน้อมเข้ามาที่ตัวเองการรู้จักตัวเองการเห็นตัวเองการมองตัวเองเนี่ยเหมือนมีกระจกเงาส่องดูตัวเองทำให้เราเกิดสติทำให้เราเกิดสมาธิทำให้เกิดปัญญารู้แจ้งความจริงในกายใจเราได้การทำสมาธิต้องพยายามน้อมมาดูตัวเองอยู่ทุกลมให้ใจเข้าออกพิจารณากายของเรามีอาการ32ตั้งแต่ผมขนเล็บควันหนังพิจารณากายของเรามีหนังหุ้มรอบตัวเองพิจารณาหนังหุ้มรอบตัวเองตั้งแต่หนังศีรษะยันปลายเท้าพิจารณาจากหนังปลายเท้าขึ้นมาระวังเบื้องบนคือศีรษะเห็นใบหน้ารูปร่างหน้าตาของเราอย่างใดให้มีสติน้อมมาเห็นชัดเมื่อเราส่องดูตัวเองในเงากระจกพยายามละปล่อยวางความคิดนึกเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากจิตใจเราเรื่องเก่าเราก็พยายามไม่เก็บมาคิดไปก็ทำให้ใจเราเศร้าหมองขุ่นมัวเพราะเรื่องเก่าล่วงเลยมาแล้วเหมือนกับผ้าคีริ้วที่เราใช้ขาดไปแล้วเมื่อก่อนมันใหม่ก็จริงแต่ตอนนี้มันเก่าเอามาใช้ไม่ได้แล้วเราก็ไม่เอาเก็บมาใช้จะมาเช็ดหน้าเช็ดตัวมานุ่งห่มก็ไม่ได้แล้วอารมณ์ก็เก่าเราจะมานึกให้เป็นใหม่เป็นไปไม่ได้เพราะมันเป็นอารมณ์เก่ามันเป็นความคิดที่เป็นอดีตไปแล้วเราไม่ควรจะคิดมาใหม่ถ้าเอาความคิดเก่าๆมาคิดนั้นจึงทำให้กลายเป็นโรคประสาททำให้เป็นโรคตึงเครียดทำให้เลือดเศร้าหมองจิตใจทำให้ใจของเราเศร้าหมองไม่สงบสุขสมาธิจะเกิดไม่ได้ในเมื่อเรายินดีกับอดีตที่แล้วมาเราก็พยายามไม่นึกถึงอนาคตที่ยังไม่ถึงคือวันพรุ่งต่อไปหรือว่าชั่วโมงต่อไปเราก็ยังไม่ได้ทำอะไรเราก็ไม่ต้องนึกถึงไม่ต้องไปวาดไม่ต้องไปวางแผนทำแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังทำใจสงบอยู่พยายามน้อมเห็นตัวเองนั่งอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกกายเป็นอย่างไรจิตใจของเราเป็นอย่างไรสุขทุกข์สงบหรือไม่สงบร้อนเย็นอย่างใดพยายามเห็นตัวเองชัดแจ้งในกายใจของเราพยายามระลึกรู้อยู่พิจารณาตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมไปถึงเบื้องล่างคือปลายเท้าพิจารณากายมีอาการ32มีผมขนเล็บควันหนังเป็นต้นผมมีลักษณะอย่างไรแล้วก็พิจารณาเส้นผมดำยาวหยาบละเอียดขนมีลักษณะอย่างไรแล้วก็พิจารณาให้เห็นลักษณะนะให้ดูลักษณะให้จำลักษณะเมื่อเราดูลืมตาดูผมขนเล็บควันหนังนึกเห็นผมมีลักษณะสั้นยาวดำอย่างไรแล้วก็ขนมีลักษณะอย่างไรขนคิ้วขนตาขนทั่วตัวเราเคยส่องดูกระจกเราก็สามารถจะพยายามนึกให้เห็นตามที่เราเคยเห็นในกระจกแต่ว่าเพ่งเรียกพยายามดูในลักษณะจะว่าเพ่งก็เกินไปคือเพียงพยายามพิจารณาลักษณะผมมีลักษณะอย่างไรขนมีลักษณะอย่างไรมีสั้นยาวหยาบละเอียดดำยาวอย่างไรก็ขนพิจารณาขนมีลักษณะอย่างไรแล้วก็พิจารณาเล็บมือเล็บเท้าของเรามีสีสันอย่างไรงอกออกมาสั้นยาวอย่างไรแล้วก็พิจารณาเล็บของเราตะโจทันตาฟันพิจารณาฟันในปากเราฟันเราซี่ใหญ่ซี่เล็กซี่ดำซี่ขาวฟันจริงหรือฟันปลอมเราขอพิจารณาฟันในปากเราเห็นฟันเราในปากเราพิจารณาลักษณะฟันจริงฟันปลอมฟันเล็กฟันที่ใหญ่ฟันห่างฟันพิจารณาจนเห็นความจริงว่าลักษณะฟันของเราจริงๆเนี่ยมันเป็นอย่างไรตะโจหนังพิจารณาหนังหุ้มรอบกายตัวเองตั้งแต่หนังศีรษะยันปลายเท้าจากปลายเท้าขึ้นมาศีรษะเราก็มีหนังหุ้มรอบตัวเองพื้นเดียวคนเราไม่ได้มีหนังมากมายแบบกับตัวเองมีหนังพื้นเดียวหุ้มรอบที่ปิดบังก้อนเนื้ออยู่ที่ปิดบังทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ก็อาศัยหนังนั่นแหละเป็นเครื่องหุ้มห่อปิดบังทำให้ดูไม่น่าเกลียดถ้าเราไม่มีหนังแล้วก็เอาหนังออกแล้วก็ดูน่าเกลียดมันจะไม่มีอะไรหุ้มห่อหนังเป็นเครื่องกันเวทนาไม่ให้เจ็บไม่ให้ปวดได้เพียงหนังบางๆนี่ก็เป็นเครื่องป้องกันแล้วก็พิจารณาลักษณะหนังมีลักษณะอย่างไรเหี่ยวย่นอย่างไรตึงอย่างไรหรือว่าสีดำสีขาว

เอาลักษณะเป็นฝ่ายเป็นขว้าเราก็พิจารณาหนังของเราอย่างไรพิจารณาย้อนไปย้อนมาจนกว่าจิตของเราจะสงบพิจารณาเรื่อยๆเกสาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกสาเกสาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกสาเกสาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกสาเกสาผม

ทันตานาขาโลมาเกสาเกสาผมโลมาขนนาขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันนาขาเล็บโลมาขนเกสาผมแล้วก็พิจารณาว่าตามพระว่ายังไงเราก็พิจารณาตามเกสาผมแล้วก็พิจารณาที่เส้นผมดำยาวหยาบละเอียดโลมาขนก็พิจารณาที่ขนในตัวเรานาขาเล็บก็พิจารณาเล็บที่มือเท้าของเรามีลักษณะอย่างไรตาโจหนังตาโจหนังเราก็พิจารณาหนังหุ้มรอบกายของเราหนังเราหุ้มห่อร่างกายเรามีลักษณะอย่างไรพยายามพิจารณาจนกว่าใจจะสงบใจสงบเรียกว่าสมถะยังจิตให้สงบเป็นการปูพื้นฐานดับนิวรณ์ไม่ให้เราฟุ้งซ่านคิดอะไรมากเพียงแต่พิจารณาว่าเกสาผมโลมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันนขาเล็บโลมาขนเกสาผมเมื่อจิตใจของเรามีพื้นฐานสงบเย็นลงเย็นลงก็จะเกิดปัญญาเกิดนิพพิทาเกิดญาณเกิดปัญญาขึ้นมารู้เห็นสภาวะร่างกายตามความเป็นจริงอันนี้เราไม่ต้องบอกกันเมื่อปฏิบัติไปแล้วก็ถึงขั้นสามารถที่จะรู้ได้เองพยายามพิจารณาผมขนเล็บกวนหนังหนังกวนเล็บขนผมที่ตัวเราเมื่อพิจารณาแล้วก็พยายามพิจารณาว่าเกสาผมผมเราในดำยาวหยาบละเอียดถ้าเราปล่อยทิ้งไว้ตามธรรมดาตามธรรมชาติหลายๆวันโดยที่ไม่ซักศีรษะเลยไม่อาบน้ำเลยปล่อยทิ้งไว้สัก10วัน20วันหรือเป็นเดือนเป็นปีเนี่ยผมของเราก็จะมีกลิ่นเป็นของโสกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นทั่วทั้งที่ศีรษะเราจะมีเหงื่อใครมีขี้รังแคบนศีรษะเราอันนี้เราก็พยายามพิจารณาตามความจริงเป็นอย่างนั้นแค่เราไม่ฟอกหัวสักวัน2วันนี่เราจะมีขี้รังแคเขาเรียกว่าขี้อยู่บนหัวได้จัดว่าขี้รังแคอยู่บนหัวแล้วก็เห็นว่ามันไม่สะอาดมันสกปรกจริงๆถ้าเราปล่อยทิ้งที่เห็นว่ามันเป็นของสะอาดน่ารักน่าใคร่เนี่ยเพราะเราต้องชำระล้างน้ำทุกวันแต่ถ้าเราไม่ล้างแล้วมันก็จะเปรอะเปื้อนมากขึ้นมากขึ้นไม่มีที่สะอาดได้เลยในบนศีรษะของเราเราพิจารณาเรื่อยไปเห็นใจของเราจำได้โอ้จริงๆแล้วผมของเรามีลักษณะอย่างนี้สีอย่างนี้สั้นยาวอย่างนี้แล้วก็มีเหงื่อใครอย่างนี้แล้วก็พิจารณาทำใจเรื่อยไปทีนี้ก็ลงมาโลมาขนโลมาขนขนคิ้วขนตาขนทั่วตัวของเรามีลักษณะอย่างไรแล้วก็พิจารณาขนทุกเส้นขนของเราแต่เราไม่ถูไม่ล้างปล่อยไว้หลายๆวันเหงื่อใครก็ออกทุกเส้นขนแล้วก็พิจารณาขนก็เป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเป็นของสกปรกพิจารณาเกสาผมโลมาขนนะขาเล็บเล็บมือก็ดีเล็บเท้าก็ดีงอกออกมาจากมือเท้าแล้วก็พิจารณาเราถ้าเราไม่แคะไม่ตัดไม่ล้างเล็บก็เป็นของสกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นบางคนเป็นกบเล็บเนี่ยพอแคะออกมาแล้วเหม็นเน่าเลยเล็บเหม็นเน่าเลยแล้วก็พิจารณาตามความจริงอันนี้ก็พิจารณาเรื่อยไปทันตาฟันฟันในปากเราฟันของเรามีสี่บนสี่ล่างสี่กรามสี่เล็กสี่ใหญ่ดำขาวฟันจริงฟันปลอมก็เป็นควันพิจารณาตรงไปพิจารณาในปากเราเป็นซี่ซี่เป็นยังกว่าเราจะนึกเหมือนเราอ้าปากดูในเงากระจกนึกติดตาติดใจได้ว่าลักษณะฟันเรามีลักษณะอย่างไรบางคนก็ฟันถี่บางคนก็ควันห่างฟันถ้าเราปล่อยทิ้งหลายวันเราไม่ถูไม่ชำระล้างไม่แคะเลยกินอาหารก็ปล่อยทิ้งเศษไว้ในปากก็ทำให้เกิดมีกลิ่นเน่าบูดในปากเรามันก็พิจารณาตามความจริงฟันบางคนก็สะอาดบางคนก็ไม่สะอาดแล้วพิจารณาถ้าปล่อยทิ้งแล้วมันไม่สะอาดทุกวันเนี่ยพอพิจารณางี้เราก็จะได้เห็นความจริงแม้แต่ในปากที่เรากืนกินอาหารเข้าไปทุกวันเรานึกว่าเป็นของดีของวิเศษนั้นก็มีกลิ่นเป็นของตกปกไม่สะอาดอยู่ตลอดเวลาเมื่อพิจารณาอย่างนี้ตามความเป็นจริงแล้วก็ทำให้เกิดความเชื่อความเคารพความศรัทธาความเลื่อมใสในการพิจารณาจิตของเราก็จะเป็นจิตที่เป็นปราโมทปราณีตมีปีติพิจารณาเราก็เรื่อยไปถึงตะโจหนังตะโจหนังตะโจหนังหนังในหุ้มรอบกายตัวเองมีหนังผืนเดียว

ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เนี่ยหนังก็เป็นของสกปรกเป็นของไม่สะอาดคนเราลองไม่อาบน้ำชำระร่างกายที่จะเห็นความสกปรกในตัวเราทันทีเหนียวเหนอะไปหมดตามในที่ช่องส่วนอวัยวะในร่างกายเราก็จะเป็นของเห็นได้ว่าเหงื่อใครจะออกทุกเส้นขนออกทั่วตัวเปื้อนเป็นที่แหล่งเกาะของไม่สะอาดได้แล้วก็พิจารณาตะโจหนังถ้าปล่อยทิ้งรายวันถ้าเราไม่ถูไม่ล้างมันก็จะสกปรกเป็นของไม่สะอาดพยายามพิจารณาอนุโลมปฏิโลมถอยกลับอีกตะโจหนังทันตาควันนาคาเล็บโลมาขนเกศาผมแล้วก็อนุโลมปฏิโลมย้อนขึ้นอีกเกศาผมโลมาขนนาคาเล็บทันตาฟันตะโจหนังการพิจารณาอยู่เรื่อยก็ทำให้จิตของเรานี่สงบปราณีตขึ้นมีความเห็นว่ากายของเรานี่สักแต่ว่ากายมันไม่ใช่ของเราจริงจังเป็นของเน่าเปื่อยเป็นของผุพังเป็นของที่เศร้าหมองเราไปดูซากศพที่เขาตายแล้วมาดูเราก็เหมือนกันแต่เรายังหายใจได้เท่านั้นเองเรียกว่าลามันขึ้นและคนรอลาวันนั้นไปดูศพโยมเก็บศพไว้แล้วลามันขึ้นหมดทั้งตัวพอลาขึ้นมันก็แห้งเหี่ยวสลายไปเป็นดินเป็นเท่าฐานไปเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมไปร่างกายคนเราก็มีสภาพเช่นเดียวกันทุกคนเราจะพิจารณาหรือไม่พิจารณามันก็เป็นของมันอยู่แล้วเฉพาะร่างกายของคนเราที่เกิดมาหนีความแก่ความเจ็บความตายหนีความน่าเกลียดน่าชังไม่พ้นสักคนเดียวเราก็พยายามพิจารณาเรื่อยอนุโลมปฏิโลมจนเกิดจิตของเราเห็นความจริงว่ากายของเรามันนี่เป็นของไม่สะอาดเป็นของสกปรกเป็นของเน่าเป็นของมีกลิ่นก็พิจารณาเรื่อยๆเข้าไปแล้วก็พยายามนึกจนหนังนั้นหลุดออกไปหนังศีรษะหลุดลอกออกไปเรื่อยๆหนังลอกไปยันหูหูหลุดไปตาหลุดไปปากหลุดไปคอหลุดหนังหลุดเรื่อยๆไปตามหัวไหล่ลำตัวหน้าอกสะโพกขาหนังก็หลุดลุ่ยออกไปหมดแล้วไปกองอยู่กับดินก็เห็นตัวแดงๆเลยเราเคยลอกหนังสัตว์อย่างไรก็เห็นตัวเองอย่างนั้นเคยเห็นเนื้อสัตว์อย่างไรเนื้อสัตว์แดงๆเนื้อเราก็แดงๆเหมือนกันมีน้ำเลือดมีน้ำเหลืองอย่างนั้นเหมือนกันเราก็พิจารณาหนังเป็นของหลุดไปแล้วก็เนื้อเป็นของไม่สะอาดอาศัยหนังหุ้มห่อฉะนั้นเองพอเนื้อออกแล้วก็เป็นของน่ารังเกียจคนจะไม่รักไม่ใคร่กันก็อีตรงที่เห็นหนังออกไปนี่เองไอคนที่จะรักจะใคร่จะหลงจะกันอยู่ก็อาศัยหนังเนี่ยหุ้มห่อปิดบังไว้ปิดตาปิดหูปิดจมูกปิดปากปิดกายไว้เพราะมีหนังหุ้มมันก็ดูสดใสแต่ว่าถ้าลอกหนังไปแล้วมันไม่สดใสมันไม่สวยไม่งามก็พิจารณาหนังลอกออกไปแล้วก็มีแต่เนื้อแดงๆอยู่ทั่วตัวเราลึกไปตรงไหนก็มีเนื้อแดงๆพิจารณาเนื้อหลุดออกไปอีกเอาเนื้อศีรษะหลุดไปเรื่อยหลุดไปตามลำตัวก็หมดเหลือแต่ซี่โครงหรือแต่โครงร่างโครงกระดูกมีแต่เส้นเอ็นร้อยรัดอยู่ทั่วหมดมีเส้นเอ็นตะปุ่มตะปมไปทั่วร่างกายหมดเลยไม่มีอะไรเหมือนยิ่งกว่าเถาวัลย์พันมาอีกร่างกายเรามีแต่เส้นเอ็นแล้วก็พิจารณาเส้นเอ็นหลุดออกไปเอาเส้นเอ็นหลุดออกไปก็มีแต่โครงกระดูกมีกระดูกศีรษะกระดูกคอกระดูกไหปลากระดูกแขนกระดูกสันหลังกระดูกซี่โครงซี่โครงแก่ซี่โครงอ่อนกระดูกสันหลังพิจารณาสะโพกซ้ายสะโพกขวาก้นกบพิจารณาขาพิจารณาแขนพิจารณามือพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกในกายตัวเองเห็นตามความจริงแล้วเห็นกายตัวเองก็เป็นของไม่สวยไม่งามเป็นของไม่น่าจะอยู่ได้เห็นโครงร่างโครงกระดูกของเราจิตของเราจะได้สงบเมื่อเห็นโครงร่างโครงกระดูกแล้วก็พิจารณาเรื่อยๆเข้าไปในหัวใจโอ้หัวใจมีปอดมีตับมีดีมีม้ามมีไตมีไส้น้อยไส้ใหญ่มีกระเพาะอุจจาระกระเพาะอาหารกระเพาะปัสสาวะเข้าไปภายในลำไส้มีลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่มีอาหารเก่าอาหารใหม่พิจารณาภายในเป็นของมีกลิ่นเป็นของไม่สะอาดให้เห็นกายภายในมีน้ำมันสมองมีหัวใจปอดตับมีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสเร็จน้ำลายพิจารณาน้อมเข้าไปเห็นอยู่ในกายตัวเองเป็นของปฏิกูลไม่สะอาดเราจะกินอะไรไปมันก็เป็นเสเร็จเป็นน้ำลายเป็นน้ำเลือดเป็นน้ำเหลือง
ออกไปแล้วกินถั่วกินงากินปูกินปลากินเป็ดไก่กินเนื้อกินสัตว์อะไรก็ไปกลายเป็นน้ำเลือดเป็นน้ำเหลืองเป็นเสลดเป็นน้ำลายแล้วก็แยกออกไปเป็นถั่วเป็นงาเป็นข้าวสุกขนมสดอะไรก็แล้วแต่เลยจะเคี้ยวกินอะไรก็ไปมันก็เป็นกายตัวเองเป็นเลือดน้ำเหลืองเป็นร่างกายถ้าแยกไปแล้วแยกเอากลับมาแล้วมันก็ไม่มีอะไรพิจารณาให้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นของแตกดับสลายไปในที่สุดให้พิจารณาเป็นธาตุดินธาตุดินอันไหนแข็งก็เป็นธาตุดินอันไหนเหลวก็กลายเป็นธาตุน้ำอันไหนวันไหวอบอุ่นก็กลายเป็นธาตุไฟอันที่พัดผ่านไปในร่างกายก็เป็นธาตุลมเมื่อธาตุทั้งสี่มันแตกแยกออกไปแล้วมันก็หมดไปไม่มีร่างกายเราธาตุที่ห้าก็คือมโนธาตุวิญญาณธาตุคือความรู้ธาตุรู้คือรู้ว่าสุขว่าทุกข์รู้ว่าดีว่าชั่วรู้ว่าบุญว่าบาปอันนี้ธาตุที่ห้าก็คือการเป็นธาตุรู้อันนี้ไม่มีตัวไม่มีตนอยู่แล้วไม่ประกอบกับอะไรแต่นั้นถ้าพิจารณาร่างกายของเราเป็นอย่างนั้นแยกออกไปแล้วก็มีถั่วมีขนมมีเนื้อมีปูมีปลาแยกกายออกไปแล้วไม่มีอะไรเกิดจะเข้าสุขขนมสดพอเราปล่อยทิ้งไม่ให้ลมมันหายใจเข้าออกกายนี่ก็บูดกายนี่ก็เน่าทุกคนเราก็เมื่อเวลาหมดลมแล้วกายก็บูดก็เน่าทุกคนเราก็พยายามให้นึกตามความจริงเราจะได้ไม่หลงไม่ลืมตัวเองจะได้มีสติจะได้มีสัมปชัญญะคุ้มครองอารมณ์ตัวเองไม่ให้หลงไม่ให้เกิดความวุ่นวายพิจารณาแยกสัตว์แยกส่วนในกายตัวเองให้บ่อยๆเราจะได้ฉลาดเราจะได้ชำนิชำนาญเลือดมาจากอะไรน้ำเหลืองมาจากอะไรขนมาจากอะไรควันมาจากอะไรกระดูกมาจากอะไรมาจากข้าวสุกมาจากข้าวหนนสดมาจากถั่วมาจากมันมาจากผักมาจากหญ้ามาจากปูจากปลามาจากอาหารพวกนี้เนี่ยก็มากลายเป็นเลือดเนื้อกายใจของเราพอแยกออกไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรฉะนั้นก็พยายามทำจิตของเราให้สงบทำจิตของเราให้รู้เข้าใจเข้าถึงอันนี้เราก็จะได้มีความรู้ได้ถูกต้องพิจารณาเรื่อยๆไปเห็นแล้วก็แยกกายกับจิตของเรามีอะไรกายส่วนหนึ่งมีธาตุดินน้ำไฟลมจิตคือธาตุรู้สุขรู้ทุกข์รู้ดีรู้ชั่วการคิดนึกของเราเนี่ยเราก็รู้เลยว่ากายมีหน้าที่เย็นร้อนอ่อนแข็งแต่จิตเรามีหน้าที่รับรู้เรื่องอะไรได้ทั้งใกล้และไกลก็พยายามพิจารณาอย่างนี้นะเข้าจิตเราก็จะสงบแล้วก็พยายามพิจารณาทั้งเข้าทั้งออกจะทำให้จิตของเราสงบยิ่งขึ้นไปทำหลักเดิมทำอย่างไรเราก็พยายามยกจิตขึ้นสู่อารมณ์กรรมฐานกายของเราเนี่ยเป็นกรรมฐานเป็นที่ตั้งเป็นที่อยู่ของจิตใจแล้วก็พยายามยึดหลักกายเห็นกายก็เห็นจิตเห็นจิตก็เห็นกายเห็นจิตเห็นกายก็เห็นอยู่เรื่อยกายเดินกายนั่งกายนอนกายถ่ายอุจจาระปัสสาวะกายทำอะไรแล้วก็พิจารณากายเมื่อเห็นกายก็เห็นจิตการที่มีสติรู้จักกายนั่นแหละจิตมันก็คิดนึกทั้งใกล้ทั้งไกลฉะนั้นเราต้องพยายามนะพยายามมองสอดส่องตั้งแต่กลางใจของเราพิจารณาเห็นชัดก็ผ่าตัวเองเลยผ่าตัดเหมือนหมอผ่าตัดนั่นแหละเอาสติเอาปัญญาเหมือนมีดมาผ่าตัดตัวเองผ่าเลยผ่าออกไปเลยผ่าออกไปคนละซี่เลยก็ได้นึกเห็นว่ากระดูกศีรษะเราเนี่ยเอาเหมือนเอามีดเนี่ยมาตัดผ่าออกไปแหวะออกไปกลางตัวเมื่อเราผ่าเนื้อปลาเนื้อหมูเนื้อเป็ดเนื้อไก่ผ่าออกไปแยกออกไปเห็นข้างในตัดปุ๊บจากศีรษะทะลุไปเลยก้นกบมันเลยขาดแยกออกไปเลยไม่มีอะไรเลยขาไปทางแขนไปทางกายของเราแยกเป็นสองส่วนเนี่ยเหมือนกับไอ้คนที่ทำงัวทำควายทำหมูทำไก่ทำเป็ดทำปลาเนี่ยพวกช่างพวกนี้ชำนาญช่างทำงัวทำควายทำหมูทำเป็ดทำไก่ถลกเลยลอกหนังปุ๊บออกไปควันคอลอกหนังดึงหนังออกจากตัวเหมือนพวกช่างงัวทำงัวเนี่ย
ทำงูทำควายก็ลอกหนังออกไปแล้วก็เหลือแต่เนื้อแดงๆเอาหนังออกไปหมดเหลือแต่เนื้อแดงๆเป็นยังไงเนื้อแดงๆแต่ก็ชำแหละเอาเนื้อออกไปอีกเหลือแต่ซี่โครงนี่พวกช่างทำงูนี่เขาเก่งเขาชำแหละพักเดียวเอาหนังไปทางหนึ่งแล้วเอาเขาไปทางหนึ่งเอาเนื้อไปกองไว้อีกทางหนึ่งเอาแขนเอาขาเอาตีนไปกองไว้อีกทางหนึ่งนี่ก็ควักลำไส้ควักตับควักหัวใจออกดึงออกมาเลยพวกนี้ลองพิจารณาตัวเองแบบนั้นเลยแบบเหมือนช่างงัวที่เอางัวออกทั้งตัวก็ดึงตับไตไส้พุงไส้น้อยไส้ใหญ่มีอุจจาระปัสสาวะมีกลิ่นเลือดคาวคลุ้งในตัวเรานั่นเลยในตัวนั้นก็ออกมาแยกออกสัดส่วนไปแต่ภายในนั้นมีอีกมีหัวใจมีปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่แล้วมีเสลดมีน้ำลายมีน้ำเลือดมีน้ำเหลืองอีกมีน้ำมันสมองอีกก็แยกออกเป็นสัดส่วนแล้วก็พิจารณาปล่อยทิ้งไว้สองวันสามวันเน่าเละท่านบอกว่ามีสุนัขมาดึงเอาไส้ไปกินเอาไส้น้อยไส้ใหญ่มากินไปกินมีแรงกามาจิกกินมีหนอนชัยพอสองวันสามวันก็เละเน่าเหม็นไปคลุ้งไปหมดทั้งกายเนี่ยถ้าเราไม่ตายนะถ้าเรามาดูตอนนั้นเราก็คงอยู่ไม่ได้เหมือนกันเนี่ยถ้าเจ้าของมาดูไอ้ศพอย่างนั้นก็คงเหม็นเหมือนกันแต่เมื่อตายไปแล้วมันก็เลยไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองอยู่ในสภาพอย่างนั้นตัวเองไม่รู้จักว่าเหม็นอย่างไรเพราะเราไม่ได้พิจารณาก่อนตายแต่ตายแล้วมันก็ไม่รู้ตัวเองพิจารณาเมื่อกายเป็นอย่างนั้นแล้วก็น่าเกลียดน่าชังไม่น่ารักไม่น่าห่วงไม่น่าหวงไม่น่าเสียดายไม่น่าจะมายึดมาติดกันจนเกินไปก็นึกว่าเออมันเป็นทุกรูปทุกนามนี่นะอย่างนี้เราก็สบายใจได้พิจารณาเห็นเป็นอย่างนั้นแล้วค่อยหมดไปเนื้อหายไปเป็นดินไปแล้วกระดูกก็ผุไปเป็นเท่าฐานไปแล้วน้ำเลือดน้ำเหลืองหัวใจปอดตับผมขนเล็บกวนหนังก็ละลายหายไปเป็นดินน้ำปล่อยลมไม่มีอะไรจิตก็เป็นสักแต่ว่าจิตเท่านั้นเองกายก็เป็นสักแต่ว่ากายรูปนามเป็นอนิจจังทุกขังหน้าตาไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราไม่มีเขาเป็นสักว่าธาตุสักว่าธาตุคืออะไรมันก็เป็นธาตุดินน้ำปล่อยลมเหมือนเดิมดิกายเราก็กินข้าวกินน้ำมันก็กลายเป็นก็ข้าวน้ำนั่นก็เกิดจากดินจากน้ำแล้วมันก็กลับไปเป็นสภาพเดิมเป็นไงเป็นธรรมชาติธรรมะแปลว่าธรรมชาติเป็นธรรมชาติใช่ไหมเป็นไปโดยสมบูรณ์แบบนี่แหละผู้ไม่หลงศีลสมาธิปัญญาเห็นอย่างนี้เห็นกายตามความเป็นจริงทั้งกายภายนอกบ้างกายภายในบ้างพิจารณาเห็นอย่างนี้จิตภายนอกบ้างจิตภายในบ้างเห็นจิตอย่างนี้คิดนึกไปข้างนอกบ้างอยู่ข้างในบ้างเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็รู้ธรรมเห็นธรรมมีธรรมเกิดขึ้นในใจของเราต้องพยายามพิจารณาอย่างนี้พิจารณาเจนใจเรานี้เข้าใจแจ้งชัดไม่เห็นว่ากายของเราจะวิเศษไปกว่าอะไรกายคนเรานี้ต้องแตกกายทำลายขันเน่าเปื่อยไปในที่สุดมันแน่นอนนักหนาพยายามนึกไปแล้วราคะก็จะดับความกำหนัดในรูปตรงกันข้ามกำหนัดในรูปชายกำหนัดในรูปหญิงก็จะเบาลงเพราะเห็นสภาพรูปของเรานั้นไม่สวยไม่งามถ้าได้พิจารณาอย่างนี้แล้วเราก็จะเบาราคะราคะก็จะไม่ค่อยรบกวนใจความกำหนัดที่อยากจะสัมผัสถูกต้องเพศตรงกันข้ามก็เบาลงหายไปเพราะเห็นว่าคนเรามันมีน้ำเหงื่อน้ำไข่มีน้ำเลือดมีน้ำเหลืองมีอุจจาระปัสสาวะมีขี้หูขี้ตาขี้หมูขี้ปากก็เห็นว่าไม่ใช่ของวิเศษอะไรที่เราจะต้องไปบูชาและแสวงหานอกจากตัวเราตัวเราก็มีอยู่แล้วจับต้องตรงไหนมันก็เป็นอสุภะจับต้องตรงไหนมันก็เปื่อยเน่าก็พยายามดับเข้ามาที่ตัวเองเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วราคะสังโยชน์ก็จะดับความกำหนัดย้อมใจเพศตรงกันข้ามก็จะน้อยลงศีลสมาธิปัญญาก็จะตั้งมั่นอยู่ในดวงใจของเราเราก็จะรู้ว่าเราหลุดพ้นไปได้ใบอะไรบ้างหลุดพ้นไปชั่วขณะหนึ่งก็ยังดีดีก็มันมีอยู่ตลอดวันอันนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนชี้แนะแนวทางให้ทำอย่างนี้
ไม่ใช่ว่ากิเลสหมดแล้วจะเป็นไม่ดีนะกิเลสหมดสิใจมันจะมีกำลังกิเลสทำให้ใจเศร้าหมองทำให้เราโกรธทำให้เราโลภทำให้เราหลงทำให้เรากังวลทำให้เป็นโรคกินไม่ได้นอนไม่หลับทำให้เป็นเรื่องทำให้ใจนั้นไม่มีความสุขสงบเมื่อเราละอันนี้ไปได้แล้วเราเห็นตามธรรมชาติมันแล้วไม่มีอะไรแล้วคนเราเกิดมาแล้วเป็นอย่างนี้ดับไปเป็นอย่างนี้ก็สบายใจได้ปฏิบัติกรรมฐานเห็นอย่างนี้แล้วก็เราก็มั่นใจแล้วคนเรามีเท่านี้เองนะถ้าบอกว่าหนังเราเนี่ยถ้าเรามาขูดเราออกไปแล้วมันไม่มีเท่าไหร่เลยทั้งนั้นลอกหนังไปแล้วข้างในมันก็ไม่สวยข้างในมันก็ไม่งามมันก็พิจารณาไปดูในกายเราแล้วมันก็ยอมรับจริงๆมีอะไรที่จะน่าเกลียดน่าชังยิ่งกว่ากายไม่มีเหม็นอะไรไม่เหม็นเท่ากับเหม็นกายตัวเองกายตัวเองนี่มันเหม็นแต่ว่าคนที่เหม็นไม่ได้รับรู้เสร็จแล้วคนอื่นเขามารับรู้ก็เลยเห็นว่าเหม็นมากวัวควายตายตวงมีคนแย่งกันมากินเนื้อมีหอมมีอร่อยแต่คนตายแล้วไม่มีอร่อยเลยไม่มีรสชาติเลยมีแต่ความน่าเกลียดทิ้งความน่าเกลียดไว้ในกายทิ้งความน่ากลัวไว้ในกายทิ้งความน่าชังไว้ไม่น่ารักเหมือนสัตว์สัตว์นั้นตอนเป็นมีค่าน้อยพอตายก็มีค่ามากทุกคนขาดไม่ได้ยิ่งคนกินเนื้อสัตว์แล้วติดนั่นก็ขาดไม่ได้ต้องกินทุกวันแต่ว่าเป็นไงคนตายแล้วไม่มีใครติดไม่มีใครอยากจับสัปเหร่อเท่านั้นเองสัปเหร่อนี่มีวันดีอยู่ทุกวันวันพุธก็อยู่วันอาทิตย์ก็อยู่กับผีสว่างก็อยู่กับผีกลางวันก็อยู่กับผีเย็นก็อยู่กับผีกลางคืนก็อยู่กับผีอยู่กับซากศพสัปเหร่อมีวันนั่นน่ะปีใหม่ก็อยู่กับผีปีเก่าก็อยู่กับผีวันอะไรเป็นมงคลก็อยู่กับผีเป็นอวมงคลก็อยู่กับผีใครจะเลิกงามยามดีสัปเหร่อก็อยู่กับผีตลอดปีตลอดชาติจนตายถ้าเป็นไงมีเงินมีทองใช้เพราะฐานะเขาเป็นอย่างนั้นแต่ว่าสัปเหร่ออยู่กับผีก็เหมือนตัวเราเนี่ยอยู่กับผีแต่เราไม่เคยพิจารณาตัวเองเลยสัปเหร่ออยู่กับผีกินเหล้าเมายาทุกวันบางคนมีเมียต้องสองสามเมียมีเงินมีภรรยาต้องหลายคนเจ้าชู้อีกด้วยแต่ว่าก็จับซากศพที่เป็นของว่าตายแล้วก็มาอย่างนี้ทั้งหมดแต่ก็ไม่เคยพิจารณาปัญญามันไม่เกิดมันมิดหมดมันมืดบอดหมดแล้วเพราะความเคยชินเหมือนงูที่มันอยู่กับงูมันไม่กลัวงูหรอกหรือว่าเหมือนหมองูอยู่กับงูก็ไม่กลัวงูเสืออยู่กับเสือมันก็ไม่กลัวเสือไม่กลัวเสือกัดแต่คนไปอยู่ใกล้เสือกลัวเสือกัดไอ้เสือกับเสือเองมันก็ไม่กลัวกันตัวเราก็อยู่กับเราก็ไม่เคยพิจารณาเลยเหมือนสับปะเลอนั่นเองจิตนี่เหมือนสับปะเลอจิตนี่มันตัวสับปะเลอมันไม่เคยกลัวเลยไม่เคยพิจารณาเลยว่ากายของเรานี่มีความตายความเจ็บความแก่มีความเปื่อยเน่าอยู่ในตัวมันก็หลงไปติดอยู่ข้างนอกแต่ถ้าสับปะเลอคนใดเอาธรรมะนะจะเห็นทันทีเลยโอ้กายของเราพุทธเจ้าสอนให้เป็นสัปเหร่อสอนให้รูปคำสอนให้ไปแหวะให้ไปคลำศพซากศพนั้นสอนให้ไปดมกลิ่นนั้นสอนให้พิจารณานั้นว่ามันเหม็นอย่างไรมันหอมอย่างไรมันน่าเกลียดอย่างไรให้ทำความรู้ให้เกิดขึ้นเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วก็ทำให้เห็นความจริงเห็นความน่าเกลียดน่าชังในร่างกายของมนุษย์ทั้งหมดทั้งตัวทั้งเรานี่สัปเหร่อคนนี้ก็จะฉลาดจะหลุดพ้นขึ้นได้เพราะมาน้อมตัวเองดูตัวเองเห็นซากศพข้างนอกแล้วมันก็ตายมีเน่าเหม็นแล้วก็มาดูตัวเองเน่าเหม็นเหมือนกันเนี่ยจิตก็จะสงบมากขึ้นอันนี้เป็นอุบายกำจัดความกำหนัดย้อมใจได้ดีมากเราต้องอาศัยพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆพิจารณาอยู่เนืองๆท่านพุทธเจ้าบอกภิกษุเขาถามว่าภิกษุหนุ่มทำไมจึงอยู่ได้ทำไมพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พระภิกษุหนุ่มปกครองพระภิกษุหนุ่มอยู่ได้ธรรมดาคนวัยหนุ่มไม่ต้องเที่ยวเตะฮาต้องมีครอบครัวจะมาโกนหัวนุ่งเหลืองมาอดอะไรอยู่อย่างนี้ไม่ได้
ถามพระพุทธเจ้าแปลกใจเนี่ยศาสนาอื่นแปลกใจว่าพุทธเจ้าสอนคนหนุ่มๆทั้งนั้นเลยหนุ่มๆสาวๆให้บวชให้เรียนได้

ท่านบอกว่าที่ท่านให้พระภิกษุหนุ่มที่อยู่ได้นั้นก็อาศัยอย่างนี้เองอาศัยการพิจารณาอสุภกรรมฐานภิกษุพิจารณาร่างกายของเรามีการเปื่อยเน่ามีการชำแหละอยู่เรื่อยๆเนี่ยพิจารณาร่างกายเป็นของไม่สวยไม่งามภายในมีโครงร่างโครงกระดูกมีหัวใจมีปอดมีตับมีน้ำเลือดน้ำเหลืองภิกษุก็เลยปลงใจไม่อยากจะสึกไปพอเห็นว่าสังขารร่างกายมันไม่มีอะไรข้างในมันไม่ใช่มีแก้ววิเศษอยู่ในท้องในพุงของคนไม่มีความหอมความหวนอบอวลอะไรที่มันน่าดมน่าไปจับอยู่ในไส้ในพุงคนภิกษุหนุ่มจึงปลงใจตกไม่อยากสึกไปแล้วก็มองเห็นว่าผู้หญิงเนี่ยเปรียบเหมือนแม่ตัวเองมองผู้หญิงเหมือนแม่ตัวเองรักเหมือนแม่ตัวเองสงสารเหมือนแม่ตัวเองถ้ารักก็รักแบบแม่ตัวเองอยากจะช่วยอยากจะให้แม่ตัวเองมีความสุขสะดวกสบายมีความสุขสงสารก็สงสารเหมือนแม่ตัวเองแล้วคนเราถ้าคิดว่าเป็นแม่เราจะเป็นยังไงจะเอาไปทำเมียก็ไม่ได้ก็คิดว่าเป็นแม่แล้วก็อยู่กันอยากแบบแม่ถ้าพุทธเจ้าสอนพระภิกษุให้ทำความรู้ว่าผู้หญิงก็คือแม่เราสมมติว่าเป็นแม่เรามีเพศเดียวกับแม่เราถ้าเธอยังไม่หายข้องใจก็ให้ทำเหมือนน้องเราเหมือนน้องสาวเราหรือพี่สาวเราก็เป็นเพศเดียวกับพี่สาวเราน้องสาวเราก็จะมีความเมตตาสงสารรักใคร่เหมือนน้องเราพี่สาวเราก็จะไม่มีคิดอะไรที่เกินเลยไปทางเพศตรงกันข้ามราคะสังโยชน์ก็จะดับไปทุกวันในเมื่อภิกษุรู้จักพิจารณาว่าผู้หญิงคือแม่เราพี่สาวเราน้องสาวเราจะสอนภิกษุณีว่าภิกษุณีจงคิดเถอะว่าบุรุษนั้นคือพ่อเราเสียงนั้นคือเสียงพ่อเรารูปนั้นคือรูปพ่อเราเพศนั้นคือเพศพ่อเราภิกษุณีก็สบายใจได้ในเมื่อเห็นพ่อตัวเองก็ไม่คิดที่จะร่วงเกินล่วงเลยไปในทางกามเพื่อเห็นว่าเป็นพ่อแล้วก็อยู่กันได้พ่อกับลูกก็อยู่กันได้นอนด้วยกันได้กินด้วยกันได้เพราะมีความรักความใคร่สงสารเมตตาเหมือนพ่อกับลูกหรือว่าคิดเหมือนพี่เราเหมือนน้องสาวเราเคยรู้มาคิดเหมือนพี่ชายเราน้องชายเราคิดแค่สามคนเองคิดเหมือนพ่อเราพี่ชายเราน้องชายเราก็สบายใจในเมื่อเธอยังคิดปรงไม่ตกก็ให้ภิกษุณีเธอจงพิจารณาร่างกายของเราและของเขาที่เคยเห็นซากศพมันเน่ามันเปื่อยมันเละมันพุมันพองน่าเกลียดน่าชังของบุรุษที่ตายไปแล้วบุรุษที่ตายไปแล้วไม่มีสวยงามเลยสักบุรุษเดียวจะเป็นใครก็รื้อแร้แต่ก็น่าเกลียดน่าชังมีอุจจาระมีปัสสาวะมีหนอนชัยทั้งช่องจมูกช่องตาช่องหูหนอนเต็มไปหมดกินน้ำเลือดกินน้ำเหลืองอร่อยอร่อยเฉพาะหนอนมันสนุกสนานเลื่อนเลิงกันชวนกันกินครวนกันใช้กันใจอยู่ในร่างกายบุรุษนั้นแล้วเธอจะใคร่อะไรเธอจะอยากได้รูปบุรุษนั้นหรือถ้าบุรุษนั้นปราศจากวิญญาณแล้วก็น่าเกลียดน่าชังทั้งหมดภิกษุณีทำอย่างนี้ก็เลยบรรลุได้ไม่อยากสึกภิกษุณีสาวๆก็บวชอยู่ตลอดชีวิตเมื่อสตรีมองเห็นบุรุษเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องก็เบาใจเมื่อบุรุษมองเห็นสตรีเป็นแม่เป็นพี่สาวน้องสาวก็เบาใจปฏิบัติอยู่ได้พระภิกษุหนุ่มๆก็สามารถคลองจีวรกาสาวพัดไม่ให้ร้อนใจอยู่ถือพรหมจรรย์ได้ตลอดไปอันนี้เราต้องพยายามทำใจไว้เรื่อยๆพิจารณากายข้างนอกบ้างเห็นคนอื่นเขาตายไปแล้วตายไปเมื่อวานนี่ก็มีตายไปเมื่อวันซืนก็มีเพื่อนรุ่นเดียวก็ตายไปแล้วอายุน้อยกับเราก็ตายไปแล้วทำยังไงดีอ้าวไอ้นั่นก็ตายคนนี้ก็ตายนึกว่าสิโอ้ที่ตายไปก่อนเราก็มีเยอะเลยเนี่ยอายุน้อยๆก็ตายออกวันต้องวันก็ตายฉะนั้นก็มีแต่คนตายให้เราเลยถามตัวเองว่าจะตายเมื่อไหร่แค่ตายเมื่อไหร่แล้วยังหลงยังทำความดีไว้พอหรือยังอันนี้ก็นึกถึงเห็นคนอื่นเขาตายบ้างเขาตายไปเก่าๆแล้วตายไปจนกระดูกผุมาแล้วก็คนมีกินมีใช้มีการมีงานมีความรู้สึกนึกคิดมีครอบมีครัวมีผัวมีเมียเหมือนกับเรานี่เองไม่ต่างอะไรกันแต่ก็ไม่พ้นความตายทำไมจึงต้องตายเกิดมาน่าเสียใจ
ถ้าไม่ตายได้ก็เป็นสุขที่สุดในโลกแต่เกิดมาแล้วก็ต้องทิ้งสังขารเพราะขยืมเข้ามาชั่วคราวเราเอามาจากท้องแม่น่ะเราได้มาจากท้องแม่แล้วเราก็มาทำมาหากินมาอยู่เป็นตัวอย่างนี้ก็อาศัยแม่นั่นเองเป็นผู้อุปถัมภ์มาตลอดเหมือนธรรมะอุปถัมภ์ทุกคนนั่นเองเราก็นึกถึงว่าที่เขาตายไปแล้วใหม่เก่าเขาเห็นเราไปเผาเนี่ยเราคิดเลยว่าเราก็ต่อไปก็เป็นอย่างนั้นคิดเรื่อยๆไปต่อไปเราก็ต้องนอนให้เอาขอตาสังมัดมือมัดเท้าขึ้นตัวเขียวอืดมานึกถึงตัวเราโอ้เราต่อไปก็ต้องตัวเขียวอืดหน้าเกลียดไม่มีใครอยากจับแม้แต่กลิ่นก็ไม่อยากให้เข้าจมูกบางคนก็ไม่อยากจะดูคนสวยก็กลายเป็นคนหน้าเกลียดหน้าชังกลายเป็นคนที่สกปรกไม่อยากจะเข้าไปใกล้กลัวจะไปสูดดมกลิ่นเกิดเชื้อโรคจะติดตัวอันนี้ก็ทำให้เกิดความกลัวนี่เราก็พิจารณาเรากลัวตายเราก็ต้องรีบทำความดีเพราะร่างกายของเรานี้เอาถ้าถึงขั้นนั้นแล้วเราใช้ไม่ได้แล้วมันเสียคนและเสียรูปเสียนามแล้วมันไม่มีอะไรดีแล้วร่างกายมันเน่าเปื่อยแล้วมันผุพังไปแล้วนี่มันแตกสลายเสียแล้วมันเปลี่ยนแปลงคนที่ตายวันหนึ่งหน้าตาก็เริ่มรู้สึกว่าน่าเกลียดขึ้นที่สองก็น่าเกลียดมากๆขึ้นที่สามจะน่าเกลียดแค่ไหนที่สี่ที่ห้าที่เจ็ดจะเริ่มน้ำเหลืองน้ำเลือดไหลตาถลนลิ้นจุกปากมือเท้ากลางขึ้นมากขึ้นทั้งที่คนผอมก็อ้วนใหญ่มากถ้าคนอ้วนก็ยิ่งอ้วนใหญ่มากขึ้นนี่เราก็พิจารณาความตายคนอื่นเป็นอย่างนี้แล้วเราเป็นไหมเป็นเราก็โอ้เราก็ต้องเป็นต่อไปนี่เราก็ต้องตายใช่แล้วเพื่อนๆหลวงปู่เราตายกันไปเยอะแล้วเรานี่ก็ยังมีบุญนะยังรอดมาได้นะไม่ตายแต่ตอนนั้นถ้าเราตายแล้วเราทำไงพยายามกำหนดรู้ตัวเองให้ตลอดเวลาและจิตของเราก็จะสบายเห็นตัวเองก็ตายโอ้ถ้าคนตายก็ไม่ต้องทำอะไรมากทำแต่ความดีอย่างเดียวทำแต่ความดีเท่านั้นที่จะเอาไปได้อย่างอื่นเอาไปไม่ได้เป็นบ้านเราเป็นรถของเราเป็นที่ดินของเราลูกหลานของเรามีเงินฝากไว้ธนาคารตายปุ๊บเมื่อไรไม่เป็นของเราเลยอาศัยที่ความยึดถือเท่านั้นที่ว่าเป็นของเราแต่ถ้าตายแล้วไม่มีอะไรติดตัวไปได้เลยแม้แต่ผ้าผืนเดียวก็เอาไปไม่ได้อันนี้เราก็ให้คิดถึงความตายมาข้างหน้าแล้วที่ตามมาที่มาข้างหลังก็แล้วไปที่เขาจะเที่ยวเขาตายก็ถือว่าเป็นเรื่องของเขาแต่ว่าที่จะเกิดขึ้นในข้างหน้าเราก็ต้องมีทุกวิธีทางจะเกิดขึ้นรูปใดเท่านั้นเองอันนี้เราก็ต้องสังวรระวังพยายามรักษาใจของเราไว้อย่าให้มันเป็นคนตกต่ำให้เป็นคนอาภัพอย่าให้เป็นคนใจหนาไม่เชื่อบุญเชื่อบาปให้เป็นคนน้อมเอียงมาทางจิตใจกุศลอย่างนี้เขาก็จะได้ประโยชน์ที่สุดในชีวิตของเขาต้องพยายามทำจนจิตเราเนี่ยคล่องแคล่วชำนิชำนาญนึกถึงกายใครภายนอกบ้างมานึกถึงกายข้างในตัวเองว่าเราจะต้องตายอย่างนั้นพยายามทำให้เกิดขึ้นในตัวเราพยายามเห็นศีลเป็นของเราสมาธิเป็นของเราปัญญาเป็นของเราเราก็จะได้เข้าถึงธรรมะเข้าถึงการหลุดพ้นทางความคล่องใจความไม่สงบใจสมาธินี่จะช่วยได้ดีที่สุดทุกอย่างขอให้เพียรทำพยายามทำไปเถอะเราก็จะเจริญขึ้นยิ่งขึ้นไปหัดพิจารณากายข้างนอกเขาตายกันแล้วเราก็มาดูตัวเราตายบ้างเราจะต้องตายเมื่อไรตายวันนี้ยอมไหมขนาดนี้ถ้าเกิดนั่งแล้วไม่หายใจจะยอมตายไหมโอ้ยังกลัวลูกหลานยังไม่โตไม่กล้าเป็นไงจึงกลัวตายแล้วไปดีไม่เอาหรือจิตมันยังเข้าข้างตัวเองอยู่ก็ไม่มันก็ยังกลัวอยู่ไม่อยากตายบางคนภาวนาไปแล้วให้ใจไม่ออกนึกว่าจะตายรีบภาวนาใหม่ให้ใจใหม่ธรรมะเกิดขึ้นแล้วเราไม่อยากธรรมะก็ไม่ได้ธรรมะก็หายไปอันนี้น่าเสียดายที่เราไม่รู้เท่าทันต้องพยายามดูความคิดตัวเองและจะรู้จักธรรมะคำสอนพุทธเจ้าถ้าไม่รู้เท่าทันจิตแล้วถูกหลงหมดถูกความหลงครอบงำหมดโมหะจริตเกิดขึ้นเลยคิดอะไรก็ไม่รู้จักความคิดตัวเองเขาเรียกว่าหลงไม่รู้ความจริงปัญญาไม่เกิดที่รู้จิตเห็นจิตเนี่ยปัญญาจะเกิดสามารถไม่หลงรู้เท่าทันจิตตัวเองจะเป็นมรรคผลขึ้นมาได้

อันนี้เราต้องพยายามต้องเข้าใจว่าความคิดนึกของเราเนี่ยเป็นอย่างไรคิดดีไหมสุขหรือทุกข์สงบหรือไม่สงบพยายามน้อมมาพุทลมเข้าโทลมออกหายใจเข้ายาวก็รู้หายใจเข้าสั้นก็รู้หายใจออกยาวก็รู้หายใจออกสั้นก็รู้อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกจนกว่าใจจะสงบพยายามไม่ไปคิดไกลตัวเองคิดแต่ใกล้ตัวเองเนี่ยคิดเฉพาะที่ใบหน้าตัวเองจมูกตัวเองปากตัวเองคางคอหัวไหล่ลำตัวเนี่ยน้อมเห็นชัดในตัวเองมากๆขึ้นจิตเราจะได้ไม่ฟุ้งซ่านการทำการงานทั้งหลายก็พยายามไม่ฟุ้งซ่านทำใจเฉยๆทำใจเย็นๆทำสงบให้เกิดขึ้นในตัวเราและจิตของเราก็จะเป็นบุญกุศลอย่างใหญ่หลวงอะไรไม่มีดีเท่ากับจิตเราคนเราทุกข์ที่จิตสุขที่จิตดีที่จิตชั่วที่จิตจะไปสวรรค์นิพพานไปนรกมันเรื่องจิตทั้งหมดเลยในโลกนี้จะไปไหนแม้ตะคนจะส่งจรวดไปดวงจันทร์ได้เท่าเทียมก็ไปด้วยจิตจิตมันไปก่อนจิตมันไปมาเป็นร้อยๆปีเป็นพันๆปีจิตมันไปมานานแล้วแต่ว่ากายมันยังไม่ไปมันยังคนคิดหาวิธีไปไม่ได้ทีนี้พอจิตมันไปได้กายมันไปไม่ได้พอคนคิดให้มันไปได้มันก็ไปตามจิตแต่ที่จริงเริ่มต้นมันจิตมันไปมาแล้วจิตมันไปมาแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะไปยังลึกรู้ถึงแก่นแท้ของสถานที่นั้นได้เพราะญาณยังไม่แก่กล้าแต่ถ้าหากมีปัญญาแก่กล้ามันก็ไม่ไปแล้วมันรู้อยู่ตรงนี้เองเห็นตรงนี้รู้อยู่ตรงนี้พอแล้วไม่ดิ้นไม่ทะเยอทะยานที่จะไปเพื่ออะไรฉะนั้นเราต้องพยายามควบคุมจิตของเราให้มีธรรมะเวลาพิจารณาอะไรก็พยายามพิจารณาให้เกิดความเห็นจริงๆในร่างกายในความคิดนึกของเราเห็นกายรู้กายรู้จิตรู้กายรู้จิตรู้เฉยรู้ละรู้วางรู้สงบรู้ไม่สงบรู้ต้องทำความรู้ที่จิตใจของเราไม่ใช่ไปรู้ที่อื่นไปรู้ถึงคนอื่นไม่ได้ความคิดนึกก็เป็นของเรารู้มากรู้น้อยอยู่ที่เราตั้งใจนั่นเองพยายามปฏิบัติให้กำหนดรูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนกำหนดกายเดินกายนั่งกายนอนไว้เดินไปยังไงเราก็รู้ว่าเดินอย่างไรพระนั่งอย่างไรนอนอย่างไรคิดอย่างไรก็พยายามกำหนดรู้จนกว่าใจจะสงบพิจารณาเรื่องความตายเนี่ยดีที่สุดพิจารณาว่าเราต้องตายหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายพยายามน้อมความตายมาไว้ที่ตัวเราเราจะได้รู้จักความสงบมากขึ้นบางคนภาวนาแล้วหายโรคเลยบางคนภาวนาไปเนี่ยเกิดเป็นไข้เกิดป่วยจะต้องหามเข้าโรงพยาบาลแต่พระท่านบอกไม่เป็นไรภาวนาไปภาวนาพอหลุดตรงนั้นตัวเย็นเลยหายไข้ทันทีเลยพุทโธก็รักษาโรคได้ความเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะหมดไปเพราะเรายึดหลักภาวนาเวลาตายกายของเราบูดนะเวลาตายแล้วกายเราบูดจึงได้เหม็นเน่าจึงไม่มีขยะเข้าใกล้กายมนุษย์นี่น่าเกลียดที่สุดในเมื่อยามตายไม่มีขยะกิบอยากกิบอยากจับอยากกินอยากทานไม่มีใครปรุงแต่งในแง่นั้นแต่ถ้าสัตว์อื่นตายแล้วยังมีคนอยากกินอยากทานอยากหยิบอยากจับทุกคนก็ชอบแต่กายมนุษย์นี่เป็นกายที่น่าเกลียดเมื่อหมดลมแล้วให้พิจารณาไปเรื่อยๆเป็นถึงเมื่อถึงที่สุดแล้วมันก็กลายเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมไม่มีกายเราไม่มีกายเขาสักแต่ว่ากายเท่านั้นเองให้พิจารณาหมดตัวตนไปด้วยไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่เมื่อพิจารณามากๆขึ้นไปแล้วก็พยายามอนุโลมปฏิโลมย้อนไปย้อนมาแล้วก็ดูว่าใจเขาก็ขณะนี้เป็นอย่างไรใจเราว่างไหมใจเราสว่างไหมใจเราสงบไหมสุขเกิดขึ้นหรือทุกข์เกิดขึ้นเย็นร้อนอ่อนแข็งเนี่ยเราก็ให้รู้ว่ากายเราเป็นอย่างไรใจเราเป็นอย่างไรสงบมากสงบน้อยก็ให้เจริญขึ้นวิตกวิจารพิจารณากายของเราทำความดีใจอิ่มใจสุขใจมากขึ้นจิตของเราก็จะสงบไม่วุ่นวายไม่ปรุงแต่งไม่คุ้งซ่านใจของเราก็เป็นตัวของตัวเองได้พยายามพิจารณาบ่อยๆจนเกิดญาณและปัญญาในตัวเรากรรมฐานที่ทำไปแล้วจะไม่รู้ไม่เห็นไม่มีสิ่งที่ไม่รู้ก็จะรู้สิ่งที่ไม่เห็นก็จะเห็นธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเป็นหลักธรรมที่พิสูจน์ได้โอปนัยโกน้อมเข้ามาใส่ใจพิสูจน์ได้ทุก

การทุกเวลาทุกสมัยแต่ก็สามารถพิสูจน์ได้ทางสมาธินี่เองสามารถจะพิสูจน์ให้รู้เห็นบุญบาปสวรรค์นรกให้เห็นเรื่องจริงได้อันนี้ต้องพยายามทำใจถ้าใจของเรายังไม่สงบเราก็พยายามกำหนดพุทโธกลายเป็นตายเวลาให้ใจเข้าเราก็นึกว่าตายหนอเวลาให้ใจออกก็ตายหนอเวลาให้ใจเข้าก็ตายแน่หายใจออกก็ตายแน่หายใจเข้าก็ตายแน่หายใจออกก็ตายแน่หายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายที่สองช่องจมูกจนกว่าใจจะสงบนี่การพิจารณาความตายเป็นอารมณ์จิตจะบรรลุเร็วมันสุดยอดตรงความตายนี่เองธรรมะคำสอนพุทธเจ้าถ้าภิกษุยังลืมความตายแล้วก็เป็นผู้ประมาทภิกษุที่นึกถึงความตายทุกลมหายใจเขาออกเขาเป็นพระอรหันต์ได้เช่นพระพุทธเจ้าท่านนึกถึงความตายทุกลมหายใจเขาออกท่านทรงตรัสถามพระอานนท์เธอระลึกถึงความตายวันละกี่ครั้งอานนท์กระหม่อมฉันยังมีภารกิจมากกระหม่อมฉันมีโอกาสได้นึกถึงความตายวันละ7ครั้งพระเจ้าค่ะพระอานนท์ระลึกถึงความตายวันละ7ครั้งโสดาบันถึงว่าขณะจิต7ชาตินะเกิดอีก7ชาติก็มีขณะจิตที่นึกถึงความตาย7ครั้งเนี่ยโสดาบันจึงต้องเกิดอีก7ชาติก็เจอเกิดตามชวนะจิตนั่นเองพระเจ้าก็อานนท์เธอยังนึกถึงความตายน้อยไปเราสินึกถึงความตายตลอดเรานึกถึงความตายทุกลมให้ใจเข้าออกเราไม่เคยลืมความตายเลยนี่เป็นวิธีการที่นึกถึงความตายของพระพุทธเจ้าฉะนั้นวิธีการปฏิบัติขั้นสุดท้ายคือมรณานุสติหายใจเข้าตายหายใจออกตายตายแน่ตายหนอตายจริงๆทุกคนจะต้องตายวันนี้ไม่ตายวันหน้าก็ต้องตายไม่มีใครพ้นจากความตายในโลกนี้เกิดเท่าไรตายเกลี้ยงไม่เหลือหรอพิจารณาหายใจเข้าตายหายใจออกตายจนกว่าใจจะสงบภาวนาในการหลงได้พุทโธพุทโธหรือเราจะภาวนาอะไรก็ได้สัมมาหลังหรือหนออะไรก็คิดหนอคิดหนอก็ได้หรือว่าหลงหนอลืมหนออะไรก็ได้ให้เรามีสติก็แล้วกันถ้ารู้ว่าเราไม่ภาวนาอะไรเรามีสติสามารถจะดูทันใจตัวเองรู้ว่าคิดอะไรแล้วก็ดึงรั้งกลับมารู้ว่าคิดอะไรแล้วก็รู้ว่าโลภอย่างไรโกรธอย่างไรหลงอย่างไรคือความรู้ในถึงที่สุดคือรู้ในพาเข้าพันนิพพานได้สมาธิเข้าพาไปศีลสมาธิพาไปสวรรค์ตัวรู้นี่พายันถึงนิพพานรู้แจ้งรู้จริงรู้จิตเห็นจิตรู้คิดรู้นึกรู้ละรู้วางเนี่ยทำให้ถึงนิพพานได้ตัวรู้นี่ไม่ขัดข้องกับอะไรจะรู้อะไรก็ได้รู้พุทโธรู้ธัมโมรู้สังโฆรู้สัมมาหังรู้หนอรู้รูปนามก็คือรู้นี่คือรู้ไม่มีสมมุติอะไรรู้เป็นจิตรู้เป็นนามเอาจิตตามดูตามรู้ตามเห็นมันจะคิดนึกอะไรแล้วก็ตามดูตามรู้ความเคลื่อนไหวของสังขารร่างกายเราก็จะทำให้ใจเราสงบไม่ต้องไปคิดอะไรมากพยายามพิจารณาจิตตัวเองเห็นจิตตัวเองไหมล่ะเห็นว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่ดีก็อยู่ที่จิตชั่วก็อยู่ที่จิตสุขทุกข์ก็อยู่ที่จิตสวรรค์นรกก็อยู่ที่จิตแล้วก็ลองพยายามพิจารณาเพ่งดูจิตของเราจิตคิดอะไรเราก็รู้จิตคิดอะไรเราก็พยายามพุทโธของเราไว้แล้วจิตก็จะสงบไปเองอันนี้เราต้องตามดูรู้กายก็รู้จิตรู้จิตก็รู้กายรู้กายรู้จิตรู้จิตก็รู้กายเห็นกายเดินกายนั่งกายนอนกายถ่ายอุจจาระปัสสาวะรู้กายตามความเป็นจริงเอาจิตเข้าไปรู้อย่าไปห้ามความคิดนึกไม่ได้เราต้องคอยตามดูตามรู้อย่างเดียวเราไม่ต้องไปห้ามความคิดนึกห้ามแล้วมันทำให้เราฟุ้งซ่านบังคับก็ไม่ได้อย่าไปบังคับจิตบังคับไม่ได้คอยรู้อย่างเดียวรู้ว่าคิดอะไรอ๋อคิดอย่างนี้คิดเรื่องเก่าอ๋อคิดเรื่องเก่าก็ดับแล้วอ๋อดับอยู่ที่ไหนอ๋ออยู่ที่จิตของเราอ๋อดับแล้วเฉยตอนนี้จิตของเราไม่ปรุงแต่งอะไรอยู่ในดวงใจของเราก็อ๋อจิตดับพอเผลอตัวเอาคิดถึงคนโน้นคนนี้อีกอ๋อก็รู้ว่าคิดถึงคนโน้นคนนี้แล้วก็พยา
พยายามมีภาวนาไว้พุทโธไว้อ๋อจิตของเราคิดโน่นคิดนี่ไม่เป็นไรทำอย่างนี้เรื่อยๆไปก็ฉลาดตัวเองคอยรู้เท่าทันจิตตัวเองอยู่เรื่อยๆพยายามไม่ไปสนใจอย่างอื่นจะปฏิบัติฐานจิตฐานกายฐานจิตไม่มีอะไรปฏิบัติอย่างนี้ทำให้รู้เร็วเห็นเร็วรู้กายเดินกายนั่งกายนอนกายถ่ายอุจจาระปัสสาวะก็ตามดูกายจิตคิดอะไรก็รู้จิตเห็นจิตของเราอยู่เรื่อยๆอันนี้จะทำให้เราปฏิบัติมีสติปัญญามากไม่ไปหลงติดไม่ไปหลงยึดอะไรมากแต่เราต้องพยายามมีความเพียรมีสติให้ติดต่อกันพยายามทำอยู่เป็นนิจศีลทำจนเกิดอารมณ์ศีลสมาธิขึ้นมาได้จะได้เชื่ออ๋อศีลสมาธินี่มีจริงจริงไม่จริงก็อยู่ที่เราทำนะถ้าเราทำจริงก็เห็นจริงเราทำให้จริงก็เห็นไม่จริงจะไปว่าธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าไม่มีจริงพิสูจน์ไม่ได้ก็เราไม่พิสูจน์จริงๆเราไม่อดทนจริงๆฉะนั้นถ้าเราอดทนจริงๆแล้วเรื่องจริงก็ต้องปรากฏกับเราเรื่องไม่จริงก็จะหมดไปสิ้นไปเห็นความเสื่อมของร่างกายสังขารว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายในเรื่องที่มันเกิดขึ้นและแปรปรวนไปเรื่องที่ตั้งอยู่ไม่ได้ฉะนั้นเราต้องพยายามเจริญสติเจริญสมาธิให้เกิดขึ้นแต่เราเข้าใจเรื่องจิตแล้วไม่มีอะไรคนเรานี่อำนาจดีชั่วสุขทุกข์นี่อยู่ที่จิตดวงเดียวมันจะเบียดเบียนลบราคะควันไปเอาอะไรใหญ่โตเท่าไหร่ก็จิตดวงเดียวจิตนี่มันมีทรงพลังไม่มีตัวไม่มีตนแต่ว่ามันคิดนึกของมันมันปรุงแต่งของมันจะไปจับเอาให้เป็นตัวเป็นตนขึ้นมาก็ไม่มีสักตะวันคิดสักตะวันนึกแล้วก็หายไปแต่มันมีเผลอแล้วมันจะต้องมาปรุงแต่งให้มันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตขึ้นมาแต่ถ้าเรารู้เท่าทันมันก็ดับที่จิตนั่นแหละขอให้รู้ว่าอะไรก็เกิดขึ้นที่จิตอย่างเดียวดับที่จิตรู้ที่จิตสุขทุกข์อยู่ที่จิตสวรรค์นรกอยู่ที่จิตคิดนึกอันนี้เราต้องพยายามละพยายามวางพยายามเจริญให้เห็นกายเคลื่อนไหวกายสุขทุกข์สงบไม่สงบพยายามทำจิตทำใจของเราไปด้วยทำจนกว่าใจของเราจะไม่ต้องคิดอะไรเราก็พิจารณาของกายของเราส่วนใดถ้ามันหลุดไปแล้วไม่ใช่กายเราเลยที่คิดไปแล้วมันก็ไม่ใช่มันก็ดับไปฉะนั้นต้องพยายามให้เจริญจิตของเราให้เห็นชัดในจิตอยู่กลางจิตของเราขณะนี้อนุสัยกิเลสที่นอนเนื่องในสันดานของเราเนี่ยที่มันมาทำมาแต่เวทชาติมันเป็นไงมันแสดงออกยังไงเวลาเข้าสมาธิอยากไปโน่นอยากไปนี่อยากกินโน่นกินนี่เราก็ภาวนาของเราตายให้ตายตรงนี้เนี่ยจะไปทำตามมันทำตามมันแล้วก็เคยตัวข้างหลังก็ทำเรื่อยเนี่ยข้างหลังอยากอะไรก็ต้องทำตามคิดอะไรก็ต้องทำตามเวลาโกรธก็โกรธตามอยากจะไปด่าไปว่าเขาก็ไปทำตามเราต้องอดกั้นอดทนไม่เอาพยายามชนะใจเราอย่างเดียวผู้ชนะใจตัวเองได้เนี่ยเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้วิเศษพุทธะเป็นผู้กัสสรู้คือชนะใจตัวเองมันโกรธแล้วก็พยายามเฉยมันโลภก็พยายามเฉยมันหลงผิดก็พยายามเฉยรู้ลักษณะความโกรธรู้ลักษณะความโลภรู้ลักษณะความหลงว่ามีลักษณะอย่างไรมันแสดงอาการอย่างไรแล้วก็รู้พอรู้ลักษณะแล้วมันก็ดับแล้วก็ไม่ต้องไปทำมันก็เกิดขึ้นกับใจของเรากินเดินนั่งนอนก็ไม่ขัดขวางอันนี้ก็มีความสุขสบายใจได้อันนี้เราต้องพยายามนะพยายามเข้าไปดูอ๋อธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้านี่เห็นอะไรรู้อะไรเข้ามาดูที่จิตอย่างเดียวแสงสว่างก็ดีนิมิตเห็นเป็นพุทธรูปพุทธเจ้าอะไรเดินมาก็ดีก็มาน้อมเข้ามาที่จิตอย่างเดียวสว่างจิตนี่พ้นทุกข์ได้ฉะนั้นต้องพยายามดูกายดูจิตของเราแล้วก็ถอดออกไปทีละชิ้นน่ะเนี่ยเมื่อจิตเราปฏิบัติอย่างนี้จิตเราก็ถอนอุปาทานออกจากตัวตนเราเขาไม่มีความยินดียินร้ายแล้วก็สบายใจใครๆเกิดมาก็เป็นอย่างนี้ทุกคนน่ะจะเป็นคนชั้นไหนประเทศใดคนรูปร่างอย่างใดสวยงามอย่างใดมีสกุลมียศศักดิ์อย่างใดก็เป็นอย่างนี้ว่าถอดออกไปแล้วไม่มีคนพอลืมตัวแล้วเป็นคนเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังนี่เหมือนกับเราเอาบ้านมาปลูกทีแรกมันก็ไม่เป็นบ้านหรอกมันก็คือแปรอะไรมันก็อยู่คนละทิศคนละทางแต่พอเราเอาโน่นมาใส่เอานี่มาใส่เขามันก็เป็นบ้านเป็นเรือนประกอบเป็นองค์สวยงามให้มองโลกนี้เป็นของว่างเปล่าพุทธเจ้าบอกอานนท์
ให้มองโลกนี้เป็นของว่างเปล่าไม่มีตัวเราไม่มีตัวเขามันเป็นของว่างไม่มีอะไรสัตวสัตว์สัตวบุคคลเราสัตวชีวิตและวิญญาณก็เท่านั้นเองฉะนั้นก็ให้มองร่างกายและข้างนอกก็เป็นของว่างเปล่าไม่มีอะไรตอนนี้ก็พอดีกับเวลาก็ให้ญาติโยมทุกคนค่อยๆทำความรู้สึกตัวค่อยๆเคลื่อนมือขวามาวางที่เข่าด้านขวาทำความรู้เคลื่อนมือซ้ายมาวางที่เข่าด้านซ้ายแล้วก็ค่อยยกมือขวาขึ้นมาระหว่างหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกโบตูมตั้งสัตย์อธิษฐานทำจิตใจเราให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีที่เราจะประพฤติปฏิบัติธรรมะให้ยิ่งยิ่งกันไปเพื่อความสุขสงบสมหวังในชีวิตในการประพฤติปฏิบัติธรรมอธิษฐานจิตให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปพลังจิตของเราก็จะเป็นปัจจัยเป็นนิสัยให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงไปได้ตั้งใจแผ่เมตตา

คำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่คู่กับคนไทยมาหลายร้อยปีแต่ทุกวันนี้มีคนไทยจำนวนไม่น้อยคิดว่ามันเฉยไม่สนใจล้าสมัยแล้วกลับลงไหลมัวเมาไปกับวัฒนธรรมตะวันตกมองไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่ตัวเองมีอยู่บ่อยครั้งที่พวกเรารู้สึกว่าคนไทยเต็มตัวหวงไก่ไก่ที่ได้ปล่อย

การที่เรามาวัดมาศึกษาธรรมะเป็นการพักผ่อนจิตอย่างดีที่สุดอย่างน้อยๆก็มาเริ่มต้นชีวิตที่ดีมารู้เท่าทันจิตใจเราเอง

ก็จะเกิดความสงบสุขได้บ้างไม่คิดถึงเรื่องที่ตนเสียใจพอลืมเรื่องนั้นแล้วจิตก็ว่างได้โลกทั้งโลกย่อมจะสดใสจากพระธรรมคำสอนหลวงพ่อสนองกตปุญโญ

ความเอ๋ยความเจ็บไข้มันมีไว้ทุกกันเล่นเช่นนั้นหรืออ้อมิใช่มีไว้เพื่อฝึกปรือให้รีบรื้อความรู้ขึ้นสู่ตนคืออย่าง่านนานนานผ่านมาครั้งคิดดูมั่งวันสบายมากหลายหนถ้ามิชอบแก่เจ็บตายและว่ายวนจงรีบค้นพระนิพพานอย่าคร้านเอ่ยพระธรรมคำสอนท่านพุทธทาสภิกขุ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 MHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเถระวาทะช่วงต่อไปจะเป็นการบรรยายธรรมโดยพระสุธรรมคณาจารย์หลวงปู่เหรียญวรลาโภวัดอรัญญบรรพตอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: ไปพึ่งพากันตั้งใจตั้งสติสำรวมใจอย่าไปทำงานอย่างอื่นนั่งนิ่งนิ่งสำรวมใจไว้ภายในนี่เรามารวมกันในศาลาการประเรียนนี้ก็เพื่อที่จะมาฝึกตนฝึกกายฝึกจิตให้สงบให้ระงับร่างกายอันนี้มันก็เป็นไปตามธรรมชาติของมันแต่จิตของคนเรานี่มันไม่รู้เท่ามันจึงเป็นทุกข์เดือดร้อนที่จิตไม่รู้เท่าก็เพราะจิตไปตั้งมั่นมีแต่ปล่อยให้ตัณหามันจูงไปคิดส่งไปภายนอกนู่นอยากได้อะไรต่ออะไรสารพัดในโลกอันนี้เลยไม่ได้น้อมจิตเข้ามาเพ่งพิจารณาดูร่างกายอันนี้ให้เห็นตามเป็นจริงเพราะฉะนั้นจึงเป็นทุกข์กับร่างกายอันนี้เมื่อร่างกายนี้มันวิบัติแปรปรวนไปจิตนี้ก็เดือดร้อนเพราะไม่รู้เท่าเหตุที่ไม่รู้เท่าก็เพราะไม่ได้พิจารณาบ่อยๆขาดการพิจารณาคนส่วนหลายก็ว่าการภาวนาเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์องค์เจ้าไม่ได้

็นหน้าที่ของชาวบ้านผู้ครองเรือนพอคิดได้อย่างนี้แล้วก็เมินเฉยไม่สนใจทางภาวนาศาสนานี้พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พุทธบริษัททวนกระแสจิตเข้ามาดูตัวของตัวเองเนื่องจากว่ามันหลงมันไหลไปพอแรงดังที่ในบทพระธรรมคุณว่าโอปนายิโกควรน้อมพระธรรมนั้นเข้ามาในตนนี่หมายความว่าน้อมเอาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้น

ตนนี่หมายความว่าน้อมเอาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นเข้ามาสู่จิตใจของตนพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ว่าอายังโคเมกาโยนี่กายของเรานี่แลอุดทางปาดัตราเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอะโทเกสามัทกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปตะจะปริยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบปุโรนานปะการัสสะอสุจิโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆเกสาคือผมทั้งหลายโลมาคือขนทั้งหลายนขาคือเล็บดันตาคือฟันตะโจคือหนังเหล่านี้เป็นต้นทรงสอนให้พิจารณาอาการ32นี้ให้เข้าใจโดยแจ่มแจ้งว่าอาการ32นี่มีผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นเหล่านี้นะเป็นของไม่สวยไม่งามเต็มไปด้วยบุพโลหิตน้ำเลือดน้ำเหลืองอะไรต่ออะไรนี่ความจริงของอัตภาพร่างกายทุกชิ้นส่วนเหล่านี้มันเป็นอย่างนี้แล้วก็ทั้งไม่เที่ยงไม่ยังยืนด้วยอาการต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันมีอยู่ในร่างกายนี้หมดเลยแต่ดวงจิตของคนแต่ละคนเกิดมาอาศัยร่างกายอันนี้อยู่แล้วไม่ได้พิจารณาร่างกายอันนี้ให้ละเอียดถี่ถ้วนอะไรเลยเพราะฉะนั้นถึงได้หลงได้เมาทำความชั่วใส่ตัวเองไปโดยสำคัญว่าทำความชั่วนั้นเข้าใจว่าความชั่วนั้นจะไม่ตามสนองให้ตนเป็นทุกข์ไปในชาตินี้ชาติหน้านี่แหละมันเข้าใจไขว้เขไปอย่างนี้ก็เนื่องมาแต่ไม่ได้มาพิจารณาร่างกายนี้เองนะถ้าพิจารณาร่างกายแล้วก็มาพิจารณาใจอีกถ้าไม่ได้พิจารณาร่างกายมันหวงแหนร่างกายนี่แล้วมันก็คิดอยากจะได้วัตถุสิ่งของอะไรต่ออะไรมาบำรุงร่างกายอันนี้อย่างมากมายทีเดียวเมื่อบุญของตนน้อยตนแสวงหาปัจจัยทั้งหลายก็ได้แต่เพียงเล็กน้อยวันนี้ความอยากมันท่วมท้นหัวใจนั่นแหละมันถึงเป็นเหตุให้คนเราทำบาปไปเที่ยวฆ่าผู้อื่นเบียดเบียนสัตว์อื่นให้ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนหรือให้ล้มให้ตายหรือไปยื้อแย่งเอาสมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนไปประพฤติผิดมิจฉาจารกรรมทำชู้จากเมียทำชู้จากผัวนั่นหมายความว่าไปเล่นหญิงอื่นจากเมียของตัวเองถ้าผู้ชายก็ดีถ้าผู้หญิงก็ถ้าผู้หญิงก็ไปส่องเสพกับชายอื่นทิ้งทอดทิ้งสามีของตนไว้เบื้องหลังอย่างนี้นะพูดกันอย่างโจ่งแจ้งก็เพราะความโลภนี่เองแหละความโลภในกามในความรักในความใคร่ที่มันเป็นทั้งนี้ก็เพราะมันไม่ได้พิจารณาเห็นร่างกายอย่างว่านี่นะมันสำคัญว่าร่างกายนี่สวยงามแข็งแรงก็เลยเพลิดเพลินเจริญใจไปนึกว่าร่างกายนี้มันจะไม่สำรุดสุดโทรมไม่แตกไม่ดับง่ายๆมันหลงเข้าใจผิดไปอย่างนั้นมันจึงได้เกิดโลภตัณหาขึ้นมากมายจนไปทำผิดศีลผิดธรรมสร้างบาปสร้างกรรมใส่ตัวเองยังมีซ้ำก็มีวาจาก็ไม่รู้จัก

สำรวมวาจาอยากพูดอะไรก็พูดไปอันวาจานี่มันก็มาจากใจใจเป็นผู้บงการเมื่อใจมีความโลภขึ้นมาแล้วนี่มันก็กล่าววาจาไปในทํานองที่หลอกลวงช่อโกงเอาสมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนถ้าหากว่าใจมันโกรธขึ้นมาแล้วอย่างนี้มันก็กล่าววาจาเสียบแทงคนอื่นให้เจ็บอกเจ็บใจพูดกระทบกระทั่งผู้อื่นขาดเมตตากรุณาทำอย่างไรจะให้ผู้อื่นเป็นทุกข์เดือดร้อนก็แสดงออกไปพูดออกไปเนี่ยมันก็มาจากใจที่มันโกรธนั่นแหละมันผูกโกรธไว้ในใจบุคคลผู้มีความโลภแล้วมันก็อย่างว่าเห็นเขาส่องเสพสุราเมรัยฟ้อนรำขับร้องสนุกสนานก็นึกว่ามันจะดีเกิดอยากขึ้นมากับเขาแล้วก็ไปส่องเสพกับเขาไปทีแรกมันก็เอานิดๆหน่อยๆไปก็เมาหลายครั้งหลายหนเข้าไปเอานิดหน่อยไม่พอต้องเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆนี่ในสูงก็ติดงอมแงมไปเลยไม่ได้ดื่มก็อยู่ไม่ได้ตกลงก็เลยเป็นทาสของความมึนเมาเหล่านั้นเงินทองหามาได้เท่าไรก็ไม่เหลืออันหมู่นี้มันล้วนตั้งแต่มันเกิดจากความไม่ได้พิจารณาร่างกายนี้ให้เห็นตามเป็นจริงนั่นเองนะไม่ใช่อย่างอื่นใดถ้าผู้ใดเห็นอัตภาพร่างกายอันนี้เป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเป็นของไม่สวยไม่งามอะไรเลยอย่างนี้แล้วความอยากมันก็ไม่ท่วมท้นจิตใจแบบนี้มันก็อยากอยู่ในวงจำกัดอยากอยู่ในกรอบแห่งศีลแห่งธรรมวันนี้นะความอยากอันใดมันจะให้ร่วงศีลร่วงธรรมแล้วไม่เอาสละมันออกไปอย่างผู้ที่จะมาฝึกตนเป็นนักบวชอย่างนี้มันก็ต้องสละความอยากอันเป็นเหตุที่จะให้ได้ร่วงศีลร่วงธรรมที่ตนสมาทานอยู่เมื่อสละความอยากอันนั้นได้มันก็ถึงจะได้ถึงจะบวชเรียนเขียนอ่านได้จึงจะรักษาศีลที่ตนสมาทานมานั้นให้บริสุทธิ์ได้นี่พูดถึงการพิจารณาร่างกายนี่มันมีคุณมีประโยชน์ทำให้คนเรานั้นมีศีลมีธรรมอยู่ในใจได้บรรเทาความโลภความโกรธความหลงลงไปเพราะฉะนั้นผู้ประพฤติธรรมจะเป็นนักบวชก็ดีเป็นคฤหัสถ์ก็ดีก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมเหมือนกันหมดนั่นแหละคำว่าประพฤติธรรมก็หมายความว่ามาพยายามเพ่งพิจารณารูปธรรมนามธรรมนี่ให้เห็นโดยแจ่มแจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งถ้าเห็นตามสัญญาเฉยๆมันไม่เบื่อไม่นายมันไม่คิดจะปรงจะวางเพราะตามสัญญาความจำหมายนี่มันแทรกอยู่ด้วยกิเลสตัณหามันแทนที่ว่าจะเพ่งพิจารณาให้เป็นอสุภกรรมฐานพอเพ่งไปแล้วมันเป็นสุภะไปซะแล้ววันนี้มันเป็นของสวยของงามไปสัญญาอันนั้นนั่นมันไม่ใช่เป็นของสกปรกโสโครกอะไรนะไม่แล้วมันกลายเป็นของสวยของงามขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าเพ่งพิจารณาโดยสัญญาเปล่าเฉยๆไม่ได้พิจารณาด้วยปัญญาถ้าเพ่งพิจารณาด้วยปัญญามันต้องทำใจนี้ให้สงบเป็นหนึ่งลงไปก่อน
ทำอย่างไรใจมันจะเป็นหนึ่งอยู่ในปัจจุบันนี้ก็เอาเลยเพ่งเข้าไปหายใจเข้าก็รู้หายใจออกมาก็รู้ความรู้อันนั้นน่ะคือจิตหรือใจนี่ไม่ได้หมายเอาอย่างอื่นนะคำว่าดวงจิตดวงใจนี่หมายเอาความรู้สึกนึกคิดนั่นแหละ ก็แล้วก็รู้อยู่แล้วว่าดวงจิตนี่ไม่มีรูปร่างอะไรเลยไม่มีสีสันวรรณะไม่มีสันฐานสูงต่ำดำขาวอะไรไม่มีเลยนั่นเองลองสันนิษฐานดูก็มีแต่ความรู้สึกอย่างเดียวนะนั่นดังนั้นทุกคนก็มีความรู้สึกอยู่ในร่างกายนี่เหมือนกันหมดเลยถ้าหมดความรู้สึกอันนี้แล้วเราก็สมมุติกันว่าคนนั้นตายนี่ก็หมายความว่าดวงจิตนี่มันถอนออกจากร่างอันนี้ไปแล้วมันจึงหมดความรู้สึกไปนี่ถ้าหากว่าดวงจิตยังอาศัยอยู่ในรูปร่างอันนี้นี่มันก็รู้อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกอยู่อย่างนี้แหละแต่แล้วที่นี่คนเรานะไม่เอาสติเข้าไปควบคุมความรู้สึกอันนี้เหตุที่มันจะหลงจะเมาไปนั่นน่ะมันจะเห็นผิดเป็นชอบไปเห็นของไม่สวยไม่งามว่าสวยว่างามไปเห็นบุญว่าเป็นบาปเห็นบาปว่าเป็นบุญไปอย่างนี้แหละเห็นสุขว่าเป็นทุกข์เห็นทุกข์ว่าเป็นสุขไปนี่เรียกว่ามันเห็นผิดไปจากความเป็นจริงก็เพราะเหตุว่าการที่ไม่ได้หมั่นเพ่งพิจารณาร่างกายรูปธรรมอันนี้ให้เห็นตามเป็นจริงนั่นแหละมันจึงได้เกิดความเห็นเคลื่อนคลาดจากความจริงไปดวงจิตอันนี้ท่านเรียกว่านามธรรมก็เรียกนั่นแหละหมายความว่าเป็นธรรมที่มีแต่ชื่อไม่มีรูปร่างสันฐานอะไรทีนี้เมื่อจำแนกเป็นอาการออกไปแล้วมันก็มีอยู่สี่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่อาการของจิตนะมีอยู่สี่อย่างนี้จิตนี้ถ้าหากว่าไม่มีอาการทั้งสี่นี้ก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นเครื่องชี้บอกว่าจิตคืออะไรมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันจิตนี้เมื่อได้มาอาศัยอยู่รูปร่างกายอันนี้แล้วมันถึงได้มีอาการสี่อย่างนี้เกิดขึ้นมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะถือว่าจิตนี้เมื่อได้มาอาศัยอยู่รูปร่างอันนี้แล้วมันก็สัมผัสกันแบบนี้นะมันถูกต้องกันกายมันก็สัมผัสกับดวงจิตนี้ให้เกิดความรู้สึกขึ้นถ้าว่าร้อนมาอย่างนี้นะความร้อนอันนั้นมันซึมซาบเข้าไปถึงดวงจิตนู่นดวงจิตก็รู้สึกว่าร้อนรู้สึกว่าร่างกายนี่ร้อนอย่างนี้แหละกายวิญญาณวิญญาณทางกายทีนี้วิญญาณทางกายนี่มันก็ออกมาจากจิตมันแผ่ซ่านออกมาจากดวงจิตนั้นมาซึมซาบอยู่ทั่วร่างกายอันนี้นะความรู้สึกอันนั้นนะเพราะนั้นเมื่อความร้อนมาสัมผัสเข้าอย่างนี้มันก็รู้สึกร้อนเป็นอย่างนั้นถ้าหนาวมาสัมผัสก็รู้สึกว่าหนาวถ้าอะไรมาถูกต้องกายนี้อย่างรุนแรงมันก็รู้สึกเจ็บปวดอันนี้แหละท่านพระพุทธเจ้าก็บัญญัติว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะไรก็เกิดจากสัมผัสนี้ทั้งนั้นแหละ
ให้พากันสังเกตดูภาวนาแล้วต้องเพ่งดูนามธรรมอันนี้มันเกิดจากจิตกับกายสัมผัสถูกต้องกันนี่ผู้ใดเพ่งดูจึงจะรู้ได้ถ้าไม่เพ่งดูรู้ไม่ได้เพราะไม่มีรูปร่างอะไรที่จำเป็นจะต้องรู้ทางใจนู่นนั่นแหละเอาใจนั้นรู้อีกทีหนึ่งเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะเมื่อเราเพ่งดูมากๆเข้าไปแล้วจะมองเห็นว่ารูปธรรมก็ดีนามธรรมก็ดีไม่มีสาระแก่นสารอะไรเลยศูนย์โยว่างเปล่าจากสัตว์จากบุคคลตัวตนเราเขานี่นะอันนี้ที่พระพุทธเจ้าสอนแสดงไว้ในพระธรรมคุณโอปัณณยิโกให้น้อมสติเข้ามาหากายหาใจนี้ควบคุมใจนี้ให้ตั้งมั่นอยู่ภายในแล้วเพ่งดูรูปธรรมนามธรรมนี้ให้มันเห็นแจ้งตามเป็นจริงดังกล่าวมานั้นเมื่อมันเห็นว่าเป็นของว่างเปล่าจากสัตว์จากบุคคลแล้วอย่างนี้มันก็ลดละตัณหาความทะเยอทะยานอยากต่างๆลงได้เยอะแยะเลยทีเดียววันนี้นั่นแหละตัณหาอยากโลภมันก็น้อยลงตัณหาอยากโกรธมันก็น้อยลงตัณหาอยากหลงอยากเมาไปตามกระแสของโลกมันก็น้อยลงเป็นอย่างนั้นอันนี้แหละการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่นะก็หมายความว่าเรามาพยายามควบคุมจิตให้ตั้งมั่นแล้วเพ่งพิจารณาดูรูปธรรมนามธรรมดังชี้แจงให้ฟังมาโดยสังเขปนี่แหละให้รู้ให้เข้าใจโดยแจ่มแจ้งด้วยตนเองเมื่อรู้ว่าเป็นของว่างไม่ใช่สัตว์บุคคลอะไรแล้วอย่างนี้มันก็ปล่อยก็วางแล้วเพราะมันรู้ว่าไม่ใช่ของเราแล้วมันจะไปถือมั่นไว้ทำไมแบบนี้มันก็ไม่ถือมั่นนะมันก็ปลงก็วางลงนะมันปลงมันวางลงได้เท่าใดจิตใจก็เบาปลอดโปร่งไปได้เท่านั้นเนี่ยไม่หนักไม่น่วงไม่อึดอัดเพราะว่าไม่ได้ถือมั่นอะไรอะไรเลยว่าเป็นของตัวเองเพราะว่าปัญญามันเห็นแจ้งแล้วถึงจะถือมั่นอย่างไรจะหวงแหนอย่างไรมันก็ไม่ได้สิ่งที่ตนหวงแหนนั้นเป็นสมบัติของตัวเองไม่ได้สักหน่อยเดียวเมื่อมันหมดเหตุปัจจัยแล้วมันก็แตกสลายออกจากกันกายก็ไปพอกายจิตก็ไปพอจิตไม่ได้เอาอะไรติดตัวไปสักหน่อยเดียวแต่ว่าจิตนั่นแหละ เมื่อมันละอุปทานไม่หมดอย่างนี้มันยึดถือสิ่งใดไว้มันก็สิ่งนั้นเป็นตัวกรรมบะนี่นะนำจิตนั้นไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่ต่อไปอีกส่วนร่างกายมันก็ถูกไฟเผาเป็นเท่าเป็นฐานเหลือแต่กระดูกกองอยู่ในโลกอันนี้อันนี้ก็เป็นความจริงอยู่แล้วนี้มันยังยากแต่ดวงจิตนี่แหละคนผู้ที่จับต้นเหตุไม่ได้แล้วก็เกิดสงสัยขึ้นมาว่าเมื่อจิตละออกจากร่างอันนี้แล้วจะไปเกิดที่ไหนหนอจะเป็นอะไรหนอเกิดสงสัยขึ้นมาอยู่อย่างนั้นเรื่องมันนะทีนี้ถ้าหากว่ามาจับเหตุปัจจัยของชีวิตนี่ได้ก็จะคลายความสงสัยเสียได้ท่านผู้ละเหตุปัจจัยแห่งชีวิตนี่ได้หมดแล้วท่านก็ไม่เล่ร่อนไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่อีกต่อไปผู้ใดยังละเหตุปัจจัยแห่งชีวิตนี่ยังไม่ได้เหตุปัจจัยเหล่านี้แหละเป็นตัวกรรมนำให้ไปเกิดอีกผู้ยึดเอาเหตุปัจจัยฝ่ายชั่วฝ่ายบาปอกุศลไว้อย่างนี้นะ
บาปอกุศลนั่นนะมันก็เป็นเครื่องนำ

ทางดวงจิตนี่นำไปสู่ทุกข์ไปเกิดในสถานที่ทุกข์ยากลำบากเช่นนี้แหละถ้าจิตนี่มันยึดปัจเหตุปัจจัยฝ่ายบุญฝ่ายกุศลฝ่ายดีไว้ทิ้งฝ่ายชั่วไปเสียอย่างนี้นะเหตุปัจจัยคือบุญกุศลอันนี้มันก็เป็นญาณอันวิเศษรองรับดวงจิตนี้ไปเกิดในที่สุขสบายนี่บุคคลผู้ยังละเหตุปัจจัยแห่งชีวิตไม่ได้หมดผู้มีปัญญาก็ละเหตุปัจจัยที่จะนำไปสู่ทุกข์นั้นเสียแล้วก็ยึดมั่นในเหตุปัจจัยที่จะนำไปสู่ความสุขนั้นไว้ให้ได้เหมือนอย่างบุคคลผู้นั่งอยู่ในเรือที่กำลังข้ามไปสู่ฝั่งโน้นเมื่อเรือมันยังไม่ถึงฝั่งโน้นก็ต้องยึดแคมเรือไว้ให้มั่นระมัดระวังอย่าให้เรือมันโคลงเคลงมันจะจมลงก็ต้องระมัดระวังให้เรือมันวิ่งไปนิ่งนิ่งไปในที่สุดมันก็ถึงฝั่งโน้นได้นะก็เปรียบได้กับกายวาจาใจของคนเรานี่แหละเมื่อพยายามระมัดระวังสำรวมไม่สร้างบาปอกุศลให้ ไม่สร้างบาปอกุศลให้เกิดมีขึ้นในตนเช่นนี้สร้างแต่บุญแต่กุศลบุญกุศลก็นำชีวิตนี้ไปอย่างราบรื่นไม่ได้ประสบความวิบัติขัดข้องไม่ได้ประพบกับความทุกข์ความเดือดร้อนใจได้พบแต่ความสุขความสบายใจเหมือนอย่างบุคคลนั่งอยู่ในเรือนิ่งๆไม่เคลื่อนไหวไปมาทำให้เรือล่มลงกลางแม่น้ำเรือนั้นมันก็วิ่งไปถึงฝั่งโน้นได้โดยสวัสดีอันนี้ก็เช่นเดียวกันนั่นแหละ เมื่อผู้ใดเพียรพยายามละสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลเป็นความชั่วออกจากจิตใจนี่ให้หมดไปสิ้นไปได้มันเหลือแต่บุญแต่กุศลแต่ความดีแต่คุณธรรมอันดีงามอยู่ในใจเช่นเมตตากรุณาอย่างนี้นะความอดทนความภาคเพียรพยายามหมู่นี้คุณธรรมเหล่านี้ต้องให้มีอยู่ในใจเสมอหรือว่าหิริโอตตัปปธรรมความละอายต่อความชั่วละอายในการที่จะทำความชั่วต่างๆทั้งในที่ลับตาคนก็ดีหรือในที่แจ้งต่อหน้าคนทั้งหลายก็ดีก็ไม่ทำความชั่วในที่นั้นๆเพราะมากลัวความชั่วนั้นมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์นี่คุณธรรมสองอย่างนี่ก็จำต้องมีอยู่ในใจเสมอเสมอถ้าผู้ใดทอดทุละคุณธรรมสองอย่างนี้ไม่สร้างให้เกิดให้มีขึ้นในใจแล้วรับรองไม่ได้เลยว่าผู้นั้นจะไม่ทำบาป พระอริยบุคคลหรือว่านักปราชญ์ทั้งหลายนั้นท่านย่อมมีคุณธรรมสองอย่างนี้ประจำใจเสมอไปเพราะฉะนั้นนักปราชญ์ทั้งหลายท่านจึงไม่ทำความชั่วท่านทำแต่ความดีคิดอะไรพูดอะไรทำอะไรก็ต้องให้เป็นประโยชน์ตนด้วยเป็นประโยชน์ผู้อื่นด้วยธรรมดานักปราชญ์ผู้มีปัญญาทั้งหลายนั้นนะบัดนี้พวกเราก็พยายามฝึกตนเอาอย่างนักปราชญ์ทั้งหลายนั่นแลเพราะคนในโลกไม่มีอยู่สองจำพวกคนพาลจำพวกหนึ่งบัณฑิตนักปราชญ์จำพวกหนึ่งอันนี้นะวันนี้ผู้มีปัญญามันก็เลือกคบกับนักปราชญ์บัณฑิตฝึกกายวาจาจิตของตนเอาอย่างท่านคันถ้าพูดถึงผู้เป็นมหาปราชญ์ยิ่งใหญ่ก็หมายถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นแหละ

เป็นมหาปราชญ์อันประเสริฐในโลกนั่นเราพยายามฝึกตนตามอย่างพระพุทธเจ้าถึงแม้จะไม่เพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติอย่างพระพุทธเจ้าเต็มอากาก็ไม่เป็นไรว่าแต่ละความชั่วออกจากตัวให้หมดทำความดีให้เกิดขึ้นเท่าที่เราจะทำได้เท่าที่ความสามารถของเรามีก็นับว่าได้เดินตามร่องรอยของพระศาสดาไปอยู่เช่นทำสมาธิภาวนาอย่างนี้นะอ้าวสมาธิอย่างสูงท่านก็หมายเอาสมาบัติ8นั่นรูปฌาน4อรูปฌาน4นี่แหละเรียกว่าสมาธิอย่างสูงน่ะก็เมื่อเราบุญน้อยวาสนาน้อยไม่สามารถที่จะบำเพ็ญสมาบัติ8อย่างนั้นให้เกิดขึ้นได้แล้วก็บำเพ็ญสมาธิในขั้นต้นนี้ให้เกิดให้มีขึ้นในตนให้ได้นั่นเนี่ยสมาธิแปลว่าใจตั้งมั่นก็ให้ใจของเรามันตั้งมั่นอยู่ในกองการกุศลนี่ตั้งมั่นอยู่ในคุณพระรัตนกรัยนี่เอาเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตไปเลยเราใจของเราไม่ไปตั้งมั่นอยู่กับสิ่งอื่นไม่ไปนับถือสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งยิ่งไปกว่าคุณพระรัตนกรัยอันนี้ก็เรียกว่าสมาธิภาวนาเหมือนกันน่ะเรียกว่าใจเรามันตั้งอยู่ในพระคุณอันประเสริฐใจมันตั้งมั่นอยู่ในทานตั้งมั่นอยู่ในศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ตามเพศตามภูมิของตนนี่ใจมันตั้งมั่นอยู่ในตายเพ่งกายเป็นอารมณ์อยู่ดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละไม่ปล่อยใจให้เพลินให้เมาออกไปนอกกายให้จนลืมเนื้อลืมตัวให้มันกรวดมันเพ่งพิจารณาร่างกายนี้ให้รู้เสมอให้รู้ตามเป็นจริงเสมอไปอันหมดนี้ก็รวมเรียกว่าจิตเป็นสมาธินั่นเองแหละถ้าว่าจิตไม่เป็นสมาธิแล้วจะพิจารณาร่างกายอย่างนี้ไม่ได้เลยดังนั้นนะให้พึ่งพากันศึกษาสำเนียกให้เข้าใจตามที่แนะนำสั่งสอนมานี่คนเราทำอะไรนั่นมันก็ย่อมแตกต่างกันไปผู้มีกำลังมากทำการทำงานอะไรมันก็ได้แข็งแรงมากบึกบืนมากยกของหนักอย่างนี้นะคนมีกำลังน้อยยกไม่ได้คนมีกำลังมากอันนี้ยกได้มันต่างกันคนมีกำลังน้อยมันก็ยกของหนักตามกำลังของตัวนั่นแหละเท่าที่จะยกได้มันเป็นงั้นอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นแหละท่านผู้มีภูมิธรรมกว้างขวางบำเพ็ญกุศลอย่างกว้างใหญ่ไพศาลมาท่านก็มีกำลังมากนั่นแหละพูดถึงการเจริญสมาธิภาวนาท่านได้ฝึกเพ่งกสิณฌานมาแต่ก่อนเป็นนิสัยปัจจัยติดตามมาอย่างนี้พอเกิดมาในชาติสุดท้ายที่ได้มาพบพระพุทธเจ้านั้นพอได้ออกบวชเจริญภาวนาไปไม่นานก็ได้บรรลุฌานสมาบัติเพราะเคยได้ทำมาแต่ก่อนจนช้ำชองเมื่อได้บรรลุฌานสมาบัติแล้วท่านก็เจริญวิปัสสนาต่อมันก็ปัญญามันก็แหลมคมอย่างเลิศทีเดียวอาศัยสมาบัติ8นั่นนะเป็นฐานที่ตั้งของปัญญาพิจารณาเห็นอะไรก็ละเอียดละออได้มากเพราะว่าคำว่าฌานนี่หมายถึงความเพ่งนั่นแหละ
ใจของท่านแน่วแน่เป็นหนึ่งอยู่ในปัจจุบันอย่างนี้นะท่านเพ่งดูอะไรมันก็เห็นแจ้งอันนั้นเลยตามเป็นจริงของละเอียดเท่าใดท่านก็เพ่งเห็นได้กิเลสนี่มันก็ละเอียดไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะแต่ต้องอาศัยฌานวิปัสสนาญาณอันเกิดจากฌานสมาบัตินั่นแหละเป็นบาตรทำให้รู้แจ้งในกิเลสอันละเอียดสุขุมนั่นได้ละกิเลสอันละเอียดได้แต่ผู้ที่ได้เพียงขั้นสมาธิอุปจารสมาธิอย่างนี้นี่ก็เจริญปัญญาวิปัสสนาไปมันก็เห็นแจ้งในร่างกายสังขารนี่ได้เหมือนกันแล้วแต่ว่าไม่ละเอียดเท่านั้นเองแต่ถึงไม่ละเอียดถ้าหากว่าพิจารณาเห็นแจ้งอย่างนั้นแล้วเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นมาอย่างนี้นะมันก็ได้ผลแหละเมื่อมันเกิดนิพพิทาเบื่อหน่ายขึ้นมามันก็คลายความรักความชังในรูปในนามนี้ออกจากใจได้เพราะว่าเมื่อมองเห็นรูปเห็นนามอันนี้มันไม่อยู่ในบังคับบัญชามันเป็นแต่เพียงสภาวะธาตุเฉยๆอย่างนี้แล้วก็จึงไม่ควรที่จะไปหลงรักหลงชังมันจะไปรักไปชังมันมันก็อยู่แค่นั้นแหละมันก็ไม่ได้ดีขึ้นและมันก็ไม่ได้เลวลงแต่ที่มันเลวแล้วก็คือจิตดวงนี้เองนะไปหลงรักหลงชังในของไม่เที่ยงของไม่ใช่ตัวตนอะไรอย่างนี้ก็ปัญญามันก็สอดส่องมองเห็นอย่างนี้ได้เช่นนี้แหละมันจึงไม่หลงรักหลงชังบะนี่มันก็ค่อยคลายความยึดความถือออกไปโดยลำดับละอัตตานุทิฏฐิความเห็นว่ามีตัวมีตนอยู่ในขันห้าอันนี้ออกไปเสียแล้วความเห็นว่าขันห้าไม่ใช่ตัวตนเราเขามันก็เกิดขึ้นมาแทนนั่นแหละมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็รักษาความรู้ความเห็นอันนั้นไว้อย่าให้เสื่อมไม่ใช่ว่าพอเห็นขึ้นมาอย่างนั้นแล้วก็ละเลยเสียมันก็ลืมเลือนไปอีกแหละเมื่อไม่เอาใจใส่อ่ะอย่างนั้นก็ต้องเอาใจใส่ต้องมันเพ่งมันพิจารณามันกำหนดรู้ภายในใจอยู่เสมอว่าใจของตนเห็นไตรลักษณญาณอยู่อย่างนี้เสมอไปหรือไม่อย่างนี้นะต้องกำหนดรู้กำหนดเห็นอยู่งั้นนะเมื่อรักษาความรู้ความเห็นอันนี้ไปไม่ให้มันเสื่อมนี่ญาณความรู้นี้มันก็แก่กล้าขึ้นไปโดยลำดับนี่ก็สามารถบรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้ถ้าหากว่าบำเพ็ญไปมันถึงขั้นมันแล้วนะมันเข้าขั้นแล้วอ่ะแต่ถ้าหากว่าบำเพ็ญไปยังไม่เข้าขั้นก็ยังบรรลุไม่ได้แต่ถึงบรรลุยังไม่ได้ก็นับว่าใกล้เข้าไปเรื่อยๆเมื่อเราทำไปไม่ท้อถอยนะมันก็ใกล้เข้าไปแหละเพราะนั้นอย่าไปท้อไปถอยทำไปเรื่อยๆเหมือนอย่างบุคคลถางป่าอย่างนี้แหละเอาเราจะถางป่าป่านี่มีอยู่ไร่หนึ่งอย่างนี้นะยาว20กว่าอย่างนี้นะพวกก็ถางไปเรื่อยๆอยู่แล้วก็ใจมันก็กำหนดแล้วว่าถ้าเราถางไปไม่ถอยนี่มันก็ต้องได้20วาแน่นอนเลยอย่างนี้นะเพราะว่าป่านี่มันมีความยาวความกว้างอยู่20วาอย่างนี้นะรู้อยู่แล้วไม่ใช่ว่าเราก้มหน้าถางไปเรื่อยๆอย่างนั้นไม่มีจุดหมายอะไรเลยอย่างนี้ไม่ใช่เราจะไปทำไร่สักผืนหนึ่งอย่างนี้มันก็ต้องกำหนดแล้วเราจะทำสักกี่ไร่อย่างนี้นะก็ต้องปักเขตแดนลงไปแล้ววันนี้ก็
างไปให้มันได้ตามบริเวณที่กำหนดนั้นนะมันก็สำเร็จลงไปได้งานถางป่าอันนั้นนะแต่ว่ามันไม่ใช่สำเร็จวันเดียวสองวันแบบนี้นะมันก็ต้องอาศัยเวลาเท่าที่มันจะสำเร็จลงได้กี่วันก็แล้วแต่การงานที่ลงมือทำไปอันนี้ก็เหมือนกันอย่างนั้นแหละการบำเพ็ญเพียรทางใจนี่เมื่อเราจับหลักได้แล้วอย่างนี้เราพิจารณาไม่หนีหลักเดิมมันก็ค่อยก้าวไปทีละน้อยละน้อยไปแหละหมายความว่ามันก็ค่อยละกิเลสไปทีละน้อยละน้อยไปทีเดียวเพราะว่ากำลังของเรามันไม่มากพอที่จะละกิเลสให้ขาดไปจากสันดานทีเดียวได้นี่เราก็อาศัยทำความเพียรอบรมอินทรีย์บารมีให้แก่กล้าขึ้นไปโดยลำดับไปเมื่ออินทรีย์บารมีมันแก่กล้าไปเท่าใดมันก็ละกิเลสให้เบาออกไปเท่านั้นนี่มันเป็นอย่างนี้ทีนี้เมื่อทำไปบุญบารมีไม่เต็มบริบูรณ์หมดอายุสังขารเสียก่อนมันนี่เมื่อเกิดไปในชาติหน้าเอาไปได้พบพุทธศาสนาอีกได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วลงมือปฏิบัติไปต่อจากนั้นไปอีกไม่มากมันก็เต็มลงได้แบบนี้นะ อินทรีย์บารมีเนี่ยมันก็เต็มลงได้แล้วมันก็หลุดพ้นไปวันนี้เรียกว่าบรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้เหมือนอย่างพระสาวกสาวิกาทั้งหลายที่ท่านบำเพ็ญมาแล้วก็มีประวัติเป็นมาในพุทธศาสนานี่แหละบางท่านบำเพ็ญไปไม่นานก็สำเร็จไปได้บางท่านก็ต้องภาคเพียรพยายามไปจนว่าใกล้จะหมดอายุสังขารนั้นจึงสำเร็จลงไปก็ได้บางท่านก็บำเพ็ญเพียรไปจนถึงวาระสุดท้ายแห่งชีวิตจึงหลุดพ้นไปได้ก็มีอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นให้พากันเข้าใจให้มันถูกต้องอันคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้มันมีในดังกล่าวมานี่แหละไม่ใช่เป็นสิ่งเหลือวิสัยที่เราจะรู้ไม่ได้ถ้าผู้ใดรู้เหตุผลแห่งคำสอนของพระพุทธเจ้าดังกล่าวมานี่แล้วผู้นั้นจักไม่ถอยหลังเลยจักไม่ถอยหลังแล้วก็จะไม่กระโดดโลดเต้นเอาเร่งทำความเพียรลงไปเอาเป็นเอาตายเข้าไปหวังว่าจะให้หลุดให้พ้นไปเร็วๆคราวนี้เมื่อมันไม่เป็นไปตามใจหวังแล้วก็ท้อใจอันผู้รู้ทั้งหลายท่านไม่ทำแบบนั้นนะนะท่านรู้เรื่องของตัวเองอย่างว่ามาแล้วนั่นแหละรู้ว่าตนเองนี่อินทรีย์ยังไม่แก่รอบจะทำยังไงมันก็หลุดไปยังไม่ได้เราต้องอบรมอินทรีย์ให้มันแก่กล้าขึ้นไปสัทธินทรีย์อินทรีย์คือความเชื่อก็ให้มันกล้าขึ้นมั่นคงไปวิริยินทรีย์ความเพียรก็ให้มันติดต่อกันไปอย่าให้มันขาดสายอ้าวทำอย่างไรล่ะทำความเพียรให้ติดต่อกันไปก็เรามีสติสัมปชัญญะอยู่ประจำกายประจำใจนี้ทุกเวลานาทียืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดจาทำการงานอะไรก็ไม่อยู่ปราศจากสติสัมปชัญญะทำความรู้ตัวอยู่ว่าตนทำอะไรพูดอะไรแล้วก็รู้แจ้งอยู่ในนามในรูปอันนี้ตามที่ได้พิจารณาเห็นมาอย่างไรก็รู้ก็เห็นอยู่อย่างนั้นอย่างนี้แหละท่านจึงเรียกว่ามีความเพียรเพ่งพินิจติดต่อกันไปไม่ใช่ว่าเราจะไปทำความเพียรเอาแต่เวลาไหว้พระนั่งสมาธิภาวนา

0: นั้นก็จึงจะทำความเพียรชื่อว่าตนได้ทำความเพียรถ้าหากว่าออกจากนั้นไปแล้วแล้วเมินเฉยเสียไม่กำหนดรู้สิ่งที่เคยรู้เคยเห็นมาไม่กลัวกล้าอย่างนี้แล้วก็ความรู้ความเห็นนั่นก็ค่อยเสื่อมไปเสื่อมไปมันเป็นอย่างนี้เนี่ยให้พากันเข้าใจดังนั้นถึงแม้เราออกจากสมาธิภาวนาไปแล้วก็ตามแล้วก็ระมัดระวังจิตใจนี่อยู่งั้นแหละเพ่งดูร่างกายสังขารนี่อยู่นั้นให้เห็นความจริงของร่างกายอยู่อย่างนั้นอย่าให้มันเห็นเคลื่อนคลาดไปจากความเป็นจริงของไม่สวยไม่งามก็อย่าให้เห็นว่ามันเป็นของสวยของงามไปของมันเป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากก็อย่าให้มันเห็นว่าเป็นสุขสบายไปนี่ของเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนอย่างนี้นะก็อย่าให้มันเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนไปให้มันเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนอยู่ยืนตัวอยู่อย่างนั้นไอบุคคลมาพิจารณาไตรลักษณญาณตรงนี้แหละมักจะเกิดวิปลาสต้องรู้ไว้พอไปเพ่งดูอะไรอะไรก็ไม่ใช่ของตนแล้ววันนี้เอ๊ะถ้าเช่นนั้นอะไรก็ไม่ใช่ของตนอย่างนี้นะบุญบาปก็ไม่ใช่ของตนสิทำบาปก็จะได้บาปมาแต่ไหนล่ะทำบุญจะได้บุญมาแต่ไหนเพราะอะไรก็ไม่ใช่ของตนนี่ความเห็นอย่างนี้มันสักจะเกิดขึ้นได้อยู่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นมันต้องรู้ไว้พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมมีเหตุที่ผู้ฟังอาจตรองตามให้เห็นจริงได้อาการที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนนั่นนะมันมีเหตุมีปัจจัยมีเหตุมีผลทั้งนั้นเลยเป็นอย่างนั้น อันเหตุเบื้องต้นนั้นเรากำหนดรู้ใจตัวเองแล้วว่ามันหลงรูปหลงนามอันนี้อยู่อย่างนี้นะมันถึงได้เป็นทุกข์มันถึงได้ถูกตัณหาครอบงำจิตอันนี้ให้อยากได้อะไรต่ออะไรไม่มีสิ้นสุดลงได้นี่ถ้าบุคคลได้ไปตกเป็นธาตุแห่งตัณหาอย่างนี้อยู่แล้วมันก็ไปทำกรรมดีบ้างทำกรรมชั่วบ้างแล้วแบบนี้นะกรรมดีกรรมชั่วนั่นแหละแบบนี้มันก็เป็นชนะกับกรรมนำดวงจิตนี้ให้ไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่ต่อไป ไม่ใช่ว่าทำกรรมดีกรรมชั่วแล้วจะไม่มีผลตอบสนองไม่ใช่อย่างนั้นนะก็เหมือนอย่างในปัจจุบันนี้นะเราเห็นกันได้บุคคลทำกรรมชั่วเช่นล่วงกฎหมายบ้านเมืองไปลักไปช่อไปปล้นไปขี้เอาสมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนเมื่อเจ้าหน้าที่เขาจับได้อย่างนี้เอาไปฟ้องร้องก็ต้องติดคุกติดตารางไปนี่แหละผลแห่งความชั่วมันก็เห็นได้ในปัจจุบันอย่างนี้นี่แล้วจะว่าทำบาปไม่ได้บาปอย่างไรแล้วนี่ชิงอยู่ทำบาปบางอย่างนี่มันไม่ขัดต่อกฎหมายมีอยู่เช่นอย่างฆ่าสัตว์ตัดชีวิตบนนี้นะถ้าว่าไม่ไปฆ่าสัตว์ที่มีเจ้าของหวงแหนอยู่อย่างนี้ทางกฎหมายเขาก็ไม่เอาโทษอย่างนี้แหละแต่ทางศีลธรรมแล้วมีโทษสัตว์นั่นจะมีเจ้าของหวงแหนก็ตามไม่มีก็ช่างขึ้นชื่อว่าสัตว์มีชีวิตแล้วจะเป็นตัวน้อยก็ตามตัวใหญ่ก็ช่างบุคคลใดแกล้งเจตนาฆ่าให้ตายแล้วก็เป็นบาปทั้งนั้นเลยนี่เป็นอย่างนี้มันแยกทางกันตรงนี้กฎหมายบ้านเมืองกับศีลธรรมนะให้เข้าใจ ดังนั้นจะว่าทำบาปไม่ได้บาปยังไงเห็นได้ในปัจจุบันนี่แหละแต่ว่าบาปบางอย่างนั้นนะบุคคลทำลงไปแล้ว มันยังให้ผลในปัจจุบันนี้ไม่ได้ก่อนเช่นอย่างที่ว่ามาแล้วนะเช่นอย่าไปฆ่าสัตว์ที่เขาไม่มีเจ้าของหวงแหนอะไรเลยอย่างนี้ฆ่าแล้วก็แล้วไปอย่างนั้นแหละไม่ได้รับผลตอบแทนปัจจุบันอะไรฮะก็เรื่อยๆไปอย่างนั้นนะแต่มันไม่ใช่ว่ามันหายไปนะบาปกรรมอันนั้นนะมันติดสอยห้อยตามไปอยู่งั้นแหละพอมันได้โอกาสเมื่อใดแล้วมันก็ให้ผลเมื่อนั้นนะมันเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์พี่น้องติดตามมาติดตามไปเป็นอย่างนั้นนี่พระองค์เจ้ารู้แจ้งอย่างนี้แล้วจึงได้ทรงแสดงเป็นพระบาลีไว้อย่างนั้นนะแต่คนบางคนบางพวกไม่ใส่ใจเลยไม่เอาไปคิดไปตรองนะเหตุนั้นมันถึงได้ไม่เชื่อจึงได้ทำบาปไปเรื่อยๆเห็นว่าทำลงไปแล้วมันไม่ได้ไปติดคุกติดตารางอะไรเลยก็เลยถือว่าไม่ได้เป็นบาปอันความรู้อย่างนี้เนี่ยมันเป็นความรู้ตื้นๆความรู้ธรรมดาของโลกมันไม่ได้ลึกซึ้งเข้าไปข้างในถึงดวงจิตดวงใจถ้าไปเพ่งดูภายในแล้วเพ่งดูตัวเองนี่ก็รักชีวิตของตัวเองไม่อยากให้ใครมาเบียดเบียนเลยตัวเองก็กลัวตายเหมือนกันอย่างนี้นะกลัวเจ็บปวดสันใดบุคคลอื่นและสัตว์อื่นเขาก็ไม่ต้องการให้ใครเบียดเบียนเขาเหมือนกันนะถ้ามีใครไปเบียดเบียนเนี่ยเขาก็กลัววิ่งพ่ายหนีมิฉะนั้นก็ต่อสู้เอาจนตายแล้วไปอย่างนี้แหละแสดงว่ามันหวงแหนชีวิตของใครของเราเหมือนกันหมดเลยในโลกอันนี้ดังนั้นเมื่อผู้ใดไปทำบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนแล้วเช่นนี้ไอการกระทำเช่นนั้นน่ะมันจะไม่มีผลตอบสนองในภายหลังนะไม่มีต่างแต่ว่าอาศัยการเวลาเท่านั้นเองนะเมื่อไม่ถึงการเวลาที่มันให้ผลมันก็ยังให้ผลไม่ได้ก่อนก็เคยพูดมาแล้วบ่อยๆอยู่เหมือนกันแหละก็ในเมื่อบุญกรรมที่บุคคลผู้นั้นทำมาแต่ก่อนมันยังให้ผลอยู่มันยังรักษาชีวิตของผู้นั้นอยู่อย่างนี้ถึงผู้นั้นอยากทำกรรมชั่วในปัจจุบันนี้กรรมชั่วนั้นมันก็ยังให้ผลไม่ได้นี่ต้องเข้าใจให้มันถูกต้องต่อเมื่อกรรมดีหรือกรรมชั่วที่บุคคลทำมาแต่ก่อนมันมาให้ผลอยู่ในปัจจุบันนี้มันหมดลงเวลาใดกรรมชั่วที่ทำในปัจจุบันนี้มันก็ให้ผลสืบต่อได้เวลานั้นเลยมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นในตำรานะพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแสดงไว้ว่าบุคคลใดทำกรรมอันใดย่อมได้รับผลแห่งกรรมอันนั้นนี่เช่นบุคคลฆ่าสัตว์ตัดชีวิตในชาตินี้แล้วเมื่อละโลกนี้ไปแล้วย่อมไปสู่อบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้นอันนี้มีอยู่ในตำราเกือบทุกฉบับไปเลยในทางพระสูตรนะนี่แหละลองพิสูจน์ดูพระพุทธเจ้าแสดงไว้ก็ตามคำสอนที่ทรงแสดงมานี่นะก็แสดงว่าบุคคลฆ่าสัตว์เป็นต้นดังกล่าวมานั่นนะมันไม่ได้ให้ผลในปัจจุบันนี้ก็มีอย่างนี้นะนั่นแหละมันคอยสะกดลอยไปอยู่งั้นเพราะว่ากรรมเก่านั้นหมดลงกับบางทีมันก็หมดชีวิตไปเหมือนกันนะก็ตายนั่นแหละพอกรรมเก่านั้นหมดลงแล้วกรรมใหม่ที่ทำนี่มันก็ให้ผลสืบต่อถ้าเป็นกรรมชั่วมันก็ฉุดคล้าไปสู่นรกอบายภูมิดังกล่าวมานั้นถ้าเป็นกรรมดีมันก็นำไปสู่สุคติโลกสวรรค์ถ้าเป็นกรรมดีอย่างประเสริฐที่ท่านเรียกว่าโลกุตระกุศลมันก็นำให้ไปเกิดสวรรค์บ้างนำให้ไปเกิดพรหมโลกบ้างนำให้บรรลุถึงซึ่งพระนิพพานเ ช่นพระโสดาบันอย่างนี้ก็นำให้ไปเกิดสวรรค์พระสกิทาคามีก็เหมือนกันไปเกิดสวรรค์พระอนาคามีก็นำให้ไปเกิดในสุทธวาสพรหมโลกเป็นอย่างนั้นท่านผู้สิ้นอาสวะกิเลสแล้วโดยประการทั้งปวงเมื่อหมดอายุสังขารแล้วท่านก็เข้าสู่พระนิพพานเป็นอันว่าไม่ต้องเวียนเกิดเวียนตายอีกต่อไปเสวยความสุขอยู่ในพระนิพพานตลอดนิรันดรเป็นอย่างนั้นก็เป็นอย่างนี้แหละวิถีชีวิตของคนเราตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแนะนำสั่งสอนพุทธบริษัททั้งหลายเมื่อรวบรวมเอามาแสดงให้เป็นแนวทางปฏิบัติแล้วก็ได้ความอย่างนี้แหละก็สุดแล้วแต่ผู้ฟังนั้นจะเอาไปพิจารณาตรีตรองดูถ้าเห็นตามก็จะได้ลงมือประพฤติปฏิบัติไปไม่ท้อไม่ถอยถ้าใครไม่เห็นตามแล้วก็แล้วไปไม่มีใครว่าอะไรเพราะฉะนั้นก็จึงขอจบลงเพียงเท่านี้
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของพระสุธรรมคณาจารย์หลวงปู่เหรียญวรลาโภวัดอรัญญบรรพตอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายค่ะ

ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเสมือนท่อนไม้ที่โยนขึ้นไปในอากาศบางครั้งก็ตกลงทางโคนบางครั้งก็ตกลงทางกลางบางครั้งก็ตกลงทางปลายสัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกมัดวิ่งไปท่องเที่ยวไปอยู่บางครั้งก็ไปสู่โลกอื่นจากโลกนี้บางครั้งก็มาสู่โลกนี้จากโลกอื่นดูก่อนภิกษุทั้งหลายสงสารคือการเวียนว่ายตายเกิดนี้มีที่สิ้นสุดอันตามไปไม่พบไม่ปรากฏเงื่อนเบื้องต้นเบื้องปลายของสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกมัดวิ่งไปท่องเที่ยวไปอยู่ควรจะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในสังขารทั้งปวงควรที่จะพ้นไปเสียพระพุทธพจน์จากสังยุตตนิกายนิทานวรรคพระสุตตันตปิฎก

โอวาทของท่านเจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิตธรรมวิตโกภิกขุแห่งวัดเทพศิรินทราวาสกรุงเทพมหานครท่านมีชีวิตอยู่ระหว่างปีพุทธศักราช2440ถึง2514มีข้อความบางตอนที่คัดมาให้ท่านฟังดังต่อ

คำว่าไม่สบายใจอย่าใช้และอย่าให้มีขึ้นในใจต่อไป Let it go and get it out ก่อนมันจะเกิดต้อง Let it go ปล่อยให้มันผ่านไปอย่ารับเอาความไม่สบายใจไว้ถ้าเผลอไปมันแอบเข้ามาอยู่ในใจได้พอมีสติรู้สึกตัวว่าความไม่สบายใจเนี่ยแอบเข้ามาอยู่ในใจต้อง get it out ขับมันออกไปทันทีอย่าเลี้ยงเอาความไม่สบายใจไว้ในใจมันจะเคยตัวทีหลังจะเป็นคนอ่อนแออ่อนแอทำอะไรผิดพลาดนิดๆหน่อยๆก็ไม่สบายใจเคยตัวเพราะความไม่สบายใจนี้แหละเป็นศัตรูเป็นมารทำให้ใจไม่สงบประสาทสมองไม่ปกติเป็นเหตุให้ร่างกายผิดปกติพลอยไม่สงบไม่สบายไปด้วยทำให้สมองทึบไม่ปลอดโปร่งแจ่มใสเป็นแฮบบิตเป็นความเคยชินที่ไม่ดีเป็นอุปสรรคกีดกั้นขัดขวางสติปัญญาไม่ให้ปลอดโปร่งแจ่มใสต้องฝึกหัดแก้ไขปรับปรุงจิตใจเสียใหม่ทั้งก่อนที่จะทำอะไรหรือกำลังกระทำอยู่และเมื่อเวลากระทำสำเร็จแล้วต้องหัดให้จิตใจเนี่ยแช่มชื่นรื่นเริงเกิดปีติปราโมทเป็นสุขสบายอยู่เสมอเป็นเหตุให้เกิดกำลังกายกำลังใจ Enjoy living มีชีวิตอยู่ด้วยความเบิกบานสมองจึงจะเบิกบานจะศึกษาเล่าเรียนก็เข้าใจง่ายเหมือนดอกไม้ที่แย้มบานต้องรับหยาดน้ำค้างและอากาศอันบริสุทธิ์ฉะนั้น

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะก่อนนิทราน
1: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งตัดไว้ดีแล้วขอนอบน้อมแด่พระสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านที่อยู่ในลานธรรมแห่งนี้ก็ดีหรือได้จะได้รับชมรับฟังตามสื่อของวัดสังฆทานหรือสื่อต่างๆเป็นไลฟ์สด วันนี้ก็เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่เรานั้นได้ว่างเว้นจากการงานวางธุระวางความรับผิดชอบไว้ก่อนให้เรามาระดับตับฟังถึงที่เรายังไม่รู้จะได้รู้

งที่สงสัยจะได้หมดสงสัยถ้ารู้แล้วก็ได้รู้มากๆเพิ่มพูนวาสนาบารมีของพวกเราฉะนั้นวันสำคัญทางพุทธศาสนาพวกเราก็เข้าวัดให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาแต่ของเราวันสำคัญทางพุทธศาสนาเราก็มีการอุปสมบทก่อนเข้าพรรษาเพื่อจะได้พระใหม่ประจำตามพรรษาตามสาขาต่างๆฉะนั้นวันนี้วันอาสาหบูชาก็คือเป็นวันที่

ต่างๆฉะนั้นวันนี้วันอาสาหบูชาก็คือเป็นวันที่เราได้มีพระรัตนตรัยเกิดขึ้นอุบัติขึ้นในโลกนี้จนมาถึงในปัจจุบันที่เรานั้นต้องระลึกนึกถึงที่เราจะต้องเคารพกราบไหว้บูชาพระรัตนตรัยคือแก้วสามประการนั่นแหละก็คือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ที่พึ่งอื่นของเราไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราถ้าเรามีรัตนตรัยอยู่ในหัวจิตหัวใจของเราแล้วเชื่อได้เลยว่าความเสื่อมความตกต่ำจะไม่มีเกิดขึ้นแก่พวกเราที่เข้าถึงพระรัตนตรัยฉะนั้นชาวพุทธเราเมื่อเราเป็นชาวพุทธแล้วเราก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ของเราชาวพุทธเรามีที่เคารพที่พึ่งก็คือพระรัตนตรัยของเราเมื่อมีพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นแล้ววันนี้ก็มีพระธรรมปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์อัญญาโกณฑัญญะพระพุทธเจ้าแสดงธรรมธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเป็นสูตรที่ให้รู้ถึงความเป็นจริงในการดำรงชีวิตของสมณะก็ดีของคฤหัสถ์ญาติโยมก็ดีเมื่อพระอัญญาโกณฑัญญะได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าก็เข้าใจก็ทราบซึ้งถึงความเป็นจริงก็ขอแสดงตนบวชเป็นพระภิกษุพระพุทธเจ้าเคยเปล่งวาจาว่าเธอจงมาเป็นภิกษุธรรมวินัยของเราตัดไว้ดีแล้วเรียกเอหิภิกษุอุปธรรมปทาก็เกิดเป็นพระสงฆ์ครบในวันนี้2568ปีวันนี้ก็ยังคงอยู่ดำรงอยู่พวกเราก็รักษาไว้ปฏิบัติตามฉะนั้นศาสนาพุทธสอนให้เรารู้จักความเป็นจริงรู้จักกับธรรมชาติฉะนั้นธรรมะก็คืออะไรความเป็นธรรมชาติคือความเป็นธรรมดาทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็เป็นเรื่องธรรมดาปกติไม่มีเฉพาะคนนั้นเฉพาะคนนี้เมื่อเราเกิดแล้วเราก็เจริญวันเจริญวัยอายุเมื่อเราใช้ชีวิตไปเรื่อยไปเรื่อยไปธรรมะมันก็เกิดขึ้นคืออะไรความไม่เที่ยงของสังขารเมื่อสังขารมันไม่เที่ยงแล้วมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ใหม่ๆมันเราก็สุขอยู่กับสังขารเพลิดเพลินไปกับสังขารร่างกายที่เราใช้อยู่มีอยู่เพลิดเพลินไปกับการกินการอยู่อาศัยปัจจัยที่เรามีที่เราหาได้มาเพื่อดำรงชีวิตของเราเพื่อจะเดินทางต่อไปในภายภาคหน้าหรือพบภูมิข้างหน้าฉะนั้นชีวิตมนุษย์ไม่ใช่จบแค่เราหมดลมหายใจชีวิตมนุษย์คือการเดินทางเขาเรียกว่าเป็นวัฏจักรคงคำคงเวียนหมุนเวียนไปหมุนไปหมุนไปหมุนไปเนี่ยและเกิดแก่เจ็บตายจะถามว่าเราจะเกิดมาเป็นมนุษย์อีกหรือเปล่าอันนี้ก็มีเครื่องยืนยันเราได้เกิดมาเป็นเทวดาอีกหรือเปล่าก็มีเครื่องยืนยันตามใดถ้าเรายังมีความไม่ละเมิดไม่ล่วงเกินกับข้อห้ามของวัดเว้นที่เป็นหลักสากลของโลกศีลศีละศีลาก็คือความมั่นคงแข็งแรงตั้งมั่นมุ่งมั่น

ฉะนั้นถ้าเราพูดว่าเรารักษาศีลมันก็จะดูเป็นเรื่องที่ต้องเป็นภาระต้องรักษาศีล5รักษาศีล8รักษาศีล227มันจะกลายเป็นภาระผูกพันฉะนั้นเอาง่ายๆก็ไม่ต้องถือก็จะเป็นเรื่องภาระประลุงพลังพละหเวปัญจขันธากันทั้ง5เป็นของหนักบุคคลนั่นแหละแบกของหนักพาไปของหนักของเราก็คืออะไรขันธ์ทั้ง5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เราต้องแบกต้องรับรู้อยู่กับสุขบ้างทุกข์บ้างหัวเราะบ้างร้องไห้บ้างอันนี้คือแบกสังขารก็คือร่างกายของเราแหละแล้วก็จิตใจฉะนั้นถ้าเรางดเว้นในข้อ5ทั้ง5ข้อก็ถือว่าเรานั้นมีศีลมีความมั่นคงในจิตใจดังหินหนักแน่นไม่ว่าใครจะพูดยังไงจะทำยังไงความเป็นหินมันก็จะมีความหนักแน่นคงทนคงที่นั้นจิตใจของเราถ้าจะให้คงทนหนักแน่นก็ต้องมีศีลทวงอยู่ในใจของเราให้มันหนักแน่นอย่าให้มันเคลื่อนไปเลื่อนไปก็คือทำให้เรารู้จักมีสติอยู่ในปัจจุบันฉะนั้นถ้าเรางดเว้นแล้วเราก็ถือว่าเรานั้นเป็นผู้มีแต่ถามว่าถ้าเรางดเว้นไม่ได้ทั้งหมด5ข้อแล้วเราจะสามารถที่จะทำให้มันครบได้ไหมอันไหนที่มันขาดก็เติมให้มันเต็มบุญเรายังไม่เต็มก็เติมให้มันเต็มทานยังไม่เต็มศีลยังไม่เต็มภาวนายังไม่เต็มก็เติมให้มันเต็มทุกวันทุกวันทุกเวลาไม่มีการไม่มีเวลาระลึกได้ขึ้นเมื่อใดก็กำหนดสมาทานของดเว้นสิ่งทั้ง5ที่พวกเราชาวพุทธหรือว่าชาวโลกก็ต้องรู้จักคือไม่มีการเบียดเบียนไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์คำว่าสัตว์นี้ไม่ใช่ว่าเดรัจฉานมนุษย์ก็เป็นสัตว์แต่ว่าประเสริฐกว่าที่มีความคิดมีปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงว่าสิ่งนี้ไม่ดีสิ่งนี้ดีสิ่งนี้เป็นบุญสิ่งนี้ไม่ใช่บุญสิ่งนี้เป็นกุศลสิ่งนี้ไม่ใช่เป็นบุญแต่มันเป็นอกุศลฉะนั้นเราโชคดีที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ได้มนุษย์สมบัติก็แตกต่างกันไปบ้างบางคนมีบางคนรวยบางคนจนบางคนสวยบางคนขี้เหร่บางคนฉลาดบางคนไม่ฉลาดอันนี้มันขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราได้รับมาในชาติที่แล้วก็พูดง่ายๆอดีตที่แล้วเราทำอะไรมามันก็จะมาเป็นวิบากกรรมในปัจจุบันให้เราเห็นเป็นรูปร่างหน้าตาของเรานี่แหละฉะนั้นที่เรารวยที่เราสวยที่เราฉลาดมันก็มาจากของเก่าบุญเก่าแต่ถ้าว่าบุญเก่าเราใช้ไปมันก็พ่องไปหมดไปศีลของเราศีลของเราบางครั้งก็ครบบางครั้งก็ไม่ครบมันพ่องไปแล้วก็เติมให้มันเต็มเติมจนได้ทุกเวลาฉะนั้นอย่าไปละเลยอย่าคิดว่าเมื่อเรานั้นไม่มีความมั่นคงไม่มั่นใจเราก็เลยไม่ต้องทำไม่ต้องงดเว้นเพราะว่าถ้าตั้งใจแล้วถ้ามันไม่ได้ครบมันก็จะเกิดเป็นอะไรจะเป็นบาปบาปก็เรื่องของบาปบุญก็เรื่องของบุญต้องที่จัดแยกแยะ
อย่างที่อาตมาว่าถ้ามันไม่ครบก็ทำให้มันเต็มแค่นั้นเองก็ไม่จำเป็นจะต้องมาวัดไม่ต้องไปจำเป็นไปบอกใครบอกกระจายตัวเองจิตของตัวเองว่าเราจะงดเว้นเราจะตั้งใจมีสติไม่ขาดสติในข้อใดข้อหนึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องวาจามุสาวาทพูดปดฉะนั้นมุสาไม่ใช่ว่าพูดปดอย่างเดียวพูดให้มันเป็นเรื่องเป็นธรรมอยู่ในทำนองคลองธรรมไม่ใส่ร้ายไม่นินทาใครไม่พูดคำหยาบแล้วก็ไม่พูดเพ้อเจ้อฉะนั้นสิ่งเหล่านี้แก้ไขได้ด้วยตัวของเราเอง พระสงฆ์ก็คอยชี้แนะคอยเตือนสติฉะนั้นที่เราฟังเทศฟังธรรมก็เพื่ออะไรย้ำสิ่งที่เราได้ฟังแล้วที่มันยังไม่จำที่มันเข้าหูซ้ายออกหูขวาเข้าหูขวาออกหูซ้ายก็พยายามจับพยายามให้มันจำฟังบ่อยๆมันก็จะฉะนั้นการทำอะไรบ่อยๆมันก็จะจำไม่ว่าทำดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่มันจำด้วยจิตด้วยใจของเราถึงแม้เราไม่ตั้งใจที่จะจำมันก็จำเรียกว่าอะไรสัญญาความจำได้หมายรู้จิตของเรานี่มันเป็นตัวจับตัวจำถ้าจับสิ่งที่ดีแล้วก็เกิดความสุขถ้าไปจับไปยึดกับสิ่งไม่ดีก็เป็นความทุกข์เกิดความเศร้าหมองใจฉะนั้นก็ต้องปล่อยวางบางสิ่งบางอย่างแต่ปล่อยวางด้วยการมีสติมีปัญญารู้เหตุรู้ผลสิ่งที่เรากระทำลงไปนั้นมันมีเหตุและมีผลจะเรียกกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็แล้วแต่กรรมคือการกระทำกระทำทางกายกายกรรมกระทำด้วยคำพูดก็วจีกรรมคิดนึกปรุงแต่งก็เป็นมโนกรรมที่มโนก็คือเรื่องของจิตเรื่องของใจนั่นแหละที่เราคิดไปเพ้อฝันไปปรุงแต่งไปเพ้อเพลินไปกับมโนความคิดของเราแต่มันเป็นความจริงหรือไม่จริงก็แล้วแต่แต่เมื่อเรามโนกรรมมันปรุงแต่งไปแล้วเราลงมือกระทำด้วยกายด้วยวาจาก็เรียกว่ากรรมนั้นสำเร็จด้วยกายวาจาและใจของเราพร้อมด้วยกายวาจาใจของเราจะเป็นสุขเป็นทุกข์ก็แล้วแต่ก็เรื่องของกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนั่นแหละแต่สำคัญที่สุดก็คือมโนคือจิตของเราฉะนั้นท่านดึงให้เรานั้นระลึกนึกถึงมโนจิตในเรื่องที่ดีในเรื่องที่เป็นกุศลกุศลก็คือฉลาดนั่นแหละถ้าเรามโนไปคิดไปปรุงแต่งไปมันเป็นอกุศลมันก็เป็นบาปถ้าจิตใจของเรานึกถึงสิ่งที่ดีทำให้จิตใจมีความสุขนั่นเรียกว่าบุญนะฉะนั้นใจนี่สำคัญที่สุดจะไปสวรรค์จะไปนรกจะสุขจะทุกข์ก็เรื่องของใจนั่นแหละเรื่องของจิตฉะนั้นเรามาประพฤติปฏิบัติที่เรามาบวชกันเพื่ออะไรเพื่อฝึกจิตอันดับแรกฝึกจิตซะก่อนพอฝึกจิตได้จิตเป็นนายกายเป็นเบาจิตก็จะสั่งกายสั่งวาจาจะทำดีทำไม่ดีก็จิตเท่านั้นแหละเป็นปรุงแต่งจิตสั่งกายสั่งวาจาให้ไปกระทำนู้นไปพูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้ร่างกายของเราเนี่ยมันถูกสั่งโดยจิตแต่เราไม่รู้เพราะเราไม่มีสติอยู่กับกายของเราจิตก็จะสั่งกายโดยอัตโนมัติถ้าผู้ที่ฝึกหัดก็จะรู้ว่าจิตนั้นมันสั่งกายเหมือนอย่างนักหรือว่าผู้ปฏิบัติเหมือนพระที่เข้าห้องหรือคนหรือโยมแม่ชีก็แล้วแต่ที่เข้าห้องก็จะต้องฝึกจิตคือให้จิตสั่งกายโดยเรามีสติรู้ว่าจะให้กายทำอะไร
อย่างพวกเราเนี่ย ไม่มีสติเราไม่ได้จับจิตดูจิตของเราเมื่อเราเมื่อยและปวดกายของเราก็ขยับเคลื่อนไปโดยที่จิตไม่ได้ตามไปด้วยตัวรู้เขาเรียกว่าเป็นอัตโนมัติฉะนั้นเมื่อเรามาประพฤติปฏิบัติแล้วเนี่ยเราตั้งจิตให้เป็นสมาธิแล้วเราก็จะเห็นกายของเราแล้วเราก็จะเห็นจิตของเราอาศัยอะไรอาศัยความสงบกายวิเวกอยู่ในที่สงบสงัดฉะนั้นครูบาอาจารย์ก็สั่งสอนกันมาให้ไปในที่สงบสงัดที่ไม่มีอะไรมาวุ่นวายในทุกดงควัดก็ไปป่าช้าป่าชัดไปอยู่ถ้ำอยู่เขาไปอยู่คนเดียวไม่มีอะไรมากวนจิตใจของเราแต่ถามว่าอยู่คนเดียวมันมีอะไรมากวนใจของเราก็จิตของเรานั่นแหละที่ปรุงแต่งก็พยายามฝึกหัดมันให้จิตอยู่กับกายนั่งอยู่ตรงนี้กายอยู่ตรงนี้กายเป็นอย่างไรกายนุ่งห่มสีอะไรก็ให้ดูจิตก็จะจับอยู่ที่กายกายนั่งนั่งอย่างไรกายยืนยืนอย่างไรกายเดินเดินอย่างไรอันนี้เรียกว่าฝึกจิตให้อยู่กับปัจจุบันแต่ไม่ใช่จิตไม่อยู่กับกายก็คืออะไรกายอยู่ตรงนี้กายเป็นนักบวชแต่จิตไม่ใช่นักบวชจิตก็ท่องเที่ยวไปโดยไม่มีอะไรควบคุมจะไปตรงไหนก็ไปคือความนึกคิดความปรุงแต่งนั่นแหละบางครั้งที่เรานั่งหลับหูหลับตานั่งสงบกายวิเวกแต่จิตไม่มีเวกจิตก็ยังท่องเที่ยวไปซอกแซกไปตามนู่นตามนี้ก็แล้วแต่สัญญาความจำได้หมายรู้ที่เราอย่าไปยึดติดสิ่งที่ไหนเราพอใจชอบใจมันก็จะฝักใฝ่อยู่กับสิ่งนั้นก็เรียกเป็นสัญญาความจำได้หมายรู้ฉะนั้นสัญญาดีๆก็ทำให้เรานี้มีความสุขถ้าสัญญาไม่ดีก็ทำให้เรามีความทุกข์ก็จะคิดอย่างนั้นแหละคิดไปคิดไปนึกไปนึกไปนึกไปนึกไปจนเป็นอะไรวิกลจริตวิกลจริตจิตวิปลาสถ้าพูดกันง่ายๆก็คือเป็นคนบ้านั่นแหละไม่สามารถควบคุมตัวเองได้อันนี้สำคัญที่สุดที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะอำนาจของจิตที่มันหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่เราคางแคลงหรือว่าสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นอยู่ในจิตในใจของเราคิดจนไม่รู้จักความสงบฉะนั้นที่เรามานั่งกันเนี่ยมานั่งภาวนากันเนี่ยให้เกิดความสงบก็คือให้จิตเป็นสมาธิจากกายวิเวกก็ทำให้จิตเป็นวิเวกสงบสงัดจากความคิดความปรุงแต่งความวุ่นวายทั้งหลายแหล่ณปัจจุบันนี้กายของเรานั้นอยู่ในอะไรกายวิเวกเมื่อการวิเวกแล้วก็ต้องทำให้จิตให้มันวิเวกเงียบสงบสงัดแต่ถ้ายังมีการพูดคุยยังมีทำนู่นทำนี่กายขยับขยื่นเคลื่อนไปนั่นก็กายยังไม่วิเวกแต่สำคัญที่สุดถ้ากายไม่วิเวกก็พยายามทำจิตให้มันวิเวกแต่ต้องมีสติควบคุมแต่มันคุมยากฉะนั้นทำไมต้องมาให้นั่งขัดสมาธิเท้าขวาทับเท้าซ้ายกายวิเวกก็ทำให้จิตเป็นวิเวกสงบสงัดจากความคิดความปรุงแต่งความวุ่นวายทั้งหลายแหล่ณปัจจุบันนี้กายของเรานั้นอยู่ในอะไรกายวิเวกเมื่อกายวิเวกแล้วก็ต้องทำให้จิตให้มันวิเวกเงียบสงบสงัดแต่ถ้ายังมีการพูดคุยยังมีทำนู่นทำนี่กายขยับขยื่นเคลื่อนไปนั่นก็กายยังไม่วิเวกแต่สำคัญที่สุดถ้ากายไม่วิเวกก็พยายามทำจิตให้มันวิเวกแต่ต้องมีสติควบคุมแต่มันคุมยาก

ฉะนั้นทำไมต้องมาให้นั่งขัดสมาธิเท้าขวาทับกายวิเวกก็ทำให้จิตเป็นวิเวกสงบสงัดจากความคิดความปรุงแต่งความวุ่นวายทั้งหลายแหล่ณปัจจุบันนี้กายของเรานั้นอยู่ในอะไรกายวิเวกเมื่อกายวิเวกแล้วก็ต้องทำให้จิตให้มันวิเวกเงียบสงบสงัดแต่ถ้ายังมีการพูดคุยยังมีทำนู่นทำนี่กายขยับขยื่นเคลื่อนไปนั่นก็กายยังไม่วิเวกแต่สำคัญที่สุดถ้ากายไม่วิเวกก็พยายามทำจิตให้มันวิเวกแต่ต้องมีสติควบคุมแต่มันคุมยากฉะนั้นทำไมต้องมาให้นั่งขัดสมาธิเท้าขวาทับกายวิเวกก็ทำให้จิตเป็นวิเวกสงบสงัดจากความคิดความปรุงแต่งความวุ่นวายทั้งหลายแหล่ณปัจจุบันนี้กายของเรานั้นอยู่ในอะไรกายวิเวกเมื่อกายวิเวกแล้วก็ต้องทำให้จิตให้มันวิเวกเงียบสงบสงัดแต่ถ้ายังมีการพูดคุยยังมีทำนู่นทำนี่กายขยับขยื่นเคลื่อนไปนั่นก็กายยังไม่วิเวกแต่สำคัญที่สุดถ้ากายไม่วิเวกก็พยายามทำจิตให้มันวิเวกแต่ต้องมีสติควบคุมแต่มันคุมยากฉะนั้นทำไมต้องมาให้นั่งขัดสมาธิเท้าขวาทับกายวิเวกก็ทำให้จิตเป็นวิเวกสงบสงัดจากความคิดความปรุงแต่งความวุ่นวายทั้งหลายแหล่ณปัจจุบันนี้กายของเรานั้นอยู่ในอะไรกายวิเวกเมื่อกายวิเวกแล้วก็ต้องทำให้จิตให้มันวิเวกเงียบสงบสงัดแต่ถ้ายังมีการพูดคุยยังมีทำนู่นทำนี่กายขยับขยื่นเคลื่อนไปนั่นก็กายยังไม่วิเวกแต่สำคัญที่สุดถ้ากายไม่วิเวกก็พยายามทำจิตให้มันวิเวกแต่ต้องมีสติควบคุมแต่มันคุมยากฉะนั้นทำไมต้องมาให้นั่งขัดสมาธิเท้าขวาทับกายวิเวกก็ทำให้จิตเป็นวิเวกสงบสงัดจากความคิดความปรุงแต่งความวุ่นวายทั้งหลายแหล่ณปัจจุบันนี้กายของเรานั้นอยู่ในอะไรกายวิเวกเมื่อกายวิเวกแล้วก็ต้องทำให้จิตให้มันวิเวกเงียบสงบสงัดแต่ถ้ายังมีการพูดคุยยังมีทำนู่นทำนี่กายขยับขยื่นเคลื่อนไปนั่นก็กายยังไม่วิเวกแต่สำคัญที่สุดถ้ากายไม่วิเวกก็พยายามทำจิตให้มันวิเวกแต่ต้องมีสติควบคุมแต่มันคุมยากฉะนั้นทำไมต้องมาให้นั่งขัดสมาธิเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือเกิดความร่มเย็นความผาสุกขึ้นภายในจิตใจของเราเกิดปิติเกิดสุขสุขที่ไม่ต้องอาศัยอะไรทั้งสิ้นแค่เรานั่งเฉยๆหลับตาแล้วก็ไม่ต้องไปใช้พลังงานอะไรไม่ต้องคิดไม่ต้องปรุงแต่งอยู่นิ่งๆเฉยๆแต่ขอให้มีสติรู้อยู่กับการภาวนาหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโทพุทโทนี้เรื่อยไปอยู่ใหม่ๆมันก็คงจะยากเพราะเรายังไม่เป็นผู้ชำนิชำนาญก็ต้องอาศัยความภาคความเพียรปารภคือความปรารภที่จะทำความภาคความเพียรให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราดังนั้นเมื่อเราปรารภที่จะทำความสงบแล้วไม่ต้องไปคำนึงนะว่ามันจะได้หรือไม่ได้จะได้มากจ่ายน้อยก็ถือว่าเราได้ทำแล้วได้ลงมือกระทำตามเจตนาสมดังที่เราปรารภว่าเราจะทำความสงบเราจะภาวนาให้เกิดจิตใจให้มันมีสมาธิความตั้งมั่นอยู่กับกายอยู่กับจิตอยู่กับลมหายใจเข้าออกของเราอันนี้ก็เป็นบุญแล้วไม่คิดไม่นึกมันก็ไม่มีบุญไม่มีบาปแต่ถ้า

นึกแล้วมันก็มีบุญมีบาปฉะนั้นเมื่อเรายังไม่มีเรื่องของบุญก็ต้องทำเรื่องของบาปก็ไม่ต้องทำเพราะทำแล้วไม่ทำให้เรานั้นดีขึ้นไม่ทำให้เรานั้นมีความสุขเลยดังนั้นบาปไม่ทำเสียดีกว่าเพราะทำข้างใดก็ทำให้เกิดความทุกข์ถึงแม้ว่าจะไม่เกิดในปัจจุบันตอนนี้ผลกรรมวิบากกรรมก็ตามเราไปฉะนั้นวิบากกรรมบางอย่างมันก็ไม่เห็นทันตาเราหรอกบุญก็ไม่เห็นทันตาของเราบาปบางครั้งก็ทันตาบุญบางครั้งก็ทันตาก็แล้วแต่ฉะนั้นทำอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องไปหวังผลทำไปด้วยเหตุด้วยปัจจัยด้วยความมุ่งมั่นด้วยความภาคความเพียรด้วยความวิริยะสำคัญที่สุดคือขันติคือความอดทนอดทนแล้วก็อดกั้นแล้วก็มีความมุ่งมั่นแล้วก็มีความบากบั่นดังนั้นคนเราถ้ามีขันติมีวิริยะแล้วเนี่ยจุดหมายปลายทางแน่นอนที่สุดก็คือความสุขคือความสงบที่แท้จริงฉะนั้นความสุขของทางโลกเราก็ต้องอาศัยทรัพย์สินเงินทองอาศัยตัวบุคคลแต่ความสุขทางธรรมนั้นอาศัยอะไรอาศัยสิ่งที่เรามีนั่นแหละสิ่งที่เรามีที่เราเป็นอยู่นี่แหละรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของเรานี่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนี่แหละแล้วก็มีธาตุรู้สำคัญที่สุดธาตุรู้นี่ต้องมีถ้าไม่รู้ก็เรียกว่าอะไรโมหะมืดบอดทำอะไรก็ไม่รู้มืดมนมืดบอดไม่เห็นแสงสว่างเลยอย่างพวกเราเนี่ยถ้าเราทำแล้วเนี่ยทำด้วยความมุ่งมั่นความภาคความเพียรไม่มีโมหะเข้ามาครอบงำแสงสว่างเราก็จะได้เห็นก็คืออะไรความสงบความเจิดจ้าเกิดขึ้นภายในจิตในใจของเราดังนั้นเมื่อเราทำแล้วเราจะรู้เองสงบเราก็รู้เองไม่สงบเราก็รู้เองฉะนั้นทำอะไรก็แล้วแต่มันต้องมีอุปสรรคอย่างเราพยายามที่จะภาวนาให้มันเกิดความสงบมันก็มีอุปสรรคนั่นแหละทุกอย่างเขาเรียกว่านิวรณ์เครื่องสกัดกั้นไม่ให้เรานั้นเข้าถึงความสงบที่แท้จริงเราก็ต้องสู้กับมันนิวรณ์ทั้ง5อันดับแรกก็อะไรง่วงเหงาเหานอนฟุ้งซ่านหดหู่ท้อถอยสงสัยความเจิดจ้าเกิดขึ้นภายในจิตในใจของเราดังนั้นเมื่อเราทำแล้วเราจะรู้เองสงบเราก็รู้เองไม่สงบเราก็รู้เองฉะนั้นทำอะไรก็แล้วแต่มันต้องมีอุปสรรคอย่างเราพยายามที่จะภาวนาให้มันเกิดความสงบมันก็มีอุปสรรคนั่นแหละทุกอย่างเขาเรียกว่านิวรณ์เครื่องสกัดกั้นไม่ให้เรานั้นเข้าถึงความสงบที่แท้จริงเราก็ต้องสู้กับมันนิวรณ์ทั้ง5อันดับแรกก็อะไรง่วงเหงาเหานอนฟุ้งซ่านหดหู่ท้อถอยสงสัยความเจิดจ้าเกิดขึ้นภายในจิตในใจของเราดังนั้นเมื่อเราทำแล้วเราจะรู้เองสงบเราก็รู้เองไม่สงบเราก็รู้เองฉะนั้นทำอะไรก็แล้วแต่มันต้องมีอุปสรรคอย่างเราพยายามที่จะภาวนาให้มันเกิดความสงบมันก็มีอุปสรรคนั่นแหละทุกอย่างเขาเรียกว่านิวรณ์เครื่องสกัดกั้นไม่ให้เรานั้นเข้าถึงความสงบที่แท้จริงเราก็ต้องสู้กับมันนิวรณ์ทั้ง5อันดับแรกก็อะไรง่วงเหงาเหานอนฟุ้งซ่านหดหู่ท้อถอยสงสัยความเจิดจ้าเกิดขึ้นภายในจิตใน

ใจของเราดังนั้นเมื่อเราทำแล้วเราจะรู้เองสงบเราก็รู้เองไม่สงบเราก็รู้เองฉะนั้นทำอะไรก็แล้วแต่มันต้องมีอุปสรรคอย่างเราพยายามที่จะภาวนาให้มันเกิดความสงบมันก็มีอุปสรรคนั่นแหละทุกอย่างเขาเรียกว่านิวรณ์เครื่องสกัดกั้นไม่ให้เรานั้นเข้าถึงความสงบที่แท้จริงเราก็ต้องสู้กับมันนิวรณ์ทั้ง5อันดับแรกอะไรง่วงเหงาเหานอนฟุ้งซ่านหดหู่ท้อถอยสงสัยความเจิดจ้าเกิดขึ้นภายในจิตในใจของเราดังนั้นเมื่อเราทำแล้วเราจะรู้เองสงบเราก็รู้เองไม่สงบเราก็รู้เองฉะนั้นทำอะไรก็แล้วแต่มันต้องมีอุปสรรคอย่างเราพยายามที่จะภาวนาให้มันเกิดความสงบมันก็มีอุปสรรคนั่นแหละทุกอย่างเขาเรียกว่านิวรณ์เครื่องสกัดกั้นไม่ให้เรานั้นเข้าถึงความสงบที่แท้จริงเราก็ต้องสู้กับมันนิวรณ์ทั้ง5อันดับแรกอะไรง่วงเหงาเหานอนฟุ้งซ่านหดหู่ท้อถอยสงสัยความเจิดจ้าเกิดขึ้นภายในจิตในใจของเราดังนั้นเมื่อเราทำแล้วเราจะรู้เองสงบเราก็รู้เองไม่สงบเราก็รู้เองฉะนั้นทำอะไรก็แล้วแต่มันต้องมีอุปสรรคอย่างเราพยายามที่จะภาวนาให้มันเกิดความสงบมันก็มีอุปสรรคนั่นแหละทุกอย่างเขาเรียกว่านิวรณ์เครื่องสกัดกั้นไม่ให้เรานั้นเข้าถึงความสงบที่แท้จริงเราก็ต้องสู้กับมันนิวรณ์ทั้ง5อันดับแรกอะไรง่วงเหงาเหานอนฟุ้งซ่านหดหู่ท้อถอยสงสัยความเจิดจ้าเกิดขึ้นภายในจิตในใจของเราดังนั้นเมื่อเราทำแล้วเราจะรู้เองสงบเราก็รู้เองไม่สงบเราก็รู้เองฉะนั้นทำอะไรก็แล้วแต่มันต้องมีอุปสรรคอย่างเราพยายามที่จะภาวนาให้มันเกิดความสงบมันก็มีอุปสรรคนั่นแหละทุกอย่างเขาเรียกว่านิวรณ์เครื่องสกัดกั้นไม่ให้เรานั้นเข้าถึงความสงบที่แท้จริงเราก็ต้องสู้กับมันนิวรณ์ทั้ง5อันดับแรกอะไรง่วงเหงาเหานอนฟุ้งซ่านหดหู่ท้อถอยสงสัยอาฆาตสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วเดินตามไม่ต้องสงสัยถ้าสงสัยก็เป็นนิวรณ์สกัดกั้นให้เรานั้นไม่มุ่งมั่นไม่ตั้งมั่นทำอะไรก็แล้วแต่สงสัยแล้วเราก็ต้องพิสูจน์ด้วยสติด้วยปัญญาของเราฉะนั้นเมื่อเรามีศรัทธาแล้วเราก็ต้องมีปัญญาด้วยพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าเชื่อจนกว่าเราจะพิสูจน์ไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์อะไรก็แล้วแต่ฉะนั้นศาสนาพุทธพิสูจน์ได้แต่ยอมทุกยอมพิสูจน์ให้มันหมดทุกได้ไหมก็ได้แต่เราต้องมีจิตที่มั่นคงมีพลังจิตมีธรรมขันติเป็นที่สุดนั้นเมื่อเราเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยหมอก็ช่วยเราได้ชั่วครั้งชั่วคราวนั่นแหละแต่ถ้าเราไม่มีความอดทนอดกลั้นนี่ใครก็ช่วยอะไรเราไม่ได้เราอยากจะได้ความรู้อยากจะได้ความสงบอยากจะได้จิตที่มันไปวิเวกถ้าเราไม่อดทนเนี่ยไม่ทนปวดไม่ทนเมื่อยไม่ทนร้อนไม่ทนหนาวไม่ทนกระหิวกระหายเนี่ยมันก็ไม่บรรลุถึงธรรมหรอกดังนั้นความอดทนอดกั้นเนี่ยเรียกเป็นตบะจะทำให้เรานั้นเข้าสู่ความสำเร็จพุทธเจ้าก็ต้อง

ให้ขันตินะฉะนั้นทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไม่มีความอดทนอดกลั้นมันทำไม่อะไรไม่สำเร็จเลยโยมแต่อยากจะทำสมาธิให้ได้สมาธิเข้าถึงความสงบแล้วก็ต้องอดทนทนปวดทนเมื่อยทนกับความคิดของเราเองทนสู้กับเวทนาของเราสู้กับสังขารที่มันล่วงโรยไปเราจะมานั่งสบายๆมาอยู่บ้านมันก็ไม่มีความอดทนไงลำบากเราก็ไม่สู้ร้อนเราก็ไม่สู้หนาวเราก็ไม่สู้เราก็เลยเป็นคนที่อ่อนแอไม่สามารถทนอะไรก็ได้ทนอะไรไม่ได้ไม่ทนต่อการสั่งสอนไม่ทนกับการได้ยินได้ฟังมันก็ไม่รู้นั่นแหละฉะนั้นจนทนฟังแล้วจะฟังทนทนนั่งแล้วจะได้นั่งทนต้องทนทั้งนะโยมทนให้เขาด่าทนให้เขาว่าถ้าเราทนได้แล้วมันก็สบายถ้าเราทนไม่ได้ก็วุ่นวายใช่ไหมต่อปากต่อคำวิวาทกันเขาจะด่าเราแล้วก็ทนมันช่างมึงช่างมันก็แค่ลมปากแค่คำพูดนั่นคนเราถ้ายึดมั่นถือมั่นแล้วก็จะเป็นทุกข์นั่นแหละทุกข์กับการที่เขามาว่าเราเขามานินทาเราเขามาอิจฉาเราทำไมเขาต้องอย่างนั้นทำไมเขาต้องอย่างนี้ถ้าเราทนก็จบไม่ต้องต่อล้อต่อเถียงไม่ต้องต่อคำถ้าเรานิ่งเสียถ้าเราอุเบกขาเสียมันก็จบฉะนั้นเราต่อกันไปต่อกันมาสาวความยืดมันจากวจีกรรมมันก็จะเป็นกายกรรมแล้วลงมือกระทำกันแล้วฆ่าฟันกันปาดประหารกันแล้วผลสุดท้ายผลของกรรมคืออะไรอ่ะความสูญเสียอิสรภาพสูญเสียบุคคลที่เรารักทรัพย์สินเงินทองเพราะเราไม่มีความอดทนไม่มีการวางเฉยถ้านึกสิ่งบางอย่างเนี่ยโยมบางอย่างเราจะให้ได้ดังใจเรามันก็ไม่ได้เนี่ยสังขารของเราเนี่ยบอกว่าให้มันนั่งสักชั่วโมงนึงไม่ให้กระดุกกระดิกไม่ให้มันเมื่อยเนี่ยมันเชื่อเราไหมมันก็ไม่เชื่อเราเมื่อเราบอกมาแล้วมันไม่เชื่อจะไปทำไงโยมเราก็ต้องวางเฉยใช่ไหมก็อยากจะปวดก็ปวดไปอยากจะเมื่อยก็เมื่อยไปแล้วก็เฉยกับมันก็รู้กับมันทางกายกับใจเนี่ยมันอยู่ด้วยกันนะโยมแต่มันไม่ใช่อันเดียวกันสามารถแยกได้แยกด้วยอะไรด้วยวิธีที่เรามานั่งสงบอยู่ที่เราฝึกผลของกรรมคืออะไรอ่ะความสูญเสียอิสรภาพสูญเสียบุคคลที่เรารักทรัพย์สินเงินทองเพราะเราไม่มีความอดทนไม่มีการวางเฉยถ้านึกสิ่งบางอย่างเนี่ยโยมบางอย่างเราจะให้ได้ดังใจเรามันก็ไม่ได้เนี่ยสังขารของเราเนี่ยบอกว่าให้มันนั่งสักชั่วโมงนึงไม่ให้กระดุกกระดิกไม่ให้มันเมื่อยเนี่ยมันเชื่อเราไหมมันก็ไม่เชื่อเราเมื่อเราบอกมาแล้วมันไม่เชื่อจะไปทำไงโยมเราก็ต้องวางเฉยใช่ไหมก็อยากจะปวดก็ปวดไปอยากจะเมื่อยก็เมื่อยไปแล้วก็เฉยกับมันก็รู้กับมันนั่งกายกับใจเนี่ยมันอยู่ด้วยกันนะโยมแต่มันไม่ใช่อันเดียวกันสามารถแยกได้แยกด้วยอะไรด้วยวิธีที่เรามานั่งสงบอยู่ผลของกรรมคืออะไรอ่ะความสูญเสียอิสรภาพสูญเสียบุคคลที่เรารักทรัพย์สินเงินทองเพราะเราไม่มีความอดทนไม่มีการวางเฉยถ้านึกสิ่งบางอย่างเนี่ยโยมบางอย่างเราจะให้ได้ดังใจเรามันก็ไม่ได้เนี่ยสังขารของเราเนี่ยบอกว่าให้มันนั่งสักชั่วโมงนึงไม่ให้กระดุกกระดิกไม่ให้มันเมื่อยเนี่ยมันเชื่อเราไหมมันก็ไม่เชื่อเราเมื่อเราบอกมาแล้วมันไม่เชื่อจะไปทำไงโยมเราก็ต้องวางเฉยใช่ไหมก็อยากจะปวดก็ปวดไปอยากจะเมื่อยก็เมื่อยไปแล้วก็เฉยกับมันก็รู้กับมันนั่งกายกับใจเนี่ยมันอยู่ด้วยกันนะโยมแต่มันไม่ใช่อันเดียวกันสามารถแยกได้แยกด้วยอะไรด้วยวิธีที่เรามานั่งสงบอยู่ผลของกรรมคืออะไรอ่ะความสูญเสียอิสรภาพสูญเสียบุคคลที่เรารักทรัพย์สินเงินทองเพราะเราไม่มีความอดทนไม่มีการวางเฉยถ้านึกสิ่งบางอย่างเนี่ยโยมบางอย่างเราจะให้ได้ดังใจเรามันก็ไม่ได้เนี่ยสังขารของเราเนี่ยบอกว่าให้มันนั่งสักชั่วโมงนึงไม่ให้กระดุกกระดิกไม่ให้มันเมื่อยเนี่ยมันเชื่อเราไหมมันก็ไม่เชื่อ

เมื่อเราบอกมาแล้วมันไม่เชื่อจะไปทำไงโยมเราก็ต้องวางเฉยใช่ไหมก็อยากจะปวดก็ปวดไปอยากแก้เมื่อยก็เมื่อยไปแล้วก็เฉยกับมันก็รู้กับมันร่างกายกับใจเนี่ยมันอยู่ด้วยกันนะโยมแต่มันไม่ใช่อันเดียวกันสามารถแยกได้แยกด้วยอะไรด้วยวิธีที่เรามานั่งสงบอยู่ที่เราฝึกกันอยู่เนี่ยไม่ใช่นั่งสิบนาที20 นาทีไม่ไหวแล้วไม่เอาแล้วลุกหนีแล้วเพราะเราไม่มีความอดทนไม่มีการวางเฉยถ้านึกสิ่งบางอย่างเนี่ยโยมบางอย่างเราจะให้ได้ดังใจเรามันก็ไม่ได้นะสังขารของเราเนี่ยบอกว่าให้มันนั่งสักชั่วโมงนึงไม่ให้กระดุกกระดิกไม่ให้มันเมื่อยเนี่ยมันเชื่อเราไหมมันก็ไม่เชื่อเราเมื่อเราบอกมาแล้วมันไม่เชื่อจะไปทำไงโยมเราก็ต้องวางเฉยใช่ไหมก็อยากจะปวดก็ปวดไปอยากแก้เมื่อยก็เมื่อยไปแล้วก็เฉยกับมันก็รู้กับมันร่างกายกับใจเนี่ยมันอยู่ด้วยกันนะโยมแต่มันไม่ใช่อันเดียวกันสามารถแยกได้แยกด้วยอะไรด้วยวิธีที่เรามานั่งสงบอยู่ที่เราฝึกกันอยู่เนี่ยไม่ใช่นั่ง10 นาที 20 นาทีไม่ไหวแล้วไม่เอาแล้วลุกหนีแล้วเพราะเราไม่มีความอดทนไม่มีการวางเฉยถ้านึกสิ่งบางอย่างเนี่ยโยมบางอย่างเราจะให้ได้ดังใจเรามันก็ไม่ได้นะสังขารของเราเนี่ยบอกว่าให้มันนั่งสักชั่วโมงนึงไม่ให้กระดุกกระดิกไม่ให้มันเมื่อยเนี่ยมันเชื่อเราไหมมันก็ไม่เชื่อเราเมื่อเราบอกมาแล้วมันไม่เชื่อจะไปทำไงโยมเราก็ต้องวางเฉยใช่ไหมก็อยากจะปวดก็ปวดไปอยากแก้เมื่อยก็เมื่อยไปแล้วก็เฉยกับมันก็รู้กับมันร่างกายกับใจเนี่ยมันอยู่ด้วยกันนะโยมแต่มันไม่ใช่อันเดียวกันสามารถแยกได้แยกด้วยอะไรด้วยวิธีที่เรามานั่งสงบอยู่ที่เราฝึกกันอยู่เนี่ยไม่ใช่นั่ง10 นาที 20 นาทีไม่ไหวแล้วไม่เอาแล้วลุกหนีแล้ว

ไม่ต้องคิดไม่ต้องนึกทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติของจิตฉะนั้นจิตมนุษย์เนี่ยเกิดมาเนี่ยเป็นจิตที่ประพัดสอนมีความบริสุทธิ์ทารกจิตบริสุทธิ์มันไม่ต้องคิดต้องนึกอะไรทั้งสิ้นแต่เมื่อเราโตมาแล้วเนี่ยมันมีอายตนะทั้งภายนอกภายในรูปรสกลิ่นเสียงปุถะภะธรรมลมตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเรียกผัสสะมากระทบแล้วทำให้เราปรุงแต่งทำให้เรายึดมั่นถือมั่นแค่เราไปเห็นเขาทำมือทำไม้เท่านั้นแหละก็หาว่าเขาด่าเขาว่าก็ไปยึดมั่นถือมั่นมันก็เปิดอะไรก็เป็นความทุกข์ฉันเห็นอะไรแล้วก็เป็นสักแต่ว่าเท่านั้นแหละฉะนั้นจงทำใจของเราให้ดีคิดดีทำดีพูดดีแล้วมันก็จะดีเองฉะนั้นเราเกิดมาเป็นมนุษย์นี่ถือว่าได้ทรัพย์อันประเสริฐแล้วมนุษย์สมบัตินี่แหละถ้าเราไม่ได้มนุษย์สมบัติโยมก็จะไม่ได้สมบัติอะไรเลยจงไปลงที่ต่ำไม่สามารถที่จะพัฒนาอะไรได้ทั้งนั้นฉะนั้นชีวิตเราเกิดมาเนี่ยมันอยู่แค่นี้แต่เราอยากจะให้มันดีกว่านี้ไม่ต้องมีเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องหาเช้ากินค่ำไม่ต้องมาทนทุกข์ทรมานแล้วก็ทำให้มันดีทำให้มันสูงขึ้นกับความเป็นมนุษย์ก็คืออะไรเทวดาพื้นฐานก็คือเรื่องของศีลแค่การวัดเว้นแค่ห้าข้อทั้งนี้แหละโยมความเป็นมนุษย์ของเราก็รักษาไม่ได้แล้วถามว่าทำไมไม่ครบทำไงก็อย่างที่ตมาว่านั่นแหละก็เติมให้มันเต็มดิอันไหนมันขาดก็เติมให้มันเต็มน้ำมันขาดน้ำมันพร่องก็เติมให้มันเต็มบุญของเรามันยังไม่ครบไม่บริบูรณ์ก็เติมให้มันเต็มเติมบุญเติมบุญแล้วก็ต้องเติมกุศลให้มันฉลาดด้วยไม่ใช่เราทำให้มันมีความสุขแต่ถามว่าสุขมันจะอยู่ได้นานไหมมันก็ไม่ได้นานหรอกส่วนใหญ่ทุกข์ก็จะอยู่กับเรานานเนี่ยเพราะเราแหละเพราะเราไปจดจ้องจดจ่อกับมันว่าเมื่อไหร่มันจะหมดเมื่อไหร่จะหายปวดเมื่อไหร่จะหายเมื่อยแล้วก็ไปดูกับมันน่ะแต่ความสุขนี้เราเพลิดเพลินไงแล้วไม่ได้ของไปนับวันเวลามันสุขแล้วก็ยิ้มสบายใจแต่ทุกข์นี่มันวินาทีก็เป็นทุกข์นะถ้ามันเกิดทุกขเวทนาขึ้นมากๆเนี่ยฉันว่าสวรรค์นรกเนี่ยมันไม่ต้องไปดูกายอะโยมวันไหนมีความสุขนั้นขึ้นสวรรค์วันไหนมีความทุกข์ลงนรกแค่นั้นเองไม่ต้องไปพิสูจน์อะไรมากมายไม่ต้องมาเชื่อพระว่ามันมีสวรรค์มีนรกแค่นั้นนะสรุปสวรรค์เป็นๆ เนี่ยแหละเราก็อยู่กันทุกวันทุกวันนี่แหละอยู่กับสวรรค์กับนรกนี่แหละวันไหนความทุกข์มันมากก็อยู่กับนรกมากหน่อยวันไหนความสุขเยอะก็อยู่กับสวรรค์นั่นแหละเพลิดเพลินฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนั่นแหละดังปฐมเทศนาที่พุทธเจ้าแสดงธรรมจักรนี่แหละฉะนั้นถ้าเราอยู่ในศีลในธรรมแล้วเนี่ยการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยมันจะร่มเย็นผาสุขถึงมันจะทุกข์ก็เรื่องของธรรมชาติเรื่องของธรรมะมันเป็นธรรมดานั่นแหละมีก็เป็นทุกข์ไม่มีก็เป็นทุกข์รวมความแล้วทุกข์กับทุกข์เท่านั้นแหละฉะนั้นคำสอนพระเจ้าก็มีแค่สี่ข้อนั่นนะอริยสัจสี่ที่เราอยู่กับเขาทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่านี่คือคำสอนทุกเรามีไหมมีทุกคนในขณะนี้ก็มีทุกคนทุกแล้วเราเคยสาวไปไหมว่าเหตุมันเกิดเพราะอะไรที่มันเกิดทุกเนี่ยแล้วเราทำให้มันแจ้งไหมให้มันรู้จริงไหมว่าอันนี้มันทุกข์จริงๆนะไม่ใช่ทุกข์เล่นๆนะต้องรู้จักมันไงมันรู้จักมันแล้วเราก็อยู่กับมันได้ใช่ไหมเหมือนเราเลี้ยงสัตว์เนี่ยโยมเลี้ยงสุนัขเลี้ยงอะไรก็แล้วแต่ถ้ารู้จักเขาเนี่ยเราก็อยู่กับเขาได้แต่ไม่รู้จักเขาเขาก็กัดเขาก็แว้งเราเขาก็ข่วนเรา

0: ฉะนั้นเราก็ต้องรู้จักอปโลมไงสาเหตุเพราะอะไรถึงทุกข์สาเหตุอะไรเพราะปวดเพราะเมื่อยแล้วก็สาเหตุไปสิอ๋อมันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะเรามีสังขารมีขามีแขนมีหน้ามีหลังมีเอวมีอวัยวะภายนอกภายในอาการ32มันทุกข์ทั้งนั้นแหละถ้ารู้อย่างนี้แล้วเมื่อเราเกิดทุกข์ขึ้นภายในร่างกายของเราไปไหนก็ไปหายาทานไปหาหมอก็แค่นั้นเองไม่ต้องไปกังวลกังวายเล่าร้อนจะต้องอย่างนั้นจะต้องอย่างนี้ไปกังวลกับมันเหตุเพราะอะไรทุกข์เพราะอะไรปวดท้องเพราะอะไรปวดหัวเพราะอะไรปวดท้องเพราะอะไรเพราะไปทานอะไรที่มันมากไปผิดสําแดงเมื่อเรารู้อย่างนั้นเราก็ไม่ต้องไปทานมันให้มันพอดีพอดีเหมือนเรามาบวชที่เนี่ยก็แค่มือเดียวพอดีพอดีไม่มากไม่น้อยจากนั้นเราก็หาทางดิการดำรงชีวิตมักมีองค์8สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบว่าพระพุทธเจ้ามีจริงสวรรค์มีจริงบุญบาปมีจริงเห็นถูกไม่เห็นผิดแล้วก็ทำการงานชอบสุจริตไม่ทุจริตลำลีชอบในการที่จะมาออกจากเหย้าจากเรือมาประพฤติปฏิบัติเนี่ยฉันทำอะไรก็แต่ให้มันชอบด้วยศีลและธรรมไม่เบียดเบียนใครมันก็จะเหลือก็จะเกิดความร่มเย็นแก่จิตใจของเราฉะนั้นจงมองตัวเองติเตียนตัวเองอย่าไปมองไกลนะกายตาแต่มันไกลตัวไกลหัวใจเราเดี๋ยวเมื่อเราเห็นคนตายเนี่ยเราเห็นใกล้ๆเนี่ยแต่มันไกลไกลต่อจิตใจของเราเราก็ไม่เคยคิดว่าเราจะไปนอนในโรงไม่มีใครเคยคิดหรอกเพราะไม่อยากคิดฉะนั้นชีวิตมนุษย์ไม่มีการจบสิ้นเมื่อโยมละสังขารจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยละแค่สังขารแต่จิตของโยมเนี่ยมันไม่ละนะจิตของโยมก็ล่องลอยไปจิตวิญญาณของโยมก็จะล่องลอยไปจุติอยู่ที่ใดก็แล้วแต่ภพภูมิของความเป็นมนุษย์สมบัติที่เรามีอยู่ปัจจุบันนี่แหละถ้าเป็นเทวดามันก็ไปจุติเป็นเทวดาหมดอายุก็ลงมาอีกอยู่ในวัฏจักรนะโยมพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เรานั้นเข้าสู่ความดับนิพพานนิพพานังปรมังสุขขังไม่ต้องรอถึงตายหรอกคาใดที่เราดับทุกข์ได้ดับความคิดของเราได้ดับความเล่าร้อนของเราได้นั่นแหละคือความดับดับชั่วคู่ชั่วคราวแต่สำหรับพระพุทธเจ้าพระอรหันต์พระแม่ครูบาอาจารย์นั่นท่านดับโดยที่ต้องไม่ต้องมาเกิดอีกท่านก็อยู่ในภพภูมิของท่านท่านไม่ต้องมาเข้ามาสู่วงเวียนกงเกวียนกงกรรมเวียนว่ายตายเกิดหยุดการเกิดการแก่การเจ็บการตายฉะนั้นต่อมาพูดประจำว่ามนุษย์นี่ไม่ตายไอ้ที่เรียกว่าตายตายเนี่ยมันไม่ใช่หรอกมันย้ายจากร่างนี้ไปสู่อีกภพภูมินึงย้ายจากบ้านเก่าไปอยู่สู่บ้านใหม่ทีนี้เรารู้ว่าเราต้องย้ายบ้านต้องย้ายร่างย้ายสังขารเนี่ยโยมจะเอาอะไรล่ะจะเอาคฤหาสน์หรือจะเอากระต๊อบจะเอากายทิพย์หรือจะเอากายหยาบก็อยู่ในปัจจุบันของความเป็นมนุษย์ของเรานี่แหละไม่มีใครบังคับไม่มีใครอาจจะมาควบคุมเราได้ตัวของเราเองจิตของเราเองเนี่ยมันจะบังคับตัวของเองว่าไปสูงหรือไปต่ำแต่ถ้าเรามีข้อเว้นทั้ง5อยู่ความว่าลงต่ำไม่มี มันจะสูงยกระดับของความเป็นมนุษย์ขึ้นไปอีกไปเสวยวิมุตติเนี่ยเราบากบั่นนั่งภาวนากันปวดเมื่อยเมื่อยเนี่ยทนทุกข์ทรมานกับสังขารร่างกายเนี่ยก็เพื่ออะไรเพื่อไปสบายในภายภาคหน้าไงฉะนั้นต้องทำสะสมไว้สะสมเสบียงของเราไว้ในการที่จะไปถูกภพภูมิหนึ่งเรามามือเปล่าแต่เราอยู่นี่เราไม่อยู่มือเปล่าเรามีอะไรมีสิ่งสมมุติทำสิ่งสมมุติให้เป็นวิมุตติทำทรัพย์ที่จับต้องได้ให้เป็นอริยทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้แต่เอาไปได้เอาไปด้วยจิตของเราที่มันจำที่มันรู้ทรัพย์สินเงินทองนั่นแหละมันจับต้องได้เอาไปใช้ประโยชน์ได้เอาไปเป็นปัจจัยได้แต่ได้เฉพาะโลกความเป็นมนุษย์แต่ถ้าอยากได้ให้เป็นทิพย์ในปลายภาคหน้าก็นี่แหละทานคือการให้สร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างวิหารสร้างอะไรก็แล้วแต่เราก็จะได้วิมานของเราถึงที่เราทำลงไปเนี่ยไม่สูญเปล่าจะเป็นบุญหรือเป็นบาปก็แล้วแต่แต่บอกว่าไม่สูญเปล่าการกระทำของเราเนี่ยดังนั้นการให้ทานก็ไม่สูญเปล่านะแต่เพียงแค่ว่าไม่อยู่กับเราไปฝากไว้กับที่อื่นดังนั้นสิ่งที่เป็นของเรามันก็คือของเราเนี่ยจะเปลี่ยนมือเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่จะไว้ที่ไหนอะไรก็แล้วแต่มันก็คือของเราอยู่ในธนาคารก็เป็นของเราใช่ไหมอยู่ในมือของโจรขโมยมันก็เป็นของเราอยู่นั่นแหละแต่ว่ามันเปลี่ยนมือไปเท่านั้นแหละฉะนั้นสังขารร่างกายของเราสมบัติของเราก็ทิ้งไว้กับโลกนี่แหละโลกสมมุตินี่แหละแต่เพียงแต่ว่าเราโชคดีที่เราได้มีโอกาสได้ใช้เขาเอาของที่สมมุติว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายนี่แหละเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องนี่แหละเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนี่แหละให้มันเป็นสิ่งที่วิมุตติหลุดพ้นไปแต่จิตเราถ้ายึดติดไม่ว่าสิ่งอะไรก็แล้วแต่นะถึงเวลาไปแล้วเนี่ยถ้าจิตมันยังห่วงอยู่มันไม่ไปไหนแล้วมันก็อยู่งั้นแหละแต่ห่วงบ้านนะตายไปแล้วก็เป็นจิงจกตุ๊กแกนั่นแหละมาวัดก็ไม่มามาปฏิบัติก็ไม่มาห่วงแต่บ้านห่วงแต่สมบัติน่ะตายไปแล้วก็เฝ้าอยู่นั่นแหละใช่ไหมคนบอกว่าจิ้งจกทักเนี่ยนะอย่าไปทำอะไรเลยนะจิ้งจกทักไม่ดีแล้วนะก็นั่นแหละฉะนั้นสำคัญที่สุดอย่าอยู่ก่อนจะตายปล่อยวางให้หมดอย่าไปผูกพันอะไรกับใครมิฉะนั้นโยมก็ต้องไม่มีที่ไปมีที่ไปแต่ไม่ไปมีที่ไปแล้วแต่ไม่ไปยังห่วงมาเสียเวลาห่วงลูกห่วงหลานห่วงคนนั้นห่วงคนนี้ทั้งที่มันหมดกรรมของเราแล้วในโลกมนุษย์อันนี้เรื่องจริงแล้วก็เป็นจริงแต่เรามองไม่เห็นเท่านั้นแหละถึงที่เราไม่เห็นอยากคิดว่ามันไม่จริงนะเพราะเรายังทำจิตของเราไม่ละเอียดฉันพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านจะพูดนะเห็นไหมเทวดานู่นเข้ามานู่นมานี่ท่านเห็นแต่เราไม่เห็นฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่จะมาหลอกกันเป็นเรื่องจริงถ้าอยากพิสูจน์นะก็ลองตายดูแล้วก็จะรู้เองว่ามีจริงไม่จริงแต่มาข้อแค่ยืนยันการันตีเท่านั้นว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นของจริงฉะนั้นความเชื่อเนี่ยแล้วแต่จะเชื่อแต่ว่ามันประกอบด้วยปัญญานะไม่ใช่ใครก็พูดอย่างนั้นแล้วก็เชื่อให้เขาจูงไปให้พาไปอย่างนู้นไปอย่างนี้แล้วสมัยนี้ก็จูงกันง่ายเพราะอะไรเพราะเราอยากได้ผลตอบแทนอยากมีเงินเยอะๆอยากได้ความสุขมากๆขาดปัญญาให้เขาหลอกไปแต่ให้พระหลอกไม่เป็นไรโยมหลอกยังไงมันก็อยู่กับวัดเนี่ยโยมไม่ไปไหนหรอกแต่ถ้าคนอื่นหลอก call center เราก็เกลี้ยงฉะนั้นความโลภอย่าให้เกิดเข้าของมาล่อเนี่ยถ้าเราขาดสติปุ๊บปิดเขาเลยคุณโชคดีได้รับรางวัลที่หนึ่งในกี่คนกี่ล้านจะได้เงินเท่านั้นท่านที่ได้ของเท่านั้นเท่านี้โอ้ดีใจเรียบร้อยหลายรายแล้วอยู่ตั้งสติเสียก่อนนะสมัยนี้นะมากันรูปหลายรูปแบบนะสองวันมาไปกินน้ำมนต์โทรมาน้องลุงผมเปลี่ยนเบอร์แล้วนะใครอ่ะหลานลุงลุงไงชื่ออะไรอ่ะเอ้าลุงจำไม่ได้เหรอเอ้าจะจำได้ไงหลานฉันเป็นร้อยอ่ะชื่ออะไรอ่ะหวางหูเลยถ้าเราบอกอ๋อคนนั้นคนนี้เหรอเสร็จเลยฉะนั้นอย่าพูดอะไรโดยที่ไม่ตั้งสตินะงั้นคนเราที่มันผิดพลาดเพราะเราขาดสติไงความโลภเหมือนกับเราเล่นการพนันเนี่ยเพราะความโลภเราอยากได้ของเขาแล้วเราไม่คิดหรือว่าเขาทำไมไม่อยากได้ของเราคิดอย่างนี้สิจะมาเข้าข้างตัวเองบอกว่าฉันมีโชคมีลาภนะแล้วสมัยนี้มันมาหลายรูปแบบมาในแบบพูดง่ายๆมีฐานะว่างั้นเถอะมันไม่ได้มาแบบมอซอเหมือนสมัยก่อนนะจะมาหลอกวันนี้ไม่ใช่ขี่รถขี่ลามีฐานะเลยระวังโยมสมัยก่อนเนี่ยมาบวชเนี่ยแต่งตัวดีนะเข้ามาตีสนิทกับนักบวชเนี่ยมาบวชเนี่ยแล้วก็ตีสนิทอันนั้นก็ไม่รู้ว่าฝากกระเป๋าไว้นะฝากเดี๋ยวฉันเข้าห้องน้ำหน่อยออกมาดีกระเป๋าหายแล้วเอาแล้วถามว่าฝากใครฝากนักบวชด้วยกันไปฝากเขาทำไมเขาเห็นเขาพูดดีเขาบอกฐานะดีนะก็เชื่อเขาฉะนั้นอย่าเชื่ออะไรทั้งสิ้นในสมัยนี้นะถ้าจะเชื่อเชื่อแต่พระนะก็อย่างที่บอกอะพระเราก็ไม่ไปไหนหรอกเราให้ทำบุญนั่นแหละเพราะไม่หลอกโยมก็ทำไม่ได้ทำไม่เป็นทำกุฏิทำบวชแล้วจะได้วิหารได้วิมานได้อะไรโอ้ต้องภาวนาที่จริงไม่พรรณนามันก็ได้อยู่แล้วโยมแต่ก็ต้องมีอะไรล่อคนเราชอบอะไรมาล่อนั่นแหละฉะนั้นทุกอย่างเราก็ต้องคิดเองทำเองด้วยสติปัญญาของพวกเราแล้วเราจะไม่ถูกใครหลอกตัวเราเองเรายังถูกหลอกเลยโยมใครหลอกเราก็ตัวเราเองจิตของเราเนี่ยมันหลอกไงแล้วมันหลอกทั้งนั้นแหละฉันอย่าไปเชื่ออะไรมันในสิ่งที่เรายังไม่พิสูจน์ฉะนั้นวันนี้ที่เราได้มาร่วมกันบำเพ็ญบารมีในวันสำคัญทางพุทธศาสนาคือการให้ทานรักษาศีลการเจริญภาวนาเป็นการสร้างบุญฉะนั้นบุญไม่ใช่ว่าวันสำคัญแล้วก็เข้ากันเข้าแต่วัดบุญทำทุกวันโยมทำยังไงตื่นนอนกราบพระไหว้พระก่อนนอนกราบพระไหว้พระแล้วนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์พระรัตนตรัยแค่นั้นพอละโยมให้ใจเราเข้าถึงรัตนตรัยไม่ใช่ตื่นมาก็ปุ๊บมันก่อนจะนอนก็หัวถึงหมอนเลยไม่ใช่ต้องกราบพระไหว้พระแล้วนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งพระธรรมเป็นที่พึ่งพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นสาระของเราตลอดไปจนกว่าเราจะหมดลมหายใจคณะก็ขออำนาจบุญบารมีในวันสำคัญอาสาหบูชาที่เป็นวันที่มีพระรัตนตรัยเกิดขึ้นมีพระพุทธเจ้าบังเกิดมีพระธรรมและมีพระสงฆ์ขึ้นก็ขอบุญบารมีอันนี้จงปกปักรักษาพวกเราทั้งหลายให้ปราศจากสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยสรรพเคราะห์เสนียดจันไรหมดไปสิ้นไปด้วยพุทธานุภาพสัมมานุภาพสังฆานุภาพด้วยกันทุกคนทุกท่านด้วยเทอญ
1: กฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงโดย

ธรรมจักรสิงห์ทองเปิดโลกสะท้อนเงาชีวิตจริงส่องสว่างสู่ใต้ล่าพิสูจน์ผลกรรมตอนให้ทุกข์แก่ท่านทุกนั้นถึงตัวในอดีตการนานมาแล้วพระเจ้ายสปานีเป็นกษัตริย์ครองกรุงพาราณสีพระองค์มีเสนาบดีคนหนึ่งชื่อกาลกะมีช่างกลระบบชื่อฉัตรปานีมีปุโรหิตชื่อธรรมทัชชะพระเจ้ายสปานีเป็นกษัตริย์ที่ดำรงอยู่ในทศพิธราชธรรมเดิมพระองค์ทรงตั้งเสนาบดีชื่อว่ากาลกะเป็นผู้พิพากษาตัดสินคดีความต่างๆแต่เสนาบดีไม่มีความยุติธรรมมักรับสินบนของชาวเมืองเพื่อตัดสินคดีความที่ไม่เป็นธรรมอยู่เสมอวันหนึ่งชาวเมืองที่แพ้ความเกิดจากความไม่เป็นธรรมของผู้พิพากษาได้พากันไปร้องทุกข์ต่อปุโรหิตปุโรหิตก็รับวินิจฉัยและตัดสินใหม่โดยยุติธรรมคนทั้งหลายต่างพากันแซ่ซ้องสรรเสริญกันทั่วไปพระราชาทรงทราบก็ทรงสมนัสยินดีทรงโปรดแต่งตั้งให้ปุโรหิตรับหน้าที่เป็นผู้พิพากษาแทนเสนาบดีสืบไปกาลกะเสนาบดีมุถูกพ้นจากตำแหน่งผู้พิพากษาที่เคยมีรายได้จากสินบนกลับไม่ได้จึงเกิดความเครียดแค้นอย่างยิ่งพยายามหาอุบายกำจัดปุโรหิตเสมอโดยหาเรื่องมาทูลยุยงพระราชาว่าปุโรหิตคิดจะชิงราชสมบัติแต่พระราชาไม่ทรงเชื่อในที่สุดก็ทูลยุยงต่อไปว่าถ้าพระองค์ไม่ทรงเชื่อก็ขอได้โปรดทอดพระเนตรปุโรหิตเวลาเข้าเฝ้าเถิดพระองค์จะทรงเห็นว่าเขายึดน้ำใจประชาชนไว้ได้หมดแล้วครั้นรุ่งขึ้นพระราชาก็ทรงทำตามที่เสนาบดีทูลปรากฏว่าเป็นจริงทุกประการก็ทรงเชื่อจึงตรัสถามเสนาบดีว่าแล้วจะทำอย่างไรดีเสนาบดีรีบทูลทันทีว่าขอได้โปรดมีคำสั่งประหารเสียเถิดพะยะค่ะพระราชาทรงคัดค้านตามความรู้สึกทันทีว่าแต่เรายังไม่เห็นความผิดของเขาชัดเจนนักจากนั้นเสนาบดีก็ทูลเสนอต่อไปว่าถ้าเช่นนั้นพระองค์ได้โปรดรับสั่งให้เขาสร้างพระราชอุทยานให้เสร็จทันเสด็จประพาสในวันพรุ่งนี้ถ้าทำไม่ได้ก็ฆ่าเขาเสียพะยะค่ะพระราชาทรงเห็นด้วยจึงรับสั่งให้ปุโรหิตเข้าเฝ้าแล้วตรัสว่าท่านปุโรหิตเราประพาสอุทยานเก่ามาเป็นเวลานานแล้วคราวนี้เราอยากจะเที่ยวอุทยานใหม่เสียบ้างท่านจงไปจัดการสร้างให้เสร็จในวันพรุ่งนี้ถ้าหาไม่แล้วเราจะไม่ไว้ชีวิตท่านธรรมทชะปุโรหิตได้รับฟังกระแสรับสั่งดังนั้นก็รู้ได้ทันทีว่าพระราชาถูกเสนาบดียุยงเข้าแล้วจึงทูลลากลับหลังจากรับประทานอาหารเสร็จแล้วจึงนอนตรึกตรองหาทางแก้อุบายต่อไปโดยเดชะบารมีของพระโพธิสัตว์บัลลังก์ของพระอินทร์ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แสดงอาการร้อนผิดปกติพระองค์ทรงตรวจดูด้วยทิพยจักษุทรงทราบเรื่องราวโดยตลอดจึงเสด็จลงมาแสดงตนให้ปุโรหิตรู้พร้อมทั้งเนรมิตพระราชอุทยานให้รุ่งเช้าปุโรหิตก็เข้าเฝ้าพระเจ้าพาราณสีทูลเชิญเสด็จประพาสพระราชอุทยานใหม่ครั้นพระราชาทอดพระเนตรเห็นพระราชอุทยานอลังการด้วยกำแพงสูงถึง8ศอก

มีซุ้มประตูสวยงามไม้ประดับหลากสีเรียงรายโดยรอบทั้งไม้ดอกไม้ใบสวยงามวิจิตรการตายยิ่งนักทรงฉงนอย่างยิ่งจึงตรัสถามเสนาบดีและได้รับการกราบทูลยุยงต่อจากเสนาบดีให้รับสั่งสร้างสระโบกขอรณีแก้ว7ประการให้เสร็จทันตามพระราชประสงค์ถ้าไม่เสร็จขอให้ฆ่าเสียพระอินทร์ก็ทรงเนรมิตสระโบกขอรณีให้อีกจึงไม่สามารถลงโทษปุโรหิตได้เสนาบดีนึกแปลกใจคิดว่าปุโรหิตต้องมีเทวดาคอยเนรมิตสิ่งต่างๆให้แน่เลยเอาเถอะมีอีกอย่างที่เทวดาเนรมิตให้ไม่ได้คือคนรักษาประตูพระราชอุทยานที่มีคุณสมบัติคือไม่ริษยาใครไม่ดื่มเหล้าไม่รักผู้หญิงไม่โกรธจึงทูลให้พระราชาทรงทราบและทรงเห็นชอบรับสั่งให้ปุโรหิตหาคนดังกล่าวมารักษาประตูพระราชอุทยานปุโรหิตเห็นว่าสุดวิสัยที่พระอินทร์จะช่วยเนรมิตให้ได้แล้วจึงคิดฆ่าตัวตายให้จบสิ้นทุกอย่างครั้นกราบบังคมทูลลากลับบ้านทำภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงหลีกไปนั่งใต้ร่มไม้ต้นหนึ่งใคร่ครวญถึงสัพปุริสธรรม7ประการอยู่พระอินทร์ได้ทราบจึงเนรมิตเป็นคนเดินป่าเข้าไปหาแล้วถามว่าท่านพราหมณ์ท่านเป็นคนชั้นสูงเรายังไม่เคยเห็นท่านเป็นทุกข์อย่างนี้เลยทำไมท่านจึงมานั่งซบเซาอยู่ในป่าเพียงลำพังเช่นนี้ปุโรหิตตอบอย่างเลื่อนลอยว่าเราไม่ประสงค์จะมีชีวิตอยู่ในโลกต่อไปอีกแล้วเพราะเราไม่สามารถหาคนดีที่มีคุณสมบัติ4อย่างมาให้พระราชาได้เราจึงมานั่งตรึกตรองถามอยู่แต่เพียงลำพังเช่นนี้จากนั้นพระอินทร์จึงได้แสดงพระองค์แก่ปุโรหิตและมีดำรัสว่าเราคือท้าวสักกะเทวราช

ไปพาตัวช่างกลบกชื่อฉัตตปาณีขึ้นถวายพระราชาเพราะขาวคนนี้แหละเป็นคนที่ประกอบด้วยคุณธรรมทั้งสี่ประการดังกล่าวปุโรหิตได้ฟังดังนั้นก็ดีใจรีบกลับบ้านครั้นรุ่งเช้าก็นำตัวนายฉัตตปาณีไปถวายพระราชาพระองค์ทรงไล่เลียงนายฉัตตปาณีจนเป็นที่แน่พระทัยว่าเขาเป็นผู้ที่ประกอบด้วยคุณธรรมทั้งสี่ประการแล้วแจ้งแก่อมาตย์ทั้งหลายอมาตย์พร้อมด้วยข้าราชบริพารที่เข้าเฝ้าต่างพากันลุกขึ้นด่าว่าเสนาบดีกาลกะแล้วจับไปฆ่าเสียตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพระราชาก็ได้เสวยราชสมบัติโดยธรรมจนตลอดพระชนชีพปุโรหิตธรรมทัชชะก็รับราชการสนองพระเดชพระคุณของพระองค์ต่อมาด้วยความผาสุกตลอดชีวิตเช่นเดียวกันจะเห็นได้ว่าคนที่คิดร้ายต่อผู้อื่นแม้ขาวผู้นั้นจะไม่ลงมือทำร้ายต่อในที่สุดผู้คิดร้ายย่อมพบกับความพ่ายแพ้ย่อยยับและพินาศเสียเองดังสุภาษิตโลกนิธิ์คำโคลงที่ว่าหมอแพทย์ทายว่าไข้ลมกุมโหนว่าเคราะห์แรงรุมโทษให้แม่มดว่าผีกุมทำโทษปราดว่ากรรมเองสายก่อสร้าง

0: ความรู้ที่ถูกต้องในการดำเนินชีวิตทั่วไปวิชาช่วยเราได้มากแต่ต้องเป็นความรู้ที่ถูกต้องเรารู้ได้อย่างไรว่าเป็นความรู้ที่ถูกต้องคำตอบก็คือความรู้ที่ถูกต้องจะต้องตามมาด้วยผลสำเร็จในกิจนั้นๆถ้าเป็นความรู้อันถูกต้องและปฏิบัติตามความรู้อันถูกต้องนั้นผลสำเร็จในกิจที่ทำจะต้องติดตามขึ้นมาจากหนังสือคติชีวิตเพื่อชีวิตที่เติบโตและเข้มแข็งโดยวสินอินทสระ
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนั่งทำจะไปนั่งสมาธิฟังธรรมก็ได้

เราได้มาตักบาตรทำบุญกันตลอดไตรมาส3เดือนแล้วก็มีการถืออุโบสถซึ่งเป็นการสมาทานถือพรหมจรรย์เพื่อจะได้มีโอกาสได้สร้างกุศลบารมีของตัวเองให้เพิ่มพูนมากขึ้นเพื่อในวันนี้และอนาคตของเราเพราะการที่เรามีการปฏิบัติเริ่มต้นชีวิตด้วยการให้ด้วยการเสียสละด้วยการอภัยและด้วยการอมเนาะอ่อนน้อมถ่อมตนด้วยการไม่ถือตัวไม่ไว้ตัวก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมที่เรามาลดละจิตใจก็เราให้เบาบาง

จากกิเลสหรือจากจิตใจที่ยึดติดในทางอกุศลทำให้ใจของเราเป็นทุกข์ฉะนั้นการทำความดีชื่อว่าให้ตัวเองการที่ให้ทานก็ดีรักษาศีลก็ดีเจริญภาวนาก็ดีคือชื่อว่าให้ตัวเองให้ตัวเองได้มีความสุขทางจิตใจอยู่ตลอดเวลาเพราะคนเราเกิดมานี้ไม่มีอะไรจะดีเท่ากับการมีศีลมีธรรมแล้วก็มีการอบรมจิตใจให้เกิดศีลสมาธิขึ้นมาถ้าไม่มีสิ่งนี้เราก็ไม่มีอะไรจะดีไปกว่าศีลธรรมคนเราเกิดมามีความโกรธมีความโลภหลงมากมายก็ได้แต่ความลำบากใจได้แต่ความทุกข์ใจปลงไม่ตกเมื่อปลงไม่ตกปล่อยวางไม่ได้มันก็ถูกครอบงำถูกชีวิตที่ถูกปลักปล้ำให้ไปอยู่แต่สิ่งที่ทางที่ไม่ดีเมื่อจิตใจของเราไม่เป็นทุกข์แล้วเนี่ยชีวิตนี้ก็ไม่มีความสบายใจอะไรฉะนั้นการที่เรามาเข้าวัดเนี่ยเราก็มาฝึกจิตใจของเราเพื่อให้มันรู้จักชีวิตจริงๆรู้จักความคิดนึกจริงๆรู้จักความปรุงแต่งของใจจริงๆว่าเรานี่ได้สุขแค่ไหนเราได้ทุกข์แค่ไหนเราได้บุญแค่ไหนเราก็ได้รู้เราได้บาปแค่ไหนเราก็ได้รู้เพราะคุณธรรมความดีนี้เราจำเป็นที่จะต้องสร้างต้องทำในเมื่อเรามีชีวิตอยู่จะปล่อยให้มันหมดไปวันวันหนึ่งเราก็คงไม่ได้อะไรกลับคืนมา เพราะชีวิตของเราเนี่ยไม่ได้อะไรคืนมาเลยที่กินไปแล้วใช้ไปแล้วตลอดที่อดีตมาเนี่ยเรายังไม่ได้อะไรเลยอนาคตถ้าเราจะทำไปมันก็เหมือนกับที่อดีตที่เรามาก็คงยังไม่ได้อะไรที่จะได้จริงๆก็คือทำอย่างไรจะให้ใจของเราเนี่ยเข้าถึงศีลธรรมเข้าถึงความถูกต้องเข้าถึงความสงบระงับกับทุกทางใจการที่คนเรามีศีลมีธรรมไม่ใช่เป็นเรื่องยุ่งยากลำบากใจอะไรเป็นเรื่องตัดความยุ่งยากลำบากใจตัดปัญหาหลายๆอย่างเช่น เรามานอนวัดอย่างเงี้ยเรามากินข้าวมื้อเดียวมันก็ตัดปัญหาไปเยอะไม่ต้องไปหมกมุ่นอยู่กับการกินการห่วงใยสิ่งนี้เหมือนเรายังมาวัดอย่างเงี้ยเราก็ตัดไปได้หลายอย่างใครจะว่ายังไงเราก็ไม่ไปรับฟังใครจะด่าใครจะว่าใครจะมีเรื่อง108ยังไงชาวบ้านจะเดือดร้อนแค่ไหนเราก็ไม่ต้องไปรับฟังเราเข้ามาวัดเราก็ฟังแต่ทางดีฟังแต่สิ่งที่ดีเห็นแต่สิ่งที่ดีได้ยินแต่สิ่งที่ดีเราก็สบายใจแต่ถ้าเราไม่เข้ามาวัดล่ะเราจะได้อะไรหูเรามีอยู่แล้วตาเรามีอยู่แล้วใจเรามีอยู่แล้วมันก็ต้องไปตามหูมีก็ต้องไปตามเสียงตามีก็ต้องไปตามรูปใจมีก็ต้องไปตามอารมณ์ความคิดนึกมันก็ไม่สบายในเมื่อเราได้ยินได้ฟังได้เห็นได้ดูได้คิดได้นึกแต่สิ่งที่มันเป็นเรื่องไม่รู้จักจบจักสิ้นมันเรื่องซ้ำแล้วซ้ำอีกถึงเรื่องเก่าก็มาเป็นทุกข์ใหม่เรื่องเก่าก็มาเล่าใหม่มันเป็นชีวิตที่จำเจอยู่ทุกเวลาแต่เราก็ตัดใจไม่ได้เรื่องนี้ดับไปแล้วเดี๋ยวเรื่องอื่นก็มาเกิดอีกเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรือนเรื่องสารพัดที่มันจะต้องฟังจะต้องเห็นต้องดูมันก็ไม่มีอะไรจะหยุดเพราะนั้นเรามาวัดสักพักหนึ่งเรามาสงบกายวาจาใจสักพักหนึ่งสงบเป็นอย่างไรสงบเป็นอย่างนี้เองสงบคือการไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับใครไม่รู้จักจบจักสิ้นมันเรื่องซ้ำ

ราก็เป็นคนไม่ดีสิเนี่ยเป็นข้อคิดที่เรามาได้จากวัดเป็นข้อคิดที่เราได้จากความสงบใจถ้าเราไม่มีธรรมะเราก็ไม่มีข้อคิดอะไรก็เรียกว่าเขาไล่มาเราก็ต้องไล่ตอบเขาชั่วมาก็ต้องชั่วตอบเขาโกรธมาก็โกรธตอบชนะคนชั่วด้วยการทำความชั่วก็ไม่ชนะกันพุทธเจ้าเรียกว่าต้องเจริญเมตตาเขาชั่วมาเราดีตอบเขาไล่มาเราก็ดีตอบเขาโกรธมาเราก็ใจเย็นตอบสงสารเขาเมื่อเรามีธรรมะมันก็มีข้อคิดที่ไม่ต้องไปเดือดร้อนใครไม่ต้องไปแก้ไขแก้ใจของเราในการที่เรามาปฏิบัติธรรมเราก็ต้องการรู้จักห้ามใจตัวเองรู้จักหยุดใจตัวเองปรงให้มันตกบ้างคือไม่ใช่แบกอยู่ตลอดเวลาไอ้ที่ว่าปรงไม่ตกหมายถึงว่าแบกอยู่ตลอดเวลาแบกทุกข์ไว้ในใจตัวเองเหมือนกับคนแบกหามมันเนี่ยแบกแล้วไม่ยอมวางเนี่ยหาหามแล้วไม่ยอมวางจากบ่าพอปลงแล้วก็เบาถ้าวางแล้วก็เบาถ้าไม่วางมันหนักอยู่ในบ่านั่นเองการที่เรามาสงบใจก็เหมือนเราวางของเราวางใจเราได้คนเราไม่ใช่วางได้ง่ายๆใจต้องเข้าถึงธรรมะต้องเข้าถึงความสงบมันจึงมีหลักถ้าไม่ถึงความสงบมันไม่มีหลักที่จะไปเอาใจตัวเองให้เป็นสุขได้ไม่สามารถที่จะหาหลักตัวเองเกาะได้ยึดเหนี่ยวได้มันสบายใจนั่งก็คิดโน่นคิดนี่นอนก็คิดโน่นคิดนี่อยู่บ้านก็คิดโน่นคิดนี่คิดเล็กคิดน้อยคิดจะนอนไม่หลับคิดจะเป็นคนคิดมากกลายเป็นคนประสาทไปในตัวเอ๊ะทำไมมันจะหยุดได้คิดสารพัดคิดเนี่ยคนเราที่มีเรื่องมีราวไม่ใช่หรอมันมาจากความคิดไม่หยุดมันเราโกรธใครเกลียดใครเนี่ยเห็นหน้าก็โกรธนึกถึงก็โกรธเห็นหน้าก็เกลียดนึกถึงก็เกลียดคิดถึงเรื่องนั้นมันจะต้องเกลียดต้องโกรธพอมันสร้างสมแล้วเข้าดับไม่หลงมันเป็นพยาบาทเลยปองลายที่จะทำให้ได้เลยต้องด่าต้องว่าต้องแสดงออกให้ได้เพราะเราไม่มีหลักไม่มีหลักของตัวเองไม่มีสมถะภาวนาไม่มีวิปัสสนาเท่าภาวนาไม่ฉลาดไม่ทันใจตัวเองปล่อยให้มันคิดจะเจนปุ้งปล่อยไม่คิดจะต้องแสดงออกทางกายกับวาจาคือคนที่ปากลายชอบว่าคนนู้นคนนี้มันปรุงก็เจนปากลายแล้วใจมันลายมาก่อนถ้าเรามาแก้ที่ไหนเราจะแก้ที่ปากได้ไหมมันอยากด่าด่ามันอยากว่าว่ามันอยากตีตีมันอยากแสดงอะไรออกมาไม่ใช่อย่างนั้นความอยากไม่ใช่แก้ที่การแสดงออกฝรั่งเขาบอกถ้าอยากอะไรให้ทำตามแต่คนพระพุทธเจ้าบอกอยากอะไรไม่ให้ทำตามอยากเหล้าไม่ไปกินเหล้าอยากบุหรี่ไม่ไปสูบบุหรี่อยากเที่ยวเตะหาอยากเล่นการพนันไม่ทำตามการไม่ทำตามมาถูกฆ่าถูกทำลายมันอยากว่าเขาเราก็อยู่ในมันก็รู้อยู่ที่ใจว่ามันอยากว่าเขาทำไมมันอยากด่าอยากว่าอยากแช่งอยากแสดงออกอย่าอิจฉาริษยาเขาเห็นเขาดีแล้วเรามันทนไม่ได้เกิดหมันไส้ขึ้นมาแล้วคราวนี้พอไปมองบ่อยๆพอมันไม่ได้ฟังบ่อยๆมันก็เกิดไม่สบายใจไอ้คำบ่อยๆมันก็เติมให้เราร้อนขึ้นสิมันก็น้ำไปตั้งไฟนั่นแหละไปตั้งบนเตาไฟเฉยๆไม่เอาเชื้อใส่น้ำมันก็ไม่ร้อนน้ำตั้งเตาไฟมันจะร้อนได้ไงแต่ที่ร้อนได้เพราะเรามันใส่ไฟใส่มากขึ้นมากขึ้นมันก็ร้อนเดือดขึ้นมาทันที

จเราก็เป็นเช่นนั้นแหละใจเราถ้าเอานามไปตั้งบนไฟแต่ไม่มีไฟมันก็ไม่ร้อนใจที่คิดนึกเราไม่ทำตามมันก็หยุดคิดนึกเราก็พุทโธไว้คิดนึกเราก็พุทโธไว้มันจะได้ใจดีเรามาปฏิบัติธรรมเรามีหลักอย่างนี้ถึงมันจะได้บ้างเสียบ้างก็ยังดีกว่าคนพลาดทุกทีเสียทุกทีอย่างน้อยก็ยังได้เป็นตัวของตัวเองที่เราได้เกิดมาแล้วเรายังเป็นตัวของตัวเองไม่ใช่เป็นคนใจหวั่นไหวเป็นคนใจโลเลอ่อนไปทุกอย่างใครว่าไงก็ไปตามเขาหมดไอ้สิ่งที่ดีเราก็ทำไม่ได้ไอ้สิ่งที่เป็นบุญกุศลนี่โอ้เป็นของยากสำหรับบางคนอย่างเงี้ยบาปเป็นของทำยากสำหรับคนใจกุศลบุญสำหรับทำง่ายสำหรับคนใจบุญแต่ทำยากสำหรับทำบาปคนใจบาปเนี่ยทำบุญยากจะมานั่งสมาธิก็มายากจะมาถือศีลก็ถือยากจะมาฟังธรรมก็ฟังยากฟังก็ไม่รู้เรื่องง่วงเหงาปวดเมื่อยรำคาญบุญทำยากเพราะมันมีบาปอยู่ในใจแต่บาปทำง่ายคิดอย่างโน้นเราคิดได้คิดอย่างนี้คิดได้ว่าโน้นคนนี้เอาได้ทุกอย่างสมัครทำบาปได้ทุกรูปแบบแต่ว่าบุญทำไม่ได้นี่สำหรับคนมีบาปคนมีบุญทำบุญได้เอาเงินได้ชอบให้ทานชอบรักษาศีลชอบเจริญภาวนานั่งสมาธินั่งเท่าไรก็เอาชอบมันสบายใจให้นั่งชั่วโมงนึงก็โอ้สบายนั่งสัก2ชั่วโมงก็ได้แล้วก็สบายจะทำอะไรก็ทำหมดเนี่ยขอให้มันสบายใจจะไปทำบาปไม่เอาชวนไปกินเหล้าไปเล่นการพนันไปทำบาปไม่เอาชวนไปจับกลุ่มนั่งนินทาชาวบ้านซุบๆซิบๆไม่เอาโอ้ยละอายใจไม่ใช่ฉันไม่เคยไม่เห็นมันดีตรงไหนเลยไปหาที่สงบใจดีกว่าคิดอย่างนั้นเขาก็ไม่อยากทำเขาเรียกบุญทำง่ายบาปทำยากเหลือเกินทั้งคนเนี่ยมดตวงไม่กล้าตกเลยไม่กล้าบีเลยยุงกลัวตัวยังไม่กล้าตกกลัวบาปคิดเป็นบาปไปหมดทำเขาก็เหมือนทำเราเมื่อเราได้ข้อคิดอย่างนี้เราก็มีหลักทางใจก็อยากจะสร้างความดี

อันนี้จึงรู้ว่าเรามาวัดเราก็ต้องฝึกจิตใจของเรามันเป็นสมาธิขึ้นมาบ้างแต่เราก็จะได้ดูใจเราจะได้เพียรทำจิตใจของเราไปทุกวันเพราะเรารู้แล้วว่าคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยสอนแล้วไปสู่จุดความสงบสอนให้เราไปสู่จุดของการปล่อยละวางเรื่องความปรุงแต่งคิดนึกที่มันเป็นเรื่องทางไม่ดีตอนนี้เมื่อเรารู้หลักนี้แล้วก็สามารถนำเอาไปปฏิบัติได้ทุกเวลาไม่ใช่ว่าเรานั่งหลับตาแล้วเราจะไม่ได้อะไรเราได้ได้ใจตัวเองยิ่งหลับตายิ่งจะได้ใจตัวเองได้เจ้าของไว้แต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติเราจะไม่ได้อะไรเลยมันก็คิดไปตลอดเวลาคิดแต่เรื่องที่มันไม่เป็นประโยชน์อะไรก็มีมากมายทำอย่างนี้เราจะได้เอากำลังของเราไว้ดำเนินชีวิตให้มันถูกต้องจริงๆคนเราวันหนึ่งก็ปล่อยชีวิตไปเปล่าประโยชน์จะมาวัดนี่มายากจะมานั่งสมาธินี่นั่งยากเพราะอะไรเราก็ต้องรู้เลยว่ามันเป็นเพราะอะไรเพราะเราไม่ค่อยได้เคยฝึกเราไม่ได้เคยสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นเพราะมันไปทำให้สิ่งที่มันตรงกันข้ามซะบ่อยพอไปทำให้สิ่งที่ตรงกันข้ามไปเลยมันก็เลยไม่อยากมาทำสิ่งที่เป็นทางดีทางถูกคนเราบางทีมันมีอคตินะจริงๆใจคนเรานี่มันมีความอคติอยู่ในใจอยู่เรื่อยใครจะทำอะไรนี่มันมีอคติแต่ตัวเองเนี่ยมันเข้าข้างตัวเองอยู่เรื่อยตัวเองมันถูกอยู่เรื่อยตัวเองมันดีอยู่เรื่อยคนอื่นไม่ถูกไม่ดีอยู่เรื่อยมันอคติแม้แต่คนที่อยู่ด้วยกันแต่ถ้าเรารู้จักใจของเราได้มันก็จะตัดไอ้สิ่งพวกนี้ออกไปไอ้ความอคติเห็นแก่ตัวเองสำคัญก็หมดไปธรรมะคำสอนพระเจ้านี่เรามาเป็นที่พึ่งทางใจเราได้ยาวนานท่านบอกว่าเป็นครูผู้สอนเราหรือเป็นมิตรที่ดีกับเราที่ไม่ทำให้จิตใจของคนเราเนี่ยเดือดร้อนมากเกินไปถ้าเรายังมีธรรมอยู่มาวัดต้องเอาอารมณ์สมาธิอารมณ์กรรมฐานเราจะได้ความวิเวกของพวกเรามาหัดฝึกให้เป็นเราจะได้เห็นทางพระพุทธเจ้าเดินเราจะได้ไปถูกต้องมาวัดระยะอย่ามาเปล่ามาทำจิตใจของเราให้รู้จักความสงบบ้างไม่ใช่ว่ามาแล้วก็สบายใจแล้วก็กลับพอกลับไปบ้านมันก็ไม่ได้อะไรติดตัวไปเพราะเราไม่มีหลักไม่มีหลักสมถะไม่มีหลักห้ามใจไม่มีหลักสงบมาอย่างนี้เราก็ต้องรู้จักทำจิตให้เป็นดวงเดียวฝึกให้มีพุทโธไว้ในใจแค่พุทโธเท่านี้ทำไมจะได้มากมายได้มากแค่พุทลมเข้าโธลมออกเท่านี้พอหรือพอเลยไม่ต้องไปเอาอะไรเลยนะแค่นี้พอแล้วตลอดชีวิตหายใจเข้าพูดหายใจออกโธให้มันอยู่กับพุทโธสักพักเราจะเจอเลยความสุขสงบเรียนเท่านี้เรียนให้พอเถอะเรียนแค่พุทโธอย่างเดียวบางคนภาวนาแล้วก็ดูเป็นพระธาตุไปเลยพุทโธจนสำเร็จไปเลยก็มีพุทโธนี่ก็รู้ได้หลายๆอย่างสามารถทำให้หูทิพย์ได้ตาทิพย์ได้ระลึกชาติได้
รู้บุญได้รู้บาปได้รู้เรื่องสวรรค์นิพพานได้ขอให้มีพุทโธไว้ในใจไอ้จิตใจที่มันมองอะไรไม่ออกที่มันสงสัยที่มันคลุมเครือมันก็เหมือนกับเราสลัดความรู้สึกนั้นที่เห็นมืดมนนั้นออกเหมือนกับคำบอกก็เหมือนกับเมฆที่ถูกพายุพัดที่ปิดบังพระจันทร์ให้มืดแล้วก็ถูกพายุพัดให้เมฆนั้นออกไปก็พระจันทร์ก็สว่างพุทโธไว้ในอารมณ์ก็เป็นอย่างนั้นจากคนที่ไม่รู้ก็กลายเป็นคนรู้ได้จากคนที่ไม่สงบก็กลายเป็นคนสงบได้คนที่ไม่เคยรู้อะไรเลยเนี่ยบางคนอ่านหนังสือไม่ออกเลยนะบางคนแก่ๆบางคนเนี่ยอ่านหนังสือไม่ออกเลยนะโมก็ตั้งไม่ถูกทำไงโอ้มาพบพุทธศาสนาเราอ่านหนังสือก็ไม่ออกทำอะไรก็ไม่ได้จะทำยังไงดีจะไปเรียนธรรมะธรรมโมเขาก็ไม่ทันแล้วก็นั่งสมาธิสินั่งสมาธิพุทโธพุทโธไม่นานเลยพอใจสงบไม่นานเลยบอกเลยพอจิตดับนิวรณ์ได้พอสงบเห็นได้เห็นเทวดามาได้เห็นเทวดามาได้เอ๊ะเทวดามีหรือเนี่ยไอ้ดับตามันหลอกเราละมั้งหลงหลับไหมหลับก็ยังเห็นเอามือขยี้ตาก็ยังเห็นอีกเฮ้ชักจะมีจริงซะแล้วเห็นกรรมที่ตนเองทำไว้อีกทำบาปอะไรไว้ตั้งแต่ไรลืมไปหมดแล้วมันกลับมาปรากฏอีกเห็นเหมือนจะเรามาทำโดยขณะใหม่ๆปัจจุบันเลยฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยไว้แต่ครั้งไหนก็รู้ทำบาปอะไรไว้มันก็มาปรากฏหมดเป็นมโนทวารหมดเอาเลยสิจะไม่เชื่อยังไงได้มันลืมไปหมดแล้วทำไมมันมีอีกบาปมันก็มีอีกพอทำไปมันก็เกิดบุญขึ้นมาอีกเกิดปีติเกิดความสงบอิ่มอกอิ่มใจเบิกบานเอ๊สบายกายสบายใจตัวก็เบาใจก็เบาไอ้เคยว้าวุ่นมันก็ไม่ว้าวุ่นมันดีตรงนี้เองถ้าจะเอาความสุขนี้ไปให้คนอื่นบ้างแหละถ้าคนอื่นมาได้รับรู้อย่างเราเขาคงจะมีความสุขเหมือนกันนะชวนลูกชวนหลานนั่งบ้างแหละไอ้ลูกหลานมันก็ไม่เอามันไม่เคยพบนั่งหลับตาจะรู้อะไรมันก็ไม่เอากับเราแล้วเราก็สาธยายไปสิมันมีนะบุญมีบาปมีสวรรค์นรกมีมันก็อุ้ยไม่เห็นตัวจะเอาอะไรมาพูดของเราลมแรงๆแต่หารู้ไหมไอ้คนที่ไปนั่งมันเชื่อจะแล้วพอทำไปมันก็เกิดบุญขึ้นมาอีกเกิดปีติเกิดความสงบอิ่มอกอิ่มใจเบิกบานเอ๊สบายกายสบายใจตัวก็เบาใจก็เบาไอ้เคยว้าวุ่นมันก็ไม่ว้าวุ่นมันดีตรงนี้เองถ้าจะเอาความสุขนี้ไปให้คนอื่นบ้างแหละถ้าคนอื่นมาได้รับรู้อย่างเราเขาคงจะมีความสุขเหมือนกันนะชวนลูกชวนหลานนั่งบ้างแหละไอ้ลูกหลานมันก็ไม่เอามันไม่เคยพบนั่งหลับตาจะรู้อะไรมันก็ไม่เอากับเราให้เราก็สาธยายไปสิมันมีนะบุญมีบาปมีสวรรค์นรกมีมันก็อุ้ยไม่เห็นตัวจะเอาอะไรมาพูดของเราลมแรงๆแต่หารู้ไหมไอ้คนที่ไปนั่งมันเชื่อจะแล้วพอทำไปมันก็เกิดบุญขึ้นมาอีกเกิดปีติเกิดความสงบอิ่มอกอิ่มใจเบิกบานเอ๊สบายกายสบายใจตัวก็เบาใจก็เบาไอ้เคยว้าวุ่นมันก็ไม่ว้าวุ่นมันดีตรงนี้เองถ้าจะเอาความสุขนี้ไปให้คนอื่นบ้างแหละถ้าคนอื่นมาได้รับรู้อย่างเราเขาคงจะมีความสุขเหมือนกันนะชวนลูกชวนหลานนั่งบ้างแหละไอ้ลูกหลานมันก็ไม่เอามันไม่เคยพบนั่งหลับตาจะรู้อะไรมันก็ไม่เอากับเรา
แล้วเราก็สาธยายไปสิมันมีนะบุญมีบาปมีสวรรค์นรกมีมันก็อุ้ยไม่เห็นตัวจะเอาอะไรมาพูดของเราลมแรงๆแต่หารู้ไหมไอ้คนที่ไปนั่งมันเชื่อจะแล้วพอทำไปทำไปมันก็เกิดบุญขึ้นมาอีกเกิดปีติเกิดความสงบอิ่มอกอิ่มใจเบิกบานเอ๊สบายกายสบายใจตัวก็เบาใจก็เบาไอ้เคยว้าวุ่นมันก็ไม่ว้าวุ่นมันดีตรงนี้เองถ้าจะเอาความสุขนี้ไปให้คนอื่นบ้างแหละเอ๊ถ้าคนอื่นมาได้รับรู้อย่างเราเขาคงจะมีความสุขเหมือนกันนะชวนลูกชวนหลานนั่งบ้างแหละไอ้ลูกหลานมันก็ไม่เอามันไม่เคยพบนั่งหลับตาจะรู้อะไรมันก็ไม่เอากับเราให้เราก็สาธยายไปสิมันมีนะบุญมีบาปมีสวรรค์นรกมีมันก็อุ้ยไม่เห็นตัวจะเอาอะไรมาพูดของเราลมแรงๆแต่หารู้ไหมไอ้คนที่ไปนั่งมันเชื่อจะแล้วพอทำไปทำไปมันก็เกิดบุญขึ้นมาอีกเกิดปีติเกิดความสงบอิ่มอกอิ่มใจเบิกบานเอ๊สบายกายสบายใจตัวก็เบาใจก็เบาไอ้เคยว้าวุ่นมันก็ไม่ว้าวุ่นมันดีตรงนี้เองถ้าจะเอาความสุขนี้ไปให้คนอื่นบ้างแหละถ้าคนอื่นมาได้รับรู้อย่างเราเขาคงจะมีความสุขเหมือนกันนะชวนลูกชวนหลานนั่งบ้างแหละไอ้ลูกหลานมันก็ไม่เอามันไม่เคยพบนั่งหลับตาจะรู้อะไรมันก็ไม่เอากับเรา

แล้วเราก็สาธยายไปสิมันมีนาบุญมีบาปมีสวรรค์นรกมีมันก็อุ้ยไม่เห็นตัวจะเอาอะไรมาพูดของเราลมแรงๆแต่หารู้ไหมไอ้คนที่ไปนั่งมันเชื่อจะแล้วพอทำไปทำไปมันก็เกิดบุญขึ้นมาอีกเกิดปีติเกิดความสงบอิ่มอกอิ่มใจเบิกบานเอ๊สบายกายสบายใจตัวก็เบาใจก็เบาไอ้เคยวาวุ่นมันก็ไม่วาวุ่นมันดีตรงนี้เองถ้าจะเอาความสุขนี้ไปให้คนอื่นบ้างแหละเอ๊ถ้าคนอื่นมาได้รับรู้อย่างเราก็คงจะมีความสุขเหมือนกันนะชวนลูกชวนหลานนั่งบ้างแหละไอ้ลูกหลานมันก็ไม่เอามันไม่เคยพบนั่งหลับตาจะรู้อะไรมันก็ไม่เอากับเราให้เราก็สาธยายไปสิมันมีนะบุญมีบาปมีสวรรค์นรกมีมันก็อุ้ยไม่เห็นตัวจะเอาอะไรมาพูดของเราลมแรงๆแต่หารู้ไหมไอ้คนที่ไปนั่งมันเชื่อจะแล้วพวกหรอกมันกลับรู้ฉลาดเข้าใจลึกซึ้งกว่าคนที่อ่านหนังสืออีกคนที่อ่านหนังสือนี่กลับไม่ลึกซึ้งเหมือนคนที่ปฏิบัติได้คนปฏิบัติเนี่ยได้นี่กับลึกซึ้งกว่ากับคิดอะไรลึกซึ้งมีเหตุผลกว้างไกลกว่ากันอันนี้มีตัวอย่างเยอะแยะเลยสมัยนี้ก็มีสมัยพุทธเจ้าก็มีซึ่งคนปฏิบัติได้เนี่ยมันจะรู้อะไรลึกซึ้งซึ่งเป็นของจริงฉะนั้นพวกเราก็จะต้องมาฝึกทำกันมันจะได้รู้เฉพาะตัวเองเมื่อเราเข้าใจแล้วมันก็ไม่ท้อถอยกันอยากจะลงทุนทำก็รู้ว่าความสงบนี้ทำไปแล้วมันได้ประโยชน์ทางใจอย่างมหาศาลใครก็ช่วยเราไม่ได้เท่ากับเราช่วยตัวเองเพราะใครจะหยิบยื่นความรู้สึกอันนี้ให้กันไม่ได้มาวัดที่ได้ก็ได้อย่างนี้ได้มาฝึกจิตใจให้มีหลักพอได้หลักแล้วเราก็ไปใช้พอกลับไปบ้านแล้วใครจะว่าอะไรมันก็มีหลักตัวเองไอ้นิสัยเก่าๆก็เปลี่ยนเปลี่ยนได้มันก็ดีที่คนเราถ้าเปลี่ยนจิตใจนิสัยได้คนเคยโมโหโทโสหุนหันพันแล่นก็เย็นไวเสร็จแล้วคนเคยมีปัญหามีเรื่องมีราวคนโน้นคนนี้มันก็วางเฉยเสร็จแล้วมันก็เริ่มมีใจเป็นธรรมขึ้นมาคนเราพอมีใจเป็นธรรมขึ้นมามันก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่มันก็มีเหตุผลจะด่าจะว่าจะอะไรใครมันก็น้อยลงก็ไม่หยาบคายพอฝึกไปใจมันจะเปลี่ยนเป็นอย่างนั้นมันจะละเอียดอ่อนถ้าไม่ฝึกไปมันก็เหมือนเดิมมันก็ช่วยอะไรตัวเองไม่ได้ความรุนแรงมีแค่ไหนก็รุนแรงอยู่แค่นั้นมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงสักทีก็ยังรุนแรงเหมือนเดิมยังเกี้ยวกราดเหมือนเดิมยำหยาบช้าเหมือนเดิมมันยังไม่ปลงยังไม่ปล่อยยังไม่วางอะไรเพราะยังไม่ถูกขัดเกลายังไม่รู้เท่าทันจิตตัวเองยังไม่ควบคุมใจตัวเองได้มันก็อยู่แค่ความวุ่นวายอยู่แค่ความว้าวุ่นอยู่แค่ความเดือดร้อนอยู่นั่นเองมันไม่เข้าถึงความสบายใจสักทีไม่เข้าถึงความสบายใจสงบใจสักทีมันอยู่แค่หยาบๆเท่านั้นเองไม่เข้าถึงธรรมะละเอียดเรามาปฏิบัติมาปฏิบัติก็ต้องการอย่างนี้ได้ไหมโยมได้หลักไหมหรือพุทโธไม่รู้เรื่องเลยปากพูดโทรแต่ใจไปอื่นนะใจไปทั่วเหมือนนะบางคนนะ

ุทโธพุทโธก็ใจมันไปใหญ่เลยก็เรียกว่าโบราณก็บอกว่าขับหมากลางทุ่งเขาขับหมากลางทุ่งพุทโธไม่อยู่มันขับหมากลางทุ่งมันไม่มีจนตรอกเลยใจคนเราว่างั้นเนี่ยบอกจะขับจับหมาขับตีหมาไม่ถูกตัวมันไปกลางทุ่งพุทโธใจไม่อยู่เป็นอย่างนั้นมันผูกมันล่ามไม่อยู่แต่ถ้าเราจับได้มันจนตรอกพอมันสงบสักทีมันจับได้มันก็จนตรอกรู้หลักเนี่ยเรานั่งเราก็เห็นตัวเองตัวเองนี่เป็นหลักหลับตาเห็นตัวเองเห็นนั่นแหละถูกต้องเห็นรู้ตัวเองว่าเรานั่งอย่างไรเอาแค่นี้เราไม่ต้องนั่งเห็นใครพอเห็นลูกแล้วก็มันเห็นลูกต้องเห็นเราพอเห็นสามีอื่นเห็นสามีต้องเห็นเราเห็นลูกเห็นหลานก็เห็นเรานั่งเห็นเราเห็นเราเห็นเราเห็นเราพุทโธนี่เห็นเราพอพุทโธเห็นเราเห็นเรามันก็ถ้าสมมติที่มันโกรธเนี่ยมันนั่งไม่เห็นเราพอนึกนี่มันว่ากูมันว่ากูที่กูจะไปด่ามึงมันไม่เห็นเรามึงว่ากูที่จะไปตอกปากมึงคือมันไม่พูดโตเห็นเราจะบอกพูดโตพูดโตมึงว่ามึงช่างมึงมึงว่ากูช่างมึงอ่ะโตโตเห็นเราเห็นเรามันก็ไม่คิดจะไปตอกปากใครมันไม่คิดจะไปต่อสู้กับใครคือต้องให้เห็นตัวเองเห็นหน้าเราเห็นตาเราเห็นลมหายใจของเราเห็นตัวเราเห็นนานๆแล้วมันก็ลืมพันธุ์ก็จะไปโต้ตอบกับใครมันก็เย็นทันทีปฏิบัติก็แค่นี้เองโยมดูแล้วมันง่ายใช่ไหมเอาแค่นี้ก็ง่ายเอาง่ายๆดีกว่าเห็นเราไม่เห็นเขาก็สงบแต่เห็นไม่เห็นเราเห็นเขาไม่สงบมีทั้งโลภมีทั้งโกรธมีทั้งหลงมีทั้งรักมีทั้งชังมีในตัวเสร็จอิจฉาริษยาขี้โกรธขี้โลภขี้โกงขี้กินหมดเลยเต็มหัวใจเลยถ้าเห็นคนอื่นแต่ถ้าเห็นตัวเองหมดโลภหมดโกรธหมดหลงหมดรักหมดชังใจมันเย็นเบาบางเห็นตัวเองมากมันเข้ามันก็เลยมีสติคนที่ทำใจไม่ได้คือไม่เห็นตัวเองคนที่เป็นโรคประสาทจับเข้าโรงพยาบาลศรีธัญญาโรงพยาบาลอะไรนั่นน่ะพวกนี้ไม่เคยเห็นตัวเองเลยมองคนในแง่ร้ายมาเลยคนเนี่ยมันแกล้งเราคนนี้มันก็เกลียดเราคนนี้มันก็แกล้งเราแต่ผัวนี่มันก็แกล้งเราอะไรเงี้ยมันจะให้เราตายจะไปมีเมียน้อยอะไรก็คิดไปเรื่อยไปครับดูที่มันไม่สนใจเราสักนิดเดียวคิดมากแล้วก็ประสาทขึ้นอย่างนี้เพราะว่ามันไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นเราเนี่ยคิดอย่างนี้นะจึงได้เป็นโรคประสาทโรคความคิดแต่ถ้าเราทุกคนเราเนี่ยคนไทยเรามีธรรมะอยู่ในตัวเราเห็นเราเห็นเราเห็นเราเห็นเขาน้อยลงใจดีมากๆคือพยายามให้เห็นเราทุกคนเห็นเราพุทโธก็เห็นเราจะไม่มีเรื่องวุ่นวายมันก็มีเหตุมีผลในตัวเสร็จมีเหตุมีผลอยู่ในตัวของที่เห็นเรานั่นแหละถ้าเห็นเขามันลืมตัวมันก็ปรุงแต่งที่เป็นเรื่องเป็นราวจะให้มันเป็นไปอย่างที่เราต้องการการที่มาปฏิบัติต้องการอย่างนั้นนะใช้สติอย่างนี้ใช้ปัญญาอย่างนี้จึงจะเป็นผู้เข้าใจธรรมะพวกนี้ไม่เข้าใจโยมก็ไม่ต้องเลยครับเนี่ยพวกนี้ยังไม่เข้าใจก็ต้องไปตั้งต้นบ่อยๆพอเข้าใจไหมโยมใครไม่เข้าใจก็สงสัยไว้ในใจกันเลยกันใครไม่เข้าใจก็สงสัยไว้ในใจคนไหนข้างกึ่งก็ถามพระถามพวกไหนก็สงสัยก็ถามมันอย่างนั้นเหตุมันเกิดตรงนี้เองเหตุคนเราทะเลาะกันวิวาดกันเกลียดกันรักกันหลงกันก็เรื่องไม่เห็นเราไปเห็นเขานั่นเอง
เราจะไปฆ่าเขาได้เลยเนี่ยมันไม่เห็นเราหรอกไม่เห็นความโกรธของเราหรอกเวลาเราจะไปฆ่าใครจะไปด่าใครเนี่ยมันไม่เห็นความโกรธเองมันคิดว่ามึงทำกูจะต้องทำมึงมันทำกูได้กูเจ็บใจนะกูจะต้องล้างแค้นมีแต่เห็นมันตลอดเวลาเลยเห็นนะเขาก็มันต้องตีนมันก็ต้องไปตามใจจะต้องไปฆ่าเขาให้ได้เพราะมันไม่เห็นเรามันไปเห็นเขาไม่ดีแต่ที่เราจะหลงตามเขาได้ก็เห็นเขาดีมันสวยอย่างนั้นพูดดีอย่างนั้นเอาใจเราดีอย่างนี้จะเห็นเขามากขึ้นไปดีกว่ากูก็อยู่กับเขาไปเลยเนี่ยมันเห็นเขามันไม่ได้เห็นเรามันเลยต้องไปอยู่กับเขาเพราะไม่ได้ดูตัวเองพระพุทธเจ้าได้สอนให้เห็นเรามากกว่าเห็นเขาเขาได้มีสติไอ้ที่โกรธที่รอบที่หลงนี่ทุกคนไม่เห็นเราไปเห็นเขาหมดเห็นเขาดีเห็นเขาไม่ดีแต่ขาตัวเองไม่เห็นดีเขาเห็นแต่เขาดีเนี่ยธรรมะคือเห็นเราด้วยเห็นเราและเห็นเขาเห็นเขาก็ต้องหมายถึงว่าเราก็ปลงปล่อยวางคือไม่ไปผูกใจที่ทุกข์นี่เพราะไม่ใช่เรื่องของเราหรอกเพราะเราไปเอาใจไปเห็นเขามากจึงต้องเป็นทุกข์ทีนี้เรามาฝึกสมาธิเนี่ยฝึกหลักตัวเองก็ฝึกให้เห็นเรามากๆยืนเดินนั่งนอนเราได้สอนให้เห็นเรามากกว่าเห็นเขาเขาได้มีสติไอ้ที่โกรธที่โลภที่หลงเนี่ยทุกคนไม่เห็นเราไปเห็นเขาหมดเห็นเขาดีเห็นเขาไม่ดีแต่ขาตัวเองไม่เห็นดีเขาเห็นแต่เขาดีเนี่ยธรรมะคือเห็นเราด้วยเห็นเราและเห็นเขาเห็นเขาก็ต้องหมายถึงว่าเราก็ปลงปล่อยวางคือไม่ไปผูกใจที่ทุกข์นี่เพราะไม่ใช่เรื่องของเราหรอกเพราะเราไปเอาใจไปเห็นเขามากจึงต้องเป็นทุกข์ทีนี้เรามาฝึกสมาธิเนี่ยฝึกหลักตัวเองก็ฝึกให้เห็นเรามากๆยืนเดินนั่งนอนได้สอนให้เห็นเรามากกว่าเห็นเขาเขาได้มีสติไอ้ที่โกรธที่โลภที่หลงเนี่ยทุกคนไม่เห็นเราไปเห็นเขาหมดเห็นเขาดีเห็นเขาไม่ดีแต่ขาตัวเองไม่เห็นดีเขาเห็นแต่เขาดีเนี่ยธรรมะคือเห็นเราด้วยเห็นเราและเห็นเขาเห็นเขาก็ต้องหมายถึงว่าเราก็ปลงปล่อยวางคือไม่ไปผูกใจที่ทุกข์นี่เพราะไม่ใช่เรื่องของเราหรอกเพราะเราไปเอาใจไปเห็นเขามากจึงต้องเป็นทุกข์ทีนี้เรามาฝึกสมาธิเนี่ยฝึกหลักตัวเองก็ฝึกให้เห็นเรามากๆยืนเดินนั่งนอนได้สอนให้เห็นเรามากกว่าเห็นเขาเขาได้มีสติไอ้ที่โกรธที่โลภที่หลงเนี่ยทุกคนไม่เห็นเราไปเห็นเขาหมดเห็นเขาดีเห็นเขาไม่ดีแต่ขาตัวเองไม่เห็นดีเขาเห็นแต่เขาดีเนี่ยธรรมะคือเห็นเราด้วยเห็นเราและเห็นเขาเห็นเขาก็ต้องหมายถึงว่าเราก็ปลงปล่อยวางคือไม่ไปผูกใจที่ทุกข์นี่เพราะไม่ใช่เรื่องของเราหรอกเพราะเราไปเอาใจไปเห็นเขามากจึงต้องเป็นทุกข์ทีนี้เรามาฝึกสมาธิเนี่ยฝึกหลักตัวเองก็ฝึกให้เห็นเรามากๆยืนเดินนั่งนอนได้สอนให้เห็นเรามากกว่าเห็นเขาเขาได้มีสติไอ้ที่โกรธที่โลภที่หลงเนี่ยทุกคนไม่เห็นเราไปเห็นเขาหมดเห็นเขาดีเห็นเขาไม่ดีแต่ขาตัวเองไม่เห็นดีเขาเห็นแต่เขาดีเนี่ยธรรมะคือเห็นเราด้วยเห็นเราและเห็นเขาเห็นเขาก็ต้องหมายถึงว่าเราก็ปลงปล่อยวางคือไม่ไปผูกใจ
ที่ทุกข์นี่เพราะไม่ใช่เรื่องของเราหรอกเพราะเราไปเอาใจ

ไปเห็นเขามากจึงต้องเป็นทุกข์ทีนี้เรามาฝึกสมาธิเนี่ยฝึกหลักตัวเองก็ฝึกให้เห็นเรามากๆยืนเดินนั่งนอนไม่สอนให้เห็นเรามากก็เห็นเขาเขาได้มีสติไอ้ที่เกิดที่รอบที่ลงนี่ทุกคนไม่เห็นเราไปเห็นเขาหมดเห็นเขาดีเห็นเขาไม่ดีแต่ขาตัวเองไม่เห็นดีเขาเห็นแต่เขาดีเนี่ยธรรมะคือเห็นเราด้วยเห็นเราและเห็นเขาเห็นเขาก็ต้องหมายถึงว่าเราก็ปลงปล่อยวางคือไม่ไปผูกใจที่ทุกข์นี่เพราะไม่ใช่เรื่องของเราหรอกเพราะเราไปเอาใจไปเห็นเขามากจึงต้องเป็นทุกข์ทีนี้เรามาฝึกสมาธิเนี่ยฝึกหลักตัวเองก็ฝึกให้เห็นเรามากๆยืนเดินนั่งนอนไอ้ที่เกิดที่รอบที่ลงนี่ทุกคนไม่เห็นเราไปเห็นเขาหมดเห็นเขาดีเห็นเขาไม่ดีแต่ขาตัวเองไม่เห็นดีเขาเห็นแต่เขาดีเนี่ยธรรมะคือเห็นเราด้วยเห็นเราและเห็นเขาเห็นเขาก็ต้องหมายถึงว่าเราก็ปลงปล่อยวางคือไม่ไปผูกใจที่ทุกข์นี่เพราะไม่ใช่เรื่องของเราหรอกเพราะเราไปเอาใจไปเห็นเขามากจึงต้องเป็นทุกข์ทีนี้เรามาฝึกสมาธิเนี่ยฝึกหลักตัวเองก็ฝึกให้เห็นเรามากๆยืนเดินนั่งนอนเรารู้ว่าเราสร้างกุศลบารมีให้เกิดขึ้นเราก็ควรภูมิใจควรดีใจว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเราได้มาทำความดีเป็นสักขีพยานให้ตัวเองว่าเราได้บวชเรียนได้เข้าถึงศาสนาถึงแก่นคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราจะเจ็บไข้ได้ป่วยถึงจะตายไปมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับเราก็ต้องระลึกสิ่งอันนี้เอาไว้ระลึกสิ่งที่เราได้ทำความดีเนี่ยมาเป็นเครื่องคุ้มครองเราในครั้งเราได้ทำความดีให้กับตัวเองแล้วครั้งหนึ่ง การที่เราได้นึกถึงความดีของตัวเองบ่อยๆถ้าเราสร้างสมอบรมจิตตัวเองให้ผ่องใสอยู่เสมอไม่ต่างอะไรกับเราเก็บเล็กผสมน้อยไม่ต่างกับน้ำที่มันหยดทีละหยดทีละหยดลงมาในตุ่มหยดทุกวันทุกคืนหยดบ่อยๆคือจะมีตุ่มที่พร่องใหญ่โตอย่างไรก็เต็มได้ฉะนั้นการที่เราสร้างสมอบรมบุญบ่อยๆสวดมนต์ภาวนาบ่อยๆบุญก็ย่อมเต็มในหัวใจเราได้ฉะนั้นการที่เราสร้างสมอบรมสิ่งคิดนึกไม่ดีมีความโกรธบ่อยๆมีความพยาบาทบ่อยๆมีความโลภหลงบ่อยๆก็ไม่ต่างกับเราสร้างกุศลอกุศลกรรมทำบาปบ่อยๆทำบาปบ่อยๆก็ทำให้เราเต็มได้หัวใจเราเมื่อใจเราเต็มไปด้วยบาปมันก็มีหยาบคายออกมาบาปมันทำให้เราหยาบคายกระด้างเป็นคนดิบพูดจาก็หยาบคายแสดงกิริยาวาจาก็หยาบคายอยู่ในสังคมของผู้ดีไม่ได้ต้องอยู่ในดงของคนไม่ดีในหมู่มิตรไม่ดีในดงโจรอยู่ในคนที่หยาบคายด้วยกันนั่นแหละเป็นการสร้างสมอารมณ์บาปจนเต็มหัวใจจึงเข้าสู่ที่ความดีไม่ได้ก็ต้องออกไปสู่ระกรรมลำบากคนเราต้องติดคุกติดตารางต้องเดือดร้อนในชีวิตเพราะไม่เคยอบรมศีลธรรมแต่จดจำแต่สิ่งที่ไม่ดีไปอบรมบาปทุกหยดทุกหยาดทุกอารมณ์แล้วเข้าก็เต็มกลายเป็นนิสัยเป็นกมลสันดานที่ไม่ดีกลายเป็นคนหยาบคายกลายเป็นคนแข็งกระด้างเป็นคนดื้อดึงไม่รู้จักคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่รู้จักบุญจักบาปไม่รู้จักกรรมจักเวรไม่รู้จักเชื่อฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์

ลายเป็นคนหยาบก็ต้องส่งชะตาชีวิตตัวเองไปสู่ทางไม่ดีแต่คนสร้างสมอารมณ์บ่อยๆพยายามนึกแต่กุศลกรรมที่เราได้มาบวชมาเรียนเรามาภาคเพียรนุ่งขาวห่มขาวอย่างนี้เราก็นึกว่าขาวทั้งกายขาวทั้งวาจาแล้วก็ขาวทั้งน้ำใจที่เรามีศรัทธาเข้ามาอบรมก็ถือว่าสิ่งอันนี้เป็นที่ระลึกเป็นเครื่องหมายเป็นนิมิตอันดีของเราที่จะจำไว้ติดตาติดใจเป็นที่พึ่งของเราอย่ามีทุกข์ก็นึกถึงว่าเราเคยมาตั้งต้นชีวิตอันแสนสุขอันแสนสงบยังดีอยู่แล้วเราก็นึกถึงความดีอันนี้ก็จะเป็นเครื่องกำจัดทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตเราข้างหน้าได้อย่างดีที่สุดถ้าเราไม่เคยมาบวชมาเรียนเราก็ไม่รู้หลักว่าหนทางชีวิตเราจะทำอย่างไรอันนี้เราก็จะได้หมดความสงสัยได้มาบวชแล้วมาฉันข้าวมื้อเดียวมาหัดเดินจงกรมมานั่งสมาธิมารู้จักการภาวนากินอย่างไรนอนอย่างไรแล้วก็หมดสงสัยในเรื่องศาสนาพุทธเพราะออกการเข้าวัดเข้ากันอย่างนี้เองเข้ามาอยู่วัดมาอยู่หาความสุขสงบอย่างนี้เองชีวิตของคนที่เข้าวัดก็คือการมาช่วยทำให้จิตใจตัวเองเป็นบุญกุศลมาสร้างบุญบารมีให้เกิดขึ้นกับตัวเองมีที่พึ่งทางใจอย่างมากเราก็หมดความสงสัยในเรื่องการเข้าวัดหมดความสงสัยในเรื่องทำความดีของศาสนาเราก็จะยึดเหนี่ยวหลักอันนี้ไว้เป็นที่พึ่งทางใจของเราตลอดไปเวลายามว่างเราก็สวดมนต์ภาวนาของเราเป็นเรื่องของเราดีก็เราไปทะเลาะเบาแวงด่าว่านินทาชาวบ้านวันยังค่ำคืนยังรุ่งไม่เคยสนใจในชีวิตของตัวเองเรากลับไปสนใจชีวิตของชาวบ้านสนใจคนอื่นเดือดร้อนสนใจคนอื่นมีความสุขสนใจคนอื่นมีความทุกข์แต่ไม่เคยสนใจในชีวิตตัวเองจริงๆมันก็มีความเดือดร้อนไม่มีวันสิ้นสุดในชีวิตของเราฉะนั้นวันนี้เรามาสนใจชีวิตจริงๆของเราว่าเรากำลังอยู่อย่างใดอยู่ในฐานะอย่างใดมีความสุขอย่างใดมีความทุกข์อย่างใดมีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างใดซึ่งนำพาชีวิตตัวเองให้เกิดความสงบสุขแค่ไหนอันนี้เรามาพิจารณาตัวของเราทุกขณะทุกลมหายใจการที่พิจารณาตัวเองนั่นเนี่ยเป็นคนที่มีปัญญามีสติที่จะรู้จักผิดชอบชั่วดีในตัวเองเป็นคนรับผิดชอบได้สูงมากที่เรียกว่าการสำรวมใจให้สงบฉะนั้นเมื่อเราเข้ามาวัดนี่ เรามีแต่กำไรการขาดทุนไม่มีเราลงทุนน้อยแต่ได้กำไรมากเขาลงทุนกันเป็นหมื่นเป็นล้านเขาก็ได้แต่เพียงแค่แหวนเงินทองให้แก่ชีวิตเขาแต่เขาก็ได้หาเอาชีวิตนั้นทำประโยชน์ไม่เมื่อตายไปแล้วเขาก็ไม่ได้อะไรติดตัวไปเขาก็ตายไปเปล่าๆซึ่งเขาก็ไม่เคยทำความดีเขาก็ไม่เคยสงบใจไม่เคยสวดมนต์ภาวนาฉะนั้นการที่เรามาทำความดีในวันนี้มันมีค่ากว่าเงินทองมีค่ากว่าเพชรนิลจินดาซึ่งเอาติดใจไปได้บุญที่สร้างสมอารมณ์บ่อยๆเนี่ยมันจะเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายเวลาคนจะตายแล้วก็ยึดอันนี้เป็นอารมณ์แต่จะไม่ไปตกนรกนึกถึงบุญที่ทำไว้มันจะมีรูปที่ดีมีเสียงที่ดีมีกลิ่นที่ดีมีรสที่ดีมีการสัมผัสที่ดีมีความยินดีในชีวิตตัวเองจึงว่าตายไปแล้วมีที่พึ่งทางใจคนเราเมื่อทำความไม่ดีแล้วก็เศร้าหมองตลอดเวลามันคิดแต่เรื่องไม่ดีจิตใจงุดหงิดฟุ้งซ่านนึกแต่เรื่องไม่ดีนั่นแหละทำความไม่ดีไว้ในใจไว้มากเราต้องเข้าวัดต้องมาทำความดีเป็นเครื่องแก้ทำความดีเป็นเครื่องแก้ทำความชั่วเป็นเครื่องผูกทำบาปเป็นเครื่องผูกมัดใจตัวเองให้ทุกข์ทรมาน
แต่ทำความดีเป็นเครื่องแก้ทุกข์ทำให้ใจนั้นไม่ต้องทุกข์มากคิดอะไรก็คิดสบายสบายแต่คนที่ทำบาปแล้วคิดอะไรก็คิดหงุดหงิดคิดไม่สงบมีแต่เรื่องทุกข์ร้อนใจอยู่เสมอไปเพราะทำไม่ดีแล้วใจก็เป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาฉะนั้นจึงว่าการมาสวดมนต์ภาวนามาสนใจทางธรรมะเนี่ยจะเป็นนิสัยเป็นปัจจัยเรียกว่าเพิ่มพูนบารมีของเราให้มากขึ้นทำบุญบ่อยๆมันก็ไปสวรรค์บ่อยๆทำบาปบ่อยๆก็ไปนรกบ่อยๆดีใจบ่อยๆมันก็สุขใจอยู่เรื่อยถ้าเสียใจบ่อยๆมันก็ทุกข์ใจอยู่เรื่อยเสียใจมากเท่าไรก็ทุกข์ใจมากเท่านั้นฉะนั้นการสวดมนต์ภาวนาเราต้องทำความดีใจบ่อยๆและจิตใจของเราจะได้สัมพันธ์กับศีลฐานภาวนาจิตใจของเราจะได้มาทางนี้มาทางสงบฉะนั้นเรื่องใจเราเนี่ยจำเป็นที่เราจะต้องสร้างสมอบรมให้เกิดขึ้นเราจะได้รับความสุขอย่างมากในชีวิตของเราบุญเนี่ยมีจริงๆมีที่เราเห็นนี่เนี่ยคนมีบุญมานั่งสงบกายวาจาใจได้ถ้าคนมีบาปจะนั่งได้ไหมนั่งไม่ได้ฟังธรรมะก็ไม่รู้เรื่องกระสับกระส่ายกระวนกระวายดิ้นรนตลอดเวลาเพราะบาปมันเผาใจบาปมันทำให้ใจเร่าร้อนอยู่ไม่สงบสุขบุญมันทำให้ใจเย็นบุญมันทำให้มีความสุขบุญมีที่ใจจริงบาปมีที่ใจจริงสวรรค์มีอยู่ที่ใจนรกก็มีอยู่ที่ใจนิพพานก็มีอยู่ที่ใจมีทั้งโลกนี้มีทั้งโลกหน้าฉะนั้นเรื่องคำสอนพุทธเจ้าในสอนให้เราได้ปฏิบัติพิสูจน์ความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างได้มีมาจากใจทั้งหมดฉะนั้นจะทำความดีจะสร้างบุญกุศลก็พยายามทำที่ใจของเราให้ดีเราก็จะเห็นว่ามันมีจริงๆในปัจจุบันนี้เราก็จะหมดความสงสัยในเรื่องพุทธศาสนาอย่างมากเลยฉะนั้นเราต้องศึกษาที่ตัวเราเข้ามาวัดแล้วเอากำไรให้ได้อย่าไปมองคนอื่นมองใจของเราให้ได้อย่าไปสนใจคนโน้นนั่งอย่างไรคนนั่งอย่างไรสนใจในตัวเราว่าเราสงบหรือยังเรามองเห็นตัวเองหรือยังเราภาวนาแล้วหรือยังเราคิดดีแล้วหรือยังคนอื่นก็คิดดีแล้วดูสิเนี่ยเราเหลียวซ้ายเหลียวขวาคนโน้นก็หลับตาคนนี้ก็หลับตาดิเราทำไมหลับไม่ลงคนโน้นเขาก็สงบคนนี้ก็สงบทำไมเราไม่สงบไม่พิจารณาตัวเองหรือแล้วกันงั้นเราไม่ได้อะไรเลยชั่วโมงจะเพ่งมองคนโน้นคนนี้เราไม่ได้อะไรแน่นอนกลับไปก็ไปฟรีๆไม่ได้รับอะไรไปเลยไปดูคนอื่นจำแต่สิ่งคนอื่นไว้หมดไอ้กิริยาคนอื่นที่ไม่ดีเราเอาไปหมดแต่กิริยาที่คนอื่นดีๆสงบเราเอาไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยการเข้าวัดจึงว่าเราต้องเข้ามาพิจารณาตัวเองมาปฏิบัติตัวของเราให้มันรู้จักคุณพระพุทธคุณพระธรรมพระสงฆ์ให้มีมากขึ้นให้เราจะได้กายวาจาใจที่ดีไปทำดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ให้ผลดีกับตัวเองทั้งปัจจุบันและอนาคตฉะนั้นที่เรามาบวชเนี่ยเรามาศึกษาธรรมะเรามาฝึกให้ใจของเราเนี่ยได้รู้จักกับศาสนาได้คุ้นเคยใกล้กับศีลธรรมให้จิตใจของเราผ่องใสเยือกเย็นให้สงบลงจิตใจมันหุดหงิดฟุ้งซ่านมันก็จะได้สงบรู้จักทำจิตได้มาฝึกตัวเองให้รู้ว่ากินอย่างไรนอนอย่างไรคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้เราทำอะไรบ้างเรามีโอกาสจะเข้าวัดได้ไหมเราเป็นชาวบ้านเนี่ยเราก็มีแล้วโอ้มีโอกาสมาบวชก็ได้มาปฏิบัติก็ได้ทำทางไปสวรรค์ทางไปนิพพานได้อย่างกับพุทธเจ้าได้อย่างกับพระเหมือนกันเราก็ดีใจวันนี้เราก็มาทำได้แหละเราก็นึกว่าไอ้ความดีอันเนี้ยเดี๋ยวก็จะหลุดหายจากเราไปแล้ววันที่7ก็หมดไปจากเราแล้วเราจะรีบตักตวงของเรามีเวลามาสวดมนต์ภาวนานิดเดียว
ราจะไม่ได้อยู่นานอย่าง

อื่นเลยเราก็ใส่ใจเราให้มากเตือนใจเราให้มากว่าเราเข้าวัดเราก็ต้องมีความรักสงบที่จะเอาบุญอย่างมากทำไปแล้วก็เป็นของเราจนหมดสิ้นอันนี้เป็นการสร้างบารมีของเราเราจะต้องเติมพยายามทำให้เกิดให้มีขึ้นในตัวเราบ่อยๆพุทโธหนึ่งครั้งพุทลมเข้าโทลมออกทำใจให้รู้พุทโธเท่ากับเราได้เข้าถึงพระพุทธเจ้าหนึ่งครั้งการที่เข้าไปถึงพุทธเจ้าหนึ่งครั้งเนี่ยอานิสงส์อันเนี้ยเป็นลอยๆชาติเป็นแสนแสนชาติที่จะติดตามนิสัยเราให้ไปสู่ความดีได้เขาบอกว่านกพญานกคู่มันเจอพระพุทธเจ้าเป็นนกเจอพระพุทธเจ้าเมื่อก่อนมันเป็นมนุษย์ไม่ยอมไหว้พระมีมือแต่ไม่ไหว้พระมีปากแต่ไม่สวดมนต์ภาวนามีใจแต่ไม่ยอมทำให้สงบพอเจอพระมันก็ไม่ได้ไหว้พระเอามือไปทำอย่างอื่นเอาเท้าไปทำอย่างอื่นเอาใจไปทำอย่างอื่นเอาปากไปทำอย่างอื่นเมื่อเจอพระแล้วก็ไม่ยอมไหว้พระก็เลยตายมาเป็นพญานกคู่พอมาเจอพุทธเจ้าก็ระลึกกรรมได้ว่าเรามาเป็นนกถ้ามีมือเราจะไหว้ท่านจะกราบท่านจะกราบแทบเท้าท่านนี่เรามีแต่เพียงปีกด้วยศรัทธาเริ่มใสในบารมีพุทธเจ้าพนมปีกขึ้นมาต่างมือตัวเองไหว้น้อมพระพุทธเจ้าด้วยความดีใจนั่นแหละด้วยความดีใจจำได้ว่าเราได้ไหว้พระพุทธเจ้าพญานกฮูกได้ไหว้พระพุทธเจ้าดีอกดีใจผลที่สุดตกลงมาตายตายแล้วไปเป็นเทวดาไปเป็นเทวดาไปเป็นหัวหน้าเทวดามีอนุภาพมากการไหว้กราบพระพุทธเจ้าเราถึงพระเจ้ามีอนุภาพทางใจมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มาเป็นมนุษย์ที่รู้จักบาปบุญคุณโทษมาเป็นคนมีสติปัญญาดีคนรู้จักบุญจักบาปนั้นไม่กลับใจได้แค่พอเป็นสัตว์เดรัจฉานเขาไหว้พระเขายังได้ตายไปเกิดเป็นเทวดากบตัวหนึ่งพระท่านสวดมนต์อยู่ในสระวัดฟังพระสวดมนต์ทุกวันดีใจแม่พระสวดมนต์เพราะจริงมันจำมันนึกได้จำเสียงมันได้เวลามันตายมันก็ไปเกิดเป็นเทวดากบฟังเสียงพระสวดนกข้างพญานกข้างขาวไปเกาะบนถ้ำฟังพระสวดสาธยายธรรมะมันเพลินหลับไปเลยตกลงมาตายไปเป็นเทวดาอีกจิตคนเราเนี่ยเข้าถึงพระพุทธเจ้าเพียงชั่วแวบเดียวก็พองใสเบิกบานมีความสุขท่านบอกว่าเป็นเทวดาที่ใจฉะนั้นเรามาวัดเนี่ยเราพยายามทำให้ใจของเราแวบหนึ่งให้แวบหนึ่งในความสุขความสงบให้แวบหนึ่งของธรรมะให้จิตใจของเราเนี่ยคอยตามธรรมะเสียงสวดเสียงเทศเสียงธรรมเสียงปฏิบัติเนี่ยให้จิตของเราน้อมรับไปให้มันตกเข้าไปในกระแสธรรมะเมื่อนั้นเราจะเป็นเทวดาที่ใจเราจะได้รับความสุขอย่างมากอย่าไปนั่งงุดงุดงิดงิดคิดโน่นคิดนี่แล้วเราจะได้อะไรจิตเราไม่ตกกระแสธรรมเราไม่ได้อะไรเลยโอ้ยมาบวชไม่ได้อะไรเลยพระเทศนานลำคาญจะตายกินก็สายเดินจงกรมก็เจ็บเท้าเรานึกตัวนึงไม่ดีเลยไม่ได้บุญเลยท่านนึกว่าแหมนี่นะเดินเจ็บเท้าเราไม่เคยถอดรองเท้านี่เราได้สัมผัสกับธรรมะทำให้เราอดทนกินสายๆนี่ดีนะอยู่บ้านเราไม่เคยทำมาฟังเทศกรอกครู

ู้เราอยู่ตลอดเวลาเราก็คิดได้อยู่เรื่อยพอคิดอย่างนี้มันก็เป็นธรรมะมันก็เป็นเรื่องทำให้เราเกิดบุญกุศลขึ้นมาอันนี้เราจะต้องพยายามเรามาบวชนี่เราไม่ใช่มาเอาคะแนนเรามาเอาบุญที่ใจเราไม่ใช่มาบวชเอาใจครูบาอาจารย์อย่างเดียวมาบวชเอาบุญที่ใจเรามาเพื่อศึกษาธรรมะให้รู้ที่ให้เราได้ฉลาดรอบรู้ในเรื่องศาสนาบ้างให้รู้ให้หมดความสงสัยว่าบุญเป็นอย่างไรบาปเป็นอย่างไรสวรรค์นรกเป็นยังไงให้เรามารู้ที่ใจเราเราอยากจะศึกษาที่ตัวเราเราไม่ใช่มาบวชตามอย่างเดียวตั้งใจอุทิศ

ที่อยากจะมาศึกษาให้รู้ความสุขสงบเป็นอย่างไรนี่จึงจะได้ผลเกิดสถานเนี่ยสำคัญมากถ้าเราไม่เกิดสถานแล้วเราจะไม่ได้อะไรเลยเพราะจิตใจของเราไม่ตั้งมั่นเอาละวันนี้ก็ต้องขนคือเวลาขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้

ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

โอวาทท่านพุทธทาสภิกขุมีให้เป็นมีอะไรมีไม่เป็นก็เป็นทุกข์โง่มีสุขก็ยิ่งทุกข์เพราะสุขนั่นดูให้ดีทุกข์มีเพราะยึดมันทำเช่นนั้นมันเพิ่มทุกข์ให้ทุกทีถึงรวยทรัพย์อย่าหลงนับว่าทรัพย์กูถือเสียว่ามีอยู่อย่างทรัพย์ผีหามันมาใช้มันไปในวิธีที่ไม่มีปัญหาให้บ้าใจเป็นทุกข์อึดก็เพราะยึดตะพึดมาบุตรภรรยาสามีศีสัตว์ใหญ่มิใช่มีเพื่อหลงยึดตะพึดไปถ้าชอบไฟก็ลองยึดตะพึดดูเอ่ย

้นหญ้าก็ยังให้ออกซิเจนแล้วตัวเราเกิดมาในโลกนี้ทำสิ่งดีอะไรให้โลกเห็นกินกามเกียรติเท่านั้นหรือที่ทำเป็นไม่ดีเด่นกว่าบรรดาต้นยา

จนแล้วมีควรระวังยับยั้งจิตให้หวนคิดคนึงถึงความหลังจนแล้วมีอย่าจ่ายเพลินเกินกำลังหากพลาดพลั้งจะยิ่งยาก

0: ขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมเคลื่อนข่าวจากชาวพุทธครับรายการต่อไปนะครับขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเถระวาทะเถระวาทะในช่วงนี้ท่านผู้ฟังขอฟังพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อทูลขิปะปัญโยวัดป่าบ้านค้อจังหวัดอุดรธานีครับ
1: การทำการพูดการคิดได้ดีกว่าธรรมดาที่สัจจะทีนี้ก่อนจะตั้งสัจจะนั้นเราต้องสำนึกตัวเองก่อนว่าเราตั้งไปอย่างนี้เราจะปฏิบัติได้ไหมถ้าเห็นว่ามันเหลือกำลังที่จะทำได้ปฏิบัติได้เราจะไปตั้งสัจจะในส่วนนั้นหาตั้งสัจจะส่วนที่เราพอทำได้ไม่จะเป็นใน3เดือนไตรมาสนี้จะรักษาศีล5ตลอด3เดือนไตรมาสนี้ยังได้แต่ทุกวันไม่ว่าจะตั้งสัจจะต่อไปว่าเราจะรักษาศีล8ทุกวันพระนี่เป็นต้นถ้าบุคคลธรรมดาจะรักษาศีล8ตลอดพรรษานี่ก็ยิ่งดีแหละถึงไม่จะเป็นคนผมนุ่งขาวเป็นฆราวาสก็ได้ถ้ามีความสามารถเฉพาะตัวแต่คงทำไม่ยากสำหรับฆราวาสฉะนั้นจึงว่าพรรษาสามเดือนไตรมาสเนี่ยเมื่อปีหนึ่งเป็นเหมือนกับว่าเป็นสิ่งสำคัญเฉพาะสามเดือนนี้จงตั้งใจตัวเองเป็นกรณีเป็นพิเศษให้มันแตกต่างกับเดือนอื่นเดือนอื่นที่ผ่านมาแล้วมันเราทำอยู่เป็นลอยๆเล่นๆเรื่อยๆเปื่อยๆไม่จริงจังอะไรแต่แบบนี้เราก็ตั้งสัจจะกับตัวเองให้มันมีความเข้มข้นตั้งใจเข้มข้นขึ้นความตั้งใจตัวนี้เนี่ยเขาว่าตั้งใจมั่นเขาว่าสมาธิมันเป็นในตัวตลอดเวลาเนี่ยว่าตั้งเกมมันแล้วก็ไปพูดแล้วพูดอีกแต่คนไม่รู้จักว่าตั้งเกมมันคืออะไรทำอย่างไรแค่ไหนส่วนมากคนจะไม่รู้แต่ถ้าว่าคนใดได้ฟังหลวงพ่อพูดบ่อยๆเราจะเข้าใจในส่วนนี้นี่ว่าตั้งใจมั่นคือลักษณะอย่างนี้ไม่จำเป็นจะนึกคำบริกรรมทุกครั้งไปหรือบางทีก็นึกคำบริกรรมมาไหว้ก็ได้ก็เป็นตั้งเกมมันได้หรือเราไม่นึกคำบริกรรมเราตั้งใจเฉพาะตัวเองขึ้นมาก็เป็นตั้งแค่มันได้เช่นเดียวกันเหมือนเงินเราใส่กระเป๋าเอาไว้รูดซิปอย่างดีคือความมั่นใจว่าไม่หายไปไหนกระเป๋าเราก็มีความมั่นคงที่ตัวเราอยู่ถ้าเป็นอย่างนี้เราไม่จำเป็นจะไปจับถุงเงินทุกเวลาถึงจะไม่จับถุงเงินเงินเราก็ไม่หายไปไหนเพราะมีความมั่นใจรู้ได้ว่ากระเป๋าเราดีนี่เป็นต้นนี่ก็ว่าตั้งใจมั่นถ้าเราตั้งใจมั่นอย่างนี้นี่เป็นตัวฐานแห่งการปฏิบัติตัวสำคัญมากมันเป็นหลักสากลเหมือนกันตั้งใจมั่นอย่างนี้ทางโลกก็เป็นได้ทางธรรมก็เป็นได้เช่นเดียวกันการตั้งใจมั่นตัวเดียวนะมันเป็นดาบสองคมเป็นได้ทั้งเป็นมิจฉาเป็นได้ทั้งเป็นสัมมาที่นี่ตัวตั้งใจมั่นมันจะเป็นมิจฉาหรือสัมมานั้นมันขึ้นอยู่กับความเห็นความเห็นได้ว่าความเห็นชอบหรือเห็นไม่ชอบนั่นเองถ้าเห็นชอบก็เรียกว่าสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบถ้าเห็นไม่ถูกต้องเห็นไม่ชอบธรรมเรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดเมื่อมีความเห็นผิดฝังกับใจเราอยู่อย่างนี้ถึงเราจะตั้งใจมั่นมันก็มาบวกกันกับความเห็นตัวนี้อีกก็เลยเป็นตัวมิจฉาสมาธิไปตั้งใจมั่นไม่ชอบธรรมคือตั้งใจมั่นผิดไปเรียกว่ามิจฉาสมาธิถ้าเราตั้งใจมั่นที่ชอบธรรมมันเป็นสัมมาเป็นพื้นฐานการตั้งใจมั่นอันนี้เรียกว่าสัมมาสมาธิมันจะไปในตัวอย่างนี้ที่นี่ตัวตั้งใจมั่นตัวเนี้ยมันจะเป็นคู่กับปัญญาแนวความคิดเราถ้าเราตั้งใจมั่นอยู่การคิดมันจะมีความคล่องตัวในการคิดพ พอตั้งใจมันคือตั้งใจคิดท่านจะพยายามจะฝึกตัวเองให้ตั้งใจมันให้ไวมากที่สุดในชีวิตเราถ้าว่าก่อนทำก็ดีก่อนพูดก็ดีให้ตั้งใจไว้ก่อนว่าเราจะพูดเรื่องอะไรทำเรื่องอะไรคือตั้งใจเอาไว้เดี๋ยวคิดพิจารณาดูให้รอบคอบว่าถ้าเรามีความเห็นเป็นอย่างนี้ถ้าเราทำตามความเห็นอย่างนี้จะมีผลเกิดขึ้นกับตัวเองอย่างไรหรือหากว่าเราทำกับคนอื่นอย่างนี้มันจะมีผลเกิดขึ้นกับตัวเองและคนอื่นอย่างไรนี่เป็นต้นถึงคิดลงหน้าไปอย่างนั้นการพูดเช่นเดียวกันการพูดกับเพื่อนฝูงอย่างนี้มันจะมีผลดีกับตัวเองกับคนอื่นอย่างไรบ้างนี่คือว่าวางฐานในการพูดคือแนวความคิดนั่นแนวความคิดเรามีคิดเป็นธรรมดาธรรมชาติของคนมีอยู่แล้วแต่มาเปลี่ยนแปลงว่าคิดอย่างไรให้เป็นสัมมาคิดอย่างไรเป็นมิจฉาเราต้องศึกษาในความคิดตัวเองนี่คือศึกษาธรรมะเพราะตัวเองล้วนๆเลยมีความเห็นของใจของเราเนี่ยคำว่าใจเป็นที่รวมเป็นจุดใหญ่ที่เรียกว่ามโนภูพังคมาธรรมามโนเสด็จท่ามโนมยาธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่คำว่าธรรมทั้งหลายนั้นเป็นทั้งกุศลธรรมและอกุศลธรรมธรรมดีก็อยู่ที่ใจเราธรรมที่ไม่ดีก็อยู่ที่ใจเราคำว่าธรรมขาวธรรมดำธรรมขาวก็อยู่ในใจธรรมดำก็อยู่ในใจเราฉะนั้นจึงแยกให้เป็นคำว่าธรรมดำหมายถึงว่าเป็นธรรมที่ไม่ชอบไม่ถูกต้องตามหลักเหตุและผลและไม่ถูกต้องตามหลักความเป็นจริงนี่ก็ว่าธรรมดำผิดศีลผิดธรรมกันทั้งนั้นเลยพยายามฝึกใจเราให้เป็นธรรมขาวอยู่ตลอดเวลาธรรมขาวก็หมายถึงสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบวางฐานเอาไว้นี่ก็ว่าตัวสัจจะตัวเดียวเนี่ยมันเป็นรากแก้วของศีลเป็นรากแก้วของธรรมตัวเดียวเนี่ยเหมือนกับบารมี10อย่างที่เราพูดกันว่ากันอยู่เนี่ยเหมือนกับว่าตัวสัจจะเนี่ยมันเป็นใหญ่มันคุมตัวอื่นทั้งหมดเลยถ้าไม่มีสัจจะตัวเดียวตัวนี้อย่างอื่นมันจะพังตามๆกันไปคือไม่แน่นอนเป็นลักษณะจิตใจโลเลปักหลักไม่แน่นตัวสมาธิก็ไม่หนักแน่นด้วยเพราะขาดความสัจจะของเราเองอันจะไปตั้งสัจจะเราให้มีความมั่นคงเอาไว้ถ้าตั้งอย่างนี้นั่นนะเขาบอกสมาธิตั้งใจมันมีความเพียรพยายามเขาบอกความเพียรตัวเดียวเนี่ยส่วนมากเราจะไปนึกว่าต้องเดินจมกรมต้องนั่งสมาธิมันถูกไหมถูกนั่นเขาว่ารูปแบบการทำตามรูปแบบเฉยๆเขาบอกความเพียรเนี่ยมันถึงไม่เขาไม่หมายตัวนั้นหมายถึงเพียรพยายามเพียรพยายามที่จะแก้ไขปัญหาตัวเองให้ได้นี่เพียรละสิ่งที่ไม่ดีให้หมดไปจากกายให้หมดไปจากวาจาให้หมดไปจากใจเราให้ได้ให้เป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบให้ได้นี้ความเพียรให้เพียรพยายามละสิ่งที่ไม่ดีให้เป็นดีที่เรียกว่าบำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อมละบาปทั้งหลายทั้งปวงให้หมดไปสิ้นไปจากใจนี่เรียกว่าใจจะมีความผ่องใสใจมีความเจริญคือตรงนี้ขณะคุณนักปฏิบัติเป็นตรงว่าอาศัยตัวสัจจะตัวนี้เป็นตัวรองรับของการปฏิบัติทั้งหมดมันจะเป็นตัวเชื่อมโยงกันกับความเห็นชอบมันไปต่อกันง่ายพระพุทธเจ้ามีการเปรียบเทียบไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบรรดารอยเท้าสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ย่อมมารวมลงอยู่ในเท้าช้างแห่งเดียวมีภิกษุทั้งหลายบรรดาธรรมทั้งหลายที่จัดเอาไว้ทั้งหมดทั้งปวงบอกว่ามารวมอยู่ในความเห็นชอบตัวเดียวเท่านั้นเรียกว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ นี่คือหลักใหญ่ในขั้นเริ่มต้นในภาคปฏิบัติถ้าตั้งหลักตัวนี้ได้ก็ลำบากในการปฏิบัติอันดับต่อไปด้วยหรือจะว่าคนนั้นจะมีบารมีมามากสักปันใดก็ตามเขาไม่สามารถจะไปถึงจุดหมายปลายทางคือมรรคผลนิพพานได้เพราะขาดความเห็นชอบธรรมบารมีก็ช่วยไม่ได้ยกตัวอย่างที่ระบบทั้งสองที่เป็นอาจารย์เก่าพุทธเจ้าของเราเป็นผู้สร้างบารมีมาสมบูรณ์บริบูรณ์ 100%แต่การปฏิบัตินั้นมันผิดพลาดไปนั่นคือไปทำสมาธิล้วนๆสงบล้วนๆโดยไม่ต้องคิดเรื่องสติปัญญาอะไรทั้งสิ้นมีแต่ความสุขมีความสบายสงบอยู่ตลอดเวลาถึงเขาฌานนั่นฌานนี่ไปจนถึงอรูปฌานเป็นจุดสำคัญสุดท้ายการทำสมาธิอย่างนี้เพื่อมาปลุกจิตบารมีตัวเองไว้เฉยคือบารมีที่เรามีอยู่ทั้งหมดนั้นก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนบททั้งสองนั่นแหละบารมีเต็มเปี่ยมสมบูรณ์บริบูรณ์ 100% เต็มถ้าได้ฟังธรรมะอันเป็นจริงจากพระพุทธเจ้าแล้วบททั้งสองนั้นจะเป็นพระอรหันต์ในชาตินี้แต่บัดนี้ไม่ได้เป็นเช่นแล้วจึงไปเกิดเป็นพรหมเมื่อตายไปแล้วนี่น่าเสียดายตัวนั้นแต่นั่นเดี๋ยวนี้ยุคนี้ผู้จะปฏิบัติถึงมรรคถึงผลได้นะมันขึ้นอยู่กับความเพียรของคนแต่ละคนคือความสามารถของคนแต่ละคนคือว่าสามารถรอบรู้ฉลาดมันต้องช่วยตัวเองให้มากที่สุดตั้งแต่ว่าอัตหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนทั้งตนทั้งเราต้องพึ่งเราให้มากที่สุดอย่าไปบังพึ่งผู้อื่นให้มากนักถือว่าอ่านตำราศึกษาธรรมะในตำราก็ดีทั้งหมดนั่นอันนั้นลักษณะพึ่งคนอื่นอยู่แต่อย่าพึ่งให้มากนักการอ่านตำราทั้งหมดนั้นเอาอ่านเราอ่านเป็นเพียงนโยบายเป็นทิศทางแนวทางในการปฏิบัติเท่านั้นไม่จำเป็นจะไปจำเอาความรู้จากธรรมะที่เราอ่านจำมาเขามาพูดกันนั่นพูดกันนี่ไปไม่จำเป็นขนาดนั้นแต่ให้จำจำเรื่องอะไรจำเอาเรื่องราวของธรรมะว่าธรรมะแต่ละหมวดแต่ละหมู่นั้นท่านกล่าวไว้เรื่องอะไรบ้างจำเอาเรื่องของมันไม่จำเป็นจะไปจำเอาสำนวนโบหารปฏิภาณในหนังสือที่ท่านเขียนเอาไว้เช่นว่าหลวงพ่อเขียนธรรมะเอาไว้หลายเรื่องในหนังสือในตำราเราก็ไม่จะเป็นจะไปเอาประโยคคำพูดของหลวงพ่อ

อกไปพูดไปคุยไปคิดอะไรมากนะให้เอาบางส่วนแต่สำคัญให้เอาเรื่องที่หลวงพ่อพูดเรื่องอะไรบ้างให้เรามาศึกษาแล้วก็เข้าใจทิศทางในการศึกษาแล้วก็มาคิดด้วยปัญญาของเราเองนั่นแหละปัญญาเราต้องเกิดจากความคิดของเราทีนี้ความคิดที่ว่ามานี้ทุกคนมีในตัวอยู่แล้วไม่จะเป็นจะไปขอคนนั้นขอคนนี้มีธรรมชาติมันเองแต่พยายามคิดให้ถูกทางให้ถูกหลักความเป็นจริงหลวงพ่อเคยพูดอยู่เสมอว่าไอ้แนวความคิดเราเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของคนต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วไงแต่ก่อนมันคิดมาหลายชาติหลายภพหลายกลับหลายครั้งที่ผ่านมาแต่มันคิดไปทางโลกสร้างสรรค์ในทางโลกมันนี่เป็นภพเป็นชาติเข้าทางกันกับตัณหาคือความอยากเขาว่าคิดเรื่องความอยากคิดเพื่อให้เกิดความโลภคิดเพื่อให้เกิดความโกรธความหลงคิดเพื่อให้เกิดราคะตัณหาคิดเพื่อให้เกิดความชอบใจพอใจยินดีต่างๆทั้งหมดเนี่ยแล้วคิดว่าสิ่งทั้งเปลืองทั้งหลายทั้งหมดเป็นของของเราสมบัติที่เรามีอยู่เป็นของเราทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยนี่คือว่าคิดเข้าข้างกิเลสตัณหาความคิดที่ว่ามาเนี่ยเราต้องแก้ไขแก้ไขตัวเองให้ได้นี่เป็นความเป็นมิจฉาเป็นความคิดที่เป็นสังขารการปรุงแต่งตัวสังขารการปรุงแต่งเนี่ยก็แนวความคิดเช่นเดียวกันแต่คิดไปในทางที่ทางลบไปฝ่ายทางต่ำต้องศึกษาความคิดให้เป็นเพราะทำไมจะคิดทางนี้บ่อยๆนะเพราะความเห็นมันเป็นมิจฉาเบื้องต้นถ้าความเห็นมันเป็นอย่างไรความคิดจะเป็นไปตามนั้นถ้าความเห็นมันเป็นไปตามกิเลสมันก็คิดไปตามกิเลสถ้าความเห็นมันเป็นตามความอยากทางโลกอย่างนู้นอย่างนี้มากเกินไปเนี่ยเขาว่าเป็นความเห็นแนวความคิดก็เป็นตามความอยากของตัณหาหรือต่อไปหาทางสิ้นสุดไม่ได้ยังต้องศึกษาประวัติพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยสมัยที่พระองค์ไปค้นพบธรรมะที่ฝั่งแม่น้ำเมศราเขาอาศัยความคิดนี่แหละตัวคนพบแต่สมัยเมื่อพระองค์ทำสมาธิอยู่กับนบททั้งสองมีความสงบแนบแน่นหนักแน่นแน่วแน่จริงจริงขนาดนั้นก็ไม่มีความคิดที่จะไปหาสัจธรรมได้ท่านพระองค์จะมารู้ธรรมเห็นธรรมรู้แนวทางปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นพระพุทธเจ้ามันรู้เห็นแนวจากความคิดพระองค์เองคิดเปรียบเทียบตัวอะไรคิดเปรียบเทียบในตอนถาดทองคำที่ลอยทวนกระแสน้ำพระองค์ไปมาคิดมุมกลับเมื่อหาว่าถาดทองคำลอยทวนกระแสน้ำขึ้นไปอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นี่เป็นแนวหนึ่งวิธีคิดแบบหนึ่งแต่พระองค์ย้อนสอนคิดดูที่ว่าถ้าถาดทองคำนั้นลอยตามกระแสน้ำล่ะมันเป็นยังไงพระองค์ก็จึงมองหาที่จบสิ้นไม่ได้มันจะวนเวียนอยู่อ่าวมหาสมุทรสุดสาครหาที่จบไม่ได้เลยพระองค์ยังมาเทียบกับชีวิตของพระองค์เองว่าใจพระองค์เองเมื่อมันคิดไปทางที่ต่ำปักไฟทางที่ต่ำเขาว่าใจลอยตามกระแสนั่นคือลอยตามความอยากเมื่อใจลอยตามความอยากอันนี้แหละทีนี้มันจะเกิดเป็นภพเป็นชาติต่อเนื่องกันตั้งแต่ขับนั่นจนถึงขับปัจจุบันนี้และขับต่อไปด้วยนี่พระองค์จึงมองเห็นโอ้พระองค์จะว่าแต่ก่อนบวชพระองค์จึงคิดหาว่าคนเราเกิดได้เพราะอะไรมีต้นเหตุให้เกิดขึ้นมาตอนนี้ครั้งแรกพระองค์คิดไม่ออกไม่เห็นช่องทางได้เลยว่าคนเราเกิดขึ้นมาได้เพราะอะไรแต่เมื่อพระองค์มาเปรียบเทียบดูกับถาดทองคำเลยแล้วเนี่ยพระองค์จึงรู้โอ้คนเราเกิดขึ้นมาเพราะความอยากอันนี้คืออยากโน่นอยากนี่เอาจิตใจไปติดกับโลกมากเกินไปมันยังว่าจิตลอยตามกระแสโลกคือลอยตามความอยากอยากสิ่งใดพยายามทำของสิ่งนั้นให้สมใจกับความอยากของตัวเองพูดแล้วว่า

ใจเรานี่แหละมันมีกิเลสตัณหาฝังลึกๆกันอยู่แต่คนไม่พบเพราะปัญญามันยังไม่ถึงมันยังไปตามความอยากของตัวเองตลอดเวลาแต่วันนี้พระองค์มาค้นพบตัวนี้เปรียบเทียบเนี่ยโอ้ใจมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันอยากอะไรบ้างที่มันอยากความต้องการของใจมีอะไรบ้างพระองค์ก็ศึกษาใจพระองค์เองคืออยากในกามมคุณนี่ตัวหนึ่งละอยากในรูปอยากในเสียงในกลิ่นรสโผฏฐัพพะพระองค์ค้นพบแล้วนี่ถ้ามีความอยากอันนี้ฝังอยู่กับใจอยู่มันก็ลอยตามกระแสโลกก็เหมือนขบถาทองคำถ้ามันลอยตามกระแสน้ำไปมันก็หาทางสิ้นสุดไม่ได้พระองค์ยังเปรียบเทียบไปว่านี่ถ้าพระองค์เองปล่อยใจไปตามความอยากที่ว่ามานี่มันจะเกิดแก่เจ็บตายในภพชาติต่างๆไปหาทางสิ้นสุดไปได้เช่นกันพระองค์จึงเอาแนวทางที่ว่าทวนกระแสให้ทำใจเองเหมือนถาดทองคำทวนกระแสคือไม่ปล่อยใจไปตามความอยากอดทนอดกั้นยังไม่พอก็เอาความอยากมาพิจารณาดูโทษของมันโทษความอยากมีอะไรบ้างอันนี้เองเป็นหลักใหญ่เรื่องสำคัญเอาเรื่องความอยากมาพิจารณาให้เห็นโทษของมันซะถ้าอยากอย่างนี้ทำตามอย่างนี้เป็นโทษอะไรบ้างใจมีความเศร้าหมองอย่างไรบ้างพระองค์มาทำพระองค์พยายามทบทวนคิดถึงความอยากอันนี้มันเป็นโทษอย่างนี้เป็นทุกข์อย่างนี้เป็นภัยอย่างนี้เอาเรื่องความอยากมาเป็นตัวเหตุในการคิดบ่อยๆพิจารณาบ่อยๆนี่ก็เบิกทางให้ใจในรู้เห็นแต่ก่อนใจเรามันมืดมันบอดเพราะไม่มีอะไรตัวนำทางตัวเชี่ยแนะบอกแนวความคิดที่ว่ามาเนี่ยเป็นตัวนำทางให้จิตได้รู้เห็นเหมือนไฟฉายเราเดินทางในที่มืดถ้าไฟฉายไม่มีอุปสรรคในการเดินทางมันมีมากเลยมันจะเวียนไปวนมาที่เดิมไม่รู้ว่ากี่รอบกี่หนก็หาที่ออกไม่ได้นี่ว่าคนตาบอดเดินทางในที่มืดมันยิ่งไปกันใหญ่ยิ่งบอดดับไม่พอยังเดินทางที่มืดอีกมันก็จะไปกันใหญ่ถึงตาดีก็ตาดีเถอะถึงตาดีก็ตามถ้าหากว่าเดินทางในที่มืดก็มีปัญหามากพอสมควรอยู่แล้วฉะนั้นพยายามในการเดินทางในที่มืดต้องหาความสว่างเป็นตัวประกอบในการเดินทางเพราะทางเส้นว่านี้เป็นทางที่เราไม่ยังไม่เคยเดินมาก่อนไม่มีใครได้ไปได้เห็นจุดหมายปลายทางเส้นนี้อยู่ที่ไหนแห่งไรเราไม่รู้เป็นทางใหม่เป็นทางเราไม่เคยเดินแต่ก่อนมันทางเดินต้องกล่าวคือทางเดินความมืดมันมืดบอดตลอดเวลาหาทางออกไม่ได้แต่วันนี้ทางเส้นเนี่ยเราจะหาทางออกให้ได้เมื่อเดินไปเดินไปแล้วมันจะมีทางออกอยู่จุดหนึ่งมันจะรู้จักออกคืออะไรมันจะรู้จักที่บุญที่เบียนเขาว่าวัฏฏะไงวัฏฏะสงสารคือวัฏฏะแปลว่าการวนเวียนในภพทั้งสามวนไปเวียนมาอย่างนี้ทีนี้ใจเราก็มาดูการวนเวียนของภพของเราเหมือนเดินทางนั่นแหละถ้าเดินทางในความสว่างเราบนปั๊บเรารู้โอ้ที่นี่เราเคยมาแล้วนี่มันมีเครื่องหมายอยู่พอจะรู้ได้อยู่แต่ว่าเราไปเดินทางธรรมดาก็จึงมีเครื่องหมายถ้าเดินทางไปอย่างนี้มาดูต้นไม้บ้างดูริมทางต่างๆบ้างว่ามีอะไรบ้างเป็นเครื่องหมายให้เราสังเกตทีหลังเรามาเดินอีกรอบปั๊บเราสังเกตทางเส้นนี้เราเคยเดินมาแล้วมันจะเปลี่ยนทิศทางการเดินใหม่ได้นี่คือมันเห็นทางเก่าที่เราเดินมานี่คือว่าตัณหาความอยากที่ว่ามาเนี่ยเรามาศึกษาให้เป็นศึกษาซ้ำๆซักๆนี่คือศึกษาฝ่ายกิเลสตัณหาส่วนมากเราขาดการศึกษาตัวนี้การภาวนาจึงไม่ก้าวหน้าอะไรเพียงไปศึกษาแต่ธรรมะธรรมะในตำราศึกษาได้แต่ตัวธรรมะจริงๆเราไม่ได้ศึกษาเพราะขาดปัญญาถ้าพูดความรู้ในธรรมะมันรู้ทั้งนั้นน่ะเพราะคำสอนพระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วนี่เราก็รู้ได้
รู้จริงตามเป็นจริงตามธรรมะด้วยแต่รู้จริงตามเป็นจริงที่ว่ามันเป็นรู้จริงตามเป็นจริงในชื่อของธรรมะแต่ตัวธรรมะจริงๆเราไม่รู้เราไม่เห็นส่วนนี้แต่เนี่ยมาฝึกรู้ตัวจริงเห็นตัวจริงของธรรมะซะนั่นคือที่ตัวเราเราคือใจของเราเองเป็นหลักใหญ่คือใจเรานักปราชญ์ทั้งหลายท่านบอกท่านเตือนว่าการภาวนาปฏิบัตินั้นให้ดูใจตัวเองนะให้ดูใจตัวเองนะบอกซ้ำๆสักครั้งเพื่อให้เราดูใจตัวเองคำว่าดูตัวเดียวเนี่ยก็ต้องตีความหมายว่าดูหมายถึงอะไรดูหมายถึงว่าบอกคนตาดีอยู่ใช่บอกคนตาบอดจำไว้นะตัวนี้มันมีที่ไหนโลกเนี่ยคนนั่นของคนตาบอดบอกไปดูนั่นไปดูนี่มีใครบอกกันบ้างไม่มีใครบอกคนตาบอดไปดูสิ่งของมันบอดอยู่แล้วไปดูบอกทำไมถึงบอกก็ไม่เห็นถึงคนตาบอดจะไปดูอะไรก็แล้วแต่ไปดูก็ไม่เห็นไม่เห็นอย่างนั้นเองนั่นเขามาเข้ามาดูใจเช่นเดียวกันเขาบอกต้องคนตาดีจึงดูใจตัวเองได้เขาบอกตาดีเขาบอกตาไม่บอกคือตาใจคือตามีปัญญาหมายถึงปัญญาถ้าใจเรามีปัญญาแล้วเนี่ยเราสามารถจะดูใจตัวเองได้มีปัญญามีในใจใจมีปัญญาจะดูได้ว่าใจเรามีอะไรบ้างที่ทำให้ใจเราเป็นทุกข์ทุกวันทุกวันเนี่ยมีอะไรต่ออะไรเราจะเห็นตรงนี้ในความทุกข์พวงยังตัดได้ว่าอริยสัจสี่ทุกคนก็ศึกษามาทำไมพระองค์จึงว่าเอาทุกข์ขึ้นก่อนเพราะทุกข์มันได้เป็นผลหยาบๆได้รับมาการรับทุกข์มารับมาอย่างไรรับมาแบบรู้เท่าไม่ถึงการรับมาแบบหลงไม่เข้าใจเหตุที่เกิดทุกข์คือทำตามความอยากของตัวเองเมื่อทำตามความอยากของตัวเองผลเกิดทุกข์ขึ้นมาเราจึงรู้ว่าทุกข์ทีหลังแต่ไม่มองเห็นเหตุที่เกิดทุกข์แต่ไปแก้ไขความทุกข์เพื่อจะให้มันหมดไปสิ้นไปนะไปแก้ไม่ถูกจุดนั่นก็เป็นทุกข์เพิ่มเติมขึ้นมาพยายามจะว่าหาเหตุที่เกิดทุกข์มีอะไรบ้างเลยมันมากมายมหาศาลเหตุที่เกิดทุกข์ทุกข์ไม่ทุกข์ทางใจเอาใจเป็นหลักใจเป็นทุกข์ส่วนร่างกายต่างๆที่เป็นทุกข์ที่บ่ามานี้เป็นทุกข์เพียงองค์ประกอบเป็นทุกข์ทางผ่านเฉยเพราะอุปทานลึกๆใจกับกายมันสัมพันธ์กันอยู่อาศัยกันอยู่กระเพื่อมถึงกันอยู่เมื่อชีวิตเราอยู่กับกายนี้เมื่อร่างกายเป็นอะไรเกิดขึ้นมันก็รับรู้สุขก็พอจะรู้ได้ทุกข์ก็รู้ได้นี่ว่าทุกข์ตัวนี้มันผ่านทางร่างกายเรามีอะไรบ้างหาทางผ่านทางกายดูสิทุกข์กว่านี้ทุกทางตามีเนื่องอะไรบ้างทุกทางหูเนื่องจากหูเนื่องจากลิ้นเนื่องจากรสชาติต่างๆหรือจากกลิ่นต่างๆหรือสัมผัสต่างๆทั้งหมดเนี่ยอะไรบ้างนั่นคือแบบเป็นทุกข์ที่ผ่านทางกายไปถึงใจมันก็เพิ่มถึงกันอย่างนี้นี่เหตุที่เกิดทุกข์ต่างๆเพราะในตัวเราเนี่ยก็มากมายมหาศาลอยู่แล้วนี่ส่วนหนึ่งอีกเห็นได้เกิดทุกข์อีกส่วนหนึ่งทุกข์จากภายนอกเขาเรียกว่าตะกินนกะทุกข์ทุกข์ที่จรที่เพิ่มเข้ามาอีกอันทุกข์เดิมที่เรามีอยู่นี่เขาว่าสภาวะทุกข์ทุกข์ประจำขันนี่มันมีประจำตัวของเราทุกข์อันนี้แต่ทุกข์จรมาล่ะมีเหตุอะไรบ้างมากมายมหาศาลเลยล่ะทุกข์อันนี้จังหวะเราไม่ชอบใจเป็นทุกข์ใจจากสิ่งภายนอกมีอะไรบ้างจะว่าถ้ามีครอบครัวทุกข์จากครอบครัวครอบครัวมีอะไรบ้างเอ้ามีผัวทุกข์จากผัวมีเมียทุกข์จากเมียมีลูกทุกข์จากลูกมีเงินทองเข้าของทุกข์จากเงินทองเข้าของมีอะไรต่างๆที่เรายึดมาเป็นของของเรานั่นแหละเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทั้งหมดวงตัดไว้ว่าสิ่งใดก็ตามถ้าเราไปยึดถือว่าเข้าใจว่า
สิ่งนี้เป็นของเราหรือเป็นตัวเราอยู่สิ่งนั้นคือเหตุที่เกิดทุกข์ทั้งหมดนี่ว่าของสองอย่างหนึ่งของเราหนึ่งตัวเราเรียกว่าความยึดว่าอุปาทานนักขันนี่ความยึดมั่นถึงภายนอกก็แล้วแต่เป็นความทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นเรียกว่าอุปาทานเป็นเหตุที่เกิดทุกข์ทั้งนั้นอันนี้ว่ามาศึกษาตัวที่เราหลงอยู่ยึดติดอยู่เข้าใจผิดอยู่อย่างนี้นั่นคือตัวมิจฉาตัวมิจฉาที่เราแก้ไปถูกจุดมันก็เป็นอย่างนี้เรื่อยๆฉะนั้นจึงว่าหลักปฏิบัติท่านพงศ์จะมาให้ศึกษาความเป็นจริงเรื่องการละถอนปล่อยวางกิเลสอาสวะต่างๆนะอันอีกส่วนหนึ่งเราไม่ต้องพูดมาพูดถึงจุดนั้นเรามาพูดถึงว่าความจริงความจริงที่เรามีอยู่ก็ดีหรือคนอื่นมีอยู่ก็ดีในโลกทั้งหมดมันเป็นความจริงเราก็เป็นความจริงทั้งหมดมาศึกษาความจริงที่ว่ามันเนี่ยเรามายึดติดของสิ่งนี้และก็มาหลงความจริงสิ่งนี้ด้วยหาอย่างไรเขาจะไม่หลงของจริงนี่มาศึกษาตัวจริงของจริงมันมีอยู่กับเราทั้งหมดสิ่งรอบตัวเราทั้งหมดนั้นเป็นความจริงอยู่อย่างนี้พวงใจมีข้อตัวเปรียบเทียบว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าความจริงทั้งหมดถ้าไม่มีสามตัวเป็นตัววัดแล้วนะจะไม่เห็นของจริงของสิ่งนี้ที่ในการศึกษาอนิจจังขบากความไม่เที่ยงในตำราก่อนจะไม่เที่ยงเป็นเพราะอะไรมันมีสิ่งที่นึกว่าเที่ยงในใจของเรามีอยู่อันนี้เราเข้าใจตัวเนี้ยเขาจะผิดนึกว่ามันของเที่ยงแล้วให้อยู่กับเราตลอดไปเวลาไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงคือไม่ต้องการให้มีสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงจากตัวเราไปแล้วก็อยู่คู่กับเราตลอดเวลาให้มันเที่ยงตลอดเวลาการเปลี่ยนแปลงเราไม่ชอบเราจะมาศึกษาตัวอัตตาในตัวหนึ่งมันเป็นฐานในความไม่เที่ยงได้คือตนและของตนเป็นของคู่กันอะไรก็แล้วแต่เราต้องพยายามเป็นคู่กันคือว่าของเที่ยงคืออะไรบ้างที่เราต้องการคือตนนั่นเองของตนมันเนื่องกันทั้งหมดคือตัวอนิจจังตัวอนัตตาทุกขังทั้งหมดมันโยงกันมันเป็นสามตัวเนี่ยมันรวมกันวนกันอยู่บางทีกับตัวอนิจจังขึ้นก่อนบางทีก็ทุกขังขึ้นก่อนบางทีอนัตตาขึ้นก่อนเป็นต้นเห็นนั่นจึงว่าถ้าจะพูดเรื่องอนิจจังมันต้องพูดเรื่องนิจจังก่อนศึกษาตัวนิจจังให้เข้าใจสิ่งอะไรบ้างที่เราเข้าใจว่าเป็นนิจจังทีนี้หามาสิในโลกนี้จะหาเจอไหมหาไม่เจอมันไม่มีสิ่งใดจะเป็นนิจจังตลอดเวลามีการเปลี่ยนแปลงทั้งนั้นไม่ว่าตัวเราก็ดีคนอื่นก็ดีสิ่งภายนอกก็ดีสิ่งมีวิญญาณครองร่างก็ดีหรือไม่มีวิญญาณครองร่างก็ดีทุกอย่างจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจะเร็วหรือช้านั้นอีกเรื่องนึงกับเหตุการณ์นั้นๆให้เราศึกษาความมาเที่ยงคืออะไรให้เราคิดเองเมื่อคิดหาความเที่ยงแล้วมันจะหาเจอไหมหาไม่เจอการหาไม่เจอนั่นแหละมันจะเป็นลงสู่อนิจจังโอ้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เองทุกขังเช่นเดียวกันเราต้องก่อนจะดูทุกขังได้เนี่ยเราต้องตั้งหลักว่าสุขขังสุขขังมาถึงอะไรสิ่งที่เราต้องการภายในใจเราต้องการความสุขต้องการความสบายต้องการความเจริญต้องการความสุขใจความสุขใจของเรามาจากอะไรมาจากสิ่งที่ชอบใจและสิ่งที่สมหวังที่เราต้องการถ้าต้องการของสิ่งใดนั่นคือว่าเราสุขใจเมื่อนั้นถ้าว่าผิดหวังอะไรก็ทุกข์ใจเมื่อนั้นนั่นเห็นได้เกิดทุกข์ใจที่ว่ามันเนี่ยมันต้องศึกษาเรื่องความสุขใจของเราไว้ก่อนสุขใจเราที่ว่ามันเนี่ยมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันโยงกันอย่างไรความสุขที่ว่ามันโยงมาเที่ยงหรือไม่เที่ยงคืออนิจจังเช่นเดียวกันมันวนไปวนมามันสับกันไปสับกันมามันต้องตั้งหลักให้เป็นนี่เหตุเกิดให้เกิดทุกข์ที่ว่ามานี่หมายถึงอะไรความสุขนั่นเอง

ความสุขที่เราต้องการมาเราต้องการให้ความสุขมาถ้าจริงมันไม่มีความสุขอะไรเป็นเหตุที่เกิดเป็นเหตุที่เกิดทุกข์ทั้งนั้นเลยความสุขที่บานมานั้นเช่นสุขในราบยศสรรเสริญสุขในกามคุณก็ตามเราเข้าใจว่าเป็นความสุขที่บานมันสุขจริงไหมมันไม่จริงเสียแล้วมันจะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ตามมาก็เหมือนเราทุกข์ทุกวันเนี่ยทุกข์เพราะเรามีความสุขในของสิ่งนั้นสุขในกามคุณที่บานมานี้นี่เราตั้งหลักกับความสุขที่วางเป็นหลักในการคิดเป็นพิจารณามันสุขมันปลอมแค่ไหนมันจริงแค่ไหนในโลกอันเนี้ยไปหาที่ว่าความสุขจริงจริงล้วนๆที่ไม่มีอะไรอานิจเจียปนมีไหมไม่มีเลยก็มีความอานิจเจียปนความทุกข์ที่ตลอดเวลาความสุขของกามคุณทั้งหลายนี่นี่เราต้องการว่าจะต้องการดูความทุกข์ต้องดูความสุขเป็นฐานนี้ก่อนมันสุขจริงไหมเราต้องการไม่มีเลยเพราะว่าในโลกอันเนี้ยมันมีอะไรเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดในโลกอันนี้มีไม่มีอะไรดับมีทุกข์เท่านั้นดับไหมให้เราศึกษาความสุขที่ระหว่างมันนี่เราแสวงหาอย่างไรมันหาเจอหรือยังหาไม่เจอเราเกิดมากับโลกอันนี้เขาต้องการหาความสุขในโลกอันนี้แหละแต่มันหาไม่เจอพอเราหาไม่ถูกทางไงที่จริงความสุขในโลกนี้มันไม่มีเสียแล้วเราคิดว่ามันดีมันไม่มีไปเจอแต่ความสุขในกามคุณอันนี้ก็เป็นฐานอานิจเจียปนมีไหมไม่มีเลยก็มีความอานิจเจียปนความทุกข์ที่ตลอดเวลาความสุขของกามคุณทั้งหลายนี่นี่เราต้องการว่าจะต้องการดูความทุกข์ต้องดูความสุขเป็นฐานนี้ก่อนมันสุขจริงไหมที่เราต้องการไม่มีเลยเพราะว่าในโลกอันนี้มันมีอะไรเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดในโลกอันนี้มีไม่มีอะไรดับมีทุกข์เท่านั้นดับไหมให้เราศึกษาความสุขที่ระหว่างมันนี่เราแสวงหาอย่างไรมันหาเจอหรือยังหาไม่เจอเราเกิดมากับโลกอันนี้เขาต้องการหาความสุขในโลกอันนี้แหละแต่มันหาไม่เจอพอเราหาไม่ถูกทางไงที่จริงความสุขในโลกนี้มันไม่มีเสียแล้วเราคิดว่ามันดีมันไม่มีไปเจอแต่ความสุขในกามคุณอันนี้ก็เป็นอานิจเจียปนมีไหมไม่มีเลยก็มีความอานิจเจียปนความทุกข์ที่ตลอดเวลาความสุขของกามคุณทั้งหลายนี่นี่เราต้องการว่าจะต้องการดูความทุกข์ต้องดูความสุขเป็นฐานนี้ก่อนมันสุขจริงไหมที่เราต้องการไม่มีเลยเพราะว่าในโลกอันเนี้ยมันมีอะไรเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดในโลกอันนี้มีไม่มีอะไรดับมีทุกข์เท่านั้นดับไหมเราศึกษาความสุขที่ระหว่างมันนี่เราแสวงหาอย่างไรมันหาเจอหรือยังหาไม่เจอเราเกิดมากับโลกอันนี้เขาต้องการหาความสุขในโลกอันนี้แหละแต่มันหาไม่เจอพอเราหาไม่ถูกทางไงที่จริงความสุขในโลกนี้มันไม่มีเสียแล้วเราคิดว่ามันดีมันไม่มีไปเจอแต่ความสุขในกามคุณอันนี้ก็เป็นอานิจเจียปนมีไหมไม่มีเลยก็มีความอานิจเจียปนความทุกข์ที่ตลอดเวลาความสุขของกามคุณทั้งหลายนี่นี่เราต้องการว่าจะต้องการดูความทุกข์ต้องดูความสุขเป็นฐานนี้ก่อนมันสุขจริงไหมที่เราต้องการไม่มีเลยเพราะว่าในโลกอันเนี้ยมันมีอะไรเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดในโลกอันนี้มีไม่มีอะไรดับมีทุกข์เท่านั้นดับไหมให้เราศึกษาความสุขที่ระหว่างมันนี่เราแสวงหาอย่างไรมันหาเจอหรือยังหาไม่เจอเราเกิดมากับโลกอันนี้เขาต้องการหาความสุขในโลกอันนี้แหละแต่มันหาไม่เจอพอเราหาไม่ถูกทางไงที่จริงความสุขในโลกนี้มันไม่มีเสียแล้วเราคิดว่ามันดีมันไม่มีไปเจอแต่ความสุขในกามคุณอันนี้ก็เป็นฐานนี่แหละถ้าไม่มีอัตตาเป็นตัวหลักไปแล้วนะอนัตตาจะมาจากไหนมีไม่ได้มันต้องมีเหตุคืออัตตาไว้ก่อนมันจึงเป็นอนัตตาตามมาทีหลังมีการคิดจะมีสุขฝ่ายบวกฝ่ายลบของคู่กันเหมือนสายไฟเนี่ยต้องมีสายบวกสายลบหรือว่าสายไฟสายดินเนี่ยทุกอย่างจะของคู่กันอย่างนี้ไม่ทั้งผิดทั้งถูกดีและชั่วของคู่กันในโลกนี้อย่าคิดอันหนึ่งอันเดียวไม่ได้ส่วนมากเราพัฒนาจะอนัตตาอนัตตาไม่มีอะไรของว่างเปล่าไม่มีอะไรเป็นตัวตนของบ้าไปนู่นมันถูกไม่ถูกแต่มันว่าบาปผลของมันแต่เราไม่ว่าเหตุไม่ศึกษาในเหตุของมัน

เหมือนมะม่วงเนี่ยเราไปศึกษาแต่ผลที่มันหวานโอ้มะม่วงผลนี่หวานนั่นหวานอย่างนี้ไปศึกษาแต่รสหวานอย่างเดียวแต่ไม่ศึกษาว่ามะม่วงก่อนมันจะหวานได้มาจากอะไรต้องศึกษาผลมะม่วงอันเนี้ยก่อนมันจะหวานได้มันต้องมาเปรี้ยวมาก่อนใช่ไหมมันต้องเปรี้ยวมาก่อนต้องศึกษาผลเปรี้ยวมะม่วงมะม่วงเกิดมาอย่างไรอีกเกิดที่แรกเกิดที่ไหนเราจะเอามีดไปฟันไปกล้องเอ็กซเรย์ดูลำต้นดูสิว่ามะม่วงลำต้นมันมีไหมไม่มียอดก็ไม่มีมะม่วงในนั้นจะออกจากต้นมะม่วงอย่างเดียวนี่หาที่มามะม่วงอันนั้นจากลำต้นมะม่วงนี่มะม่วงมันหวานได้เพราะมันออกมียอดมีลำต้นมีรากมีเง่ามีดินมันโยงกันหลายสิ่งหลายอย่างมันจึงต้องจะมะม่วงอย่างเดียวกิ่งก้านสาขาอย่างเดียวโดยไม่มองเหตุของมันไม่ได้จึงต้องมองเหตุของมันคืออัตตาที่ว่ามาเนี่ยคือต้นมะม่วงต้องมองตัวนั้นนี่คือว่าธรรมะอนัตตาที่ว่ามาเนี่ยมันจะเป็นผลตามนั้นก็จริงแต่ก็ต้องรู้เหตุของมันคือตัวอัตตาให้เรารู้จักอัตตาตัวนี้เราก็จะว่าความยึดมั่นความถือมั่นในอัตตาเป็นยังไงความหลงผิดในอัตตาเป็นยังไงเรามาแก้ไขเราเพราะตัวหลงผิดตัวนี้เขาว่ามิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดถือว่าอันนี้เป็นตัวเราถ้าเรามีตัวเราตั้งหลักไว้แล้วอย่างนี้มันมีองค์ประกอบหนึ่งคือว่าของเราก็ตามมานั่นคือวัตถุสมบัติรวมกันแล้วว่าเป็นของเราทั้งหมดเป็นตัวเราทั้งหมดเนี่ยเอาเราจะหยาบของสองอย่างไว้ก่อนสองอย่างที่ว่ามันเนี่ยคือว่าเราหยาบหยาบคือธาตุสี่ของเราหยาบหยาบคือวัตถุสมบัตินี่ของสองอย่างพยายามให้เข้าใจของสองอย่างนี้ก่อนเพราะว่าตนคำเดียวเนี่ยอัตตาที่ว่ามันเนี่ยมันมีลักษณะสองประเภทคำว่าตนหนึ่งรูปอัตตาหมายถึงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟทุกคนก็เข้าใจแต่รูปภายในหมายถึงนามจิตหมายถึงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้ละเอียดอ่อนยิบเลยอันนี้ยากจะเข้าใจเพราะปัญญาขั้นละเอียดเท่านั้นจะเข้าใจได้เรามาฝึกปัญญาเราต้องฝึกหยาบๆตัวนี้ให้เข้าใจก่อนฝึกตัวรูปหยาบๆคือธาตุสี่ธาตุดินน้ำลมไฟมาศึกษาตัวนี้ลงสู่อนิจจังต้องสู่ทุกขังอนัตตาให้เข้าใจตัวนี้แล้วก็ดูของหยาบๆภายนอกที่เราถือเป็นของเรามาบวกกับสับรูปตัวนี้เมื่อเข้าใจตัวนี้แล้วมันจะถ้าเราชำนาญตัวนี้แล้วมันจะโยงไปถึงตัวอัตตาภายในลึกๆคือตัวนามอันได้นี่คือไปศึกษาในความคิดเราในความคิดที่ว่ามาเนี่ยทุกคนมันมีประจำตัวอยู่พยายามคิดให้ถูกทางคิดให้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ให้เป็นสูตรของมันงานทุกงานเรื่องทุกเรื่องมันต้องมีสูตรในการคิดถ้าไม่มีสูตรของมันเนี่ยสับสนปนเปกันหมดเหมือนอาหารการกินมันต้องทำตามสูตรของมันถ้ามีทุกสิ่งทุกอย่างปนเปกันหมดไม่มีสูตรก็ทำอะไรไม่ได้เลยอาหารหม้อเดียวใส่ทุกอย่างได้ไหมไม่มีสูตรมาบวกกันกับรูปตัวนี้มันเข้าใจตัวเนี่ยแล้วมันจะเกิดถ้าเราชำนาญตัวเนี่ยแล้วมันจะโยงไปถึงตัวอัตตาภายในลึกๆคือตัวนามมันอันได้นี่คือไปศึกษาในความคิดเราในแนวความคิดที่ว่ามาเนี่ยทุกคนมันมีประจำตัวอยู่พยายามคิดให้ถูกทางคิดให้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ให้เป็นสูตรของมันงานทุกงานเรื่องทุกเรื่องมันต้องมีสูตรในการคิดถ้าไม่มีสูตรออกมาเนี่ยสับสนปนเปกันหมดเหมือนอาหารการกินมันต้องทำตามสูตรของมันถ้ามีทุกสิ่งทุกอย่างปนเปกันหมดไม่มีสูตรก็ทำอะไรไม่ได้เลยอาหารหม้อเดียวใส่ทุกอย่างได้ไหมไม่มีสูตรมาบวกกันกับรูปตัวนี้มันเข้าใจตัวเนี่ยแล้วมันจะเกิดถ้าเราชำนาญตัวเนี่ยแล้วมันจะโยง

ือตัวอัตตาภายในลึกๆคือตัวนามมันได้นี่คือว่าศึกษาในความคิดเราในแนวความคิดที่ว่ามาเนี่ยทุกคนมันมีประจำตัวอยู่พยายามคิดให้ถูกทางคิดให้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ให้เป็นสูตรของมันงานทุกงานเรื่องทุกเรื่องมันต้องมีสูตรในการคิดถ้าไม่มีสูตรออกมาเนี่ยสับสนปนเปกันหมดเหมือนอาหารการกินมันต้องทำตามสูตรของมันถ้ามีทุกสิ่งทุกอย่างปนเปกันหมดไม่มีสูตรก็ทำอะไรไม่ได้เลยอาหารหม้อเดียวใส่ทุกอย่างไม่ได้ไม่มีสูตร

หรือกระดาษแผ่นหนึ่งในสุภาพกระดาษก็ดีแต่เราเอาไฟไปเผาแล้วนะหมดกระดาษมันหมดสภาพจากของเดิมเป็นเท่าไปแล้วนี่คนเราเมื่อตายไปแล้วเอาไปเผาแล้วเนี่ยเหลือมาเพียงกระดูกกระดูกก็นี่ก็มันหมดสภาพจากคนไปแล้วยิ่งมาเป็นคนก็ไม่ได้เป็นสัตว์ก็ไม่ได้มันเป็นอนัตตาเนี่ยมานี่นี่พยายามศึกษาตัวอัตตาให้เป็นถ้าเข้าใจตัวอัตตาดีแล้วเนี่ยมันจะลงสู่อนัตตาได้ง่ายขึ้นไม่ใช่จะไปเมากันว่าอย่างแต่อนัตตาอนัตตาอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้ส่วนมากเราไปพูดเอาแต่ผลของมันคืออนิจจังความไม่เที่ยงคิดแต่ความไม่เที่ยงอย่างเดียวแต่ไม่คิดเรื่องความเที่ยงไม่เข้าใจความเที่ยงหลงความเที่ยงของตัวเองเนี่ยยังหลงกันอยู่ถ้าว่าทุกขังกับเพียรทุกอย่างเดียวแต่ไม่มองถึงความสุขที่ใจเรายอมรับอยู่ในกามคุณทั้ง5คําว่าอนัตตากับเพียรนะอนัตตาความสมบูรณภาพอย่างเดียวแต่ไม่มองถึงอัตตามันจึงไม่มีอะไรดีขึ้นในภาคปฏิบัตินี่คือหลงสูตรของมันหลวงพ่อยังว่าให้คิดเป็นคู่ๆคิดแต่ละอย่างถ้าคิดเรื่องทุกข์เราก็ต้องคิดเรื่องความสุขของใจของเรานั่นที่ว่าหลักแนวความคิดหลวงพ่อพยายามให้คนคิดเป็นแล้วคิดให้ถูกคิดบ่อยๆพิจารณาบ่อยๆในความคิดที่ว่ามาเนี่ยอย่าเอาตำราของคนอื่นมาเป็นหลักในการคิดให้เอาความเที่ยงไม่เข้าใจความเที่ยงหลงความเที่ยงของตัวเองเนี่ยยังหลงกันอยู่ถ้าว่าทุกขังกับเพียรทุกอย่างเดียวแต่ไม่มองถึงความสุขที่ใจเรายอมรับอยู่ในกามคุณทั้ง5คําว่าอนัตตากับเพียรนะอนัตตาความสมบูรณภาพอย่างเดียวแต่ไม่มองถึงอัตตามันจึงไม่มีอะไรดีขึ้นในภาคปฏิบัตินี่คือหลงสูตรของมันหลวงพ่อยังว่าให้คิดเป็นคู่ๆคิดแต่ละอย่างถ้าคิดเรื่องทุกข์เราก็ต้องคิดเรื่องความสุขของใจของเรานั่นที่ว่าหลักแนวความคิดหลวงพ่อพยายามให้คนคิดเป็นแล้วคิดให้ถูกคิดบ่อยๆพิจารณาบ่อยๆในความคิดที่ว่ามาเนี่ยอย่าเอาตำราของคนอื่นมาเป็นหลักในการคิดให้เอาความเที่ยงไม่เข้าใจความเที่ยงหลงความเที่ยงของตัวเองเนี่ยยังหลงกันอยู่ถ้าว่าทุกขังกับเพียรทุกอย่างเดียวแต่ไม่มองถึงความสุขที่ใจเรายอมรับอยู่ในกามคุณทั้ง5คําว่าอนัตตากับเพียรนะอนัตตาความสมบูรณภาพอย่างเดียวแต่ไม่มองถึงอัตตามันจึงไม่มีอะไรดีขึ้นในภาคปฏิบัตินี่คือหลงสูตรของมันหลวงพ่อยังว่าให้คิดเป็นคู่ๆคิดแต่ละอย่างถ้าคิดเรื่องทุกข์เราก็ต้องคิดเรื่องความสุขของใจของเรานั่นที่ว่าหลักแนวความคิดหลวงพ่อพยายามให้คนคิดเป็นแล้วคิดให้ถูกคิดบ่อยๆพิจารณาบ่อยๆในความคิดที่ว่ามาเนี่ยอย่าเอาตำราของคนอื่นมาเป็นหลักในการคิดให้เอาความเที่ยงไม่เข้าใจความเที่ยงหลงความเที่ยงของตัวเองเนี่ยยังหลงกันอยู่ถ้าว่าทุกขังกับเพียรทุกอย่างเดียวแต่ไม่มองถึงความสุขที่ใจเรายอมรับอยู่ในกามคุณทั้ง5คำว่าอนัตตากับเพียรนะอนัตตาความสมบูรณภาพอย่างเดียว

ธรรมะก็เรื่องเริ่มต้นจะปฏิสนธิวิญญาณที่มาเกิดกับร่างเป็นร่างกายขึ้นมาไล่ขึ้นมาเป็นบาลีคาถาขึ้นมาไล่ขึ้นมามันเป็นก้อนเลือดเป็นมนุษย์เป็นคนเด็กๆในท้องแม่ไล่ขึ้นมาเป็นสูตรเป็นสูตรจนถึงวัยเด็กออกจากท้องแม่เป็นวัยเด็กมาเป็นวัยหนุ่มวัยสาวเป็นเฒ่าเป็นแก่จนถึงวาระสุดท้ายคือตายพยายามเดินคิดพยายามนั่งคิดทุกสิ่งทุกอย่างตามตำราที่มีอยู่ท่านว่าหลวงปู่ผมคิดได้ขนาดนี้แล้วนะปฏิบัติอย่างนี้ขนาดนี้แล้วนะแต่ทำไมผมจึงไม่มีการละการถอนการปล่อยกันบางอะไรทั้งสิ้นมันธรรมดาธรรมดาอยู่มันมีความรักก็มีอยู่ความโลภโกรธหลงก็มีอยู่ไม่เห็นว่าจะละอาสวะกิเลสได้ไม่แต่นิดเดียวแต่อย่างใดหลวงปู่ครับก็นั่งฟังพอท่านจะคุณอธิบายจบทั้งหมดแล้วนะครับนกพวกเขาเลยตอบสั้นๆว่าเฮ้ยเจ้าคุณอันนั้นเขาว่าบ้าน้ำลายบ้าความคิดในปริยัติบ้าน้ำลายบ้าความคิดในปริยัติมันถูกอยู่แต่มันถูกในปริยัติแต่ไม่ถูกในภาคปฏิบัติเรื่องคิดหรือปัญญาของตัวเองสิแล้วเอาตำรามาคิดทำไมเล่าตำราทั้งหมดเป็นความคิดของผู้อื่นเขาเรียบเรียงเอาไว้หรือเป็นความคิดของพระพุทธเจ้าเป็นความคิดของพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านเรียบเรียงเอาไว้เป็นตัวอย่างเฉยๆเราไปคิดกับท่านทำไมเล่ามันต้องคิดด้วยปัญญาของเราเองสิท่านยังอ๋อทีหลังปัญญาเราจะน้อยจะมากไม่สำคัญมันสำคัญกับความรู้จริงเห็นจริงมันต้องรับรายใจตัวนั้นนี่นะปัญญาเหมือนกับเรานับเงินผู้ที่นับเงินธนาคารวันหนึ่งผ่านมือไปกี่ร้อยล้านร้อยล้านก็แล้วกันในความรู้สึกว่าการนับเงินธนาคารเนี่ยมันรู้สึกยังไงมันเฉยเฉยนับเงินถูกไม่ถูกแต่ใจมันเฉยเฉยไม่มีคนรู้สึกอะไรแต่ถ้านับเงินที่ว่ามาเนี่ยถ้าเป็นเงินส่วนตัวจริงๆมันนับดิมาถึงเป็นเงินล้านนะแค่ร้อยบาทพันบาทแต่มีความหมายมันความรู้สึกการเก็บการดูแลการรักษามันก็มีความหมายอบอุ่นใจไปไหนถ้าเงินเราประจำตัวมีไม่ต้องมากนะแค่ร้อยหนึ่งก็มีความหมายเพราะเงินนั้นเป็นเงินเราไปนั่งพัตตาคารก็ไม่อายคนสั่งอาหารกินก็สั่งแบบเปิดเผยสบายๆเพราะเงินเรามีจ่ายเงินส่วนตัวด้วยเงินเราไม่ได้ยืมจากใครมาเป็นเงินที่เราหาได้โดยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองด้วยความสามารถของตัวเองถึงเงินน้อยก็มีความหมายก็นี่ชั้นใดปัญญาเราเนี่ยถึงจะมีน้อยก็มีความหมายค่อยเป็นปัญญาเราพยายามฝึกคิดให้ดีให้มันจริงให้มันจังให้มันชัดเจนลงไปให้จิตใจเรารู้แจ้งตามความเป็นจริงมาจากความคิดของเรารู้แจ้งเห็นจริงตามความคิดของเราเนี่ยบางทีรู้แจ้งเห็นจริงแบบผิวเผินนี่เขาระวังหลอกได้กิเลสตัณหาหลอกได้เหมือนกันนะหลอกเต็มดอกใจเราเหมือนกับว่ารู้แล้วเข้าใจแล้วเห็นความจริงแล้วมันหลอกเราได้รู้เพียงนี้เราสังเกตพวกสัตว์ต่างๆมันยังทำท่าทำทางว่าตายเป็นหลวงพ่อยังคิดย้อนหลังหลายเรื่องในสมัยอยู่คารวาสตัวอย่างปลาปลาบางตัวมันหลอกเราได้มันทำท่าทำทางว่ามันตายเราจับตัวปลาเป็นแข็งทื่อเหมือนปลาตายพอไปล่างน้ำพุ่งมันกระโดดปึ้งเดียวไปแล้วโอ้ปลาก็ยังหลอกกูได้เนาะใช่เนี่ยเรายังถูกปลาหลอกดูดิมันหลอกเป็นบางทีจับหนูมาหนูมันเราจับพับมันทำท่าตายตายอ่อนพลิกไปไหนก็มันตายทั้งหมดอ่ะไม่มีกระพริบตาเหมือนหนูตายจริงจริงแต่ถ้าเราเผลอพับวิ่งแจ่มก็ปลาเดียวนี่ใจขนาดสัตว์มันยังหลอกคนเป็นนกก็เหมือนกันทำท่าตายก็มีบางคนเผลอกับบินก็ปลาทีเดียวอย่างไรมีรู้ใครนอกหรือเผินมันหลอกสัตว์ยังหลอกคนเป็นใช่ไหมกิเลสจะหลอก

ใจไม่เป็นมันกิเลสตัณหามันหลอกใจเราเนี่ยมันยังหลอกละเอียดเราจนใจหลงตามกิเลสทั้งหมดมันหลอกขนาดไหนมันยังหลงตามกิเลสมาก็ถูกใจหลอกเขาเองมันจะมาเกิดตายเกิดตายกับโลกนี้ร้อยกลับพันกันมากับเพราะถูกกิเลสมันหลอกใจนั่นเองมันต้องระวังตัวนี้ให้ดีเพราะมันหลอกใจต้องปัญญาถึงเข้มงวดกวดขันทีท่วนละเอียดละออพลิกแพงหลายสิ่งหลายอย่างจนแน่ใจว่าเป็นยังไงมันจะมันแน่ใจว่าสลดทั้งเวทจริงๆนั่นแหละจิตใจมันพอเห็นจริงตามเป็นจริงจนจิตยอมรับความเป็นจริงส่วนนี้เกิดความสลดทั้งเวทขึ้นมาจากตัวเราได้คือมันสามารถจะรู้ได้ว่าของจริงเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ได้มีสมาละสิ่งใดถ้ามันละขาดของสิ่งใดได้เนี่ยมันมั่นใจตัวเองขนาดนั้นคนละจริงตามเป็นจริงมันบอกว่าไม่กลับมาแล้วของสิ่งนี้มันรู้ทั้งหมดเลยว่าละจริงๆมันจะไม่กลับมาจริงๆด้วยมันเรากินข้าวแล้วอิ่มจริงก็อิ่มจริงเราบางทีมันอิ่มหลอกๆก็เป็นได้อิ่มข้าวบางทีท้องมันไม่เต็มแต่มันนอนเราอิ่มนี่เป็นต้นแค่นี้ก็ยังหลอกกันได้ตัวเราเองหลอกตัวเองได้ท้องยังมีอยู่ว่างๆอยู่อาหารไม่มากนักเลยแต่มันมีความบอกตัวเองว่ามันอิ่มแล้วนั่นคือลมกดดันจากกระเพาะไงกินไม่ลงเหมือนมันอิ่มแต่จึงอิ่มลมมันจะอิ่มอาหารในแค่นี้ก็ยังหลอกตัวเองหลอกตัวเองเป็นนี่แสดงว่าเราเนี่ยเราถูกหลอกจากกิเลสตัณหามายาวนานจะแก้ไขความหลอกได้ยังไงต้องพิจารณามาแก้ไขกันไม่เป็นพูดง่ายๆว่าใจมันถูกหลอกเพราะอะไรหลอกเพราะความคิดความคิดอะไรความคิดของสังขารไงเพราะตัวสังขารการปรุงแต่งเป็นตัวสมุนเอกของกิเลสตัณหาทั้งสิ้นเลยเป็นมือขวาของตัณหาล้วนๆเลยล่ะตัวตัณหาตัวสังขารมันตัวหลอกเป็นตัวทำงานให้แก่ตัณหาเป็นตัวทำงานให้แก่กิเลสทั้งหมดคำว่าผู้จัดการใหญ่ผู้อำนวยการใหญ่ก็คือตัวสังขารนั่นเองอำนวยการทุกสิ่งทุกอย่างเป็นตัวแทนของตัณหากิเลสล้วนๆเลยมันคือสังขารการปรุงแต่งมันจะปรุงไปจนให้จิตใจเคลื่อนตามเคลื่อนตามหลงตามละเลินตามมีสังขารอะไรมันคิดหลอกใจไปมันคิดได้ทั้งวันทั้งคืนคิดเด็ดคิดดีความคิดอันนี้มาจากไหนเราก็ควรศึกษาให้ความคิดให้เป็นเมื่อเรามีแนวความคิดอันนี้ฝังใจอยู่เนี่ยเราต้องเอาความคิดอันนี้เป็นนายไว้ก่อนเอาความคิดของสังขารเป็นนายไว้ก่อนคือแต่ก่อนจะมาเป็นนายเพราะเรายอมแพ้เขามาแล้วนี้เคยยอมแพ้แนวความคิดของสังขารมาแล้วก็ถือว่าเขาเป็นนายในส่วนหนึ่งแต่วันนี้เราเอาชนะนายตัวนี้ได้ยังไงนายเก่าคือสังขารการปรุงแต่งเนี่ยเราจะเอาชนะเขาอย่างไรต่อไปนี่คือศึกษาวิธีการคิดของสังขารสังขารมัน

ก็ขึ้นเวทีไปแล้วในช่วงแรกเวทีแรกขึ้นไปที่แรกเราหวังชนะก็จริงแต่ขึ้นไปแล้วครบถึงทายกแล้วเราแพ้ลงมาสู้เขาไม่ได้การแพ้ลงมาขั้นเนี้ยเราว่าศึกษาวิธีการแพ้ของเราอย่างไรเรายอมแพ้ส่วนที่เราแพ้แล้วมาศึกษาว่าการแพ้ของเราแพ้ด้วยวิธีใดทำไมเราจึงแพ้นี่คือมาศึกษาจุดอ่อนของตัวเองก็อ่อนจุดไหนทำไมคู่ต่อสู้จึงชกแต่ละทีเข้าจิตหน้าเราทุกทีทุกตัวเราทุกทีเนี่ยต้องมาศึกษาการชกของตัวเราอ่อนจุดนั้นจุดนั้นจุดนั้นจุดนั้นจุดนั้นแล้วก็มาศึกษาวิธีการชกของคู่ต่อสู้เขาชกแบบไหนนั่นแหละเราจะหาวิธีป้องกันคู่ต่อสู้ได้คือเวทีกับข้างหน้าแต่วิธีนี้ลงมาแพ้แล้วจะขอแก้มือใหม่เวทีหน้าเราเอาชนะให้ได้เราศึกษาคู่ต่อสู้ให้เป็นถ้าไม่ศึกษาอย่างนี้นะแพ้ตลอดไปนี่เช่นใดเราภาวนาปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อชนะชนะตัณหาคือความอยากของตัวเองเอาชนะกิเลสของตัวเองทั้งหมดคนเอาชนะเขาได้เราต้องศึกษากิเลสศึกษาตัณหาแต่ก่อนมาแต่วันนั้นจนถึงขนาดนี้เราแพ้เขามาตลอดถือว่าเขาเป็นนายแต่วันนี้เอาตัวที่เขาชนะเราเรามาศึกษาว่าเขาทำอะไรกับใจเราหลอกเราได้ยังไงบ้างมาศึกษาวิธีการหลอกของกิเลสทั้งหมดมาศึกษาวิธีการหลอกของตัณหาทั้งหมดเลยเพราะมันหลอกอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ต่อไปเราจึงหาวิธีป้องกันตัวเองป้องกันนี่คือเรียนวิธีการคิดของกินจากสังขารนี่เป็นเราเอาสังขารเป็นนายไว้ก่อนต่อไปเราจะลบกันให้ได้เมื่อสังขารมันคิดปั๊บอย่างนี้แนวความคิดปัญญามันจะลบปั๊บทันทีมันวิธีการลบนี้นี่ก็ว่าการศึกษาผู้ต่อสู้พุทธะคิดเดียดมันสำคัญมากเลยในความคิดของเรานี่คือภาคปฏิบัติแล้วก็ให้แนวทางสั่งอุบายที่ผ่านมาเนี่ยให้ศึกษาตัวเข้าใจไว้แล้วแพ้เขาเรื่องอะไรบ้างศึกษาในความคิดที่ผ่านมาเนี่ยเอาความคิดที่ผ่านมาเนี่ยเอามาศึกษาให้เป็นในความคิดทางปัญญาคิดอย่างไรถ้าคิดมุมหนึ่งก็ว่าสังขารการปรุงแต่งคิดมุมหนึ่งก็ว่าปัญญาเหมือนปากกาเราปากเดียวนะถ้าเขียนอย่างหนึ่งก็ว่าเขียนด่าคนเขียนอย่างหนึ่งก็ว่าเขียนยกย่องสรรเสริญคนทำไมมันเขียนไม่ได้ประกาศตักเดียวเขียนได้ทั้งสองอย่างเขียนด่าคนก็ได้เขียนย่องย่องก็ได้นี่แนวความคิดเราเนี่ยเวลามันคิดไปเสริมกิเลสตัณหาสังขารมันจะมันคิดเป็นไอ้ความคิดเรามาคิดเพื่อให้เกิดความเห็นจริงตามเป็นจริงเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นไปของสังขารการปรุงแต่งทำไมมันคิดไม่เป็นมันต้องคิดได้เพราะมันมีนายอยู่มันมีรอยให้เราเห็นอยู่นี่เราศึกษาติดตามให้มันคิดมากกว่านี้อย่าไปกลัวกิเลสเหมือนคู่ต่อสู้นักชกอย่าไปกลัวเจ็บถ้าเป็นแชมเปี้ยนจริงๆอย่าไปกลัวเจ็บกลัวเจ็บไม่ได้ถ้ากลัวเจ็บรับรองว่าไม่มีแชมเปี้ยนเกิดขึ้นในโลกอันนี้เขาต้องยอมแลกมึงหมัดคู่หมัดใครจะถูกเป้ากว่ากันชัดเจนกว่ากันนั่นแหละฝ่ายนั้นได้เปรียบชนะความคิดที่ผ่านมาเนี่ยไม่เอาอะไรมาคิดนะสมมุติมาคิดถ้าขาดสมมุติตัวเดียวตัวนั้นอ่ะความคิดจะหมดสภาพทันทีคิดไม่ไปเหมือนปากกาเราเนี่ยถึงปากกาปากนั้นเราซื้อมาปากละล้านบาทนะแต่ถามคำเดียวว่าเขียนหนังสือเป็นไหมล่ะเท่านั้นเขียนไม่เป็นหมดความหมายปากกาปากล้านบาทหมดความหมายทันทีเพราะเขียนหนังสือไม่เป็นนี่เหมือนกันหรือว่าปากกามีอยู่แต่ขาดกระดาษทีนี้ความหมายไม่ตัวหนังสือเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นไม่ได้ต้องมีกระดาษเป็นตัวสมมติรองรับในการเขียนนี่ว่าสมมติที่ว่ามาเนี่ยเราต้องศึกษาให้เป็นศึกษาให้ดีเหมือนกันกับฟุตบอลเขาเล่นฟุตบอลเล่นเป็นทีมทีมละ11คนถ้าทีมไหน

0: มีลีลาในการเล่นจังหวะจากคนในการเล่นได้ดีดีเลี่ยงคู่ต่อสู้ได้เก่งหรือครองบอลได้ดีนะฝ่ายนั้นโอกาสชนะมีสูงเล่นมีสูตรเล่นสูตรไหนมันต้องคู่ต่อสู้เขาเล่นสูตรไหนมันต้องคู่ต่อสู้ดังนั้นเขาว่ากีฬาทุกประเภทต้องศึกษาคู่ต่อสู้กันไว้ทั้งหมดกีฬาชกมวยก็ดีกีฬาเตะฟุตบอลก็ดีต้องดูคู่ต่อสู้ไว้ก่อนจะเล่นสู้กันเพื่อแก้ทางกันให้เป็นมีการภาวนาปฏิบัติเราจะแก้ทางอะไรแก้ทางของสังขารการปรุงแต่งเพราะการปรุงแต่งคนนี้มันคิดอะไรก็จะแก้ให้ได้แก้ให้ทันแก้ให้ถูกจุดหลบเลี่ยงให้ได้ชำระให้ได้นี่ว่าชำระแค้นแก้มือให้ได้แต่ก่อนเราเคยแพ้มาแต่ต่อไปเราหวังชนะต้องศึกษากำลังความสามารถของสังขารให้เต็มที่มาสังขารกันปรุงแต่งมันมีกำลังแค่ไหนหลอกใจให้หลงแค่ไหนต้องศึกษาให้เต็มที่เช่นเดียวกันนั่นเองไว้ประปัญญาในความคิดของเราตัวสังขารกันปรุงแต่งนี่แหละเป็นตัวฐานสร้างแห่งมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดของใจคือตัวนี้เราต้องพยายามเอาความคิดเรามาแก้กันให้ได้ให้เป็นแนวความคิดที่เป็นสมาธิทิฏฐิความเห็นชอบนี่ตรงกันข้ามหลักแล้วก็หน้ามือเป็นล้างมือนี่ในแนวความคิดพูดง่ายว่าเอาความคิดหักล้างความคิดกันเองที่เรียกว่าน้ำยอกต้องน้ำบ่งนี่ต้องคอยยังให้อุบายในการคิดเอาไว้วันนี้ได้พูดกันมากพอสมควรทั้งวันทุกคนเหนื่อยอยู่กันแหละวันนี้ยังให้เรื่องความคิดสั้นๆเพียงเท่านี้เอาไว้นี่อะละพอแล้ว
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อทูลขิปปปัญโยวัดป่าบ้านค้อตำบลเขือน้ำอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีค่ะ

โอวาทของพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์หรือท่านพ่อลีธรรมัทโรแห่งวัดอโศการามอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการท่านมีชีวิตอยู่ระหว่างปีพุทธศักราช2449ถึง2504คัดเอาข้อความบางตอนที่ท่านเคยสั่งสอนสานุศิษย์

เมื่อมนุษย์เป็นคนไม่ดีแม้วัตถุเหล่านั้นจะเป็นของดีก็ตามมันจะกลับกลายเป็นโทษแก่ปวงชนได้เหมือนกันถ้ามนุษย์มีธรรมประจำใจสิ่งทั้งหลายที่จะให้โทษก็จะกลายเป็นประโยชน์

ถ้าใครไม่จริงกับพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาก็ไม่จริงกับผู้นั้นและผู้นั้นก็จะรู้จักพระพุทธศาสนาที่แท้จริงไม่ได้เหตุนั้นท่านจึงสอนให้ทำสิ่งใดด้วยการทำจริงทานก็ทานให้จริงศีลก็ศีลให้จริงภาวนาก็ภาวนาให้จริงอย่าทำเล่นๆแล้วผลแห่งความจริงก็ย่อมจะต้องเกิดจากการกระทำเหล่านี้ไม่ต้องสงสัย

ให้มันรู้ว่าอ้อขึ้นมาในตัวอย่ามัวแต่ไปรู้แต่โอ้

ถ้าใจของเราเป็นโทษเสียแล้วจะไปทำบุญทำทานอะไรมันก็ไม่ได้ผลเหมือนกับเราขนปุ๋ยไปใส่ต้นไม้ที่

พวกเราทั้งหลายไม่มีความสัตย์ความจริงต่อตัวเองจึงมิได้ประสบสุขอันแท้จริงเหมือนอย่างพระพุทธองค์เราบอกกับตัวเราเองว่าอยากได้ความสุขแต่เราก็โดดเข้าไปสู่กองไฟร้อนๆเรารู้ว่าสิ่งนั้นเป็นยาพิษแต่เราก็ดื่มมันเข้าไปนี่แหละเป็นการทรยศต่อตัวเอง

อายนั้นเขาขวางเราและก็หนีเราไปทุกวันทุกวันแต่เราสิไม่เคยหนีเขาไม่ยอมวางเขาเลยสักทีเราติดเขาทุกอย่างเหมือนเรากินข้าวเราก็ติดข้าวแต่ข้าวมันไม่เคยติดเราเราไม่กินข้าวข้าวก็ไม่ร้องไห้สักทีมีแต่เราติดมันฝ่าย

มีแต่ใหม่ๆสดๆร้อนๆเท่านั้นเหมือนข้าวสุกที่เราตักใส่จานใหม่ๆยังร้อนๆควันขึ้นก็น่ารับประทานแต่พอตักไว้นานจนเย็นชืดก็จะกินไม่อร่อยยิ่งทิ้งไว้จนแข็งเป็นข้าวเย็นก็ยิ่งกลืนไม่ลงพอข้ามวันมันก็เหม็นบูดต้องเททิ้งกินไม่ได้เลย

ง่ชอบกลืนกินแต่อารมณ์เลวใช่แต่เท่านั้นเรื่องที่ไม่มีความจริงก็ยังกลืนเข้าไปอีกของดีก็ไม่อยากจะสนใจส่วนของไม่ดีอุตส่าห์ไปกระเดวกระเดวเอาใจไปจดไปจำเนื้อก็ไม่ได้กินหนังก็ไม่ได้รองนั่งเอากระดูกมาแขวนคอ

สรุปแล้วความไม่ประมาทคือความไม่ตายใจไม่นอนใจไม่ไว้ใจในสังขารทั้งหลายเหล่านั้นส่วนใดที่เป็นความดีควรได้ควรถึงก็ให้มีความพยายามสร้างสรรค์ขึ้นให้มีในตนบุคคลผู้นั้นจึงชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาท

เรื่องโจร500มหาโจรหรือโจร500นั้นก็ได้แก่ขันห้าของเราคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณที่มันคอยปล้นฆ่าและเบียดเบียนตัวเราตั้งแต่โลกียทรัพย์จนถึงอริยทรัพย์นอกจากนี้ยังมีโจรใต้ดินอีกจำพวกหนึ่งโจรชนิดนี้มันคอยแอบย่องมาเงียบๆไม่ใครรู้ตัวได้แก่ลาภยศสุขสารเสริญอันเกิดแต่สิ่งภายนอกซึ่งถ้าใครหลงผิดเข้าแล้วก็ยากที่จะสละละวางเสียได้จึงเป็นเหตุให้ทำลายความดีของตนอันควรจะได้ทางจิตทางใจอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันทั้งงูพิษกองไฟและมหาโจรหรือโจร500นี้ย่อมเป็นภัยร้ายกาจแห่งจิตใจที่คอยทำลายคุณความดีของเราอยู่ทุกขณะหากผู้ใดไม่รู้เท่าทันในสิ่งเหล่านี้แล้วก็ยากที่จะพ้นจากภัยสิ่งเหล่านี้ได้การที่จะกระจัดภัยอันนี้ได้ก็ด้วยอำนาจแห่งธรรมคือการบำเพ็ญสมาธิภาวนาวิตกวิจารอยู่ภายในตนของตนจนเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในกองสังขารเท่านั้นเมื่อมองเห็นภัยรอบด้านอันบังเกิดขึ้นในชีวิตและร่างกายดังนี้แล้วก็จะมีความหวาดกลัวระมัดระวังหาหนทางป้องกันและกำจัดทำลายมันเสียหรือหลีกเลี่ยงให้พ้นจากมันเสียได้ชีวิตของผู้นั้นก็จะมีความสุขผู้ปฏิบัติธรรมย่อมเปรียบเหมือนคนที่กำลังเดินทางไปในป่าเปลี่ยวที่จะมุ่งไปสู่จุดหมายปลายทางอันบรมสุขและปลอดภัยผู้เดินทางย่อมจักต้องอาศัยการบำเพ็ญสมาธิภาวนามีสติรอบคอบไม่ประมาทต้องพยายามตัดสัญญาอารมณ์ต่างๆมิให้เข้ามาทำลายจิตใจให้เสียความดีได้เพราะเรารู้ว่ามีงูพิษกองไฟมหาโจร500คอยแอบแฝงดักซุ่มอยู่กลางทางแล้วเราก็จะได้เป็นผู้มีสติตื่นอยู่เสมอและเตรียมอาวุธที่ดีไว้สำหรับต่อสู้กับมันด้วยจากร้อยรถบทพระธรรมของท่านพ่อลีธรรมธโร

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเถระวาทะช่วงต่อไปจะเป็นการบรรยายธรรมโดยพระธรรมโกษาจารย์ท่านพุทธทาสภิกขุขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคมาฆบูชาในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวเรื่องปัญหาแห่งมนุษยภาพต่อไปตามเดิมจะมีหัวข้อย่อยเฉพาะในวันนี้ว่าความมีจิตมุ่งต่อที่สุดทุกข์อยู่ตลอดเวลาเป็นปัจจัยที่ห้าแห่งความเต็มเปี่ยมของมนุษย์เป็นปัจจัยที่ห้าในอันดับ13ความสมบูรณ์ของความเป็นมนุษย์ทางฝ่ายร่างกายโดยปัจจัยทั้ง4คืออาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคนั่นมันสมบูรณ์แต่เพียงทางฝ่ายร่างกายทางฝ่ายจิตใจจะมีปัจจัยที่มากกว่า4ยังเรียกว่าปัจจัยที่5แต่เนื่องจากมีหลายอันดับหรือมากอันดับจนยากที่จะระบุให้ชัดลงไปได้จึงนำมากล่าวเท่าที่จะเห็นสมควรบัดนี้ก็ได้กล่าวมาเป็นอันดับที่13เรียกว่าปัจจัยที่5อันดับที่13เรียกว่าความมีจิตมุ่งต่อที่สุดทุกข์อยู่ตลอดเวลาทีนี้ก็จะได้กล่าวถึงคำว่าที่สุดทุกข์คำนี้น้อยคนจะได้ยินได้ยินก็ไม่ค่อยสนใจแต่ขอยืนยันว่าเป็นคำที่พระพุทธองค์ทรงใช้มากที่สุดยิ่งกว่าคำว่านิพพานเมื่อจะตรัสถึงนิพพานพระองค์ตรัสเรียกว่าที่สุดทุกข์ที่จะตรัสว่านิพพานไม่มีเหมือนกันแต่น้อยที่สุดแต่ตรัสว่าที่สุดทุกข์นั้นทั่วไปในพระบาลีแม้การชวนมาบวชด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทาก็ยังตรัสว่ามาบวชเพื่อทำที่สุดทุกข์เราไม่ค่อยได้ยินกันและคำว่าที่สุดทุกข์ที่สุดแห่งความทุกข์ก็ไม่ค่อยเป็นที่น่าสนใจพวกเราไปชอบคำว่านิพพานนิพพานโดยความหมายว่าเป็นสุขอย่างยิ่งเป็นยอดแห่งความสุขได้ยินคำว่าที่สุดทุกข์ไม่จับใจเราพอได้ยินคำว่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งก็จับใจนี่แหละเป็นเหตุให้คำว่าที่สุดทุกข์ไม่คุ้นเคยกับพวกเราไม่คุ้นเคยกับหูของพวกเราทั้งที่เป็นคำที่พระองค์ทรงใช้มากกว่าคำว่านิพพานแต่ในบางครั้งแทนที่จะตรัสว่าที่สุดทุกข์ไปตรัสว่าที่สุดโลกที่สุดแห่งโลกเสียก็มีก็เป็นสิ่งเดียวกันถ้าสังเกตดูให้ดีศึกษาดูให้ดีจะพบว่าไอ้คำว่าที่สุดทุกข์นี่แหละมีความหมายดีที่สุดดีกว่าคำว่านิพพานคือไม่โฆษณาชวนเชื่อไม่สร้างไอ้ความหวังความอยากอะไรอีกต่อไปทุกหมดแล้วก็จบกันอย่าไปหวังอะไรให้มันมากไปกว่านั้นมันก็จะไม่รู้จักจบคำว่าที่สุดทุกมีความหมายดีที่สุดอย่างนี้มีความหมายถูกตามความเป็นจริงที่สุดคือมันเป็นที่สุดแห่งความทุกข์และจบกันเท่านั้นอย่าไปยกอะไรขึ้นมาเป็นที่หวังอีกแต่คำนี้มันก็เข้าใจผิดได้โดยง่ายเหมือนกันเพราะฟังไม่ถูกว่าที่สุดทุกข์ที่สุดทุกข์ พราะว่าคนธรรมดามันโง่ถึงขนาดไม่รู้สึกว่ามีความทุกข์หรือเราอยู่ด้วยความทุกข์เดี๋ยวนี้ก็ไม่มีใครรู้สึกว่าเราอยู่ด้วยความทุกข์เราจึงไม่ได้หวังที่สุดทุกข์เราก็อยากจะมีความสุขเราก็หวังแต่ความสุขนั้นจิตก็มุ่งต่อความสุขตลอดเวลาจิตไม่ได้มุ่งถึงที่สุดแห่งความทุกข์ที่สุดทุกข์จึงเป็นคำที่เข้าใจได้ยาก

นส่วนมากที่ความทุกข์มันยังไม่เป็นสันทิฏฐิโกคนโดยมากไม่รู้จักความทุกข์จนเป็นสันทิฏฐิโกแม้ความทุกข์ครอบงำมันนั่งร้องไห้อยู่มันก็ยังไม่มองเป็นความทุกข์ยังไม่เห็นทุกข์เจ็บปวดหรือทนทุกข์อยู่มันก็ไม่เห็นว่าเป็นความทุกข์มันก็ร้องไห้ดิ้นรนกระวนกระวายโง่ไปเท่านั้นเองมันไม่เห็นความทุกข์มันจึงไม่ได้ต้องการที่สุดแห่งความทุกข์การที่พูดว่ามีจิตมุ่งต่อที่สุดทุกข์อยู่ตลอดเวลามันจึงฟังยากแก่บุคคลชนิดนี้ถ้าจะพูดว่ามุ่งต่อพระนิพพานอยู่ตลอดเวลาเขาฟังง่ายเข้าใจง่ายแล้วก็อาจจะมุ่งหวังได้แต่ก็ลำบากตรงที่ว่าอานิพพานนั้นยังไม่เป็นที่เข้าใจแก่เขาไม่เป็นสันทิฏฐิโกแก่เขาให้มุ่งลมๆแรงๆอย่างนี้มันก็น่าหัวมันก็น่าเวทนาสงสารยิ่งขึ้นไปอีกเราต้องการให้สิ่งนี้ปรากฏอยู่ในใจเป็นความทุกข์แล้วก็มุ่งหมายที่จะดับทุกข์นี่มันจริงมันชัดเจน คนธรรมดาสามัญบุตรชนเรานี่มุ่งแต่สุขเวทนามุ่งอิทธารมสุขเวทนาไม่ใช่พระนิพพานพระนิพพานไม่ได้เป็นสุขเวทนาแม้ความสุขจะเกิดจากการบรรลุพระนิพพานนิพพานนั้นก็ไม่ใช่เวทนามันเป็นเรื่องของจิตเรื่องของจิตนั้นไม่ใช่ที่สุดของความทุกข์นี่เราคนธรรมดามุ่งแต่ว่าสุขมุ่งหาแต่ความสุขทำบุญก็เพื่อความสุขทำอะไรก็เพื่อความสุขแล้วที่มากไปกว่านั้นก็มุ่งอิทธารมมุ่งได้ลาภมุ่งได้ยศมุ่งได้สรรเสริญมุ่งได้ความสุขอย่างที่ตัวรู้สึกอยู่จิตคนธรรมดามุ่งแต่อย่างนี้แล้วจะให้เขาไปมุ่งที่สุดทุกข์มันก็เป็นเรื่องที่พูดกันไม่รู้เรื่องลองคิดดูดีเมื่อจิตของเขามุ่งอยู่แต่ความอร่อยเราใช้เขามุ่งที่สุดแห่งความทุกข์เพราะเขาไม่เห็นว่าความอร่อยนั่นเป็นความทุกข์ถ้ารู้ธรรมะพอว่าเวทนาทั้งหลายไม่เที่ยงและเป็นทุกข์มุ่งจะถึงที่สุดแห่งความทุกข์นั่นมันถูกแต่เดี๋ยวนี้มุ่งแต่ความอร่อยอยู่เป็นประจำแล้วมาเราจะมีใครมาบอกว่าให้มุ่งที่สุดแห่งความทุกข์มันก็ฟังไม่ถูกอย่างที่เขาเรียกว่าคนหนึ่งพูดอย่างหนึ่งคนหนึ่งพูดอีกอย่างหนึ่งคนหนึ่งพูดว่าไปไหนมาคนหนึ่งพูดว่าสามวาสองศอกมันน่าหัวเท่าไหร่เดี๋ยวนี้มันก็จะเป็นอย่างนั้นเมื่อคนทั้งหลายเขาต้องการจะมีความสุขยิ่งขึ้นไปเรามาบอกเขาว่าจงมุ่งต่อที่สุดแห่งความทุกข์มันควายกันอยู่อย่างนี้ไม่สามารถจะนึกถึงที่สุดทุกข์หรือคำนวณที่สุดทุกข์เดี๋ยวนี้มันรู้สึกจะได้ความสุขไม่รู้สึกว่าเป็นทุกข์เขาไม่อยากให้ความสุขสิ้นไปความทุกข์ก็ไม่ปรากฏอยู่ที่สุดแห่งความทุกข์ก็ไม่รู้ว่าอะไรอยู่ที่ไหนจึงเป็นการยากที่จะมุ่งต่อที่สุดทุกข์อยู่ตลอดเวลาคำว่าที่สุดทุกข์นี่เป็นคำที่พระพุทธเจ้า ท่านตรัสใช้เป็นคำยอดสุดแห่งพรหมจรรย์ในพระพุทธศาสนาฉันจะตรัสว่าพรหมจรรย์นี้มีจุดหมายปลายทางคือที่สุดแห่งความทุกข์หรือหลุดพ้นไปจากความทุกข์ไม่ได้ใช้คำว่านิพพานหรืออะไรทำนองนั้นเดี๋ยวนี้เรามาทำความเข้าใจกันเสียใหม่ที่นี่และเดี๋ยวนี้ว่า
ยอดสุดของพรหมจรรย์ของศาสนาของการปฏิบัติธรรมของสัตว์ที่เวียนว่ายนั่นมันคือที่สุดแห่งความทุกข์ที่นี่สำหรับจิตใจของคนที่ไม่เป็นบุตุชนเกินไปเรียกว่าจิตใจของผู้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของปัจจัยที่ห้าคือไม่รู้แต่เรื่องธรรมะหากินทางร่างกายแต่รู้เรื่องความสงบแห่งจิตใจนี่หมายความว่าคนพวกนี้เห็นธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมมาแล้วพอสมควรก็คือเห็นความทุกข์มาแล้วพอสมควรเห็นว่าความเป็นไปในโลกนี้เป็นความทุกข์ความเวียนว่ายไปในวัฏฏะสงสารเป็นความทุกข์ได้ยินได้ฟังก็พิจารณามากขึ้นจนเห็นความทุกข์เพิ่มขึ้นจนเห็นว่าชีวิตนี้คือความเป็นไปแห่งความทุกข์ตามพระบาลีที่ว่าทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นดับไปนอกจากทุกข์แล้วหามีอะไรเกิดขึ้นไม่หามีอะไรตั้งอยู่ไม่หามีอะไรดับไปไม่นี่หมายความว่าอะไรอะไรที่มันเกิดขึ้นในโลกในชีวิตของคนเรานั้นเป็นตัวความทุกข์เพราะมันเป็นการปรุงแต่งแห่งสังขารมันไม่เที่ยงเพราะมันไม่เที่ยงมันก็มีลักษณะแห่งความทุกข์คือการมีอยู่ด้วยความยึดถือชนิดนี้เป็นคนชนิดนี้มันก็คือการทนทุกข์อยู่นั่นเองเมื่อเขาพิจารณาเห็นว่าไอ้ชีวิตนี่มันเป็นกระแสแห่งความทุกข์ก็ต้องการจะให้สิ้นสุดแห่งความทุกข์ไอ้ตัวชีวิตนั่นมันประกอบอยู่ด้วยความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราว่าเป็นของเรานี่เรียกว่าชีวิตธรรมดาของบุตุชนมันประกอบอยู่ด้วยความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราว่าเป็นของเราดังนั้นชีวิตนั้นก็เป็นของหนักแก่จิตใจนั้นอยู่ตลอดเวลานั่นแหละคือความทุกข์ที่มีอยู่ตลอดเวลาผู้ใดพิจารณาเห็นเป็นความทุกข์มีอยู่ในชีวิตที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้แล้วเขาก็เบื่อระอาต่อความทุกข์เหมือนพระบาลีที่ว่าเมื่อเห็นว่าสังขารไม่เที่ยงก็เบื่อหน่ายต่อสิ่งที่เป็นทุกข์เมื่อเห็นว่าสังขารเป็นทุกข์ก็เบื่อหน่ายต่อสิ่งที่เป็นทุกข์เมื่อเห็นว่าธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาก็เบื่อหน่ายต่อสิ่งที่เป็นทุกข์ก็คือชีวิตที่ประกอบอยู่ด้วยความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนนั่นเองคนนี้ฉลาดพอแล้วเห็นความทุกข์ในความเป็นไปแห่งชีวิตพอแล้วเขาจึงเกิดความรู้สึกหิวกระหายจะได้ที่สุดแห่งความทุกข์ฟังดูดีว่าเขาต้องการที่สุดแห่งความทุกข์เพราะเห็นว่าเดี๋ยวนี้ตัวชีวิตเป็นตัวทุกข์ตัวทุกข์เป็นชีวิตเป็นอยู่ด้วยความทนทรมานจึงมีความทุกข์สิ่งเดียวเท่านั้นเป็นของที่ปรากฏอยู่ถ้าเห็นความจริงข้อนี้เขาก็จะต้องการที่สุดแห่งความทุกข์มันเป็นเรื่องเห็นจริงๆมันจึงต้องการจริงๆจะมานั่งพูดนั่งฟังกันอย่างนี้มันก็เห็นจริงไม่ได้ขอให้ไปทำความคิดนึกรู้สึกกันเสียใหม่ให้เห็นตามที่เป็นจริงอยากจะพ้นทุกข์จริงๆเปรียบเสมือนคนจมอยู่ใต้น้ำหรือว่าถูกเขาจับกดไว้ใต้น้ำคนนั้นมันต้องการจะโผล่ขึ้นพ้นน้ำอย่างยิ่งนี่มันอย่างยิ่งอย่างไรลองไปทดลองดูเองก็ได้เมื่อหัวจมอยู่ในน้ำอยากจะโผล่ขึ้นพ้นน้ำเนี่ยมันอยากเท่าไรมันอยากจริงหรืออยากเล่นเล่น
เดี๋ยวนี้ก็อาจจะลืมไปซะแล้วก็ได้ก็ไปลองใหม่ทุกคนถ้ามีโอกาสว่าเขาอยากจะโผล่ขึ้นพ้นจากน้ำนั่นน่ะมันอยากจริงๆอย่างไรหรือว่าคนติดคุกติดตารางเขาใฝ่ฝันแต่วันที่จะหลุดจากคุกจากตารางนี่มันต้องการจริงๆอย่างไร คนที่เคยติดคุกติดตารางคงรู้ดีเดี๋ยวนี้เราไม่เคยติดคุกติดตารางก็รู้ไม่ได้แต่ถ้าว่าเป็นนักธรรมะจริงก็รู้ว่าติดคุกติดตารางของวัฏฏะสงสารอยู่ตลอดเวลาคุกตารางทางวิญญาณในวัฏฏะสงสารคือความอยากด้วยตัณหาต้องการอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ทำไปด้วยความอยากตัวเป็นเกลียวแต่ได้อะไรมาแล้วก็ยินดีปรีดาถ้าไม่ได้ก็นั่งร้องไห้อยู่ได้มาแล้วก็ยังอยากต่อไปอีกแม้ไม่ได้ก็อยากต่อไปอีกก็อยากอีกก็ทำอีกก็ได้อีกก็อยากอีกก็ทำอีกก็ได้อีกซ้ำซ้อนไม่รู้กี่สิบครั้งร้อยครั้งพันครั้งนี่เรียกว่าคุกตารางทางวิญญาณ ไม่มองเห็นก็ไม่อยากจะหลุดเพราะว่ามันก็สนุกดีเหมือนที่คนธรรมดาสามัญก็รู้สึกอยู่มันสนุกดีแต่ถ้าคนมีปัญญารู้เห็นตามที่เป็นจริงแล้วก็อยากจะหลุดไปเสียจากคุกจากตารางแม้ที่เป็นทางวิญญาณไอ้คุกตารางทางวัตถุทางกายที่มีอยู่เป็นอยู่ที่มีการทนทรมานนั่นมันก็อยากเหมือนกันแต่เป็นของหยาบหยาบไม่น่าดูน้อยคนที่จะรู้สึกว่าสนุกดีเป็นว่าความอยากหลุดจากที่กักขังนี่ก็มีมากถ้าเรารู้ว่าชีวิตนี้ยึดมั่นอยู่ในอุปาทานว่าตัวเราว่าของเราแล้วก็เป็นการกักขังไว้กับความทุกข์ก็อยากให้มันสิ้นสุดแห่งความทุกข์หรือเปรียบอย่างหนึ่งเหมือนกับว่าคนเจ็บนอนเจ็บอยู่เขาก็หวังต่อที่สุดแห่งความเจ็บไข้คือหายนั่นเองคนที่นอนเจ็บอยู่ก็จะนอนนึกถึงแต่ความหายหรือการหายนี่คงจะไม่ยากเพราะว่าเคยเจ็บไข้เคยนอนเจ็บไข้เคยอยากหายกันมาแล้วทุกคนแต่ในที่นี้ต้องการแต่ว่าขอให้พิจารณากันสักหน่อยว่าความอยากนั้นมันมากหรือมันน้อยสักเท่าไหร่นี่ต้องการตรงนี้ต้องการให้มีประมาณแห่งความต้องการที่จะสิ้นสุดแห่งความทุกข์เหล่านั้นมันมากพอที่จะเป็นปัจจัยทางจิตใจที่จะดึงจูงจิตใจไปในทางหลุดพ้นเพื่อความมีเพื่อมีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เมื่อพิจารณาธรรมะอยู่เห็นทุกข์อยู่ก็คงจะต้องการที่สุดแห่งความทุกข์แม้เวลาที่ไม่ได้พิจารณาทุกข์อยู่ก็ยังรู้สึกว่าเป็นทุกข์เหมือนคนเจ็บไข้หายแล้วก็ยังรู้สึกว่ารสของความเจ็บไข้นั่นเป็นอย่างไรไม่อยากจะกลับไปเจ็บไข้อีกอยากจะเป็นผู้ไม่ต้องเจ็บไข้ซ้ำที่จะเป็นปัจจัยทางจิตใจที่จะดึงจูงจิตใจไปในทางหลุดพ้นเพื่อความมีเพื่อมีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เมื่อพิจารณาธรรมะอยู่เห็นทุกข์อยู่ก็คงจะต้องการที่สุดแห่งความทุกข์แม้เวลาที่ไม่ได้พิจารณาทุกข์อยู่ก็ยังรู้สึกว่าเป็นทุกข์เหมือนคนเจ็บไข้หายแล้วก็ยังรู้สึกว่ารสของความเจ็บไข้นั่นเป็นอย่างไร
ไม่อยากจะกลับไปเจ็บไข้อีก

ป็นผู้ไม่ต้องเจ็บค่ายซ้ำที่จะเป็นปัจจัยทางจิตใจที่จะดึงจูงจิตใจไปในทางหลุดพ้นเพื่อความมีเพื่อมีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เมื่อพิจารณาธรรมะอยู่เห็นทุกข์อยู่ก็คงจะต้องการที่สุดแห่งความทุกข์แม้เวลาที่ไม่ได้พิจารณาทุกข์อยู่ก็ยังรู้สึกว่าเป็นทุกข์เหมือนคนเจ็บไข้หายแล้วก็ยังรู้สึกว่ารสของความเจ็บไข้นั่นเป็นอย่างไรไม่อยากจะกลับไปเจ็บไข้อีกอยากจะเป็นผู้ไม่ต้องเจ็บไข้ซ้ำที่จะเป็นปัจจัยทางจิตใจที่จะดึงจูงจิตใจไปในทางหลุดพ้นเพื่อความมีเพื่อมีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เมื่อพิจารณาธรรมะอยู่เห็นทุกข์อยู่ก็คงจะต้องการที่สุดแห่งความทุกข์แม้เวลาที่ไม่ได้พิจารณาทุกข์อยู่ก็ยังรู้สึกว่าเป็นทุกข์เหมือนคนเจ็บไข้หายแล้วก็ยังรู้สึกว่ารสของความเจ็บไข้นั่นเป็นอย่างไรไม่อยากจะกลับไปเจ็บไข้อีกอยากจะเป็นผู้ไม่ต้องเจ็บไข้ซ้ำจะต้องเป็นอย่างนี้ที่เราก็มาพิจารณาดูว่าเดี๋ยวนี้เรามีจิตใจอย่างนี้กันหรือหาไม่ทำอย่างไรจิตจึงจะเดินดำเนินไปในร่องรอยอันนี้มันก็คือคำอธิบายคำแนะนำสั่งสอนดังที่เคยมีมาแล้วแต่การก่อนเรื่อยๆมาซึ่งอธิบายเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาของสิ่งทั้งปวงถ้าว่ามันยังเป็นความรู้จริงอยู่ในจิตใจของท่านผู้ฟังเรื่องที่จะพูดต่อไปมันคงไม่ยากแต่ถ้ามันหายไปหมดแล้วไม่มีอะไรเหลืออยู่น่าจะพูดซ้ำซากกันสักเท่าไรมันก็ยังไม่ค่อยมีผลการทำจิตให้มุ่งต่อที่สุดทุกข์ก็คือดูจนเห็นทุกข์คิดเอาไม่ได้เพราะคิดมันเข้าข้างตัวมันมีเหตุผลที่ผิดพลาดได้มันต้องทำจิตให้ดีทำจิตให้เกลี้ยงทำจิตให้เป็นอิสระคือเป็นสมาธิพอสมควรแล้วแล้วก็ดูเข้าไปที่สิ่งที่เรียกกันว่าตัวเราหรือสิ่งที่เรายึดถือว่าเป็นของเราคำรวมหมดคำหนึ่งเรียกว่าสังขารคำว่าสังขารแปลว่าการปรุงแต่งมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งให้สิ่งใหม่เกิดขึ้นเรื่อยนี่เรียกว่าสังขารตัวเรานี่ก็เป็นสังขารถ้ามันคิดเอาว่าตัวเราเป็นการปรุงแต่งแห่งความคิดถึงแม้ร่างกายและจิตใจล้วนๆมันก็เป็นผลแห่งการปรุงแต่งของธรรมชาติตามกฎของอิทธิปัจจยตาในฝ่ายรูปธรรมและในฝ่ายนามธรรมตัวเราก็คือกระแสแห่งการปรุงแต่งจึงเรียกว่าเป็นสังขารที่นอกตัวเราเพื่อนของเราก็เป็นอย่างนั้นอะไรอะไรที่เป็นของเรามันก็เป็นอย่างนั้นทรัพย์สมบัติแก้วแหวนเงินทองที่ของเป็นที่รักที่พอใจทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้นคือเป็นการปรุงแต่งทั้งนั้นของที่เป็นการปรุงแต่งนี่เอาแน่นอนอะไรไม่ได้มันโยกโครงเปลี่ยนแปลงไหลไปตามการปรุงแต่งดังนั้นจึงเป็นทุกข์

พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าการสงบระงับเสียซึ่งสังขารเป็นความสุขไม่ได้หมายความว่าตายแต่หมายความว่าไม่มีการปรุงแต่งให้เกิดความคิดเป็นตัวเราเป็นของเราไม่มีการปรุงแต่งอย่างนี้เรียกว่าความสงบระงับแห่งสังขารนั่นก็เป็นความสุขเตสังโวปัสสโมสุขโขความเข้าไปสงบระงับแห่งการปรุงแต่งนั่นเป็นความสุขถ้ามีการปรุงแต่งก็ปรุงแต่งเป็นตัวกูของกูคือมีความยึดมั่นถือมั่นตามความอยากในสิ่งที่ตนอยากปรุงแต่งอย่างนี้แล้วก็เป็นความทุกข์แต่เราเห็นเป็นความสนุกสนุกดีไปเสียอีกที่ถ้าว่าจะดูโลกทั้งโลกโลกแผ่นดินก็ดีโลกสัตว์โลกคนก็ดีนี่แปลกออกไปจากไอ้โลกแห่งการปรุงแต่งชั่วที่การปรุงแต่งนี่ก็เรียกว่าโลกนะโลกแห่งการปรุงแต่งทีนี้ดูโลกที่เป็นผลแห่งการปรุงแต่งว่าโลกแผ่นดินนี่ก็ดีโลกของหมู่สัตว์สัตว์เดรัจฉานสัตว์มนุษย์ก็ดีไอ้โลกนี้มันก็ยังเป็นทุกข์เพราะมันเป็นกระแสแห่งการปรุงแต่งแม้ว่ามันจะเป็นเพียงชีวิตล้วนๆยังไม่มีการปรุงแต่งมันก็ต้องทนเช่นต้นไม้จะมีชีวิตรอดอยู่ได้นี่มันต้องทนทนในภาระที่ว่าจะต้องต่อสู้ทุกอย่างทุกประการเพื่อให้รอดอยู่ได้ผู้ที่ได้เรียนเรื่องชีววิทยามาดีแล้วพอจะรู้ได้เองว่าไอ้สิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายนั้นมันอยู่ด้วยความทนเช่นต้นไม้ต้องทนแดดทนฝนทนอากาศแล้วก็ต้องทนหาอาหารต้องทนปรุงอาหารต้องทนต่อสู้สับเปลี่ยนในความเป็นอยู่เป็นไปในตัวมันมันจึงรอดชีวิตอยู่ได้นี่คือในชีวิตแล้วมันก็ต้องทนชีวิตคนก็เหมือนกันเราทนกันมายังเคยชินตั้งแต่ออกคลอดมาจากท้องแม่มันก็มีการทนทุกอย่างทุกประการต้องทนกินอาหารต้องทนถ่ายจาระปัสสาวะต้องทนอาบน้ำต้องทนบริหารทนอะไรทุกอย่างแต่มันกลายเป็นของชินเป็นธรรมดาบางเวลาก็รู้สึกรำคาญได้บ้างเหมือนกันว่ามันเป็นการทนคือต้องทนทำหน้าที่ จึงเห็นว่าโลกทั้งหลายทั้งปวงนี่คือสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยความทนแม้แต่ก้อนหินเหล่านี้ก็เหมือนกันแหละมันต้องทนถ้าว่ามันมีชีวิตจิตใจรู้สึกมันรู้สึกว่าทนลำบากเหลือเกินเราดูข้างนอกก้อนหินเนี่ยมันจะต้องทนต่อดินฟ้าอากาศทนต่อร้อนหนาวทนอะไรที่มันทำให้มันผุกร่อนไปผุกร่อนไปจนก้อนหินนี่ไม่มีเหลือนะก็เรียกว่ามันต่อสู้หรือทนมันไม่มีอะไรที่ว่ามันมีการปรุงแต่งอยู่แล้วมันก็ต้องเป็นการทนเพราะว่าการปรุงแต่งนั้นมันเป็นการต้องทนมันจึงจะเป็นการปรุงแต่งอยู่ได้ก้อนหินแท้ๆนี่ก็มีการปรุงแต่งไม่กระแสการปรุงแต่งมันมีอาการแห่งความทนต้องทนไอการทนต้องถือว่าหนักหรือเป็นทุกข์จึงเห็นว่าไอโลกนี่ก็มันก็เป็นตัวทุกข์จนถึงกับว่าพระพุทธเจ้าท่านได้จัดเป็นคำคำเดียวกันกับคำว่าทุกข์เช่นว่าที่ว่าโลกหมายถึงทุกข์ที่เกิดแห่งโลกคือที่เกิดแห่งทุกข์ความดับทุกข์คือความดับโลกความดับโลกคือความดับทุกข์ทางถึงความดับโลกก็คือทางถึงความดับทุกข์ทรงใช้คำเดียวความหมายเดียวกันกับคำสองคำนี้คือคำว่าโลกกับคำว่าทุกข์ผู้ใดมองเห็นถึงขนาดนี้ผู้นั้นจะเห็นทุกข์จะไม่โง่หลงแสวงหาความสุขหรือยอดสุขเพราะว่าปัญหาที่มันมีอยู่จริงเดี๋ยวนี้ในชีวิตนี้มันเป็นตัวความทุกข์เหมือนกับไฟไหม้บนศีรษะอยู่หรือไฟไหม้ท่วมตัวอยู่เนี่ยปัญหาแท้จริงมันคือความทุกข์น
ั้นก็ไม่ต้องนึกถึงความสุขนึกถึงจะดับทุกข์อย่างไรคือนึกแต่จะดับไฟนี่เสียอย่างไรไม่ต้องนึกถึงความสุขอะไรที่ไหนอีก เมื่อไฟกำลังไหม้อยู่ทั้งตัวเนี่ยไอ้สิ่งที่นึกหรือมันจะต้องนึกหรือมันจะนึกมันเองก็คือดับไฟนี่ดับไฟดับไฟดับไฟเร็วๆนี่โลกหรือชีวิตหรือสังขารนั่นมันก็คืออย่างนั้นมันเหมือนกับมีไฟอยู่ตลอดเวลาถ้าเห็นไฟนี่แล้วก็อยากจะดับไฟคือที่สุดแห่งไฟที่สุดแห่งทุกข์ความวนเวียนเป็นอย่างนี้อย่างซ้ำๆซากๆเรียกว่าวัฏฏะหรือวัฏฏะสงสารมันในวัฏฏะสงสารก็มีแต่ไฟคือความร้อนหรือความเป็นทุกข์ดูสิ่งนี้จริงๆจะดูในฐานะที่เป็นโลกก็ได้หรือเป็นภพพบนั่นพบนี่เป็นสัตว์เป็นคนเป็นคนชั่วคนดีเป็นนรกเป็นเทวดาเป็นอะไรก็ตามล้วนแต่มีชีวิตที่ต้องทนทุกข์อยู่ด้วยกันทั้งนั้นแต่ถ้ามีปัญญาดูละเอียดแล้วก็จะเห็นว่าไอ้ทั้งหมดนั่นน่ะเป็นสังขารทั้งนั้นน่ะคือกำลังปรุงแต่งเป็นกระแสแห่งการปรุงแต่งมีการปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาเห็นว่ามันเป็นสังขารถ้าไปดูที่มันรวมมีผลมีเกิดเป็นผลออกมารวมรวมกันก็เรียกว่าโลกว่าอุปดูสิ่งนี้จริงๆจะดูในฐานะที่เป็นโลกก็ได้หรือเป็นพบนั่นพบนี่เป็นสัตว์เป็นคนเป็นคนชั่วคนดีเป็นนรกเป็นเทวดาเป็นอะไรก็ตามล้วนแต่มีชีวิตที่ต้องทนทุกข์อยู่ด้วยกันทั้งนั้นแต่ถ้ามีปัญญาดูละเอียดแล้วก็จะเห็นว่าไอ้ทั้งหมดนั้นน่ะเป็นสังขารทั้งนั้นน่ะคือกำลังปรุงแต่งเป็นกระแสแห่งการปรุงแต่งมีการปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาเห็นว่ามันเป็นสังขารถ้าไปดูที่มันรวมมีผลมีเกิดเป็นผลออกมารวมๆกันก็เรียกว่าทุกข์ดูสิ่งนี้จริงๆจะดูในฐานะที่เป็นโลกก็ได้หรือเป็นพบนั่นพบนี่เป็นสัตว์เป็นคนเป็นคนชั่วคนดีเป็นนรกเป็นเทวดาเป็นอะไรก็ตามล้วนแต่มีชีวิตที่ต้องทนทุกข์อยู่ด้วยกันทั้งนั้นแต่ถ้ามีปัญญาดูละเอียดแล้วก็จะเห็นว่าไอ้ทั้งหมดนั่นเป็นสังขารทั้งนั้นน่ะคือกำลังปรุงแต่งเป็นกระแสแห่งการปรุงแต่งมีการปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาเห็นว่ามันเป็นสังขารถ้าไปดูที่มันรวมมีผลมีเกิดเป็นผลออกมารวมๆกันก็เรียกว่าทุกข์ดูสิ่งนี้จริงๆจะดูในฐานะที่เป็นโลกก็ได้หรือเป็นพบนั่นพบนี่เป็นสัตว์เป็นคนเป็นคนชั่วคนดีเป็นนรกเป็นเทวดาเป็นอะไรก็ตามล้วนแต่มีชีวิตที่ต้องทนทุกข์อยู่ด้วยกันทั้งนั้นแต่ถ้ามีปัญญาดูละเอียดแล้วก็จะเห็นว่าไอ้ทั้งหมดนั้นน่ะเป็นสังขารทั้งนั้นน่ะคือกำลังปรุงแต่งเป็นกระแสแห่งการปรุงแต่งมีการปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาเห็นว่ามันเป็นสังขารถ้าไปดูที่มันรวมมีผลมีเกิดเป็นผลออกมารวมๆกันก็เรียกว่าทุกข์ดูสิ่งนี้จริงๆจะดูในฐานะที่เป็นโลกก็ได้หรือเป็นพบนั่นพบนี่เป็นสัตว์เป็นคนเป็นคนชั่วคนดีเป็นนรกเป็นเทวดาเป็นอะไรก็ตามล้วนแต่มีชีวิตที่ต้องทนทุกข์อยู่ด้วยกันทั้งนั้นแต่ถ้ามีปัญญาดูละเอียดแล้วก็จะเห็นว่าไอ้ทั้งหมดนั่นน่ะเป็นสังขารทั้งนั้นน่ะคือกำลังปรุงแต่งเป็นกระแสแห่งการปรุงแต่ง

มีการปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาเห็นว่ามันเป็นสังขารถ้าไปดูที่มันรวมมีผลมีเกิดเป็นผลออกมารวมๆกันก็เรียกว่าทุกข์ดูสิ่งนี้จริงๆจะดูในฐานะที่เป็นโลกก็ได้หรือเป็นพบนั่นพบนี่เป็นสัตว์เป็นคนเป็นคนชั่วคนดีเป็นนรกเป็นเทวดาเป็นอะไรก็ตามล้วนแต่มีชีวิตที่ต้องทนทุกข์อยู่ด้วยกันทั้งนั้นแต่ถ้ามีปัญญาดูละเอียดแล้วก็จะเห็นว่าไอ้ทั้งหมดนั่นน่ะเป็นสังขารทั้งนั้นน่ะคือกำลังปรุงแต่งเป็นกระแสแห่งการปรุงแต่งมีการปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาเห็นว่ามันเป็นสังขารถ้าไปดูที่มันรวมมีผลมีเกิดเป็นผลออกมารวมๆกันก็เรียกว่าโลกบ้างเรียกคตสงสารเพราะเบื่อมันระอามันเกิดความเห็นตามที่เป็นจริงว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วเรียกว่ายถาภูตสัมมปัญญาแล้วก็เกิดความเบื่อระอาที่เรียกว่านิพพิทาเบื่อที่จะเป็นอย่างนี้ซ้ำอีกแล้วมันก็ระอาถึงขนาดหวาดกลัวที่จะเป็นอย่างนี้อีกมันจึงมุ่งไปในทางที่จะหยุดเสียซึ่งสังขารคือการปรุงแต่งมุ่งไม่ให้มีปฏิจจสมุปบาทฝ่ายสมุทัยวานเขาก็ศึกษาที่จะหยุดเสียซึ่งการปรุงแต่งในกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาท ที่พระพุทธองค์สัตว์ว่ามาทำที่สุดทุกข์กันนี่ไม่ใช่ว่ามาฆ่าตัวตายกันพร้อมๆกันแล้วเลิกกันทำที่สุดแห่งความทุกข์มันไม่ใช่อย่างนี้ กระแสแห่งความทุกข์คือปฏิจจสมุปบาทเป็นไปอยู่แล้วก็เรียกว่ามีความทุกข์นั่นมาหยุดกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทเสียก็เรียกว่าหยุดความทุกข์แล้วมันก็เป็นที่สุดแห่งความทุกข์ที่ตรงนั้นเองมันเป็นเรื่องที่อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งได้พูดกันมาอย่างละเอียดแล้วในเรื่องปฏิจจสมุปบาทอันเป็นการบรรยายที่ยืดยาวขอให้ทบทวนเนื้อความแห่งเรื่องนั้นมาพิจารณาดูใหม่ด้วยตนเองเถิด สรุปความว่าจะหยุดที่สุดแห่งความทุกข์จะถึงที่สุดแห่งความทุกข์หรือจะหยุดความทุกข์เสียนั้นต้องหยุดกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทเมื่อตาเห็นรูปก็เกิดจักษุวิญญาณ3ประการนี้ทำงานร่วมกันเรียกว่าผัสสะผัสสานี้ถ้ามีปัญญามีวิชา มีสติสัมปชัญญะเข้ามาควบคุมแล้วนั่นแหละตรงนั้นแหละจะหยุดกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาท ถ้าไม่มีสติปัญญาสัมปชัญญะเข้ามาทันในขณะแห่งผัสสะแล้วมันจะปรุงเวทนาโง่ๆต่อไปเวทนาที่ยั่วให้รักหรือเวทนาที่ยั่วให้โกรธ เวทนาชนิดนั้นเกิดขึ้นแล้วมันก็ให้เกิดตัณหาคือความอยากไปตามสมควรแก่เวทนานั้นตัณหาเกิดแล้วมันก็เกิดอุปาทานหมายมั่นเป็นตัวกู้เป็นของกู้ ตัวกู้เสวยเวทนานั้นเวทนานั้นเป็นของกู้อย่างนี้เป็นต้นนี่เรียกว่ามันเกิดแล้ว เป็นความทุกข์เพราะอุปาทานยึดมั่นในสิ่งใดโดยความเป็นตัวกูของกูก็เกิดภพเกิดชาติเกิดชรามรณะโสกะเหล่านี้หมายความว่าไอ้สิ่งเหล่านี้ที่ไม่มีความหมายอะไรเลยมันเกิดมีความหมายขึ้นมาเป็นตัวทุกข์ชาติชรามรณะเกิดมีความหมายเป็นของกูเป็นความทุกข์ขึ้นมาก่อนนี้มันไม่ได้ถูกยึดถือเป็นตัวกูของกูเพราะมันไม่มีตัวกูของกูเกิดขึ้นยึดถือ พอมีตัวกูของกูเกิดขึ้นแล้วมันก็ยึดถือสิ่งเหล่านี้โดยความเป็นของกูมันก็เป็น

ุกกระแสมันปรุงแต่งไปสุดปลายแล้วอย่างนี้แล้วก็เป็นความทุกข์นี่เราไม่ให้มันเป็นความทุกข์อีกต่อไปก็ไม่ให้ปรุงแต่งอย่างนี้จะหยุดมันเสียที่ตรงไหน ก็หยุดมันเสียตรงที่เวทนานั่นเองท่านทั้งหลายจงสังเกตศึกษาให้มากเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจหกอย่างนี้มันมีคู่ของมันคือรูปเสียงกลิ่นรสผลถัพพะธรรมารมณ์มันพบคู่กันเมื่อไรมันก็เกิดวิญญาณทั้งสามอย่างนี้ทำงานร่วมกันเรียกว่าผัสสะตรงนี้ตรงเป็นจุดที่จะหยุดเสียซึ่งการปรุงแต่งถ้าหยุดได้ก็หยุดสังขารได้ก็ไม่เป็นทุกข์เพราะไม่มีสังขารถ้าหยุดไม่ได้มันก็เป็นไปเรื่อยคือมีสังขารมันก็เป็นทุกข์เมื่อตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นเป็นต้นมีสติพอที่จะไม่ให้หลงในเวทนาที่เกิดจากการสัมผัสนั้นเช่นอร่อยสวยงามอย่างนี้มันก็เกิดความอยากได้ไม่อร่อยไม่สวยไม่งาม ก็เกิดอยากทำลายอยากพ้นไปเสียคืออยากในทางที่ไม่ชอบน่ะมันเป็นไฟโทสะถ้าชอบมันเป็นไฟราคะหรือโลภะถ้าไม่ชอบมันเป็นไฟโทสะไฟโกฏะถ้ามันไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรมันก็เป็นไฟโง่ไฟความโง่คือโมหะวนเวียนอยู่ที่นั่นเหมือนกันถ้ามีความรู้สติปัญญาเกิดขึ้นมาทันในขณะผัสสะกระแสการปรุงแต่งจะหยุดในทางที่จะเป็นไปเพื่อความทุกข์มันจะไม่เป็นกระแสที่เป็นไปเพื่อความทุกข์มันจะหยุดในที่นั่นมันก็จะเป็นที่สุดทุกข์อยู่ที่ตรงนั้นเราทำอย่างนั้นได้ที่สุดทุกข์มันก็เกิดได้อย่างนั้นหมายความว่าความทุกข์จะดำเนินต่อไปอีกไม่ได้จะปรุงแต่งกันอีกต่อไปไม่ได้นี่เป็นรายละเอียดเป็นเรื่องละเอียดที่ว่าจะทำจิตให้รู้จักฝึกฝนจิตให้แจ่มแจ้งว่าทุกข์เป็นอย่างไรที่สุดทุกข์เป็นอย่างไรทำอย่างไรจึงจะปรากฏที่สุดแห่งความทุกข์มันจะปรากฏเมื่อไรก็เมื่อผัสสะนั่นแหละเมื่อผัสสะนั่นแหละถ้าไม่ดีเถิดจะเกิดที่สุดแห่งความทุกข์เพราะหยุดกระแสแห่งความทุกข์หยุดสังขารการปรุงแต่งที่เป็นไปเพื่อความทุกข์นั้นเสียนี่เรียกว่าเราทำให้ไม่เกิดปฏิจจสมุปบาทฝ่ายสมุทัยวานที่จะเกิดทุกข์หรือว่าเราหยุดกระแสมันจะได้ในขั้นผัสสะเมื่อมีสัมผัสแล้วเราฉลาดพอที่จะหยุดกระแสจิตที่จะปรุงแต่งเป็นความทุกข์นั่นเสียได้มันก็ไม่มีการปรุงแต่งให้เป็นความทุกข์เรียกว่าทำที่สุดทุกข์ให้ปรากฏได้แล้ว การประพฤติพรหมจรรย์ก็เพื่ออันนี้การมาศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะก็เพื่อประโยชน์อันนี้ที่เรียกว่าอุบายที่ทำจิตให้มันต้องการที่สุดแห่งความทุกข์และวิธีที่จะทำจิตให้มันถึงที่สุดแห่งความทุกข์อีกแนวหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อย่างเข้าใจได้ง่ายๆว่าให้ศึกษาสิ่งทั้งปวงคือเห็นแจ้งในสิ่งทั้งปวง ว่ามันไม่ใช่ตัวตนมันไม่ใช่ของตนท่านใช้คำว่าโลกทั้งปวงก็หมายความว่าอะไรอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่มันอยู่รอบตัวเรา

ต่เพียงสังขารหรือกระแสแห่งอิทธปัจจยตาปรุงแต่งกันไปตามกฎของอิทธปัจจยตาจึงไม่มีตัวตนคือไม่มีอัตตาไม่มีของของตนคือไม่มีอัตตนียาพระพุทธองค์ตรัสว่าโลกนี้ว่างว่างจากอะไรว่างจากอัตตาว่างจากอัตตนียามีแต่กระแสแห่งอิทธปัจจยตาที่เป็นรูปธรรมคือวัตถุทั้งหลายกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านอย่างในโลกนี้ก็ล้วนแต่เป็นกระแสแห่งอิทธปัจจยตาคือกระแสการปรุงแต่งเมื่อมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นดูในโลกวัตถุทั้งหมดทั้งหลายนี่ก็เห็นว่ามันไม่ใช่ตนว่างจากตนที่ดูโลกฝ่ายจิตใจที่มีเป็นชีวิตเป็นจิตใจเป็นความรู้สึกมันก็เป็นการปรุงแต่งของอิทัปปัจจตาเช่นว่าเห็นรูปตากระทบรูปหูกระทบเสียงเป็นต้นเกิดวิญญาณนี่ก็เป็นฝ่ายนามธรรมคือไม่ใช่รูปแล้วมันก็ให้เกิดผัสสะเกิดเวทนาเกิดสัญญาเกิดตัณหาเกิดอุปาทานเกิดอะไรไปได้ไม่มีเป็นลำดับไปกว่าจะหมดเหตุหมดปัจจัยในเรื่องนั้นในกรณีนั้นในกระแสนั้นทั้งหมดนั้นจึงไม่ใช่ตนเป็นเพียงกระแสแห่งอิทัปปัจจยตาเป็นว่าฝ่ายสิ่งที่มีรูปเป็นรูปธรรมก็ดีสิ่งที่ไม่ใช่รูปคือเป็นเรื่องจิตเรื่องวิญญาณก็ดีล้วนแต่เป็นกระแสแห่งอิทัปปัจจยตามันก็เลยไม่มีตัวตนไม่มีของตนเรียกว่ามันว่างจากตัวตนมันว่างจากของตนถ้าจิตมองเห็นความจริงข้อนี้ว่าโลกว่างจากตัวตนว่างจากของตนแล้วจิตนี้จะไปไหนจิตนี้ก็น้อมไปเพื่อว่างน้อมไปเพื่อความว่างคือที่สุดแห่งความทุกข์น้อมไปเพื่อนิพพานในกรณีอย่างนี้ใช้คำว่านิพพานง่ายกว่าจิตก็น้อมไปเพื่อนิพพานคือว่างจากตัวตนมันไม่รู้จะไปเอาตัวตนที่ไหนมันไม่มีให้จริงๆมันก็ต้องน้อมไปเพื่อความว่างจากตัวตนว่างอย่างยิ่งก็เป็นนิพพานอย่างนี้เหมือนกับว่ามีอุบายอันฉลาดทำให้จิตมันต้องน้อมไปเพื่อนิพพานหรือที่สุดแห่งความทุกข์เองเรามีอุบายที่จะอบรมจิตแวดล้อมจิตบังคับจิตนั่นก็ตามให้น้อมไปในทางที่ว่างจากตัวตนว่างจากความทุกข์คือนิพพานให้การที่จะขยันดูให้โลกทั้งปวงว่างจากตัวตนว่างจากของตนอยู่เป็นประจำก็ได้จิตก็จะน้อมไปเพื่อนิพพานซึ่งเป็นที่สุดทุกข์ถ้าไม่ว่างก็หมายความว่าวุ่นอยู่กับการปรุงแต่งมันก็เป็นทุกข์ เดี๋ยวนี้มันเห็นว่าจะไปเอาอะไรกับมันในโลกทั้งหลายที่ว่างจากตัวตนหรือของตนที่จะเอาเป็นจริงเป็นจังได้มีแต่กระแสการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าสังขารหรือกระแสแห่งอิทัปปัจจยตาดังที่กล่าวแล้ว เหมือนกับว่าเอาคนหรือเอาสัตว์มาแล้วก็จุดไฟล้อมก็เปิดเหลือไว้ทางหนึ่งซึ่งไม่ได้จุดไฟแล้วก็ดูว่าคนนั้นมันจะวิ่งไปทางไหน มันก็จะวิ่งไปทางที่ไม่ได้จุดไฟนะทุกสิ่งที่มันเป็นเรื่องปรุงแต่งเป็นเรื่องความทุกข์เป็นเรื่องทนทรมานเป็นเรื่องที่เจ็บปวดมันก็ไม่เข้าไป

มันก็จะมุ่งไปทางที่ตรงกันข้ามให้จิตเห็นไอ้โลกโดยความเป็นของว่างจากตัวตนจิตก็จะมุ่งไปหาสิ่งที่ตรงกันข้ามคือพระนิพพานที่เป็นที่สุดแห่งความทุกข์การสอนเรื่องสุญญตาเรื่องอนัตตามุ่งหมายอย่างนี้แต่ก่อนก็สอนกันมากการคำสอนเรื่องอนัตตาเรื่องสุญญตาเรียกว่าเป็นของกลางบ้านพูดกันอยู่ตามบ้านเรือนทั่วไปทีเดียวอะไรอะไรก็พลั้งออกมาว่าพระอนิจจังทุกขังอนัตตาสุญญตาอนัตตาออกชื่อกันอยู่ตามที่ได้รับคำสั่งสอนแนะนำมา ตั้งแต่เล็กด้วยซ้ำไปมาตอนหลังๆหรือยุคหลังๆนี่เขาไม่สอนอย่างนี้กันเสียแล้วคนสมัยนี้จึงไม่มีความรู้เรื่องสุญญตา ก็มาหลงอยู่กับสิ่งที่ไม่ใช่ตนเพราะไม่เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรหลงมันเห็นทางที่ว่าเป็นสิ่งที่ควรหลงมันก็อยู่ที่นี่กอดรัดอยู่กับสิ่งนี้ไม่อยากออกไปจากสิ่งนี้เรื่องธรรมที่สุดแห่งความทุกข์มันก็มืดไม่เป็นที่เข้าใจแก่บุคคลประเภทนี้นับว่าวัฒนธรรมของเราเปลี่ยนไปในทางที่เราขาดทุนไม่ค่อยจะได้รับผลกำไรคือไม่เป็นไปในทางที่จะดับทุกข์อาตมาอยากจะให้ท่านทั้งหลายระลึกนึกดูซ้ำอีกถึงข้อที่ว่าปู่ย่าตายายของเราขนบธรรมเนียมประเพณีของเรื่องธรรมที่สุดแห่งความทุกข์มันก็มืดไม่เป็นที่เข้าใจแก่บุคคลประเภทนี้นับว่าวัฒนธรรมของเราเปลี่ยนไปในทางที่เราขาดทุนไม่ค่อยจะได้รับผลกำไรคือไม่เป็นไปในทางที่จะดับทุกข์อาตมาอยากจะให้ท่านทั้งหลายระลึกนึกดูซ้ำอีกถึงข้อที่ว่าปู่ย่าตายายของเราขนบธรรมเนียมเป็นเรื่องธรรมที่สุดแห่งความทุกข์มันก็มืดไม่เป็นที่เข้าใจแก่บุคคลประเภทนี้นับว่าวัฒนธรรมของเราเปลี่ยนไปในทางที่เราขาดทุนไม่ค่อยจะได้รับผลกำไรคือไม่เป็นไปในทางที่จะดับทุกข์อาตมาอยากจะให้ท่านทั้งหลายระลึกนึกดูซ้ำอีกถึงข้อที่ว่าปู่ย่าตายายของเราขนบธรรมเนียมเป็นเรื่องธรรมที่สุดแห่งความทุกข์มันก็มืดไม่เป็นที่เข้าใจแก่บุคคลประเภทนี้นับว่าวัฒนธรรมของเราเปลี่ยนไปในทางที่เราขาดทุนไม่ค่อยจะได้รับผลกำไร

คือไม่เป็นไปในทางที่จะดับทุกข์อาตมาอยากจะให้ท่านทั้งหลายระลึกนึกดูซ้ำอีกถึงข้อที่ว่าปู่ย่าตายายของเราขนบธรรมเนียมเป็นเรื่องทำที่สุดแห่งความทุกข์มันก็มืดไม่เป็นที่เข้าใจแก่บุคคลประเภทนี้นับว่าวัฒนธรรมของเราเปลี่ยนไปในทางที่เราขาดทุนไม่ค่อยจะได้รับผลกำไรคือไม่เป็นไปในทางที่จะดับทุกข์อาตมาอยากจะให้ท่านทั้งหลายระลึกนึกดูซ้ำอีกถึงข้อที่ว่าปู่ย่าตายายของเราขนบธรรมเนียมเป็นเรื่องทำที่สุดแห่งความทุกข์มันก็มืดไม่เป็นที่เข้าใจแก่บุคคลประเภทนี้นับว่าวัฒนธรรมของเราเปลี่ยนไปในทางที่เราขาดทุนไม่ค่อยจะได้รับผลกำไรคือไม่เป็นไปในทางที่จะดับทุกข์อาตมาอยากจะให้ท่านทั้งหลายระลึกนึกดูซ้ำอีกถึงข้อที่ว่าปู่ย่าตายายของเราขนบธรรมเนียมเป็นเรื่องทำที่สุดแห่งความทุกข์มันก็มืดไม่เป็นที่เข้าใจแก่บุคคลประเภทนี้นับว่าวัฒนธรรมของเราเปลี่ยนไปในทางที่เราขาดทุนไม่ค่อยจะได้รับผลกำไรคือไม่เป็นไปในทางที่จะดับทุกข์อาตมาอยากจะให้ท่านทั้งหลายระลึกนึกดูซ้ำอีกถึงข้อที่ว่าปู่ย่าตายายของเราขนบธรรมเนียมประเพณีของเราการกระทำนี้นิพพานปัจจโยโหตุทางภาคเหนือจะได้ยินมากที่สุดได้ยินระงมไปหมดเลยถ้ามีการทำบุญทำทานจะมีนิพพานปัจจโยโหตุแท้ไปหมดว่าในการกระทำนี้จงเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานไม่ว่าจะทำอะไรสักนิดหนึ่งก็เป็นปัจจัยแก่พระนิพพานทำมากทำน้อยทำเป็นพิธีไม่เป็นพิธีอะไรก็จะชินในการที่จะอธิษฐานว่าเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานแม่บ้านเราเมืองเราภาคใต้นี่ก็มีนะถ้าเป็นสมัยก่อนแล้วก็นิพพานปัจจโยโหตุกันจะทั้งนั้นแหละอาสวัคยาวหังโหตุกันเกือบจะทั้งนั้นนะเขาเคยทำมาดีแล้วก็เคยรู้จักสอนให้หวังที่สุดแห่งความทุกข์คือหวังพระนิพพานเป็นเบื้องหน้าเมื่อก็มีลมหายใจเข้าออกอยู่ด้วยความหวังในพระนิพพานเมื่อคนที่มันกำลังบ้ารักน่ะมันก็คิดถึงคนรักอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเดี๋ยวนี้พุทธบริษัทที่แท้จริงมันก็คิดถึงพระนิพพานหรือที่สุดแห่งความทุกข์อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกถ้าใครมีจิตใจอย่างนี้มีสถานะแห่งจิตใจอย่างนี้คนนั้นมีปัจจัยที่ห้าอันดับที่สามที่กำลังกล่าวนี้อย่างเพียงพอทีเดียวความมีจิตมุ่งต่อที่สุดแห่งความทุกข์อยู่ตลอดเวลาเนี่ยไปคิดดูเถิดว่า

0: ละวันละคืนนี่เรามุ่งต่อที่สุดแห่งความทุกข์อยู่ตลอดเวลาหรือเปล่าเดี๋ยวนี้เราไม่มุ่งเพราะเราไม่รู้สึกว่าเรากำลังเป็นทุกข์เรารู้สึกว่ากำลังสนุกเรากำลังจะได้อะไรที่ใหญ่โตมโหฬารสนุกสนานมุ่งอยู่แต่อย่างนั้นแล้วจะเอาจิตใจไหนมามุ่งต่อที่สุดแห่งความทุกข์มันก็ไม่มีงั้นเสียแต่จะมาดูกันเสียใหม่ว่าชีวิตโดยแท้จริงนี้ล้วนแต่เป็นการปรุงแต่งแห่งวัฏฏปัจจตาเพื่อความทุกข์อยู่ตลอดเวลาและต้องการจะหยุดมันเสียนั่นแหละมันจริงๆจะนึกถึงที่สุดแห่งความทุกข์เช่นเดียวกับคนถูกกดไว้ใต้น้ำมันต้องการจะโผล่ให้พ้นจากน้ำหรือว่าคนติดคุกติดตารางก็อยากจะหลุดจากคุกจากตารางเหมือนคนนอนเจ็บไข้อยู่มันก็นึกแต่ความหายของโรคถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงพระนิพพานก็อยู่แค่เอื้อมนี่เองเดี๋ยวนี้เราไม่มองเห็นทุกข์ก็ไม่ต้องการที่สุดแห่งความทุกข์แม้จะมาได้เผชิญกับปัญหานี้มากขึ้นทุกวันไอ้ที่เคยคิดว่าจะสอนธรรมะให้กว้างขวางออกไปถึงพวกฝรั่งให้รู้จักพุทธศาสนารู้สึกว่าเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าเป็นหนทางตันไปไม่รอดเพราะว่าพวกฝรั่งทั้งหลายเขาไม่มีความทุกข์ฝรั่งคนไหนก็จะบอกว่าไม่มีความทุกข์ถ้าบอกว่าจะสอนเรื่องความดับทุกข์เขาไม่มีความทุกข์แล้วไปบอกความดับทุกข์มันก็เป็นคนบ้าเขาไม่มีความทุกข์นะเขาไม่รู้สึกว่าอะไรเป็นความทุกข์ในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นความทุกข์เขาไม่ทุกข์ได้เขากินยาระงับความรู้สึกเดือดร้อนได้ถ้าไม่มีทางออกเขาก็ยิงตัวตายได้แล้วไม่รู้สึกว่าเป็นทุกข์เอากับหมอสิไม่มีความทุกข์นี่มันไม่มีความทุกข์เราจะต้องการความดับทุกข์ทำไมเนี่ยทางตันของธรรมะที่จะดับทุกข์หรือสำหรับดับทุกข์มันไปไม่ได้มันไปไม่รอดกับพวกที่ไม่รู้จักทุกข์เดี๋ยวนี้คนในโลกก็เป็นอย่างนี้กันมากขึ้นคนไทยเราเนี่ยเด็กๆทั้งเรากำลังตามก้นฝรั่งไม่มีความทุกข์เหมือนกันมีแต่ความสุขสนุกสนานไม่ต้องมีความทุกข์ถ้าจำเป็นขึ้นมาก็ยิงตัวตายแล้วก็ไม่ต้องเป็นทุกข์แม้จะต้องฆ่าตัวตายก็ไม่ต้องเป็นทุกข์ไม่มีอะไรที่เป็นทุกข์เลยไม่ต้องการธรรมะสำหรับจะดับทุกข์ในหมู่คนพวกนี้ไม่ต้องพูดเรื่องที่สุดแห่งความทุกข์เพราะมันไม่มีความทุกข์นี่ไม่ต้องพูดถึงที่สุดแห่งความทุกข์เนี่ยทางหนทางตันของการเผยแผ่พุทธศาสนาในโลกปัจจุบันนี่เราถามว่าทำไมเดี๋ยวนี้ฝรั่งมาสนใจพุทธศาสนาเล่าเรียนกันมากขึ้นนะโอ้ยนั่นเรียนเพื่อวิชารอบตัวหรือวิชาที่จะไปหาเงินไปสอนหาเงินหรือพูดได้มากมากมันกลายเป็นวิชาเช่นเดียวกับวิชาอื่นๆทั้งหลายไม่ใช่เอาไปเพื่อดับทุกข์ถ้าเขาพูดธรรมะเก่งสอนพุทธศาสนาได้ดีเขาก็ไปเป็นอาจารย์สอนเงินเดือนแพงๆในมหาวิทยาลัยได้ดีบางทีฝรั่งบางคนเขาจะศึกษาพุทธศาสนาเพราะว่าเป็นของแปลกที่สุดเพราะมันเป็นสิ่งที่ดูแปลกที่สุดอยากจะรู้อยากจะศึกษาไม่ใช่เพื่อดับทุกข์ปัญหาอย่างนี้เคยมีมาแล้วตั้งแต่ครั้งพุทธกาลที่พระพุทธเจ้าทรงปรารภว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้แม้จมอยู่ในกองทุกข์มันก็ไม่รู้สึกเป็นทุกข์ไม่เห็นว่าเป็นทุกข์มันก็ไม่ต้องการธรรมะนั่นเองแต่ในครั้งพุทธกาลนั้นมันยังมีคนจำนวนมากที่จะพอพูดกันรู้เรื่องพอจะเห็นว่าชีวิตตามธรรมดานี่มันเป็นทุกข์มันจึงชวนง่าย ชวนมาหาวิธีที่จะหยุดความทุกข์กันเสียถ้าคนเขาเห็นอยู่นี่ว่าความทุกข์นี่มีอยู่ก็ไหลเป็นเกลียวไปทีเดียวไม่มีที่สิ้นสุดจะเป็นความทุกข์ติดต่อกันไปไม่มีที่สิ้นสุดถ้าเราชวนกันหยุดจะได้ก็ดีนั่นจึงหาคนฟังง่ายคนปฏิบัติตามก็หาง่ายมาประพฤติพรหมจรรย์เป็นภิกษุในพุทธศาสนาเพื่อกระทำที่สุดแห่งความทุกข์กันมันก็หาได้ง่ายนี่เดี๋ยวนี้โลกมันเปลี่ยนมนุษย์มันเปลี่ยนมันไม่รู้สึกอย่างนั้นนั่นก็ไม่ต้องการว่าไอ้ธรรมะที่ดับทุกข์ท่านเด็กๆรุ่นหลังนี่คงไม่อยากบวชนะจะบวชกันน้อยข้าวจนไม่อยากบวชวัดจะร้างไปหมดเพราะว่าเขาไม่ต้องการจะดับทุกข์ไม่เห็นมีปัญหาคือความทุกข์และต้องการจะดับทุกข์จะมาบวชทำไมนี่คือปัญหาเกี่ยวกับที่สุดทุกข์หรือความดับแห่งทุกข์ที่มันมีอยู่จริงไอ้คนนี้ก็จะต้องฝังอยู่ในความทุกข์เรียกว่าตายจมอยู่ในกองทุกข์โดยไม่ต้องรู้ว่าเกิดมานี่เป็นทุกข์ถ้าเป็นอย่างโบราณเขาเกิดมาเป็นทุกข์เขาก็จบชีวิตด้วยการรู้จักในความดับทุกข์คือสว่างไม่มืดเดี๋ยวนี้มันจะมืดมาแล้วก็มืดตลอดไปไม่รู้ทุกข์ไม่รู้ความดับแห่งทุกข์ขอให้พิจารณาดูเถิดว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นเรื่องของพวกเรากันเองที่ไม่ต้องการจะดับทุกข์ให้แก่ตนเพราะไม่รู้ว่าไอ้ปัญหานี่มันคือความทุกข์เนี่ยคือปัจจัยที่5อันดับที่13แล้วก็นำมาพูดกันเป็นครั้งสุดท้ายของการบรรยายชุดนี้คือการบรรยายชุดมาฆบูชาเป็นการบรรยายเรื่องปัญหาแห่งมนุษยภาพคือปัญหาเกี่ยวกับในความเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ต้องสมบูรณ์ทั้งทางกายและทางจิตทางกายก็คือปัจจัย4อย่างที่รู้กันทั่วไปในทางจิตนี่มีมากยากที่จะกำหนดลงไปได้ว่าเท่าไรก็พูดมาเรื่อยๆตามที่นึกเห็นว่าควรจะเอามาพูดแล้วก็พูดได้ถึง13ปัจจัยเป็นปัจจัยที่เกิดความเจริญในทางจิตถึงความเต็มเปี่ยมของความเป็นมนุษย์ในด้านจิตใจว่าเขาจะต้องแสวงหาปัจจัยที่5โดยลำดับคือมีสิ่งประล้าประโลมใจที่ประกอบไปด้วยธรรมะเขาจะต้องมีความแน่ใจในสิ่งที่ได้ยึดถือเอาเป็นสรณะที่พึ่งเขาต้องมีความรู้สึกเป็นมิตรภาพอยู่รอบด้านรอบตัวเขาจะต้องมีการประพฤติกระทำที่ถูกต้องโดยไตรทวารทางกายวาจาจิตเขาจะต้องมีความรู้เพียงพอตามที่มนุษย์ที่สมบูรณ์ควรจะรู้เขาจะต้องมีผู้นำในทางวิญญาณที่ถูกต้องครบถ้วนเขาจะต้องมีสุขภาพอนามัยในทางจิตเขาจะต้องมีอาหารใจหล่อเลี้ยงอย่างเพียงพอเขาจะต้องมีนิสัยสร้างขึ้นมาน้อมเอียงไปสู่ความสงบรักความสงบเขาจะต้องรู้จักใช้สัญชาตญาณแห่งความกลัวให้เป็นความกลัวที่มีประโยชน์ คือกลัวต่อความทุกข์เขาจะต้องมีวิญญาณแห่งการต่อสู้อย่ายอมแพ้กับมันในเรื่องความทุกข์เ นี่มันต่อสู้ได้เขาจะต้องมีการบำเพ็ญบารมีที่ถูกแนวทางอย่างที่พระพุทธเจ้าเคยทรงบำเพ็ญมาแล้วแม้เราจะปฏิบัติได้ไม่เท่าไม่เทียมก็ไม่จำเป็นแล้วก็ปฏิบัติตามที่สมควรแก่เราให้ถูกตามแนวทางของท่านในที่สุดเราจะเป็นผู้มีจิตมุ่งต่อที่สุดแห่งความทุกข์อยู่ตลอดเวลาทุกลมหายใจเข้าออกเหมือนชายหนุ่มหญิงสาวที่มีความรักต่อกันเขามีความนึกถึงกันตลอดเวลาทุกครั้งที่หายใจทันใดก็ฉันนั้นทั้งหมดนี้เรียกว่าปัจจัยที่ 5สำหรับความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์จำแนกมาศึกษาพิจารณากันดูเป็น13อันดับท่านเอาไปศึกษาใคร่ครวญดูด้วยตนเองถ้าเข้าใจแล้วมันก็จะตั้งต้นขึ้นในจิตใจของท่านโดยอัตโนมัติแล้วก็จะเจริญยิ่งขึ้นไปโดยไม่ต้องสงสัยการบรรยายชุดนี้สิ้นสุดลงในวันนี้คือการบรรยายในชุดมาฆบูชา13ครั้ง ควรจะประมวลในข้อความเหล่านี้ไปศึกษาดูไปทำให้เป็นหัวข้อสั้นๆสำหรับเข้าใจได้ง่ายๆเป็นเครื่องช่วยให้สะดวกในการที่จะดำรงชีวิตเป็นพุทธบริษัทมีความเต็มแห่งความเป็นมนุษย์ก้าวหน้าในทางแห่งพระนิพพานอยู่ทุกทิพาราตรีการการบรรยายต้องควรแก่เวลาแล้วขอยุติการบรรยายเปิดโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายได้สวดบทพระธรรมส่งเสริมกำลังใจในการปฏิบัติธรรมเพื่อเอาชนะความทุกข์นี้สืบต่อไป
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของพระธรรมโกษาจารย์ท่านพุทธทาสภิกขุค่ะ

วันอาสาฬหบูชาวันอาสาฬหบูชาตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8วันขึ้น15ค่ำเดือน8นับเป็นวันที่สำคัญในประวัติศาสตร์แห่งพระพุทธศาสนาคือวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเทศนาหรือหลักธรรมที่ทรงตรัสรู้เป็นครั้งแรกแก่ปัญจวัคคีย์ณมฤคทายวันตำบลอิสิปตนะเมืองพาราณสีในชมพูทวีปสมัยโบราณซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ในประเทศอินเดียด้วยพระพุทธองค์ทรงเปรียบดังผู้ทรงเป็นธรรมราชาก็ทรงบรรลือธรรมเพรียังล้อแห่งธรรมให้หมุนรุดหน้าเริ่มต้นแผ่ขยายอาณาจักรแห่งธรรมนำความร่มเย็นและความสงบสุขมาให้แก่ชาวโลกดังนั้นธรรมเทศนาที่ทรงแสดงครั้งแรกจึงได้ชื่อว่าธรรมจักรกัปปวัตนสูตรแปลว่าพระสูตรแห่งการหมุนวงล้อธรรมหรือพระสูตรแห่งการแผ่ขยายธรรมจักรกล่าวคือดินแดนแห่งธรรมะเมื่อกว่า 2,500 ปีมาแล้วนั้นชมพูทวีปในสมัยโบราณกำลังย่างเข้าสู่ยุคใหม่แห่งความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองเฟื่องฟูทุกด้านและมีคนหลายประเภททั้งชนชั้นผู้มั่งคั่งร่ำรวยนักบวชที่พัฒนาความเชื่อและข้อปฏิบัติทางศาสนาเพื่อให้ผู้ร่ำรวยได้ประกอบพิธีกรรมแก่ตนเต็มที่ผู้เบื่อหน่ายชีวิตที่วนเวียนในอำนาจและโภคทรัพย์ก็ออกบวชหรือบางพวกก็แสวงหาคำตอบที่เป็นทางรอดพ้นด้วยการคิดปรัชญาต่างๆเกี่ยวกับเรื่องที่เหลือวิสัยและไม่อาจพิสูจน์ได้พระพุทธเจ้าจึงทรงอุบัติในสภาพเช่นนี้และทรงดำเนินชีพเช่นนี้ด้วยแต่เมื่อทรงพบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้นขาดแก่นสารไม่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นจึงทรงคิดหาวิธีแก้ไขด้วยการทดลองต่างๆโดยการทิ้งราชสมบัติและอิสริยยศแล้วออกผนวดบำเพ็ญทุกขกิริยาทรมานตนนานถึง6ปีก็มิอาจพบทางแก้ได้ต่อมาจึงได้ทางค้นพบมัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางเมื่อทรงปฏิบัติตามมรรคานี้แล้วก็ได้ทรงค้นพบสัจธรรมที่นำคุณค่าแท้จริงมาสู่ชีวิตอันเรียกว่าอริยสัจ4ในวันเพ็ญเดือน6ก่อนพุทธศก45ปีที่เรียกว่าการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจากนั้นทรงงานประกาศศาสนาโดยทรงดำริหาทางที่ได้ผลดีและรวดเร็วคือเริ่มสอนแก่ผู้มีพื้นฐานภูมิปัญญาดีที่รู้แจ้งคำสอนได้ง่ายและสามารถนำไปชี้แจงอธิบายให้ผู้อื่นเข้ามาได้อย่างกว้างขวางจึงมุ่งไปพบนักบวช5รูปหรือปัญจวัคคีย์และได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรกในวันเพ็ญเดือน8ในการแสดงปฐมเทศนาของพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงแสดงหลักธรรมสำคัญ2ประการคือ 1. มัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นกลางๆถูกต้องและเหมาะสมที่จะให้บรรลุถึงจุดหมายได้มิใช่การดำเนินชีวิตที่เอียงสุดสองอย่างหรืออย่างหนึ่งอย่างใดคือการหมกมุ่นในความสุขทางกายมัวเมาในรูปรสกลิ่นเสียงรวมความเรียกว่า
เป็นการหลงเพลิดเพลินหมกมุ่นในกามสุขหรือกามสุขขันลิกานุโยคการดำเนินชีวิตที่เอียงสุดอีกอย่างคือการสร้างความลำบากแก่ตนดำเนินชีวิตอย่างเลื่อนลอยเช่นบำเพ็ญตบะการทรมานตนคอยพึ่งอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นต้นการดำเนินชีวิตแบบที่ก่อความทุกข์ให้ตนเหนื่อยแรงกายแรงสมองแรงความคิดรวมเรียกว่าอัตตกิละมกถานุโยคดังนั้นเพื่อจะละเว้นห่างจากการปฏิบัติทางสุดเหล่านี้ต้องใช้ทางสายกลางซึ่งเป็นการดำเนินชีวิตด้วยปัญญาโดยมีหลักปฏิบัติเป็นองค์ประกอบ8ประการเรียกว่าอริยอัตถังคิกมรรคหรือมรรคมีองค์8ได้แก่ 1. สัมมาทิฏฐิเห็นชอบคือรู้เข้าใจถูกต้องเห็นตามที่เป็นจริง 2. สัมมาสังกัปปะดำริชอบคือคิดสุจริตตั้งใจทำสิ่งที่ดีงาม 3. สัมมาวาจาเจนระจาชอบคือกล่าวคำสุจริต 4. สัมมากัมมันตะกระทำชอบคือทำการที่สุจริต

อบคือประกอบสัมมาชีพหรืออาชีพที่สุจริต 6. สัมมาวายามะพยายามชอบคือเพียรละชั่วบำเพ็ญดี 7. สัมมาสติระลึกชอบคือทำการด้วยจิตสำนึกเสมอไม่เผลอพลาด 8. สัมมาสมาธิตั้งจิตมั่นชอบคือคุมจิตให้แน่วแน่มั่นคงไม่ฟุ้งซ่านหลักธรรมสำคัญประการที่สองคืออริยสัจสี่แปลว่าความจริงอันประเสริฐของอริยะได้แก่ 1. ทุกข์คือปัญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับมนุษย์บุคคลต้องกำหนดรู้ให้เท่าทันตามเป็นจริงว่ามันคืออะไรต้องยอมรับรู้กล้าสู้หน้าปัญหากล้าเผชิญความจริงต้องเข้าใจในสภาวะโลกว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นไม่ยึดติด 2. สมุทัยได้แก่เหตุเกิดแห่งทุกข์หรือสาเหตุของปัญหาตัวการสำคัญของทุกข์คือตัณหาหรือเส้นเชือกแห่งความอยากซึ่งสัมพันธ์กับปัจจัยอื่นๆ 3. นิโรธได้แก่ความดับทุกข์เริ่มด้วยชีวิตที่อิสระอยู่อย่างรู้เท่าทันโลกและชีวิตดำเนินชีวิตด้วยการใช้ปัญญา 4.มรรคได้แก่กระบวนวิธีแห่งการแก้ปัญหาอันได้แก่มรรคมีองค์8ประการดังกล่าวข้างต้นเมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแล้วปรากฏว่าโกณฑัญญะผู้เป็นหัวหน้าปัญจวัคคีย์ได้เกิดเข้าใจธรรมเรียกว่าเกิดดวงตาแห่งธรรมหรือธรรมจักขุบรรลุเป็นพระโสดาบันจึงทูลขอบรรพชาและท่านถือว่าเป็นพระภิกษุสาวกรูปแรกในพระพุทธศาสนามีชื่อที่รู้กันโดยทั่วไปว่าอัญญาโกณฑัญญะความหมายของอาสาฬหบูชาอาสาฬหบูชาประกอบด้วยคำสองคำคืออาสาฬหะกับบูชาอาสาฬหะแปลว่าเดือน8ทางจันทรคติบูชาคือการบูชาโดยสรุปวันอาสาฬหบูชาแปลว่าการบูชาในวันเพ็ญเดือน8หรือการบูชาเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในวันเพ็ญเดือน8เหตุการณ์สำคัญนั้นก็คือ 1.เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา 2. เป็นวันที่เกิดอริยสงฆ์ครั้งแรกคือการที่ท่านโกณฑัญญะรู้แจ้งเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันจัดเป็นอริยบุคคลท่านแรกในอริยสงฆ์ 3. เป็นวันที่เกิดพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนาคือการที่ท่านโกณฑัญญะขอบรรพชาและได้บวชเป็นพระภิกษุหลังจากฟังปฐมเทศนาและบรรลุธรรมแล้ว 4. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงได้ปฐมสาวกคือการที่ท่านโกณฑัญญะนั้นได้บรรลุธรรมและบวชเป็นพระภิกษุจึงเป็นสาวกรูปแรกของพระพุทธเจ้าเมื่อเปรียบกับวันสำคัญอื่นๆในพระพุทธศาสนาบางทีเราจึงเรียกวันอาสาฬบูชานี้ว่าวันพระสงฆ์คือวันที่เริ่มเกิดมีพระสงฆ์พิธีกรรมที่กระทำในวันนี้โดยทั่วไปคือทำบุญตักบาตรรักษาศีลเวียนเทียนสวดมนต์และฟังพระธรรมเทศนาซึ่งมักจะนำ

ธรรมจักรกัปปวัตนสูตรมาแสดงดังนั้นในวันนี้จึงถือว่าพุทธศาสนิกชนควรได้รับประโยชน์ที่เป็นสาระสำคัญจากอาสาฬหบูชากล่าวคือควรทบทวนระลึกเตือนใจสำรวจตนว่าชีวิตเราเจริญงอกงามขึ้นด้วยความเป็นอยู่อย่างผู้รู้เท่าทันโลกและชีวิตนี้บ้างแล้วเพียงใดเรายังดำเนินชีวิตอยู่อย่างลุ่มหลงมัวเมาหรือมีจิตใจอิสระปลอดโปร่ง

ทานทานธรรมสู่โลกกว้างที่เวิ้งว้างแผ่ไปให้ภัยสารสัจจะจริงทุกสิ่งมีมานานพระพุทธองค์ทรงประทานกว่า 2,000 ปีได้ชี้ทางห่างทุกข์เป็นสุขสงบท่านค้นพบไม่เก็บไว้แล้วหายหนีนำมาบอกสาธุชนเป็นคนดีเป็นแสงทองส่องชี้สว่างใจเมื่อเกิดแล้วทุกข์ไม่แคล้วจงดูเถิดเพราะการเกิดเป็นกายเหนื่อยมากไหมต้องหาใส่ปากท้องท่องเที่ยวไปเหนื่อยแค่ไหนปากก็บ่นยังทนกันหันมาดูรู้กายให้หายคล่องความเศร้าหมองของจิตจะแปรผันความวุ่นวายในจิตสงบพลันสิ่งนั้นท่านเรียกพระนิพพานสังฆทานทานธรรมให้โอกาสให้ฉลาดสังเกตเหตุคอยผลานทุกในใจหลายสิ่งทรมานทนมานานตัวเราไม่เข้าใจสังฆทานส่งคลื่นวิทยุเพื่อทำนุพระพุทธธรรมนำผ่องใสให้รู้เรื่องจิตและกายสบายใจท่านทั้งหลายตื่นเถิดมาฟังธรรมประพันธ์โดยกาดำ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

นั่งจะให้ใกล้กันนะนั่งจะให้ใกล้กันเมื่อจิตนี่เป็นสมาธิแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปถูกตัวกันขึ้นดูห่างๆกันน้อยหนึ่งแล้วจึงจะเหมาะสมในการด้านฝึกสมาธิตั้งกายคงกรงจะพูดคุยกันนะนั่งเงียบๆฝึกสมาธิทำใจเงียบๆไม่ต้องพูดคุยกันจะนั่งสมาธิเนี่ยเราลืมตากรวดดูซะก่อนไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวานั่งกายตรงนั่งกายตรงเหมือนหน้าพระพุทธรูปนี่นะไม่ให้ก้มหน้าคือหลักนั่งสมาธิเท่าก้มหน้าและนั่งง่ายอันนี้ไม่ถูกหลักของสมาธิแล้วถ้าจิตเป็นสมาธิจะรู้ไม่ค่อยความเป็นจริงได้เพราะสมาธินั่งก้มหน้า

แล้วไม่ถูกหลักของสมาธินั่งสมาธิหน้าเหมือนพระพุทธรูปแขนขาวางไว้ให้ดีให้เหมาะสมนั่งสมาธิจึงจะเปิดเผยทำใจดีๆทำยิ้มใจอยู่ทำใจดีใจเฉยไว้ซึ่งพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจระลึกถึงพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจระลึกถึงพระสงฆ์ข้าเจ้าอยู่ที่ใจแล้วก็หลับตาลงหลับตาลงพึงเราสำรวมใจหูตาจมูกลิ้นกายใจนี้ให้ประชุมกันลงเป็นอันเดียวเราที่หลับตานี้ไม่ใช่ว่าไปนั่งหลับเฉยๆเราหลับแต่ภายนอกเท่านั้นเราลืมเราลืมตาอยู่ภายในเราลืมตาอยู่ภายในแล้วเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วเราก็จะรู้ความเป็นจริงได้เพราะเราไม่ได้นั่งหลับนั่งลืมอยู่นั่งตื่นอยู่นั่งทำให้ตื่นอยู่นี่ที่เราหลับตาลงไปเนี่ยหลับแต่เปลือกตาเท่านั้นเองตาเราหาได้หลับไหมเมื่อเราหลับตาแล้วเราก็มองดูใกล้ๆมองดูภายในร่างกายเที่ยวไปในกายเที่ยวกรรมฐานเที่ยวปณิกายทำความรู้เห็นอยู่ทุกขณะกายเบาก็รู้กายจะหนักก็รู้เรานั่งฝึกสมาธิเพื่อปฏิบัติบูชาธรรมพระองค์

ที่เรานั่งสมาธินี้ปฏิบูชาพระองค์พร้อมด้วยหูตาจมูกลิ้นกายใจปฏิบัติบูชาท่านยังกายใจให้สงบแล้วจะได้รู้ความเป็นจริงนั่งสมาธิระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระองค์รู้ธรรมยังไงขอให้ลูกมีความรู้แล้วอย่างนั้นมองดูที่วางคิ้ว

ผู้ฝึกหัดใหม่สมาธิภาวนาไว้พุทธลมเข้าโทลมออกก็รู้พุทธลมเข้าก็รู้โทลมออกก็รู้รู้ทางกายขยับเข้าขยับออกก็รู้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็สติสัมปชัญญะก็จะได้รู้ตัวขึ้นเมื่อสติสัมปชัญญะดีแล้วสมาธิก็จะเกิดกระหนักปฏิบัติ

แล้วก็จะได้รู้ความเป็นจริงได้ผู้ฝึกสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายกลมเป็นองค์พระสมาธิตั้งใจไว้ให้อยู่กับองค์พระสมาธิเพราะกายเราตั้งไว้เป็นองค์พระสมาธิแล้วพยายามมองดูตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังให้ปรากฏถ้าไม่ปรากฏไม่เห็นก็กำหนดรู้ไว้ที่เราทำคำสอนพระพุทธเจ้าไม่ให้พวกเราประมาทพวกเราก็มาเจริญธรรมของพระองค์เมื่อจิตเป็นสมาธิเราก็จะรู้ความเป็นจริงได้เรื่องไม่แก่เรื่องไม่เจ็บไม่ตายเราก็จะได้รู้ความเป็นจริงได้พอให้นิวรณ์ห้าดับแล้วประทุมมรรคก็จะเกิดขึ้นกับนักปฏิบัติก็จะรู้ความเป็นจริงได้จิตก็ฉลาดขึ้นเรื่องไม่แก่เรื่องไม่เจ็บไม่ตายเราก็จะได้รู้ความเป็นจริงได้พอให้นิวรณ์ห้าดับแล้วประทุมมรรคก็จะเกิดขึ้นกับนักปฏิบัติก็จะรู้ความเป็นจริงได้จิตก็ฉลาดขึ้นเรื่องไม่แก่เรื่องไม่เจ็บไม่ตายเราก็จะได้รู้ความเป็นจริงได้พอให้นิวรณ์ห้าดับแล้วประทุมมรรคก็จะเกิดขึ้นกับนักปฏิบัติก็จะรู้ความเป็นจริงได้จิตก็ฉลาดขึ้นแล้วไม่ต้องสจิตอื่นหลับตาแล้วเที่ยวพระกรรมฐานอยู่กับองค์พระ

ก็ยังจะให้รู้ได้ให้เห็นได้ให้ตื่นได้นี่ก็จะทราบในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ารู้ได้ความเป็นจริงโดยหมดความสงสัยในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์สร้างตนให้เป็นพระอริยเจ้าที่พระองค์ทรงแนะนำเราไว้พอนิวรณ์ห้าดับจิตนี่จะเข้าผวังแล้วจะรู้ความเป็นจริงได้จิตนี่ก็จะเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือจิตเป็นผู้เห็นเห็นผมขนเล็บฟันหนังเป็นของปฏิกูลไม่สวยงามของน่าเกลียดเมื่อจิตเขาไปรู้เหตุหนึ่งนี้จิตก็ถอนตัวออกจากทุกข์ได้รู้ทุกข์เห็นทุกข์และปฏิบัติเพื่อดับทุกข์

นักปฏิบัติไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นพระจิตไปรู้เห็นแล้วก็พระอริยมรรคก็จะเกิดกับนักปฏิบัติ

วิปัสสนาจะเข้าไปรู้ได้ต้องเห็นทั้งรู้ทั้งเห็นไม่เห็นกำหนดรู้เท่ามีความเมื่อยปวดขึ้นควรกำหนดรู้รู้ว่าเมื่อยปวดนี่แหละความเกิดเมื่อเรานั่งใหม่ๆก็ไม่ปวดไม่เมื่อยไม่อะไรเพิ่งเรากำหนดรู้อย่างนี้ก่อนมักท่านกำหนดรู้ทุกก่อนท่านชี้ให้เห็นทุกก่อนเมื่อรู้จักทุกแล้วจึงปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์ท่านพยายามทำรู้เห็นทุกข์แล้วค่อยๆเปลี่ยนอิริยาบถนั่งพับเพียบขัดออกจากสมาธิค่อยๆออกไม่ให้ออกพลัดๆนั่นจึงอินทรีย์สังวรจะได้มีกับนักปฏิบัติจะได้เรียกว่าองค์ปฏิบัติค่อยๆออกถ้าเราไม่เมื่อยเราก็นั่งเฉยไปรู้ป่ะถ้าพูดเมื่อยเปลี่ยนอิริยาบถพอเปลี่ยนอิริยาบถทุกดับค่อยๆออกไม่ออกพลัดๆนั่นจึงอินทรีย์สังวรจะได้มีกับนักปฏิบัติจะได้เรียกว่าองค์ปฏิบัติค่อยๆออกถ้าเราไม่เมื่อยเราก็นั่งเฉยไปรู้ป่ะถ้าพูดเมื่อยเปลี่ยนอิริยาบถพอเปลี่ยนอิริยาบถทุกค่อยๆออกไม่ออกพลัดๆนั่นจึงอินทรีย์สังวรจะได้มีกับนักปฏิบัติจะได้เรียกว่าองค์ปฏิบัติค่อยๆออกถ้าเราไม่เมื่อยเราก็นั่งเฉยไปรู้ป่ะถ้าพูดเมื่อยเปลี่ยนอิริยาบถพอเปลี่ยนอิริยาบถทุกค่อยๆออกไม่ออกพลัดๆนั่นจึงอินทรีย์สังวรจะได้มีกับนักปฏิบัติจะได้เรียกว่าองค์ปฏิบัติค่อยๆออกถ้าเราไม่เมื่อยเราก็นั่งเฉยไปร
รู้ปะถ้าพูดเมื่อยเปลี่ยนอิริยาบถพอเปลี่ยนอิริยาบถทุกข์ดับไปให้ใจในลมออก

ให้สำรวมระวังไว้ให้ดีแล้วก็จะได้ปรากฏรู้เห็นได้ความเป็นจริงถ้ามีกายเบาก็กำหนดรู้อยู่กับกายเบาเมื่อกายเบานี่ดีแล้วตาพยายามสอดส่องดูในภายในร่างกายบ้างดูทั้งภายนอกมั่งดูวางคิ้วดูที่ท้ายทอยบ้างดูที่ท้ายทอยแล้วสำรวมระวังค่อยๆดูไปตามกระดูกสันหลังกระทั่งเรานั่งสัมผัสกระดาษเราปฏิบัติกรรมฐานเดินเล่นในยาวานาคืบเที่ยวกรรมฐานให้เพลิดเพลิน

ไม่ช้าท่านจะเปลี่ยนใจได้ก็จะเปลี่ยนความรู้จะเปลี่ยนความเห็นได้หลับตาเราใช้มองดูทุกส่วนสัตว์มองดูที่หัวใจบ้างมองดูที่ฝันในปากบ้างมองดูที่เกศาผมขึ้นรอบที่จะกำหนดรู้เห็นมองค่อยๆมองยายความง่วงเหงาหัวนอนก็จะได้ไม่มีในเราสติสมัชฌัญญะความรู้ตัวก็จะดีขึ้นองค์ปฏิบัติเท่าจิตนี่สว่างขึ้นแล้ว

ถ้าคุณเคยได้อธิกายเกราโลมาเราก็เข้าเลยเข้าไปที่กรรมฐานเป็นที่อยู่ที่อาศัยเหมือนบ้านร้างเรือนร้างนั่นแหละมัจจุราชย่อมไม่มองเห็นตัวของพวกนักปฏิบัติได้

ฌานปัจจโยฌานเป็นปัจจัยให้ได้วิปัสสนาญาณนักปฏิบัติวางสติสัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่ทุกขณะแล้วจะได้รู้ความเป็นจริงจิตจึงจะเป็นสัมมาปฏิบัติได้พยายามฝึกจิตนี้ให้อยู่ในกายอยู่เสมอเราย่อมจะรู้ความเป็นจริงได้มันอยู่ในภายนอกเคยอยู่ภายนอกในบ้านเรือนของจิตนี้ไม่เคยอยู่ในบ้านเรือนของตัวเองเลยแล้วที่ไหนจะมาเห็นตัวเองได้จะมารู้จักตัวเองได้ที่นี้ก็เป็นผู้หลงกองรูปไม่รู้ความเป็นจริงได้จิตของเราไม่ได้ฝึกหัดธรรมของพระองค์ก็ไปอยู่ในอารมณ์ภายนอกหมดแล้วจึงไม่รู้ความเป็นจริงได้เพราะเราท่านทั้งหลายขอให้เจริญทางใจให้มากดูกายกับใจให้มากแล้วจะรู้ความเป็นจริงว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่บุคคลเราเข้าจริงๆนี่เรื่องสมาธิจิตเกิดขึ้นแล้วนี่จิตจะฉลาดได้จะรู้ได้จะเห็นได้จิตก็จะต้องละวางสิ่งไม่เป็นประโยชน์จิตก็ละวางเสียได้จิตที่เป็นประโยชน์จิตนี่ก็เจริญตนเองให้ยิ่งขึ้นไปจิตนี่ก็จะเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบรู้ความเป็นจริงได้โดยไม่ต้องใครบอกโดยไม่ต้องใครแนะนำพระธรรมคำสั่งสอนนั่นแหละเป็นผู้แนะนำที่มักไม่รู้มักไม่มีรู้มักไม่มีเห็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือจิตเป็นผู้เห็นเห็นเรื่องแก่เรื่องเจ็บเรื่องตายทั้งเรื่องไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายสัมมาทิฏฐิรู้ได้อย่างนี้เพราะที่เรารู้เห็นว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเนี่ยโดยสมมุติบัญญัติเท่านั้นคนเราซึ่งไม่สามารถที่จะทำจิตใจได้น่าเสียดายเรามาหลงแบกขันห้ากันไว้ทั้งสองมือหรือสองแขนพอใจในขันธ์5ไม่รู้ความเป็นจริงได้ขันธ์โลกุตระก็มีอยู่เว้นแต่ไม่ทำนี่เพราะไม่ทำเป็นไงนิวรณ์5เป็นเครื่องกั้นจิตอารมณ์ภายนอกเป็นเครื่องการจิตพวกเรานี่แหละมาเจริญวิปัสสนากรรมฐาน
ให้เกิดมีขึ้นพระอยู่ที่ตัวแต่ไม่มีคนทำพระพระมีอยู่ที่ตัวตนเว้นแต่ไม่มีคนทำพระพวกเราวันนี้มาประชุมกันมาประชุมให้มรรคเกิดขึ้นในกายใจของเราเราจะได้พ้นทุกข์กันเมื่อเรารู้ทุกข์เราก็ปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ได้ทำเรื่องไม่ตายเนี่ยโยมเราทุกคนควรจะสนใจให้มากทำให้เปรตสัตว์เดรัจฉานนรกมันดับมนุษย์ก็ดับพระริมักพระริยพลก็จะเกิดกนักปฏิบัติผู้ทำใจพวกเราเร่งๆกันเถอะเรื่องตายนี่เราก็ไม่สงสัยแล้วพระริมักท่านก็เห็นท่านก็รู้นี่ท่านก็แจ้งในการว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแน่นี่เพราะสิ่งที่พระองค์ค้นพบแห่งพระโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกิทาคาปัตติมรรคสกิทาคาปัตติผลอนาคาปัตติมรรคอนาคาปัตติผลอรหัตตมรรคอรหัตตผลก็มีอยู่ที่เรานี่แหละแต่เราไม่ได้ทำขึ้นมันก็ไม่มีขึ้นถ้าเราทำขึ้นก็จะต้องมีทีนี้เมื่อปฏิบัติ

ได้รู้เห็นแล้วก็ทำความเพียรให้มากขึ้นนั่งเห็นลืมตาไปอีกหลับตาอีกก็เห็นอีกแล้วก็หลับอีกแล้วก็เห็นอีกมันลืมมันหลับเพราะเราสมาธิมีแล้วมันฝึกทีนี้เมื่อรู้เห็นดีแล้วนั่งหลับลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นทีนี้ลุกขึ้นยืนลุกขึ้นยืนอีกหลับตาลงเห็นยืนเห็นในการเห็นเห็นว่ายืนแล้วก็ลืมอีกเห็นอีกก็หลับก็เห็นอีกทีนี้เดินจงกรมเดินจุกรมมีสติสัมปชัญญะอินทรีย์สมรวมระวังแล้วประยุดยืนแล้วหลับตากำหนดเห็นแล้วลืมตาก็เห็นเดินกลับมานั่งเห็นเห็นรูปนั่งเห็นลืมตาก็เห็นนั่งก็เห็นแล้วพยายามฝึกให้มากขึ้นทีนี้นอนนอนนอนมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวค่อยๆนอนให้เห็นอีกรู้ว่านอนเห็นลืมก็เห็นหลับก็เห็นแต่ที่รู้เห็นไม่เห็นอย่างกับที่เราไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้รู้อย่างนี้หรอกแต่ทำก็ผู้รู้จะเห็นเองปรมัตถ์เห็นคนเดียวรู้คนเดียวเมื่อเห็นแล้วทั้งรูปได้ทั้งคลำได้คงไม่มีนั่นแหละมีขึ้นได้รู้ได้เห็นได้เฉพาะตนเราได้แล้วควรในสองวันสามวันไม่ควรต้องทำงานพยายามสนใจทำให้ชำนิชำนาญเพราะชีวิตเรานี่รักมากชีวิตคนแก่ร้อยปียังไม่อยากตายเลยแล้วชีวิตของเราจิตเนี่ยทำให้เข้าถึงประณีตได้ให้ถึงอัปปยาคตาธรรมอัปปยากฤตจะไม่ปรวนแปรจะไม่ปรวนแปรเอตังปณีตังรูปปณีจิตปณีไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอีกมณะอุตนนักปฏิบัติอดทนไม่โกรธอดทนไม่รักให
ให้รักตัวเองต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายช่วยไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ตายให้มีครั้งเดียวครั้งนี้ไม่ให้ประมาทนี่ไม่ควรจะประมาทเราเกิดมาเป็นคนแล้วจะมาเอาอะไรแก่แล้วก็ตายทรัพย์สินเงินทองก็ไปไม่ได้เลยบางคนก็มีเงินมากเขาก็ถูกฆ่าตายเราไม่ยอมให้กิเลสฆ่าตายซะดีกว่าจึงเรียกว่าผู้มีปัญญานะสนใจสมาธิเนี่ยมันฝึกเถอะมันฝึกมันทำเถอะจะได้รู้พระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ดูสิพระดินเนี่ยไม่มีรักมีชังเขายังเอาทองมาแปะเลยถ้าพระคนนี่ไม่โกรธไม่จังทำไมยังไม่มี

พระดินองค์ใหญ่ๆพระไม่โกรธไม่ชังนั่งนิ่งเฉยๆเขายังเอาทองคำมาแปะเลยเพราะคนแปะก็อยากได้บุญนั่นแหละแล้วท่านฝึกสมาธินี่แหละแล้วท่านจะเห็นความเป็นจริงอย่างที่อาตมาว่านี่แหละถ้ามารู้ว่าของดีจริงเราจะไปเอาอะไรมันก็ต้องวางความโกรธวางความรักรักอย่างคนชาวบ้านรักแบบพระรักแบบพระอริยมรรคพระอริยผลนี่พอใจในหนักปฏิบัติเมื่อฌานจิตฌานเกิดขึ้นแล้วมันสบายกายสบายใจแล้วมันรู้จักทุกข์รู้จักสุขนี่แล้วเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าจะไปเชื่อใครพระองค์ว่าตายทุกคนเกิดเท่าไรตายหมดเท่านั้นแล้วเราจะมาเอาอะไรนี่ยังเราปฏิบัติที่นี่ยังไม่ถึงพระนิพพานก็ให้ได้พระโสดาสกันมันก็ได้มันก็เป็นที่ดีใจแล้วเราไม่ปฏิบัติเข้าไปหยุดอมรรคผลและจะได้เลยผู้ปฏิบัติก็ต้องหมายเอามรรคผลและถึงจะได้ปลูกมะมุดปลูกทุเรียนก็หมายเอามรรคผลก็ได้มรรคผลจริงๆผู้ปลูกนี่เราปลูกสิ้นสมาธิปัญญาปลูกพระอริยมรรคพระอริยผลให้เกิดขึ้นในตนของตนผู้รู้ผู้ตื่นก็จะมีขึ้นในนักปฏิบัติกรรมฐานธาตุที่จะปรากฏธาตุสี่ดินนำลงไปมือกรรมฐานธาตุนี้ปรากฏแล้วสกายทิฏฐินี่ก็จะรู้มันก็จะดับพระอริยมรรคก็จะเกิดเห็นอย่างแจ้งชัดพอเรากดดงดับเท่านั้นแหละเรื่องในสภาวะเรื่องไม่รู้ไม่ได้ต้องรู้ต้องเห็นเมื่อเห็นแล้วก็จะอยู่กับองค์พระอริยมรรคแล้วไม่ใช่ว่าพระอริยมรรคเกิดขึ้นแล้วถ้าจะเอาแค่นี้ก็ยังได้ไม่ทำต่อมันก็ได้เพราะเกิดขึ้นแล้วแต่เรื่องคนนะเมื่อพระอริยมรรคเกิดขึ้นแล้วการพอไม่มีสิ้นสุดของพระอรหันต์เมื่อไรนั่นแหละพอยังเป็นโสดาก็ไม่พอหรอกสกิทาคาก็ไม่พออนาคาก็ไม่พอเพราะจะต้องปฏิบัติจึงเรียกว่าพระอริยมรรค
จริญมรรคให้รู้ยิ่งรู้ชอบในตนเองขอฝากกับหมู่ญาติที่ได้บำเพ็ญบุญที่ได้กำลังนั่งเจริญพระกรรมฐานขออนุภาพของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าที่ท่านเจริญพระอริยมรรคไว้ดีแล้วขอให้เกิดกับผู้ปฏิบัติให้รู้ทั้งทุกขสัจให้รู้ทั้งสมุทัยสัจและให้รู้นิโรธสัจขอจงเกิดมีกับผู้ปฏิบัติให้ได้มรรคสี่ผลสี่พระนิพพานนั้นจงเจริญเจริญด้วยกันทุกองค์พระกำลังทำพระอยู่ให้พระเจริญขึ้นกับกายใจของพวกท่านในปัจจุบันนี้เถิดแล้วเวลาใจออกจากสมาธิขอให้ท่านพยายามหลับตาจะพึ่งลืมตาเอามือขวาออกไปไว้ที่เข่าขวานนไม่ต้องลืมตาแล้วค่อยๆเคลื่อนไหวไปและให้รู้ตามดูตามเห็นตามถ้าไม่เห็นก็ทำความเร็วไปเอาไว้ยังกับมือลงเหมือนพระพุทธรูปนั่นแหละสักกระเดียวหนึ่งบางทีเราทำอย่างนี้แล้วใจจะสงบไปอีกพักหนึ่งเราก็ทำใจไปต่อไปเราทำผู้เดียวแล้วก็ใช้มือซ้ายออกไปไว้ที่เข่าเหมือนกันวางอารมณ์เฉยๆวางอารมณ์นิ่งๆเฉยๆเท่าสบายกายสบายใจก็นั่งต่อไปอีกจนพอใจของตนแล้วยกมือสองข้างกำหนด

รูเห็นเอามาพนมไว้ที่หัวใจที่หัวอกเราทำความรู้เห็นถ้ามีสบายกายสบายใจเราก็พนมนิ่งไปอีกต่อเราจะทำคนเดียวแล้วเรายกออกจากบางครั้งเราพนมมืออยู่อย่างนี้ทั้งรู้ทั้งเห็นแจ่มชัดขึ้นเราแล้วก็ไม่เมื่อยไม่อะไรดับกองทุกข์ดับยกขึ้นวางคิ้วก็ออกได้ออกจากสมาธิ

มะอิมินาสการะนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะสังฆังอภิปูชยามะอารังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมะยังปันเตวิสุงวิสุงรากนาตายะ

0: มะตาติยามปิไม่ยังพันเตวิตุงวิตุงรักนาตายะติตรเนนัตหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโต

0: สัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสระนังกัจฉามิ
0: พุทธังสระนังกัจฉามิ
1: ธัมมังสระนังกัจฉามิ
0: ธัมมังสระนังกัจฉามิ
1: สังฆังสระนังกัจฉามิ
0: สังฆังสระนังกัจฉามิ
1: ดุติยัมปิพุทธังสระนังกัจฉามิ
0: ดุติยัมปิพุทธังสระนังกัจฉามิ
1: ตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ติสรณะคมนังนิพิตัง
0: อามะปันเต
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาบังสม

0: เวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุวิจาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุทาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: สุราเมรยมัจฉะปมาทัตานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: สุราเมรยมัจฉะปมาทัตานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อิมานิปัญจสิกขาปะทานิสิเรนสุขติงยันติ
1: สาธุ
0: สิเรนโภคสัมปทา
1: สาธุ
0: สิเรนิปุติงยันติตัสสะมาสิรังนิโส

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: กำหนดการบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

เคยเรียนธรรมะกันไหมเรียนกันทุกคนไหมเรียนกันเป็นคอร์สธรรมะกันนะฮะทุกคนก็เป็นเข้าใจธรรมะแบบเรียนกันทุกคนไหมธรรมะขี้หิปฏิบัติเนี่ยรู้ไหมขี้ปฏิบัติขี้หิปฏิบัติเนี่ยฮะไม่เคยบวชแล้วขี้หิปฏิบัติใครรู้ไหมรู้ไหมขี้ปฏิบัติรู้นะเคยบวชเป็นมหาไหมเป็นมหาเหรอมีมหากี่คนจ้ะเนี่ยถามคนใครมาก็รู้ขี้หิปฏิบัติดีปฏิบัติตามได้ไหมได้นะไม่เมาใช่ไหมดีตอนนั้นไม่ได้เรียนเป็นมหาก็ไม่รู้ขี้ปฏิบัติเลยธรรมของคารวาสนะธรรมของคารวาสนะธรรมขี้ปฏิบัติขี้ปฏิบัตินี่คือธรรมองค์มรรค8ธรรมองค์มรรค8สมาสติทำงานนานหรือยังทำนานหรือยังฮะ3เดือนมาใหม่แล้วบวชอยู่วันไหนฮะแถวสงขลาอ๋อแล้วนี่ทำกี่เดือนแล้วทำกี่นานหรือยังได้นะยอมกี่เดือนอ๋อแล้วนัดมาอยู่ด้วยกันมาจากวัดไหนที่วัดพิชนาวัดอะไรวัดอะไรอ๋อท่านโยมที่ไหนธรรมเจดีย์มาทำ3เดือนแล้วมาอยู่กับคนเมาทำไงฮะมาอยู่กับคนกินเหล้าเมายาแล้วทำไงฮะเขาสอนแล้วเขาไม่สอนแล้วมั้งเหรอแล้วพวกราชการที่เป็นระดับผู้ใหญ่กับเราก็ชวนเราไปกินเหล้าเมายาทำไงยังไม่ชุนเคยใช่ไหมก็ยังเรายังใหม่อยู่มาก็จะมีสังคมมาเนี่ยฮะที่จะแบ่งพรรคแบ่งพวกก็จะมีสังคมที่ความรู้เท่าไม่ถึงการที่เป็นลักษณะของสังคมทั่วไปใครมีอะไรดีก็จะชวนคนอื่นทำอย่างนั้นนะเป็นลักษณะงั้นใครมีอะไรดีก็อยากให้คนอื่นดีตามตัวเองใช่ไหมใครมีอะไรดีก็อยากให้คนอื่นดีตามตัวเองใช่ไหมส่วนมากคนเราสังคมเป็นอย่างนี้แต่ดีของเขาเนี่ยมันดีที่พุทธเจ้าไม่สอนก็มีดีของคนชาวบ้านที่จะชวนเราไปแต่ดีที่พุทธเจ้าสอนเนี่ยคนเขาไม่ค่อยเอาไปโชว์ทางโลกเขากลัวเชยเขากลัวไม่ทันสมัยเขากลัวไม่ก้าวหน้าใช่ไหมมันก็ตัดผมสั้นๆเนี่ยฮะมันไม่ก้าวหน้าต้องไว้ผมยาวๆเอาก้าวหน้าทั้งที่ผมไม่ยาวๆประบ่าเนี่ยสมัยมา 2-3,000 ปีเขาไม่ตัดกันให้ผมยาวๆเลยมันของ 2-3,000 ปีให้คนผมสั้นเนี่ยมันคนสมัยมีเทคโนโลยีตัดมีแบตเตอรี่ตัดเนี่ยจึงได้ตัดผมสั้นนะ
หรือไม่ก็ใช้มีดโกนนะรุ่นอะไรพระเจ้ารามคำแหงอะไรเงี้ยแต่ก็สมัยใหม่ขึ้นมาหน่อยสมัยโบราณจริงๆไม่มีมีดโกนก็ปล่อยยาวอยู่ในป่าในดงแต่คนก็คิดว่าไอ้คนพ้นยาวแล้วสมัยใหม่ไอ้คนพ้นสั้นเนี่ยไม่ทันสมัยคือความรู้สึกคนเราเนี่ยคือที่ทำงานก็ดีอยู่สังคมก็ดีที่แบ่งพรรคแบ่งพวกกันเนี่ยนี่มันจะเป็นจริตนิสัยคนใครจะแบ่งพรรคแบ่งพวกกันมีพวกมึงพวกกูมึงเป็นอย่างนั้นกูเป็นอย่างนี้มึงมาจากนั่นกูมาจากนี่

กูมาจากจุฬานะกูมาจากธรรมศาสตร์อะไรเงี้ยมีกูมาจากโน่นมานี่มึงมาจากเป็นมหาอะไรเงี้ยมาจากวัดอะไรเงี้ยมึงมาจากอะไรพาณิชย์อะไรเงี้ยเขาแบ่งพวกกันอะไรเงี้ยมึงมาจากบ้านนอกมึงมาจากที่มีคือทุกสิ่งทุกอย่างมันละเอียดอ่อนแม้แต่ว่าเราเข้ามาทำงานเนี่ยเข้ามาทำงานเรามาจากใครเราก็ยึดเอาคนนั้นมามีเส้นแล้วไม่มีเส้นมีพวกแล้วไม่มีพวกมีเงินแล้วไม่มีเงินอะไรเงี้ยความรู้สึกคนเราก็จะเป็นความเอาความรู้สึกอันนั้นมาแบ่งพักแบ่งพวกทำให้การทำงานเนี่ยไม่สามัคคีกันเท่าไหร่คนบางคนก็เลยเข้าไม่ถึงผู้นำก็เลยการทำงานที่ตั้งใจทำงานก็ทำไม่สำเร็จไอ้คนที่ทำไม่จริงเนี่ยคนที่ทำไม่จริงไม่จังเขาเข้าถึงเจ้านายก็ทำไม่สำเร็จแต่ก็เขาเข้าถึงเจ้านายแล้วก็ป้อนข้อมูลที่ผิดๆให้แก่เจ้านายผลงานมันก็ออกมาไม่ก้าวหน้าอะไรเพราะคนไม่ดีไปอยู่กับเจ้านายซะแล้วเราต้องหาคนดีๆเราเป็นเจ้านายคนต้องหาคนดีๆมาเป็นคู่มือใช่ไหมเหมือนกับเราจะเรียนหนังสือเราต้องหาคู่มือคู่มือทำวิชาที่ให้เราตอบเราต้องหาคู่มือมาอ่านมันจะติวของเราให้เราเข้าใจในการข้อสอบออกมาให้ถูกตรงได้ดังนั้นธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยเป็นหลักขิปฏิบัติที่ว่าชาวบ้านนำไปใช้ได้นี่อย่างพวกมหาบาลีเนี่ยเรียนกันแล้วมหาบาลีได้ศึกษากินเหล้าไม่ได้โยมนะกินเหล้าไม่ได้แต่ที่จริงนะคนชาวบ้านที่ไม่มีมหาบาลีก็กินเหล้าไม่ได้โยมก็กินเหล้าไม่ได้เหมือนกันโยมบาปเท่ากับมหาบาลีเหมือนกันเล่นการพนันไม่ได้เหมือนกันนะเจ้าชู้มากลูกมากเมียก็ไม่ได้เหมือนกันนะไม่ใช่มหาบาลีจะตกทำผิดต้องทำดีอย่างเดียวแต่คนชาวบ้านเนี่ยก็ต้องทำอะยิ่งไม่รู้ต้องทำให้มันรู้ยังกินเหล้าเนี่ยมันก็บาปทั้งนั้นแหละเล่นการพนันนี่ก็บาปทั้งนั้นแหละทำไมเป็นการสะสมความเห็นผิดคนเล่นกับมันนั้นนะทำให้เป็นคนเห็นแก่ตัวเป็นคนโลภถ้าเงินทองก็ไม่สุจริต แค่เราคิดเล่นหวยใต้ดินซื้อลอตเตอรี่เนี่ยโลภเลยโยมแค่ซื้อลอตเตอรี่นี่เห็นผิดเลยโยมโลภแหละโลภไหมโยมเห็นผิดไหมถ้าไปซื้อชิ้นเขียนแล้วเห็นผิดใหญ่เลยคนนี้ก้นหน้าก็เอาให้มากกันอีกเพื่อจะได้ถูกผิดไ

ใต้ดินเนี่ยจนเร็วกว่าคนเล่นลอตเตอรี่เหมือนคนกินเหล้านะโยมกินราคาแพงก็ยิ่งจนใหญ่ยิ่งกินมากก็ยิ่งมีโรคใหญ่มันเล่นพัฒนาตัวเองให้เร็วให้แย่ลงมากเร็วขึ้นเล่นมากขึ้นกินมากขึ้นเนี่ยมันไม่มีการพัฒนาให้เจริญถ้าคนไหนตกอยู่ในอบายมุขอันนี้หรือตกหลักอันนี้แล้วก็จะทำให้คนนั้นเสื่อมเร็วแก่เร็วคนกินเหล้าเนี่ยแก่เร็วคนเล่นการพนันก็แก่เร็วเพราะใช้สมองมากคนหลับคนนอนเนี่ยเครียดพอได้ดีใจพอเสียแล้วเสียใจหลักธรรมะที่ว่าทำพุทธเจ้าเนี่ยที่ว่าคนเราจะชวนคนทำดีเนี่ยดีของตัวเองนะบางทีชวนทำดีตามตัวเองสมมติว่าเราเป็นคนชอบเอะอะโวยวายเนี่ยพูดจาหยาบคายไออีมึงกูเนี่ยชอบพวกเนี่ยแล้วถ้าใครไม่ทำเหมือนเรานะไม่ทำดีที่เราคิดว่าเราดีเนี่ยเราก็ไม่ชอบพูดกับไอพวกนี้มาทำธรรมะธรรมโมเราก็ไม่ชอบเหม็นหน้าคนนี้คำพูดมาครับผมพูดจาดีเราก็ไม่ชอบแล้วนึกมันไม่ดีเหมือนเราถ้าพูดจาหยาบคายไออีมึงกูพูดสกปรกเนี่ยโหชอบใจนี่พวกกูพวกนี้พวกคิดว่าพวกเราดีคือเราจะชวนคนพวกนี้ทำดีตามตัวเองแต่ดีของตัวเองนะพุทธเจ้าไม่สอนเมื่อคนที่ชอบเล่นการพนันเขาจะชวนคนไปเล่นการพนันดีของตัวเองคือดีใจที่ตัวเองได้เล่นมีพวกเล่นก็จะชวนคนอื่นทำเหมือนตัวเองเพราะตัวเองชอบใจคิดว่าดีกินเหล้าก็คิดว่าดีก็ชวนคนอื่นกินถ้าคนอื่นไม่กินนะไอ้พวกนี้คบไม่ได้ใครจะชวนไปกินเหล้าให้ดีตามตัวเองเมื่อใครบอกว่าเลวใครจะบอกตัวเองว่ากูกินแล้วเราเลวมีไหมไม่บอกใช่ไหมโยมต้องว่าดีใช่ไหมทำความจริงเป็นงั้นเป็นสัจธรรมใช่ไหมเล่นไพ่ก็บอกว่ามึงมาเลวตามกูสิไม่มีนะไม่บอกว่ามาเล่นไพ่เลวแต่เขาบอกคนเล่นไพ่ก็ต้องว่าตัวเองดีเพราะนั้นการที่สังคมทุกวันเนี่ยทำความดีเนี่ยมันทำยากนะเพราะทำความดีเนี่ยมันไม่ตามใครมันไม่ตามใจตัวเองตามคำสอนพุทธเจ้าตามใจตัวเองก็ดีไม่ได้นะเพราะตามใจตัวเองเนี่ยมันเกิดกิเลสน่ะจึงโกรธเนี่ยตามใจตัวเองใครพูดไม่ชอบใจฉันโกรธเนี่ยทำไม่ได้ความโกรธได้ตามไม่ได้เพราะมันไม่ดีอ่ะถ้าตามใจตัวเองเร็วเลยโกรธเนี่ยด่าเขาทะเลาะเขาหาเรื่องกับเขาถ้าตามใจตัวเองเราชอบอิจฉาคนเนี่ยใครมาเข้าใจเจ้านายเราไม่ชอบเนี่ยใครมาเอาใจเจ้านายเราไม่ชอบหรือใครมาได้สองขั้นฉันไม่ชอบเนี่ยถ้าตามใจตัวเองมาอิจฉาทันทีมันไม่ชอบใครมาเข้าใกล้คนที่เรารักแล้วไม่ชอบอยากทำอันตรายอยากให้มันพินาศไปเลยถ้าเราทำตามใจตัวเองเป็นคนไม่ดีเลยนะฉะนั้นความดีนี่ทำยากนะต้องไม่ตามใจตัวเองต้องห้ามใจตัวเองเป็นถึงที่ว่าทำความดีต้องรู้จักห้ามใจต้องมีหลักของตัวเองและหลักธรรมหลักที่ห้ามมีสติสมบูรณ์มากขึ้นจังโกรธเนี่ยก็คนเราโกรธเก่งเพราะอะไรเพราะตามใจตัวเองอย่างขี้เกียจเนี่ยยังนอนตื่นสายได้ขี้เกียจเนี่ยมาสายกลับบ่ายเนี่ยพวกขี้เกียจตามใจตัวเองฮะหลบงานเนี่ยบางทีบางคนมาเซ็นชื่อเลยไปแล้วก็รีบไปคือถ้าเราทำตามใจตัวเองเนี่ยมันจะทำดีไม่ได้เพราะมันขี้เกียจมันแสนรู้มันเอาเปรียบฮะอย่างยักยอกของหลวงฮะทำตามตัวเองมันง่ายดีฮะอะไรก็ได้กระดาษสักปึ้งก็ยังดีอะไรเงี้ยอะไรที่เป็นของหลวงมันยังยักยอกรู้สึกมันง่ายดีแต่ถ้าทำตามใจเองมันเคยตัวเอาเท่านี้แล้วต่อไปมันเริ่มคอร์รัปชันกระดาษก่อนนะเราค่อย

0: การมันคอร์รัปชันไปเรื่อยๆฮะแล้วเข้าเหมือนกับขโมยนะโยมพวกคอร์รัปชันเนี่ยนะโยมไม่ได้มาจากไหนมาจากกระดาษใบเดียวเนี่ยนะเหมือนขโมยไม่มาอะไรโยมขโมยนี่มาจากขโมยของพ่อแม่เล็กๆน้อยขโมยโน่นขโมยนี่คนที่ไม่ขโมยในของพ่อแม่ไม่เอาเลยพอขโมยใครไม่ได้ขโมยเรื่อยๆพอไม่มีที่ขโมยคนอื่นเขาบอกเมื่อก่อนโบราณเขาบอกขโมยพริกมะเขือก่อนนักเข้าขโมยนักเข้าขโมยงัวขโมยควายนักเข้าก็ปล้นเลยนักเข้าก็โจรเลยเขาบอกไอ้พวกนี้มันเสือใหญ่ๆเนี่ยไม่ได้มาอะไรมาจากขโมยเล็กขโมยน้อยทุกคอร์รัปชันก็เหมือนกันเราโยมมาจากไอ้กระดาษใบเดียวเนี่ยโยมพอได้นักเข้าเข้ามันติดสบายคันนี้คนโกรธก็เหมือนกันนะคนอารมณ์ร้ายเนี่ยคนอารมณ์ร้ายนี่มาจากอารมณ์ตามใจตัวเองตามใจตัวเองว่าโกรธใครได้อาละวาดใครได้ว่าใครได้ก็มาเล็กน้อยนะเข้าแล้วก็สะสมนะเข้ากลายเป็นคนเจ้าอารมณ์เป็นคนไม่ยอมใครเป็นคนมีทิฏฐินะโยมคนมีทิฏฐิเนี่ยเป็นเด็กๆนี่มันไม่มีทิฏฐิอะไรมากอ่ะเพราะตัวเองยังไม่เรียนรู้อะไรพ่อแม่ว่าอะไรก็ยอมอ่ะแต่พอเราเรียนรู้สูงๆแล้วพ่อแม่ว่าอะไรเราก็ไม่เชื่อบางทีครูบาอาจารย์ว่าอะไรเราก็ไม่เชื่อเพราะตอนใหม่ๆเราเชื่อเพราะเรายังไม่รู้ไอ้ทิฏฐิตัวนี้มันสะสมมาแล้วนี่คือน้อยโยมมันมาจะเป็นตัวใหญ่จนโหมันไม่เชื่อใครแล้วคันนี้มันเชื่อตัวเองฉะนั้นในความดีนิยมนั้นทำได้ยากเพราะว่ามันตามใจไม่ตามใจตัวเองบาปทำได้ง่ายเพราะทำตามใจตัวเองบุญทำได้ยากเพราะต้องฝืนใจตัวเองสวรรค์นี่ไปยากตรงว่าคนจะไปสวรรค์ได้จะทำให้ใจเป็นสุขได้ต้องฝืนใจตัวเองคนที่จะมีความสุขนี่เรียกว่าทำสวรรค์ในใจตัวเองได้ต้องฝืนใจตัวเองแต่คนที่มีทุกข์นี่ตามใจตัวเองยังเหมือนเราผิดศีลข้อกาเมย์อย่างเงี้ยโอ้โหถ้าเราชนะใจเราได้ศีลข้อนี้เราไม่ยอมผิดอย่างเงี้ยไม่ผิดลูกเขาผัวเขาเมียเขาเนี่ยเราฝืนใจข้อนี้ได้นะเราชนะใจตัวเองแล้วปัญหาไม่มีเลยความแตกแยกจากครอบครัวทำให้ครอบครัวคนอื่นแตกแยกไม่มีเลยเพราะเราไม่คิดนอกใจสามีภรรยาแต่ไม่คิดจะไปเอาสามีใครภรรยาใครแต่ถ้าหากว่าตามใจตัวเองเอาเลยพอเราได้สามีมาได้ภรรยาของเขามาครอบครัวนั้นแตกและแยกมาเลยลูกหมดอนาคตเลยลูกเมียเขาหมดอนาคตเลยเพราะตามใจตัวเองแค่ห้ามใจไม่ได้ให้ความรักครอบงำปุ๊บเลยทำลายอนาคตครอบครัวนั้นพังยับเยินเลยเขาเรียกว่าตามใจตัวเองเนี่ยมันรุนมันไม่ใช่ไปมีความสุขเขาเรียกว่าไปนรกตรงนี้แต่นี้ธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องไม่ตามใจตัวเองต้องตามคำสอนว่าท่านกล่าวไงไม่ให้ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดกาเมไม่พูดปดไม่ดื่มน้ำเมาไม่เป็นคนนักไม่เป็นคนนักเลงการพนันไม่คนเป็นคนใช้จ่ายซื้อชูร่ายไม่คบคนชั่วเป็นมิตรฉันบอกว่าคบคนชั่วเป็นมิตรก็คือคนที่ชั่วด้วยกายวาจาเนี่ยคนที่พูดวาจาดูถูกเหยียดย่ำบูคู่มีพระคุณหรือพวกคนที่วาจาหยาบคายดูถูกเหยียดย่ำผู้อื่นไม่เป็นมิตรกับคนที่ดีแล้วก็ไม่มีเมตตาไม่มีคุณธรรมคนที่ไร้เมตตาไม่มีคุณธรรมเนี่ยเราก็ไม่คบไม่ได้ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายหรอกคบไม่ได้นะแต่เราจะไปเกลียดเขาไม่ได้เราต้องตีตัวห่างเช่นคนอิจฉาเขาชอบนินทาให้ร้ายเขาชอบหาเรื่องใส่เขาคือไม่อยู่ในวงของตัวเองกลายว่าไปใส่หาเรื่องคนอื่นอยู่ด้วยใครจะเป็นยังไงใครจะไปเอาหาเรื่องของเขาเอาเรื่องคนนี้ไปบอกคนโน้นเอาเรื่องคนโน้นมาบอกนี้คือทำให้เรื่องไม่มีทำให้มีเนี่ยคนนี้เราจะไปคบเขาไม่ได้พวกสร้างปัญหาตัวเขาก็เป็นตัวมีปัญหาแล้วเขาก็เราไปคบเขาเราก็มีปัญหาไม่จบตลอดชีวิตติดมาถึงลูกหลานทุกวันเห็นไหมโยม ไอ้พวกคนที่ตามใจตัวเองที่คิดมีติดมาให้มันกี่พันปีมาแล้วโยมตัวริษยาก็ยังไม่เลิกกันสักทีตัวนินทาก็ยังไม่เลิกกันสักทีตัวยุยงส่งเสริมให้คนโน้นเกลียดคนโน้นเกลียดคนนี้ก็ยังไม่เลิกกันสักทีก็เพราะว่าทำตามใจตัวเองมันต้องนานแล้วก็ต่อให้คนอื่นอีกก็ไม่จบยุให้ลำตำให้รั่วให้คนเป็นพักพวกคนโน้นพักพวกคนนี้คือจะเอาดีคนเดียวนะอยากให้คนอื่นมาเป็นพวกตัวเองแต่ไม่รู้ว่าไอ้ตัวเองที่ทำนะมันดีตามพุทธเจ้าสอนหรือดีตามใจตัวเองโดยมากจะดีตามใจตัวเองใช่ไหมคนกินเหล้าดีตามใจตัวเองเล่นการพนันดีตามใจตัวเองคนที่ชอบด่าว่าคนโน้นคนนี้เขาดีตามใจตัวเองแล้วก็จะให้คนอื่นตามตัวเองนะถ้าไม่ตามตัวเองก็ต้องพยายามกีดกันให้ออกนอกเส้นทางนะครับตอนนี้เราต้องทำไงเราต้องเจริญเมตตาต้องเจริญเมตตาให้เรามีคุณธรรมโอคนเราเกิดมานะเกิดแก่เจ็บตายเป็นของคู่กันเราสุขทุกข์เราทำไงจะช่วยเหลือสังคมนี้ให้ดีเราทำไงเราจะสร้างสังคมนี้ให้ดีที่เกิดมาแล้วเรามาสร้างมนุษย์ให้มีความสุขเอาละเอาแค่คนอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยอยู่กับพวกเราแล้วมีความสุขนี่พอแล้วไม่ต้องไปสร้างทั้งประเทศหรอกเอาคนที่อยู่ใกล้ๆเราเนี่ยเขาแฮปปี้ได้เขาเป็นสุขได้นี่ถือว่าเป็นความดีที่เรามีบาบุญบารมีถ้าคิดสร้างสรรค์อย่างนี้เนี่ยก็เหมือนพระมาลัยมาโปรดสัตว์นรกกันแหละองค์เดียวทำให้นรกดับได้ฮะหมายความว่าพระมาลัยมาดับขุมนรกทำอะไรมาองค์เดียวนรกดับไฟนรกดับแต่ว่าคนมาเป็นร้อยล้านพันล้านนรกลุกเป็นไฟแล้วพวกนั้นพวกมีปัญหาทั้งนั้นเนี่ยมาเท่าไรก็ร้อนมาเท่าไรก็ร้อนแต่พระมาลัยเนี่ยมีเมตตาคิดจะช่วยคนทั้งโลกเนี่ยพอมาคนเดียวน่ะไฟนรกดับเลยท่านเปรียบเทียบอย่างนั้นนะพระมาลัยมาดับไฟนรกอย่างนั้นเหมือนอย่างพวกโยมก็เป็นเหมือนพวกพระมาลัยนะไปช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากคนที่มีความเห็นผิดพยายามสร้างสรรค์ให้เขาเห็นถูกผู้คุมเนี่ยผู้เจ้าหน้าที่พวกเนี้ยเพื่อจะปลดโทษคนเห็นผิดให้เห็นถูกแล้วตอนนี้ถ้าตัวเองเห็นผิดจะทำไงล่ะใครจะมาปลดโทษตัวเองเป็นมิจฉาทิฏฐิซะเองแย่เลยคนนี้ไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์นิพพานเนี่ยเราเป็นคนเห็นผิดซะเองก็ไม่มีใครช่วยเราได้เลยคันนี้ใครเราลงนรกซะเองมันก็เลยร้อนเองเราต้องเป็นผู้ดับไฟฉะนั้นสังคมทุกวันเนี่ยโดยมากที่ทำอะไรแตกพักแตกพวกมีอารมณ์พวกนี้ก็คือเขาคิดทำตามใจตัวเองเขาไม่ได้ทำตามธรรมะวินัยถ้าเขาทำตามทำคำสอนพระเจ้าเขาจะใจเย็นนะเขาใจเย็นนะคนมีศีลเนี่ยคนใจเย็นคนใจร้อนเนี่ยคนตามใจตัวเองจะกลายเป็นคนใจร้อนและลุ่มร้อนแล้วก็ลุ่มหลงแล้วก็วุ่นวายอยู่เสมอไปไม่เคยสงบไม่เคยสบายและปัญหาจะตามมาเรื่อยเพราะใจตัวเองไม่เย็นถ้ามีความโกรธมากก็ร้อนมากมีความโลภมากก็ร้อนมากมีความคิดมากความหลงมากก็รุ่มร้อนมากเขาจะเย็นไม่ได้ฉะนั้นหลักธรรมพุทธเจ้าเนี่ยไม่ตามใจตัวเองก็คือมาปฏิบัติให้รู้จักการห้ามใจตัวเองคือเราก็ต้องเจริญนะเจริญสติกับเมตตาเป็นหลักลองสินะโยมในโทษโยมเงินเดือนเท่าไหร่ 5,900 นี่เงินเดือนเท่าไหร่ฮะนี่เท่าไหร่ 2,500 แล้วพอใช้ไหมพอใช้ไหมพอใช้ไหมพอใช้ไหม ทำไมจึงพอใครเงินเดือนไม่พอใช้บ้างช่องมือถึงใครเงินเดือนไม่พอใช้บ้างแล้วไปขี้คนที่เงินเดือนไม่พอใช้เอายกจริงๆนะโยมไม่ต้องเอาใครไม่พอใช้ยกมือมีคนหนึ่งแล้วหญิงไม่พอใช้บ้างไงหญิงอายไม่กล้าบอกใครที่ไปขอพ่อแม่ใช้บ้างเอาใครที่ไปขอพ่อแม่ใช้บ้างยกมือแล้วใครที่ไปขอสามีใช้บ้างภรรยาใช้บ้างฮะคนนี้จะเอาคนนี้ทำไมจึงไปขอแม่ใช้ทำไมจึงไปขอแม่ใช้ฮะผ่อนบ้านเอาไปผ่อนบ้านถึงได้ขอใช้ใช่ไหมไปซื้อบ้านไว้ใช่ไหมแต่ถ้าไม่ผ่อนบ้านพอใช้ใช่ไหมแต่บ้านเราไม่มีเลยบ้านเราไม่มีเลยอ๋อไม่ได้ไปใช้อย่างอื่นใช่ไหมอย่างนี้อนาคตเราก็ไม่ใช่ไม่เดือดร้อนถ้าเราผ่อนไปหมดแล้วเราก็เป็นบ้านของตัวเองเราก็ไม่เดือดร้อนเลยใช่ไหมคนนั้นเป็นไงไม่พอใจเป็นไงไม่พอใจ
1: ใช้มากคร
0: ับอ๋อแล้วทำไมจึงใช้มากเกินล่ะยมใช้อะไรมาประจำวันนะใช้อะไรให้ของกินกินอะไรกินกินเกินกินอะไรกินเหล้าเปล่าฮะกินเหล้าสูบบุหรี่ไปเล่นการพนันเที่ยวผู้หญิงกินแต่เหล้าอย่างเดียวแล้วกินกี่คนล่ะแล้วใครแล้วใครเป็นคนออกอ่ะ
1: คนก
0: ัน
1: คร
0: ับ คนกันแล้วถ้าหากว่าถ้าโยมไม่กินเหล้าโยมจะพอใช้ไหม
1: พอ
0: กำ
1: เ
0: ลยครับอย่างนี้แสดงว่าโยมทำความเดือดร้อนเองใช่ไหมฮะแสดงว่าตัวเองทำความเดือดร้อนให้ตัวเองใช่ไหมฮะ
1: ต่อไปจะเ
0: ลิกแล้วมันเป็นเหตุผลที่มันไม่ใช่ไปโทษว่าเราไม่พอใช้ไม่ได้นะเราพอใช้แต่เราทำให้ไม่พอใช้เองเราใช้เกินนะมันมีส่วนเกินเข้ามาจึงปัญหาจึงเกิดอย่างนี้ก็ใช่เด็กบางคนเงินเดือนเป็นหมื่นไม่พอใช้แม่ไปตามใช้หนี้ต้องแสนต้องแสนก็จะรู้ตัวเขาพาไปกินกับเพื่อนเนี่ยเที่ยวทุกคืนทุกคืนเลิกงานนะเงินเดือนเป็นหมื่นนะโยมนะจบวิศวะเงินเดือนเป็นหมื่นไปเที่ยวหมดนะแม่ก็จะรู้นะโอ้โหแม่เนี่ยโมโหทำไงเลยไปตามใช้หนี้ต้องแสนต้องแสนก็กินกับเพื่อนนะแม่ถามว่าทำไมต้องทำงานก็ผมไม่ได้เที่ยวมานานแล้วตั้งแต่เกิดมาก็ไม่ได้เที่ยวจะลองเที่ยวดูไอ้ที่จริงตัวเองมีความสุขนะฮะแต่ไปหาความทุกข์ใส่ตัวเองไอ้ที่เที่ยวนั่นกับทุกข์มากกว่าเก่าทางนี้สร้างศีลให้พ่อแม่ก็เลยมาเลิกมาที่วัดก็บอกขอประพฤติตัวเป็นคนดีแหละไม่ขอเที่ยวละไม่ขอกินคือมันใช้เกินไปมันก็ไม่พอเงินเดือนเท่าไหร่ก็ไม่พอถ้ากินจริงๆมันพอใช่ไหมฮะยอมจะเอาท้องไงไปใส่ใช่ไหมกินจริงๆกันนะกินจริงก็ไม่กี่บาทใช่ไหมแต่ถ้ากินเหล้าเนี่ยมันไม่อิ่มเนี่ยฮะกินเหล้าไม่อิ่มเติมเท่าไรก็ไม่อิ่มอันนี้ถ้ายอมอยากพอใช้อยากเหลือใช้ก็เลิกอันนี้ไปก็ยอมก็จบแล้วก็ชวนเพื่อนๆเลิกใช่ว่าอนาคตเราจะได้เหลือกินเหลือใช้ถ้าคืนแกทำงี้ก็จนกันตลอดชาติเนี่ยจนจริงๆนะถ้ามีครอบครัวยิ่งจนใหญ่เลยครับเนี่ยที่มีปัญหาตามมาเลยพาลูกพาหลานจนด้วยพวกกินเหล้าเล่นกันพนันเนี่ยในอย่างนี้ผ่อนบ้านไม่เป็นไรก็มานะอดทนไปหน่อยอดๆจะอยากไปหน่อยอย่าไปเบียดเบนแม่มากเลยกันก็พยายามว่าเขาต้องคิดว่าพ่อแม่เนี่ยให้อย่างเดียวก็ต้องคิดสงสารพ่อแม่บ้างว่าพ่อแม่เนี่ยให้เราหมดแล้วแต่ว่าเรายังช่วยตัวเองไม่เต็มที่นั่นเองคือเงินเดือนเนี่ยมันพอใช้ฮะถ้าเราประหยัดนะฮะถ้ากินอย่างพระเนี่ยสบายเลยโยมมื้อเดียวบุหรี่ก็ไม่สูงผ้าก็สามผืนว่าพระจนพระก็ชอบไปแล้วก็จนน่ะดีนะรวยก็เรื่องมา

คือพุทธเจ้าเนี่ยวางรากฐานความสันโดษไว้ให้แก่คนทุกอย่างแล้วคือให้เหมาะกับชีวิตตัวเองคือวางไว้เหมาะกับชีวิตตัวเองนะโยมนะอย่างเช่นญาติโยมเนี่ยเหมาะไว้ศีล5เนี่ยเหมาะกับชีวิตตัวเองมากแต่ถ้าโยมจะหาความสุขให้ไปสวรรค์ทางใจได้ก็ว่าวันพระนิยมเข้ามาสงบใจวันหนึ่งโยมจะได้ความสุขมากกว่าคนที่วันพระแล้วไม่เข้าวัดคนที่วันพระแล้วเข้าวัดเนี่ยแต่มันจะเข้าคนเดียวนะถ้าเรามีครอบครัวก็เข้าด้วยกันทั้งคู่มาฟังเทศมาสงบใจวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยเราจะกำจัดความโกรธความพยาบาทความรุนแรงออกไปจากใจได้เยอะเลยแล้วกลับไปบ้านจะใจเย็นฉะนั้นพระเจ้าได้วางรากฐานของศีลธรรมไว้ปกครองไว้อย่างดีที่สุดในโลกแล้วแต่พวกเราไม่นำมาใช้พวกเราออกห่างจากศีลธรรมมากไปมากไปมันก็เกิดความโกรธกันมากพยาบาทกันมากเห็นแก่ตัวกันมากความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันมันก็น้อยลงพวกเราออกห่างจากศีลธรรมมากไปมากไปมันก็เกิดความโกรธกันมากพยาบาทกันมากเห็นแก่ตัวกันมากความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันมันก็น้อยลงอันนี้คือพวกเราทำโทษตัวเองกันเองที่พวกเราออกจากสิ่งที่ร่มเย็นไปหาความเล่าร้อนใส่ตัวเองเหล้าไม่มีวิตามินนะโยมกินเท่าไหร่ก็ไม่มีวิตามินน่ะกินกันไปก็เลือดจางเราไปทุกวันน่ะหมดน่ะวิตามินถ่ายทอดไปถึงลูกเลยนะหมดวิตามินเพราะมันไม่มีอะไรมันกลั่นมาเหลือแต่แอลกอฮอล์วิตามินมันหายไปหมดแล้วถึงจะเป็นยอดข้าวก็จริงแต่ว่ามันเอาวิตามินออกไปหมดแล้วเนี่ยถ้ากินน้ำข้าวกินน้ำข้าวเนี่ยแน่วิตามินน่ะถ้าน้ำข้าวนะโยมนะโยมกินน้ำข้าววันละขวดเนี่ยกินเหล้าวันละขวดกินข้าวกินน้ำข้าวแข็งแรงกว่าเรากินน้ำกินเหล้าวันละขวดเนี่ยหมดนะน้องสักปีนึงไอ้คนกินน้ำข้าวเนี่ยแข็งแรงฮะไม่มีโรคอ่ะแต่ไอ้คนกินยอดข้าวเนี่ยหมดแรงฮะถ้าเขากินไม่ได้กินข้าวไม่ได้ก็กินได้แต่เหล้าก็กลับทางนี้ถ้าเป็นลิตรเอ็กแอลกอฮอล์ลิตรซึมแล้วก็เสร็จเลยคราวนี้พอเจอแก้วเหล้าก็สั่นอย่างเงี้ยพอดื่มไปสักกึ๊บมันสบายเคยเจอแล้วความเห็นผิดนะฮะคนกินเหล้านี่ถ้ากินติดแล้วจะเป็นคนที่เห็นผิดไม่ค่อยเชื่อใครง่ายแล้วก็เชื่อแต่ความเห็นตัวเองแล้วก็ไม่ค่อยเอาบุญกุศลเท่าไหร่ใจคอก็เปลี่ยนแปลงจากคนละคนไปเลยฮะ

ได้ใครเหลือใช้มั้ยล่ะเหลือใช้มั้ยทำงานเหลือใช้มั้ยใครเหลือเก็บมั้ยเดี๋ยวฝากออมสินมีใครมีกี่คนยกมือดิฮะใครทำงานเหลือใช้บ้างมั้ยฮะมีเหลือทุกเดือนมั้ยโยมหรือไม่ยอมให้เหลือเลยยอมไม่เหลือมาเลยเงินเดือนเยอะที่ไม่เหลือเป็นเพราะอะไรนะไม่ใช่เจออะไรแล้วก็อยากได้ซื้อเลยถ้าเรามีตารางซื้อก็ดีนะอย่างใช้อย่างนี้ก็ใช้อย่างนี้ใช้อย่างนี้ก็ใช้คือจะเจออะไรเราก็ไม่เอาเพราะเราไม่เราเหลือแล้วไม่เอาแต่ถ้าว่าสมัยนี้นะธรรมะของเราจะจนเพราะตามใจตัวเองพอไปเจออะไรก็อยากซื้อเจออะไรก็อยากซื้อทั้งที่มันไม่จำเป็นฮะไอ้สิ่งที่ไม่จำเป็นเนี่ยมันเกิดจากความอยากตามใจตัวเองเจอแล้วก็อยากซื้อทั้งที่มีแล้วก็อยากจะเอามาใหม่แบบอีกอย่างนี้มาอีกอย่างหนึ่งคล้ายๆมันแฟชั่นมันเยอะเลยหลายๆอย่างพอเราเจออย่างนี้เอ้ยอย่างนี้ก็ดีได้มาแล้วก็เดี๋ยววันหลังเจออย่างนี้ก็ดีทั้งที่ไม่มันเหลือใช้ไม่ควรจะซื้อมาคือบางทีคนเรามันเกินความจำเป็นก็ทำให้เดือดร้อนโดยไม่ใช่เหตุหรือคือบางอย่างเราไม่จำเป็นจะต้องไปตามความอยากเราซื้อของ

อย่างพระนี่อย่างพระนี่ไม่มีไปเอาอะไรอ่ะเพราะพระไม่มีอะไรจะมันเกินความจำเป็นของพระมันไม่มีอะไรพอเขาพุทธเจ้าบัญญัติให้ใช้ของจำเป็นอยู่แล้ว ไปเจอเสื้อผ้าสวยๆก็ซื้อไม่ได้ แต่นี่เราก็มีข้อของเราไว้ขีดขั้นของเราไว้อย่าไปตามใจตัวเองตามความอยากตัวเองก็จนตลอดชีวิตเนี่ยกินตามอยากใช้ตามความอยากตัวนี้จริงว่าปัญหาศีลธรรมเนี่ยคนเราถ้าจะอยู่ให้เป็นสุขนะจะอยู่ชีวิตนี้ให้มีความสุขเนี่ยก็คือเราต้องดูตัวเองเข้าใจตัวเองให้มากกว่าคนอื่นคือพยายามให้คนมองตัวเองโดยมากคนเราจะลืมตัวไม่มองตัวเองไม่เห็นความจำเป็นและสำคัญในชีวิตตัวเองว่าเราควรจะทำใจอย่างไรคือถ้าว่าเขามาชวนเราเนี่ยเขามาชวนเราไปเที่ยวเนี่ยเขามาชวนเราไปเที่ยวเนี่ยเราก็พิจารณาว่าเที่ยวเราจะได้อะไรเรามีงบประมาณพอหรือยังถ้าเราว่าสนุกดีเขาไปได้เราก็ไปได้เนี่ยถ้าเราไปตามใจของเขาเนี่ยตามใจที่เขาชวนเนี่ยแล้วเขาก็ต้องมาชวนเราเรื่อยไอ้การที่เราไปตามใจตัวเองนะเข้าเรากลายเป็นคนนักเที่ยวโดยที่ไม่รู้จักขอบเขตตัวเองก็กลายเป็นคนติดคันนี้อยู่บ้านไม่ได้คันนี้คือบางคนเราถ้าเรารู้จักประมาณตัวเองว่าเราจะอยู่ยังไงให้สงบความจริงบ้านเราเนี่ยสุขที่สุดถ้าเราถูกจักใช้นะโยมบ้านเราเนี่ยสุขที่สุดถ้าคนในบ้านนั้นรู้จักสงบไม่ต้องไปเที่ยวบ้านใครละโยมบ้านเราเนี่ยเนี่ยเอาละแค่กระทบก็สุขนะโยมไม่ต้องอยู่ตึกอะแค่เนี่ยอาตมาเคยลองอยู่มาแล้วกุฏิเก่าๆหลังมังคามุงฉากอะพอใจเราสบายไม่กังวลจะไปไหนนะมันเป็นความสุขที่สุดเลยทั้งที่เสื่อผืนมันใบนอนแค่สุดหัวสุดเท้านั่นแหละแต่มันเป็นความสุขมากเราที่ไปอยู่ตึกอีกเราลองทำว่าบ้านเราเนี่ยอยู่ให้มันเป็นสุขสิให้มันพอใจในชีวิตที่เราอยู่บ้านเราเป็นสุขแล้วทำงานเนี่ยสนุกทำงานพอจับงานก็สนุกทำแล้วมันมีผลงานทำแล้วมันเหมือนว่าเรามีคุณค่าในชีวิตตัวเองทำแล้วมีคุณค่าในชีวิตตัวเองว่าเราเนี่ยเกิดมาแล้วไม่อยู่เฉยๆยังพัฒนาคือทำให้มันสนุกและกลับบ้านเนี่ยพอเลิกงานแล้วใจเนี่ยมันอยู่กับบ้านกลับไปบ้านเนี่ยมันพักผ่อนมันพูดคุยอะไรกับใครก็เข้าใจมันเป็นการที่ว่าอยู่บ้านเนี่ยเป็นสุขที่สุดไม่มีบ้านใครจะดีเท่ากับบ้านเราเพราะความคุ้นเคยเป็นญาติอันสนิทเราจะกินอะไรก็ได้จะนอนยังไงก็ได้จะทำไงก็มันเป็นอิสระเหลือเกินกับบ้านเราเนี่ยมันเป็นสุขมากตมากลับวัดตมาเป็นสุขมากเลยแต่ตมาไปอยู่วัดใครก็ไม่เหมือนวัดตัวเองจะไปแต่ตมาจะไปอยู่ถ้ำตมาก็ถือวัดตมาอยู่ถ้ำเพราะกลับถ้ำตมาเป็นสุขมากเพราะมันอิสระจะทำไงก็ได้อยู่ที่ถ้ำตัวเองก่อนจะมาอยู่ถ้ำบางอยู่ป่าช้าบางเนี่ยผมมันอิสระพอไม่ถึงที่วัดเราที่เขาจะที่ของเราแล้วมันอิสระจังเลยเรามีความสุขไปบ้านคนอื่นนี่ต้องระวังพูดจะคุยจะทำอะไรจะกินน้ำกินอะไรเราก็ต้องขอเขาต้องเกรงใจเขาแต่พอกลับมาถึงที่ของเราเนี่ยถือว่าจะไม่มีอะไรแต่เราก็มีความสุขในอิสระมากมายและความคุ้นเคยที่เราเคยอยู่มันเป็นสุขสุขไหมโยมอยู่บ้านโยมเป็นสุขไหมสุขไหมสุขนะสุขเพราะใจสงบใช่ไหมใครอยู่บ้านไม่เป็นสุขมั้งใครกลับบ้านแล้วร้อนมายกมือฮะทำไมร้อนนะโยมร้อนนะไม่แอร์ครับไม่แอร์อ๋อใครอยู่บ้านร้อนมั้งไม่มีแอร์ให้โยมยกมือสิโยมผู้
ู้ชายมีหลายคนเนี่ยอยู่บ้านไม่เป็นสุขอ่ะแต่ไม่กล้าบอกผู้หญิงอ่ะใครอยู่บ้านทะเลาะกับแม่บ่อยๆก็ไม่เป็นสุขทะเลาะกับพี่น้องใช่ไหมใครอยู่บ้านเป็นสุขมั่งยกมืออ่ะอยู่อ่ะเป็นสุขไม่เห็นยกมือไม่ยกมือไม่เป็นสุขใช่ไหมตอนนี้ไม่สุขเหรอฮะไม่สุขเหรอสุขแต่ไม่ยกมือเป็นสุขเพราะอะไรรู้เหตุไหมตอบได้ไหมเป็นสุขเพราะอะไรตอบได้ไหมเป็นสุขเพราะอะไรสุขเพราะอะไรตอบได้ไหมเป็นสุขเพราะอะไรไม่รู้อะไรไม่รู้ยังไงว่าเป็นสุขเพราะอะไรเพราะอะไรที่เราถูกใจบ้านใครทำให้เราถูกใจอาหารคนใกล้ชิดใช่ไหมมันต้องมีสิ่งแวดล้อมที่ทำให้เป็นสุขใช่ไหมโยมต้องมีสิ่งแวดล้อมใช่ไหมสิ่งแวดล้อมดีนะจึงจะเป็นสุขถ้าสิ่งแวดล้อมไม่ดีจะสุขได้ยังไงแต่เมื่อเรามานั่งที่โยมเท่าจริงแวดล้อมไม่ดีจะสงบไหมเนี่ยพวกมาตีกลองเตอร์สเตอริโอตึงตึงตึงโยมสงบไหมนะกุฏิโน้นเปิดกุฏิโน้นเปิดเด้นดิ้นกันอยู่ข้างข้างโยมสงบไหมให้สงบใช่ไหมก็มันดิ้นเลยจะทำไงเราก็ปุ๊บปุ๊บบ่อมเหมือนกันเนี่ยถึงไม่ดิ้นแต่เราก็ไม่สงบเนี่ยเพราะสิ่งแวดล้อมไม่ดีใช่ไหมแสดงว่าคนที่อยู่บ้านเป็นสุขเนี่ยเพราะสิ่งแวดล้อมดีพ่อต้องใจดีแม่ต้องใจดีพี่น้องใจดีเข้าใจกันอาหารก็อร่อยทำอาหารกินก็อร่อยถูกปากถูกใจแต่คนที่ทำอาหารไม่อร่อยก็ไปหากินนอกบ้านเพราะมันไม่อร่อยนั่นคือไม่มีความสุขในบ้านตัวเองเพราะอาหารไม่อร่อยผู้หญิงสมัยก่อนก็จึงพึ่งได้ก็คือผู้หญิงเนี่ยต้องมีฝีมือในการทำอาหารให้อร่อยผู้หญิงคนไหนที่อาหารอร่อยเนี่ยถึงว่าก็ทำให้คนมากินด้วยมาสังคมด้วยมีความสุขเพราะอาหารนั้นเป็นปีติกินแล้วมันทำให้เกิดปีติพอคนที่ทำอาหารอร่อยเนี่ยมากินแล้วใจสบายคนที่ทำอาหารไม่อร่อยเนี่ยมากินไปอิ่มก็จริงแต่ใจไม่เป็นสุขเขาเรียกว่าอาหารสัปปายะไงที่พุทธเจ้าบอกว่าให้แสวงที่ประพฤติปฏิบัติที่มีอาหารถูกกับจริตตัวเองแล้วก็ให้แสวงหาสถานที่ที่ถูกกับจริตตัวเองว่าอยู่และสบายสงบนั่นจะเป็นถึงสวรรค์ได้ตายตรงนั้นจะไปสวรรค์ได้ตายตรงนั้นจะไปนิพพานได้กินตรงนั้นจะไปสวรรค์ได้กินอย่างนั้นจะไปนิพพานได้แล้วบอกว่าบุคคลสัปปายะให้อยู่สิ่งแวดล้อมที่ดีอยู่กับคนดีให้สัมมาทิฏฐิด้วยกันให้เป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นตรงกันอยู่กับคนที่มีความเห็นตรงกันและจะสุขมากเข้าใจไหมพ่อแม่พี่น้องพูดอะไรก็รู้เรื่องหมดเลยมีความเห็นตรงกันไม่ขัดคอกันการไม่ขัดคอกันนั่นแหละสัปปายะบุคคลอยู่กับคนที่ขัดคอคนไม่เป็นนั่นดีแล้วเราก็จะเป็นคนที่ขัดคอคนไม่ดีต้องฟังเขาให้พูดจบแล้วเราก็มีเหตุผลว่าเรามาปรึกษากันนะอย่าขัดคอกันนะอันนี้ฉันก็เห็นว่ามันอย่างนี้มันถูกนะอย่างนี้ถูกพอเขามีอารมณ์โกรธเราก็หยุดเราต้องอยู่กับบุคคลสัปปายะอยู่กับบุคคลที่ไม่ขัดคอกันไม่ทะเลาะกันไม่เถียงกันนั่นคือว่าอยู่ตรงนั้นจะเป็นสุขถ้าว่าบ้านโยมมีอย่างนี้โยมก็อยากอยู่บ้านโยมใช่ไหมคนที่อยากออกนอกบ้านคืออะไรคุยกันไม่รู้เรื่องใช่ไหมเข้าไปแล้วไม่มีคนมีเหตุผลคุยกันทะเลาะกันขัดคอกันอยู่แค่สองคนก็ไม่มีความสุขแต่คนเราที่มีความเห็นตรงกันเนี่ยมีความห่วงใยกันเมตตาต่อกัน6คน7คนก็มีความสุขเพราะความเห็นตรงกันบ้านยังมีความสุขตรงที่ว่าสัปปายะบุคคลคนดี
มีความเห็นตรงกันอยู่เป็นสุขมากเลยคิดถึงแต่บ้านเดี๋ยวไม่ได้คิดถึงบ้านคิดถึงคนที่อยู่บ้านเพราะอยากจะกลับมาคุยกับคนที่มันสนุกดีใช่ไหมที่จริงบ้านเป็นตัวประกอบอะแต่ไอ้ตัวจริงๆตัวที่น่าอยู่คือบุคคลอาหารอร่อยคุยถูกคอกันบ้านร้อนไม่มีตู้เย็นก็ไม่เป็นไรไม่มีพัดลมก็ไม่เป็นไรใช่ไหมถึงไม่มีแอร์ก็ไม่เป็นไรโยมแต่ถ้าไม่มีถ้ามีแอร์โยมขัดคอกันทุกวันโยมจะอยู่ไหมห้องแอร์ก็ร้อนโยมอาหารก็ไม่อร่อยคนก็ขัดคอไม่มีคนเข้าใจเราอยู่แต่ห้องแอร์เย็นเจ็บแต่ใจในร้อนวูบวูบห้องแอร์ก็อยู่ไม่ได้โยมต้องออกไปข้างนอกแต่โยมไปกินอาหารตามอะไรตามสวนอะไรนะอย่างก็ตามจวนทองตามอะไรก็ไม่เห็นมีห้องแอร์เลยโยมกุ้งหลวงกุ้งอะไรนะฮะกุ้งเต้นอะไรก็ไม่เห็นมีแอร์เลยแต่ทำไมให้คนไปกินกันเพียบเลยจะได้เขาเข้าไปเพื่อความพอใจที่ถูกคนเอาใจเพราะผู้หญิงบริการเนี่ยมันเอาใจนะมันเอาใจมันแต่งตัวถูกตาเราพูดจาอะไรบริการเนี่ยแล้วถูกเขาเอาใจเราที่บ้านเราไม่มีคนแบบนี้ทั้งที่สถานที่นั้นมันก็ไม่ใช่มีแอร์นะแต่เราอยากไปเพราะมันถูกใจเราเพราะไม่มีใครขัดใจเราไม่มีคนยกย่องเราด้วยนะให้เกียรติเราด้วยนะแม้พอมาถึงปุ๊บมาเอาอะไรนะเอาอะไรผ้าเย็นมาให้ก่อนเลยฮะที่บ้านเราไม่มีใครเอาผ้าเย็นให้เช็ดหน้าเลยพอถึงนั่นเอาเช็ดหน้าเลยบางทีถ้าไปบางแห่งเช็ดให้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยคนนี้ติดเลยไม่ไปไหนอะไรเงี้ยพ่อเราถูกใจตรงที่คนไม่ขัดใจเราเอาใจเราอันนี้เป็นเสน่ห์หนึ่งที่ทำให้คนเราอยากไปให้ติดอยู่ธรรมสปายะก็คือคนที่พูดจาเข้าใจกันท่านบอกว่านี่เนี่ยเสียงสวรรค์อยู่กับคนพวกนี้อยู่กับคนที่เข้าใจกันอยู่กับคนเข้าใจกันคนที่พูดก็รู้เรื่องเนี่ยท่านบอกว่าเป็นสปายะปฏิบัติและเจริญอยู่และเจริญที่นั่นเจริญที่นั่นสะดวกสบายที่นั่นเจริญทำอะไรก็สำเร็จโยมแต่ถ้าขัดคอกันนะดำเป็นขาวขาวไปดำทำอะไรก็ไม่เจริญขัดข้องไปหมดอยู่ที่ไหนก็ไม่มีความสุขเล่าร้อนแล้วก็สติปัญญาก็หมดไปเสื่อมด้วยสติปัญญาเสื่อมด้วยนะอยู่กับคนที่ขัดคอเราอยู่กับสถานที่ไม่ดีอยู่กับคนที่มีความเห็นไม่ตรงกันสติปัญญาก็หมดไปสิ้นไปคิดอะไรก็ไม่ออกเขาทำมีโอกาสจะทำอะไรผิดๆได้อยู่กับคนดีเนี่ยมีแต่ความเจริญอย่างเดียวเนี่ยสวรรค์ที่บ้านเราโยมนะจะสนุกก็ต้องไปทำงานนะทำงานให้เหมือนวันแรกนะโยมแหมตื่นเต้นยังไปใช่ไหมทำงานวันแรกตื่นเต้นรับเงินเดือนครั้งแรกตื่นเต้นจะได้น้อยแต่รู้สึกมันเป็นค่าชีวิตเหลือเกินใช่ไหมยอมรับเมื่อเดินครั้งแรกตื่นเต้นไหมโหบางคนเนี่ยมันกลับไปบ้านยังนั่งนับเลยเป็นไปจูบอยู่นั่นเลยเป็นเงินเดือนครั้งแรกเนี่ยทั้งที่มีน้อยนะยอมรายได้น้อยอ่ะขาตายครั้งแรก 2,500 3,000 เนี่ยโหยค่ามากจังเลยแต่พอเราไปหลายเดือนอยู่เป็นนานๆปี 6,000 7,000 ก็หาว่าไม่มีความหมายกลับไม่ดีใจกับที่ตัวเองได้รับเงินเดือนเยอะแต่ถ้าเรารักษาอารมณ์ที่ทำงานแล้วสนุกรับเงินเดือนก็มีความสุขมากที่เราทุ่มเทชีวิตเราไปอยู่ตลอดเดือนเนี่ยเราได้มาทุกครั้งเนี่ยเหมือนค่าชีวิตเราเหลือเกินเนี่ยถ้าเราดีใจกับที่เราได้รับมาทุกครั้งเหมือนกับรับเงินเดือนครั้งแรกนะโยมจะทำงานมีความสุขมากเงินที่ได้มาโยมก็มีความสุขและมันมีค่ามากอ่ะใช่ไหมทำงานกันเดือนแรกไม่ขี้เกียจใช่ไหมขยันนะถ้าเขาคนรักษาอารมณ์นี้ไว้ได้นะแล้วก็ทำงานสนุกตลอดทั้งที่ทำอยู่นานปีแล้วก็ยังสนุกอยู่เนี่ยยังไม่เบื่องานนะถือว่างานนั้นเจริญงานนั้นก้าวหน้าแต่มากคนเราจะพออยู่นานๆแล้วก็

มาที่หลังนายนะแล้วก็เลิกก่อนนายใช่ไหมทำงานนะครับขอมาที่หลังนายเลิกก่อนนายไม่ก้าวหน้าแล้วโยมตายแล้วครับถ้าใครให้สองขั้นก็แย่แล้วงานที่พัฒนาตัวเองได้อยู่ตลอดเวลาคือมาถึงก่อนนายและเลิกที่หลังนายนี่คืองานที่พัฒนาและทำงานสนุกยังไงก็ต้องมาก่อนนายต้องถึงก่อนนายทั้งที่ไกลกับนายก็ต้องมาถึงก่อนนายพอนายมาเรียบร้อยแล้วโอ้นายสบายใจคนนี้รับผิดชอบพอนายไปเถอะเราจะไปตามไปนายบางคนไม่งั้นพอนายแป๊บกูก็แป๊บเลยพอนายเผลอกูก็แป๊บเลยนะเข้าก็งั้นนะทีแรกก็นายเข้าก็นายไปกูก็ไปนายเผลอนายเผลอกูนายเข้าไปงั้นนายเผลอกูไปเขาเรียกว่างานทำงานไม่สนุกพวกนี้ไม่เจริญสังคมนี้ไม่เจริญอย่างน้อยนายไปเราไปก็ยังดีแต่ธรรมดาปกติตามหลักธรรมะเนี่ยที่พระเจ้ากล่าวไว้เนี่ยให้ทำงานมาถึงที่ทำงานก่อนนายและให้เลิกที่หลังนายตื่นก่อนนายนอนที่หลังนายกินที่หลังนายเพราะงั้นดูแลนายเขาเรียกว่าเป็นเบาที่ดีเป็นคนทำงานที่ดีถ้าเป็นนายคนก็ต้องเอาใจจดจ่อดูว่าคนไหนทำดียกย่องคนไหนทำดีสรรเสริญยกย่องให้เกียรติเป็นตัวอย่างที่ดีคนไหนไม่ดีอย่าไปว่าข้างหลังเพี้ยงมาคุยมาพูดบอกอย่าทำอย่างนั้นนะมันไม่ถูกอย่างนี้ตัดตอนตัดเตือนว่ากล่าวเพื่อความหวังดียามเจ็บก็ไปเยี่ยมเยียมไปดูแลยามเจ็บยามไข้ก็ไปดูแลรักษาให้หายยามดีก็ใช้ให้ถูกต้องนี่ลักษณะสังคมถ้าเราอยู่ในสปายะอย่างนี้นะคนไม่เดือดร้อนหรอกโยมจริงมันก็เป็นยากำลังใจชนิดหนึ่งเอาละแค่เรารักใครเนี่ยนะพอเราเจ็บเนี่ยเขาไม่มาเยี่ยมเราจะตายนะโยมโอ้ถ้าเขามาเยี่ยมเรามันจะลุกขึ้นมาได้เลยเนี่ยเพราะเรามียากำลังใจนายเรานี่ก็เป็นยากำลังใจลูกน้องก็เป็นยากำลังใจพอเข้าใจไหมโยมเริ่มต้นว่าไงดีที่พุทธเจ้าสอนไม่เคยมีใครทำใช่ไหมฮะจะดีตัวเองแต่มากก็จะเอาไปทำกันเนี่ยดีที่ดีความเห็นตัวเองเนี่ยมันเป็นดีที่ไม่ถูกทางโดยมากคนเราจะสร้างสังคมนั้นขึ้นมาแต่ที่หลักธรรมพุทธเจ้าเนี่ยไม่ต้องสร้างอะไรโยมปฏิบัติตามอย่างเดียวไม่ต้องดัดแปลงไม่ต้องแก้ไขพระโยมไม่มีอบายมุขอย่างที่ทุกอย่างในโยมก็ไม่จนนะอยู่บ้านเป็นสุขแล้วอันนี้ไม่ร้อนแล้วโยมไม่ต้องหาห้องแอร์หรอกคนที่ห้องแอร์นะเขาไม่ได้มีความสุขอย่างกับเราคนที่อยู่คนที่มีธรรมะนะอย่างวัดตั้งทานไม่มีห้องแอร์ทำไมสบายอ่ะให้โยมนะเนี่ยพวกที่มีห้องแอร์เนี่ยมันนอนค้างกันนะโยมวันเสาร์อาทิตย์เข้ามากันทิ้งห้องแอร์มานอนกันมากลางกดนอนกันนะโยมบอกว่าไงไม่อยู่บ้านหรอกอยู่มากนะวุ่นวายไม่สงบขนาดมีห้องแอร์บอกอยู่บ้านวุ่นวายไม่สงบเนี่ยมากลางกดนอนกันในวันเสาร์อาทิตย์โยมมาเลยพวกผู้หญิงผู้ชายมากันเต็มเลยนะโยมเขาบอกมันสงบแสดงว่าไอ้ความสงบเนี่ยคือเป็นตัวที่ทุกคนต้องการก็ความสงบก็คือความไม่วุ่นวายคือความสุขแสดงที่คนที่อยู่ในห้องแอร์เนี่ยมันไม่สงบมันก็วุ่นวายไม่มีความสุขที่แท้จริงโยมลองหัดอยู่บ้านที่ไม่มีห้องแอร์มีความสุขสิโยมและคนห้องแอร์จะเสียเปรียบเราเข้าใจนะไอ้คนขี่รถเมย์มีความสุขร้องเพลงได้ไอ้คนขี่รถเก๋งนั่งเศร้าทะเลาะกันมาทุกข์กันมาปัญหาเรื่องหนี้สินมาคนขี่รถเมย์ได้เปรียบ